สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการสอนออกอากาศนะครับโดยในภาคการศึกษาที่1 2567นี้นะครับนำเสนอรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิโฮงนิวส์เดะมานาบุยาซาชินิโฮงโกโตชาไคโนริไคนะครับโดยที่รายการนี้นะครับเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับที่จะมีเนื้อหานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนนะครับตลอดภาคการศึกษานี้จำนวน9ตอนนะครับวันนี้จะนำเสนอเป็นตอนแรกนะครับคือตอนที่1ข่าวอาชญากรรมการหลอกลวงให้โอนเงินในสังคมญี่ปุ่นนะครับเนื้อหาของรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับสำหรับภาคการศึกษาที่1 2000ปีการศึกษา2567เนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับทัพจักรวรรดิราชมงคลการวิชาบัตรนะครับซึ่งใส่ในภาคการเสนอในภาคการข่าวที่นะครับครับเรื่องทราบถึงสังคมญี่ปุ่นราวช่วงสถานการณ์ต่างๆของสังคมญี่ปุ่นครับในช่วงปี2566-2567เนี้ยนะครับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ก็จะเป็นการศึกษานะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับจากข่าวไปพร้อมๆกับการเรียนรู้จากครับทำความเข้าใจสภาพสังคมของคนญี่ปุ่นรวมถึงทัศนคติของคนญี่ปุ่นนะครับที่สะท้อนออกมาจากเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่1 นะครับเกี่ยวกับเรื่องของข่าวอาชญากรรมซึ่งให้โอนนี่นะครับในสังคมไทยเราก็มีมากนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราเท่านั้นนะครับประเทศอื่นๆเขาก็โดนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีปัญหามากเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูนะครับว่าถ้าเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมการหลอกลวงให้โอนเงินเนี่ยนะครับเราจะเจอคำศัพท์อะไรบ้างนะครับในทั้งในภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับข่าวนะครับที่นำมาเรียบเรียงนะครับเพื่อเป็นเพื่อเรียนรู้ด้วยกันนะครับในรายวิชานี้นะครับข่าวทั้งหมดนะครับได้นำมาจากเว็บไซต์นะครับของ NHK นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ออนไลน์นะครับที่นำเสนอข่าวนะครับของสังคมญี่ปุ่นรวมถึงข่าวภูมิภาคญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ข่าวต่างประเทศนะครับแล้วก็ข่าวหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวกีฬานะครับข่าวเศรษฐกิจการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับเนื้อหาของข่าวที่นำมาเสนอในรายวิชาเนี่ยนะครับก็จะมาจากเว็บไซต์นี้นะครับโดยที่เว็บไซต์ข่าวของ NHK เนี่ยนะครับก็จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือก็จะมีในส่วนที่เป็นข่าวทั่วๆไปนะครับที่คนญี่ปุ่นอ่านกันนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ข่าวของ NHK นะครับแต่ว่าข้อดีของเว็บไซต์ของ NHK ข่าวของ NHK เนี่ยนะครับมันมีตรงที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับก็คือในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยครับจะมีส่วนที่มันเป็น News Web Easy นะครับมันคืออะไรมันก็คือเป็นส่วนนะครับที่นำเสนอข่าวเช่นเดียวกันแต่ว่าเนื้อหาของข่าวที่นำเสนอในส่วนของ News Web Easy เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อหาข่าวที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมญี่ปุ่นแต่ว่าถูกปรับภาษานะครับญี่ปุ่นที่ใช้ในการนำเสนอเนี่ยให้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้คนต่างชาติเนี่ยนะครับที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสามารถที่จะอ่านข่าวติดตามข่าวได้อย่างเข้าใจนะครับแล้วก็ทันเหตุการณ์เสมือนเป็นคนญี่ปุ่นเลยแต่ว่าไม่ต้องอ่านภาษาญี่ปุ่นยากๆเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับมีส่วนที่มันเป็นข่าวง่ายนะครับข่าวที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆเนี่ยให้อ่านด้วยรวมไปถึงประโยชน์อีกอันนึงก็คือเพื่อที่จะให้สำหรับเด็กนะครับชั้นประถมนะครับชั้นมัธยมที่ยังอ่านภาษาญี่ปุ่นตัวอักษรคันจิยากๆเนี่ยไม่ได้เนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้อ่านข่าวเรียนรู้เหตุการณ์บ้านเมืองจากข่าวของ News Web Easy ของ NHK ไปด้วยนะครับซึ่งทางรายการนะครับก็ได้คัดสรรนะครับเนื้อหาข่าวนะครับจาก News Web Easy เนี่ยนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมเรียนตลอดภาคการศึกษานี้นะครับ
ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลองดู News Web Easy แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองทำความเข้าใจก่อนที่จะไปอ่านข่าวไปดูข่าวไปเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เรียนรู้สังคมญี่ปุ่นด้วยกันอยากจะขออนุญาตแนะนำแหล่งที่มาของข่าวที่เราจะอ่านด้วยกันตลอดเทอมนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเข้ามาใน News Web Easy เนี่ยนะครับมันจะมีนะครับเขียนไว้แบบนี้นะครับเป็นข่าวที่เขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับอย่างเงี้ยครับคำศัพท์ที่ใช้ในการนำเสนอข่าวเนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์ที่ถูกปรับมาให้เป็นคำศัพท์ในระดับต้นนะครับที่ไม่ยากเกินไปที่เด็กประถมเด็กมัธยมหรือว่าคนต่างชาติจะสามารถอ่านได้เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็นะครับสามารถสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตามหรือว่าอาจจะอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วอยากจะรู้เหตุการณ์บ้านเมืองของญี่ปุ่นรวมไปถึงอยากจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากข่าวเนี่ยนะครับก็สามารถใช้บริการของNews Web Easy นี้ได้ของ NHK นี้ได้นะครับโดยที่ข่าวนี้นะครับก็จะสามารถเลือกดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับจะเป็นข่าวที่ตั้งแต่ในอดีตมาเลยนะครับค่อยๆเปิดไปดูนะครับเราสนใจข่าวไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกอ่านข่าวที่เราสนใจได้ในอดีตย้อนมาจนกระทั่งถึงวันนี้เลยนะครับปัจจุบันนี้เลยรวมไปถึงข่าวที่เป็นที่นิยมนะครับที่มีคนสนใจมากๆนะครับที่มีคนติดตามอ่านมากนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรื่องราวอะไรที่มันเป็นหัวข้อของสังคมหรือว่าเป็นสิ่งที่สังคมกำลังจับตามองเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปดูในส่วนของตรงลูกศรที่สองเนี่ยนะครับทักซังโนฮิโตะกะมิตานิวส์นะครับข่าวที่มีคนจำนวนมากให้ความสำคัญให้ความสนใจในการเข้าชมเข้าอ่านเนี่ยนะครับเราก็จะพอเราเข้าไปดูในคอลัมน์เนี่ยในส่วนเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเราก็จะทราบว่าคนญี่ปุ่นนะครับหรือคนต่างชาติเองก็ตามเนี่ยครับเขาสนใจข่าวไหนเป็นพิเศษเขาสนใจเรื่องราวเหตุการณ์ใดของสังคมญี่ปุ่นเป็นพิเศษแล้วเราก็อาจจะมานั่งวิเคราะห์ทีหลังนะครับว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หรือว่าทำไมข่าวนี้ถึงมีคนเข้ามาอ่านเป็นจำนวนมากอะไรเงี้ยนะครับก็นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่มันไม่ยากเกินไปนะครับเราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับผ่านการวิเคราะห์ผ่านจากจำนวนผู้เข้าชมข่าวแต่ละข่าวรวมไปถึงเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมญี่ปุ่นด้วยอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับก็คือถ้าท่านผู้ชมลองดูหน้าจอตอนนี้นะครับจะเห็นหัวข้อข่าวใช่ไหมครับที่เป็นรูปภาพแล้วก็จะมีคำโปรยข่าวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นตัวอักษรคันจิใช่ไหมครับที่อ่านค่อนข้างยากใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของ News Web Easy เนี่ยนะครับก็มีบริการอยู่บริการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือด้านล่างเนี่ยครับตรงนี้ครับบริเวณเนี่ยนะครับก็จะมีไอคอนปุ่มนะครับที่จะให้กดนะครับพอเรากดไอคอนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับคำโปรยข่าวนะครับที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ในตอนแรกที่มีแต่ตัวอักษรคันจิเนี่ยนะครับมันก็จะมีเสียงอ่านนะครับของตัวอักษรคันจิยากๆนั้นเนี่ยนะครับขึ้นมาให้กับเราด้วยสำหรับคนที่ยังนักเรียนชั้นประถมหรือชั้นมัธยมนะครับชาวญี่ปุ่นที่ยังไม่ค่อยเก่งคันจินะครับรวมไปถึงชาวต่างชาติที่อาจจะอ่านคันจิได้ไม่มากนักเนี่ยนะครับพอใช้บริการส่วนตรงนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะสามารถอ่านข่าวภาษาญี่ปุ่นที่มีตัวอักษรคันจิเนี่ยนะครับแล้วก็อ่านได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามีตัวอักษรฮิราฆานะคาตาคานะเนี่ยประกอบนะครับทำให้สามารถที่จะอ่านข่าวได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบริการอีกบริการหนึ่งที่ทำให้ News Web Easy ของ NHK นั้นเนี่ยนะครับเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำให้กับท่านผู้ชมนะครับที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ลองใช้บริการดูนะครับทั้งเป็นการหาความรู้รอบตัวนะครับเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองของญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากข่าวด้วยนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับจากเว็บไซต์ดังกล่าวนี้นะครับรวมไปถึงเนี่ยนะครับอีกอันนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเสียงอ่านของตัวอักษรคันจิใช่ไหมครับกดที่ปุ่มไอคอนคันจิโนโยมิคาตาโออาราวาสึเนี่ยนะครับก็จะมีตัวอักษรคันจิเกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้อีกบริการหนึ่งนะครับก็คืออย่างเช่นเนี่ยครับบนหน้าจอตอนนี้ปรากฏข่าวนะครับอยู่หนึ่งข่าวแต่ในข่าวแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีคำศัพท์บางคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ซึ่งเป็นคำศัพท์เฉพาะทางที่ค่อนข้างยากนะครับบริการของNews Web Easy เนี่ยนะครับก็มีให้เราสามารถที่จะไปลองเอาเซอร์เคิลเอาตัวเคอร์เซอร์เนี่ยครับไป
วางไว้ในตำแหน่งของคำศัพท์นั้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะปรากฏความหมายนะครับของคำศัพท์นั้นเนี่ยเป็นความหมายภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับให้เราเรียนรู้ไปด้วยไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเปิดพจนานุกรมแต่อย่างใดนะครับสามารถที่จะดูความหมายของคำศัพท์ยากๆที่ปรากฏอยู่ในข่าวโดยที่เขาก็มีบริการแสดงความหมายของคำศัพท์ไว้ให้กับเราด้วยนะครับทีนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคำศัพท์ก็ไม่ใช่เป็นคำศัพท์ที่ยากนะครับเนื่องจากว่าเขาก็ได้คัดสรรคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ในระดับต้นภาษาญี่ปุ่นระดับต้นแล้วก็คำศัพท์ง่ายๆมาให้เราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาก็เตรียมเผื่อไว้นะครับว่าคำศัพท์นี้สำหรับบางคนแล้วก็อาจจะยังยากอยู่ก็เลยเตรียมความหมายนะครับคำแปลความหมายของคำศัพท์ที่เป็นความหมายที่ง่ายลงไปอีกเนี่ยนะครับให้ด้วยนะครับโดยที่ลิขสิทธิ์ของคำแปลเนี่ยนะครับของความหมายของคำศัพท์ยากเนี่ยนะครับมันก็มาจากพจนานุกรมนะครับที่ทางNew Web Easy ทาง NHK เนี่ยเขาใช้บริการอยู่นะครับก็คือพจนานุกรมฉบับนี้นะครับตัวอักษรจะเล็กไปสักหน่อยนึงนะครับนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนก็กังวลนะครับสำหรับนักเรียนนะครับหรือท่านผู้ชมที่เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนะครับอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันแปลจากญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะยังยากอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าคำแปลนะครับภาษาญี่ปุ่นที่เขาให้มานั้นมันยังยากไปนะครับเราก็ใช้พจนานุกรมออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากเลยให้เราเลือกใช้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดพจนานุกรมอ่านข่าวของNews Web Easy อยู่เนี่ยแล้วก็ข่าวคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันยากเกินไปแล้วก็เราก็ไม่ทราบความหมายนะครับก็แนะนำนะครับให้ใช้พจนานุกรมออนไลน์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นพจนานุกรมนี้ครับอย่างเช่นของเว็บบริโอเนี่ยนะครับเราก็พิมพ์คำศัพท์ครับที่เราอ่านข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยครับพิมพ์คำศัพท์ครับเข้าไปนะครับคำศัพท์ที่เราไม่ทราบเนี่ยครับเข้าไปมันก็จะแปลให้กับเราครับแปลให้กับเราครับอันนี้คือคำแปลนะครับที่ได้มาก็จะเป็นการแปลจากภาษาญี่ปุ่นนะครับคำศัพท์ยากๆหรือว่าคำศัพท์ที่เราไม่รู้จากข่าวเนี่ยครับจากภาษาญี่ปุ่นไปเป็นภาษาอังกฤษครับหรือจะใช้ของกูจิเตนครับพิมพ์คำศัพท์เข้าไปครับคำศัพท์ที่เราอ่านข่าวแล้วเราเจอแล้วมันยากนะครับพอพิมพ์เข้าไปเสร็จความหมายมันก็ปรากฏขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามของทั้งเว็บริโอทั้งของกูจิเตนเนี่ยนะครับก็จะเป็นวาเอนะครับเป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับทีนี้พอภาษาอังกฤษเราบางคนก็รู้นะครับบางคนก็อ่านภาษาอังกฤษไม่รู้อีกนะครับก็ต้องอาศัยดิกชันนารีออนไลน์นะครับที่แปลจากอังกฤษให้เป็นภาษาไทยต่อนะครับเมื่อสักครู่เราได้คำศัพท์เรามีภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วเราก็แปลภาษาอังกฤษนะครับถ้าเรามีภาษาอังกฤษแล้วเราไม่รู้อีกนะครับก็อาจจะเปิดพจนานุกรมออนไลน์อย่างเช่นลองดูดิกเนี่ยนะครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับตัวที่เราหาความหมายจากภาษาญี่ปุ่นเมื่อสักครู่นี้ได้นะครับแล้วก็เราก็จะทราบนะครับความหมายในภาษาไทยนะครับในที่สุดนะครับครับซากินะครับซากิครับตกลงซากิก็คือการโกงครับการหลอกลวงการต้มตุ๋นนะครับมีพจนานุกรมหลายอันเลยใช่ไหมครับที่เป็นพจนานุกรมออนไลน์นะครับที่สามารถที่จะอ่านข่าวนะครับจากมือถือหรือว่าจากโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือว่าจากแท็บเล็ตต่างๆนะครับแล้วก็เปิดหน้าใหม่นะครับที่จะมาค้นสืบค้นความหมายของคำศัพท์นะครับโดยใช้พจนานุกรมออนไลน์ต่างๆอย่างของ Google เนี่ยนะครับก็ถ้าแปลในระดับคำก็ค่อนข้างมีความแม่นยำนะครับในเรื่องของความหมายค่อนข้างสูงนะครับตัวของ Microsoft เองนะครับของ Bing ก็ครับแปลได้ครับค่อนข้างดีครับพอสมควรอันนี้คือสเต็ปของการอ่านนะครับข่าวหนึ่งไม่ยาวนะครับประมาณสัก10ถึง15หน้านะครับในข่าวก็จะมีตัวอักษรคันตัวอักษรฮิราการะคาตาคานะเนี่ยนะครับให้เราอำนวยความสะดวกให้เราอ่านได้ง่ายมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคำไหนที่เราไม่รู้นะครับเขาก็มีบริการบอกความหมายคำแปลของคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆให้เราด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรายังอ่านภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนั้นยังอาจจะยังเข้าใจไม่ดีนักหรือว่าอยากจะเข้าใจมากเพิ่มขึ้นเราก็ใช้พจนานุกรมออนไลน์ต่างๆที่แนะนำไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับลองสืบค้นคำศัพท์แต่ละคำก็
ก็ดีนะครับก็เป็นประโยชน์ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีทีเดียวนะครับทีนี้ในกรณีบางกรณีอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องพอพูดถึงพจนานุกรมออนไลน์ที่ใช้สำหรับการอ่านข่าวจากอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยนะครับจากเว็บไซต์ NHK แล้วเนี่ยก็มีปัญหาอยู่อันนึงนะครับที่ตัวผมเองรวมทั้งนักเรียนนักศึกษานะครับที่เรียนด้วยกันเขาก็ให้ข้อคิดเห็นมาเขาบอกว่าบางอันเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวอักษรที่อยู่ในรูปภาพนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับคือไม่มีตัวอักษรคันจิบางคำก็ไม่มีตัวอักษรที่รางานะให้แล้วก็ไม่ได้เป็นตัวอักษรที่สามารถที่จะไปก๊อปแล้วแพสหาคำศัพท์ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับคือมันเป็นตัวอักษรที่อยู่ในรูปภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านคันจิตัวนี้ไม่ออกอ่านคำศัพท์คำนี้ไม่ออกจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็แนะนำพจนานุกรมออนไลน์อีกอันนึงนะครับก็เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ใช้สำหรับการหาความหมายนะครับของคำศัพท์จากตัวอักษรคันจิอย่างเช่นตัวอักษรตัวนี้นะครับที่อยู่ในวงกลมนี้นะครับเราไม่สามารถก๊อปได้ใช่ไหมครับมันอยู่ในรูปภาพนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องดูนะครับว่าตัวอักษรคันจิตัวที่ว่านี่เขียนอย่างไรอย่างเช่นตัวท่านผู้ชมลองจำดูตัวแรกกันนะครับมีคันจิอยู่2ตัวตัวแรกรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์พจนานุกรมคันจิตัวนี้นะครับเสร็จแล้วในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับเราก็ลองเขียนครับเขียนตัวอักษรคันจิครับตามที่เราเห็นในรูปภาพเมื่อสักครู่นี้เข้าไปนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปอีกทีนะครับเนี่ยครับคำศัพท์คำนี้นะครับมีคันจิ2ตัวอ่านไม่ออกแต่อยากรู้ความหมายนะครับก็ดูว่าตัวอักษรตัวแรกเนี่ยเขียนอย่างไรแล้วก็พยายามเขียนนะครับให้เหมือนกับตัวอักษรที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่อยู่ในรูปภาพตัวเนี้ยนะครับลงไปในช่องสี่เหลี่ยมของเว็บไซต์นี้นะครับในพจนานุกรมออนไลน์นี้รูปร่างหน้าตาคือใช้เมาส์ลากเนี่ยนะครับเขียนออกมาง่ายๆไม่ต้องสวยงามมากก็ได้ขอแต่ว่าขอให้มันมีรูปร่างคล้ายกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับพอเราเขียนไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นด้านล่างนะครับมันก็จะขึ้นตัวอักษรคันจิพอเราเขียนไปแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวอักษรคันจิตัวที่เราต้องการที่จะสืบค้นนะครับขึ้นมาเราก็กดนะครับกดคลิกที่อักษรคันจิตัวนั้นนะครับมันก็จะขึ้นคำศัพท์ครับภาษาญี่ปุ่นที่มีตัวอักษรคันจิตัวนั้นเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็หาดูเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าอ๋อนี่ไงตัวเนี้ยตะเกียเป็นตัวที่อยู่ในรูปภาพที่เราอยากจะรู้ความหมายแต่ว่าเราไม่รู้เสียงอ่านมันเลยและไม่รู้ความหมายเราไม่รู้ความหมายไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วเราอยากจะรู้มันก็จะปรากฏอยู่ในเนี้ยครับค่อยๆหาดูก็จะเจอแล้วก็เราก็ลองคลิกเข้าไปครับหรือว่าอาจจะก๊อปปี้มันก็ได้นะครับก๊อปมันแล้วก็มาเพสลงในกูจิเตนของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับที่นำเสนอไปนะครับมันก็จะได้ความหมายออกมานะครับก็เหมือนกันนะครับกูจิเตนก็จะได้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษถ้าภาษาอังกฤษอ่านไม่รู้เรื่องอย่างเช่นเมกิแปลว่า a person name สินะครับถ้ายังไม่รู้ว่า a person name คืออะไรก็ใช้ลองดูดิกหรือว่าใช้ Google Translate นะครับแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยทีนึงนะครับก็จะได้ความหมายของคำศัพท์ตัวอักษรคันจินะครับที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพต่างๆนะครับได้นะครับโดยไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดพจนานุกรมเป็นเล่มๆแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ถนัดที่จะเปิดพจนานุกรมเป็นเล่มๆก็ยังอยากที่จะให้ใช้พจนานุกรมเป็นเล่มๆควบคู่ไปด้วยบ้างนะครับเนื่องจากว่าข้อดีของการใช้พจนานุกรมเป็นเล่มๆเนี่ยก็คือเวลาที่เราเปิดพจนานุกรมเป็นเล่มๆเนี่ยทุกคนลองนึกภาพตามนะครับว่าเราก็จะเห็นคำศัพท์ใกล้เคียงของคำที่เราต้องการจะหาเนาะมันไม่เหมือนกับการเปิดพจนานุกรมออนไลน์อ่ะคือพจนานุกรมออนไลน์เนี่ยเราอินเสิร์ตคำเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วมันขึ้นความหมายมามันก็จะเป็นแค่คำนี้คำเดียวที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะรู้แค่คำนี้คำเดียวแต่ว่าทุกคนลองจินตนาการเวลาเราเปิดดิกในสมัยตอนเด็กๆสิครับเวลาเราเปิดดิกคำหนึ่งเนี่ยกว่าเราจะไปเจอดิกคำนั้นที่เราหาเนี่ยเราต้องเปิดไปตั้งหลายหน้าใช่ไหมครับในขณะที่เราเปิดไปหลายหน้าเนี่ย เราก็ใช้เวลากับมันค่อนข้างมากใช่ไหมครับรวมไปถึงเราสามารถมองเห็นคำศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆคำที่เราจะหาได้ค่อนข้างมากเลยเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการจดจำที่มันค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้พจนานุกรมออนไลน์การใช้พจนานุกรมออนไลน์ก็จะมีประโยชน์ในความรวดเร็วนะครับสะดวกสบายนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยก็คือเรื่องของการจดจำเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้เวลาในการสืบค้นเนี่ยค่อนข้างเร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น

พอเราใช้เวลากับอะไรค่อนข้างน้อยเนี่ยการจดจำสิ่งที่เราใช้เวลาค่อนข้างน้อยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยจะยั่งยืนไม่ค่อยจะยาวนานสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ลองเลือกใช้ดูนะครับโดยส่วนตัวแล้วของครูเองของผมเองก็ใช้ทั้ง2อันประกอบกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับถ้าเราต้องการความรวดเร็วเราก็ใช้พจนานุกรมออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการความประณีตในการเรียนนะครับในการจดจำคำศัพท์ก็จะค่อยๆนะครับเรียนรู้จะใช้พจนานุกรมเป็นเล่มๆหรือใช้พจนานุกรมออนไลน์ก็ได้แต่ว่าจะใช้เวลากับมันให้นานแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อที่จะได้จดจำได้ยาวนานมากขึ้นนะครับทีนี้มาสู่อันนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับที่มาของข่าวนะครับว่าใช้ข่าวจากเว็บไซต์ไหนนะครับใช้ข่าวจาก NHK นะครับจาก News Web Easy มาเรียบเรียงให้ท่านผู้ชมให้นักเรียนได้เรียนกันในภาคการศึกษานี้นะครับแล้วก็แนะนำพจนานุกรมออนไลน์นะครับสำหรับคนที่อ่านข่าวแล้วก็ติดคำศัพท์ยากๆกันนะครับโดยในเนื้อหาแล้วเนี่ยก็ได้เตรียมคำศัพท์ยากๆเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็นำเสนอจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยข่าวอื่นๆที่ไม่ได้นำเสนอในรายวิชาในเทอมนี้ก็อยากจะให้ทุกคนลองเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับใช้พจนานุกรมที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้แล้วถ้าเกิดมีคำถามก็อาจจะสอบถามเข้ามาทางอีเมลนะครับมาพูดคุยกันก็ได้นะครับปรึกษากันได้นะครับขออนุญาตเข้าไปสู่ข่าวนะครับที่เป็นข่าวที่เป็นหัวข้อข่าวของวันนี้นะครับที่คุยกันไว้ตอนต้นว่าวันนี้เราจะอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมนะครับการหลอกให้โอนเงินนะครับโดยที่ลิงก์นะครับของข่าวนี้นะครับก็เขียนไว้ข้างล่างนะครับเผื่อใครจะตามไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารประกอบการสอนรวมถึงลิงก์รวมถึงชีทสรุปคำศัพท์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหรือว่านักเรียนที่เรียนด้วยกันอยู่ในเทอมเนี้ยอยากจะได้ชีทสรุปเนี่ยนะครับสามารถที่จะเขียนเข้ามาขอทางอีเมลได้เหมือนเดิมในเหมือนกับทุกๆภาคการศึกษาที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวอีเมล address จะให้ไว้ตอนท้ายชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับเขียนเข้ามาว่ากำลังเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นวิชานี้อยู่แล้วต้องการชีทนะครับก็เขียนมาแล้วก็ทางนี้ก็จะจัดเตรียมไฟล์ PDF ของชีทสรุปเนื้อหานะครับแล้วก็จะส่งกลับไปให้ทางอีเมลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสำหรับใครที่จดทันก็จดนะครับหรือบางคนถ่ายรูปก็ถ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้แบบเป็นชีทสรุปที่สวยๆก็อาจจะเขียนมาขอทางอีเมลได้นะครับดูข่าวแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายชั่วโมงเราอาจจะคุยกันด้วยสักนิดหน่อยนะครับว่านอกเหนือจากคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เราได้เรียนนะครับจากข่าวนี้แล้วเนี่ยนะครับเรามานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเหตุบ้านการเมืองสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นตอนนี้ด้วยนะครับหลังจากที่อ่านข่าวนี้ด้วยกันนะครับจริงๆข่าวก็ไม่ได้ยาวมากนักนะครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาของการเรียนรู้ที่เรามีเพียงแค่ 40-50 นาทีนะครับก็พยายามที่จะสกัดครับเอาประโยคที่เป็นประโยคที่มีสาระสำคัญใจความสำคัญมากๆเนี่ยมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากหน้านี้ก่อนนะครับหน้านี้เป็นหน้าหัวข้อข่าวนะครับรวมไปถึงคำโปรยข่าวด้วยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคำศัพท์ที่อยู่ในรูปภาพนะครับคำแรกก็จะเป็นคำว่าไกโคคุจินครับไกโคคุจินครับตัวสองคันจี3ตัวนั้นนะครับไกโคคุจินอันนี้บางคนก็ทราบบางคนก็ยังไม่ทราบนะครับเนื่องจากว่านักเรียนท่านผู้ชมรายการก็มีหลากหลายระดับนะครับปะปนกันไปทั้งนักศึกษาวิชาเอกที่เรียนด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บัพพิพุกจักรวรรดิเนี่ยมานั่งเปิดดูแล้วก็มาถามมาคุยกับครูเนี่ยก็มีเยอะนะครับรวมไปถึงคนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเลยนะครับแต่ว่าจะไปทำงานญี่ปุ่นหรือว่าสนใจเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยติดตามชมรายการแล้วก็อีเมลเข้ามาคุยกันเนี่ยก็มีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็บางคำเราอาจจะรู้แล้วบางคำอาจจะไม่รู้นะครับก็จะปนกันไปนะครับขออนุญาตอธิบายไปทั้งหมดเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ด้วยจะได้รู้ด้วยกันนะครับไกโคคุจินนะครับก็ให้ความหมายว่าชาวต่างชาตินะครับชาวต่างประเทศคนที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับไกโคคุจินครับทีนี้บางคนก็พอเจอคำนี้แล้วก็บางคนก็มาถามว่าเอ๊ะแต่บางครั้งได้ยินคนญี่ปุ่นพูดไกจินครับไม่ได้พูดว่าไกโคคุจินครับเหมือนกันไหมนะครับก็เหมือนกันคล้ายกันแล้วกันนะครับคล้ายกันในความหมายที่แปลว่าคนต่างชาตินะครับ
แต่ว่าก็ยังมีความหมายอื่นนะครับแฝงมาด้วยอย่างเช่นคนนอกหรือว่าคนที่ไม่ใช่คนในกลุ่มเดียวกับเราอะไรเงี้ยนะครับมีความหมายมากกว่า1ความหมายนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเวลาเราจะพูดถึงชาวต่างชาติโดยที่จะให้ความหมายที่เป็นกลางๆไม่เป็นลบเป็นบวกมากเกินไปเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะเลือกใช้คำว่าไกโคคุจินคำนี้นะครับอีกคำหนึ่งนะครับที่ปรากฏอยู่นะครับอยู่ในรูปภาพนะครับคันจินะครับถ้านับเป็นตัวไปเนี่ยก็คือคันจิตัวที่4ตัวที่5เนี่ยครับรวมกันอ่านว่าเมยิครับเมยิครับถ้าออกเสียงชัดๆนะครับจะออกเสียงว่าเมอิกินะครับแต่ตัวเมอิเนี่ยก็ออกเสียงยาวรวบไปเลยนะครับเมกิครับเมกินั้นเนี่ยครับก็จะมีความหมายว่าชื่อสกุลนะครับชื่อของบุคคลครับชื่อของสถานที่นะครับเป็นคำยากนะครับถ้าเกิดว่านักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมนะครับเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นมาก็อาจจะเคยเรียนคำว่านามาเอะนะครับที่แปลว่าชื่อนะครับอันนั้นเป็นคำง่ายนะครับเป็นคำภาษาญี่ปุ่นในระดับต้นนะครับส่วนคำว่าเมกินี่ไม่ค่อยถูกใช้สักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีโอกาสได้พบเจอบ้างบางครั้งในข่าวหรือว่าในเอกสารสำคัญต่างๆนะครับเรามาเรียนรู้และจดจำไปด้วยกันนะครับคำนี้เป็นอาจจะเป็นคำใหม่สำหรับหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าแบบนั้นเมยิครับชื่อสกุลครับชื่อคนชื่อสถานที่ต่อไปข้างล่างนะครับตรงคำโปรยนะครับตรงคำโปรยมีคำว่าไกโคคุจินเนาะนามาเอะครับไกโคคุจินตะกี้เจอไปแล้วครับเป็นคำคันจิครับคำศัพท์คำแรกที่อยู่ในรูปภาพนะครับที่เราดูไปไกโคคุจินเนาะนามาเอะครับนามาเอะตอนนั้นนะครับแปลว่าชื่อเนี่ยครับตะกี้ที่บอกไปว่าภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนะครับคำง่ายนะครับเวลาเราจะพูดคำว่าชื่อเนี่ยก็จะใช้คำนี้นามาเอะครับถัดไปนะครับนามาเอะโนโคซะครับโคซะคำว่าโคซะก็จะแปลว่าบัญชีนะครับบัญชีในที่นี้นะครับก็หมายถึงบัญชีธนาคารนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดบัญชีธนาคารเราก็จะพูดว่ากิงโคโนโคซะครับแต่บางทีอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าหัวข้อข่าวคำโปรยข่าวเนี่ยก็ไม่อยากจะเขียนให้มันยาวย่นเยอะนะครับก็ลดจำนวนคำลงไปนะครับแล้วก็เวลาอ่านเราก็อาจจะต้องเดาต่อไปนิดหนึ่งโคซะบัญชีน่าจะเป็นบัญชีอะไรบัญชีธนาคารอะไรเงี้ยนะครับเป็นการประหยัดพื้นที่ประหยัดการใช้คำนะครับในหัวข้อข่าวหรือว่าในคำโปรยข่าวนะครับโคซะนะครับแปลว่าบัญชีธนาคารนะครับคำต่อไปนะครับมีคำว่าซากิครับซากิแปลว่าต้มตุ๋นแปลว่าหลอกลวงแปลว่าโกงนะครับการต้มตุ๋นการหลอกลวงการโกงครับคำต่อไปนะครับซากินิสคาวาเลรุครับสคาวาเลรุแปลว่าถูกใช้ครับสคาวาเลรุโคโตกะฟูเอเตอิรุครับอีกคำหนึ่งที่โค้ดออกมาให้นะครับที่คัดออกมาให้ฟูเอเตอิรุแปลว่าเพิ่มขึ้นครับกริยาฟูเอเตนะครับกริยารูปเตแล้วก็ตามด้วยอิรุบอกสภาพนะครับที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับกำลังเพิ่มขึ้นครับกำลังเพิ่มขึ้นไกโคคุจินโนนามาเอโนโคซะซากินิสคาวาเรรุโคโตกะฟูเอเตอิรุครับคำศัพท์ก็ตามที่เราดูด้วยกันไปนะครับไกโคคุจินแปลว่าชาวต่างชาตินามาเอะแปลว่าชื่อโคซะแปลว่าบัญชีธนาคารนะครับซากิแปลว่าการต้มตุ๋นการหลอกลวงการโกงสคาวาเรรุแปลว่าถูกใช้ฟูเอเตอิรุก็แปลว่าเพิ่มขึ้นกำลังเพิ่มขึ้นนะครับจากคำศัพท์ทั้งหมดนะครับเอามารวมเรียงกันนะครับท่านผู้ชมสามารถเดาได้ไหมเอ่ยนะครับว่านักเรียนสามารถเดาได้ไหมครับว่าประโยคนี้นะครับไกโคคุจินคำโปรยเนี่ยนะครับคำโปรยข่าวตรงเนี้ยครับความหมายคืออะไรนะครับให้เวลาลองคิดดูสักพักหนึ่งครับไกโคคุจินโนนามาเอโนโคซะซากินิสคาวาเรรุโคโตกะฟูเอเตอิรุใช่ไหมครับก็น่าจะหมายถึงอะไรนะครับน่าจะหมายถึงนะครับเอาส่วนแรกก่อนใช่ไหมครับมันมีเว้นวรรคไว้ด้วยหน่อยนึงไกโคคุจิโนนามาเอโนโคซะก็คือบัญชีธนาคารที่เป็นนามาเอะชื่อเวลาแปล
ก็ลองดูนะครับว่าจะแปลจากตรงไหนดีโดยทั่วไปแล้วประโยคภาษาญี่ปุ่นเวลาแปลภาษาไทยก็มักจะแปลจากข้างหลังย้อนขึ้นไปข้างหน้านะครับบัญชีธนาคารนามาเอะที่เป็นชื่อไกโคคุจินโนนามาเอะชื่อของชาวต่างชาติครับ

ในชุดแรกนะครับในครึ่งแรกเนี่ยความหมายน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับบัญชีธนาคารชื่อคนต่างชาติครับอันนี้เราพูดถึงสถานการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับเวลาเปิดบัญชีธนาคารก็จะมีบัญชีของคนญี่ปุ่นแล้วก็เกิดไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็เป็นบัญชีของชาติต่างชาติซึ่งเป็นใครบ้างล่ะคนที่เดินทางมาทำงานที่ญี่ปุ่นคู่สมรสชาวญี่ปุ่นที่เป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับหรือไม่ก็นักศึกษาชาวต่างชาติที่มาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับเวลาจะจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนอะไรต่างๆก็ต้องมีบัญชีสำหรับโอนเงินจ่ายค่าลงทะเบียนก็ต้องไปเปิดบัญชีใช่ไหมครับคนต่างชาติที่มาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันจะมาทำงานแต่ละเดือนรับเงินเดือนผ่านบัญชีอ่ะต้องมีบัญชีก็ต้องไปเปิดบัญชีครับบัญชีที่เป็นบัญชีของคนต่างชาติเนี่ยนะครับก็คือไกโคจิโนะนามายโนโคซะบัญชีที่มีชื่อเป็นชาวต่างชาติครับซากินิสคาวาเรลูโคโตกาฟูเอเตอิรุครับแปลจากตรงไหนก่อนดีนะครับแนะนำว่าแปลตรงสคาวาเรลูโคโตกะตรงนี้นะครับสคาวาเรลูแปลว่าถูกใช้ครับซากินิแปลย้อนเข้าไปข้างหน้านะครับถูกใช้ในสถานการณ์ไหนถูกใช้เพื่ออะไรถูกใช้ไปในทิศทางไหนถูกใช้ไปในการต้มตุ๋นหลอกลวงครับซากินิสคาวาเรลูโคโตะครับแปลว่าถูกใช้ไปเพื่อหลอกลวงไปเพื่อต้มตุ๋นไปเพื่อโกงครับแล้วก็ไปแปลข้างหลังสุดนะครับที่อยู่ข้างหลังกะฟูเอเตอิรุกำลังเพิ่มสูงขึ้นครับเพิ่มสูงขึ้นครับแสดงสภาพที่กำลังเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นต่างๆเนี่ยนะครับบัญชีธนาคารที่มีชื่อเป็นชาวต่างชาติครับถูกใช้ไปในการต้มตุ๋นหลอกลวงคนเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับพออ่านแบบนี้แล้วเราก็อยากรู้ต่อเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าเราก็เป็นไกโคคุจินใช่ไหมครับเราก็เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันเอ๊ะมันเกี่ยวกับเรานี่ใช่ไหมครับเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงนะครับลองไปดูข่าวด้วยกันอย่างรวดเร็วนะครับอุโซโนเดนวานาโดเดดามาชเตกินโคโนโคซานิโอคาเนโอฟูริโคมาเซรุซากินาโดกาฟูเอเตอิมัสฮิกายวะโคโทชิซามเบียโกโอคุเอนอิโจนินัตเตมัสมีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำนะครับอย่างดูด้วยกันอย่างรวดเร็วนะครับอุโซโนเดนวะนะครับแปลว่าโทรศัพท์โกหกโทรศัพท์หลอกอ่ะครับโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแล้วก็หลอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่แล้วจะให้เราทำนู่นทำนี่นะครับภาษาญี่ปุ่นเราใช้คำนี้กันนะครับอุโซโนเดนวะครับดามาชเตะแปลว่าหลอกครับแปลว่าโกหกครับโทรมาแล้วบอกว่าเป็นไฟฟ้าบ้างล่ะเป็นประกันภัยบ้างล่ะเป็นนู่นเป็นนี่หลอกเราอ่ะนะครับโกงเรามาลวงเราเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นคำว่าหลอกมาลวงเนี่ยนะครับใช้คำว่าดามาชเตะต่อไปกิงโคโนโคซะนะครับบัญชีธนาคารตะกี้เราเจอไปแล้วนะครับตะกี้เราเจอโคซะไปนะครับกิงโคโนโคซะเป็นคำเต็มๆอันต่อไปนะครับวลีนี้นะครับโอคาเนโอฟูริโคมาเซรุซากิครับเป็นการหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีครับเป็นการต้มตุ๋นหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่าการต้มตุ๋นหลอกเงินให้โอนเงินเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นก็ให้ใช้วลีนี้เลยนะครับโอคาเนโอฟูริโคมาเซรุสโคมิอาโนฟูริโคมาเซรุซากินะครับอิโจแปลว่ามากกว่านะครับฟูเอเตอิมัสเพิ่มขึ้นฮิไกแปลว่าความเสียหายนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่น่าสนใจซัมเบียโกโคเอน 30,000 ล้านเยนนะครับอันนี้เป็นคำศัพท์จากประโยคข่าวนี้นะครับความหมายของมันโดยรวมนะครับก็คือการหลอกลวงนะครับที่หลอกให้ผู้คนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยการโทรศัพท์ปลอมโทรศัพท์โกหกเนี่ยนะครับมีเพิ่มมากขึ้นโดยในปีนี้นะครับในปีนี้ข่าวนี้เนี่ยขอโทษทีนะครับข่าวนี้จริงๆเป็นข่าวของปี2566ครับเมื่อตอนประมาณปลายปีในปีนี้ในปีนี้ที่ว่านี่คือปี2566นะครับในปีนี้ครับมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วถึง 30,000 ล้านเยนคือโดนโกงกันไปเนี่ยนะครับโดนโทรมาหลอกเนี่ยนะครับแล้วก็เผลอโอนกันไปนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นทั้งปีแล้วเนี่ยความเสียหายอยู่ที่ 30,000 ล้านเยนครับล้านเยนเท่ากับ 300,000 บาทอะนะครับ30,000ล้านเยนถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วก็มหาศาลไม่แพ้บ้านเราเลยทีเดียวนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าที่ญี่ปุ่นคนชราผู้สูงอายุเยอะอะนะครับแล้วผู้สูงอายุเหล่านั้นท่านก็ทำงานมาชั่วชีวิตท่านรวยอะท่านก็มีเงินนะครับพอท่านโดนหลอกทีก็ความเสียหายก็เกิดขึ้นค่อนข้างจะสูงมากทีเดียว

ครับแล้วก็จริงๆแล้วเทคโนโลยีที่ประเทศญี่ปุ่นก็ก้าวหน้าไปกว่าของก่อนของเราพอสมควรเพราะฉะนั้นการถูกโกงของเขาเนี่ยก็ถูกโกงมาก่อนเราเยอะมากพอสมควรแต่ว่าการแก้ไขปัญหาก็ยังอาจจะยังทำได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นักก็ยังมีเหตุการณ์นะครับหรือว่ายังมีการโกงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นดำเนินอยู่ในสังคมญี่ปุ่นเรื่อยมาจนกระทั่งปีนี้2517ก็ยังมีข่าวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำครับต่อไปนะครับโอซากะฟุโนะเคซัสนิโยรุโตะซากินิสคาวาเรตะโคซะโนะยักุ 20% วะไกโคฮูจินโนนามาเอโนโคซะเดชิตะ3เนนมาเอโนะยักุ3ไบเดสครับโอซากะฟุนะครับแปลว่าจังหวัดโอซาก้าครับเคซัสตำรวจครับซากินิสคาวาเรตะโคซะบัญชีที่ถูกใช้ในการต้มตุ๋นหลอกลวงครับยักคือประมาณครับยักคือนิจูปาเซนโตก็ประมาณ 20% นะครับต่อไปซันเนนมาเอครับซันเนนมาเอ3ปีก่อนครับยักคือซัมไบครับไบแปลว่าเท่าครับนี่ไบก็2เท่าซัมไบก็3เท่าอะไรเงี้ยนะครับยักคือซัมไบก็คือประมาณ3เท่าครับอันนี้เป็นคำศัพท์นะครับที่สำคัญในประโยคนี้นะครับโอซากะฟุโนะเคซัสนิโยรุโตะซากินิสคาวาเรตะโคซะโนะยักุ 20% วะไกโคฮูจินโนะนามาเอโนะโคซะเดชิตะ3เนนมาเอโนะยักุ3ไบเดสความหมายโดยรวมของประโยคนี้นะครับจากคำศัพท์ที่ลองดูด้วยกันไปสักครู่นี้นะครับแล้วความหมายโดยรวมก็คือตามรายงานนะครับของตำรวจนะครับที่ปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดโอซาก้าคืออันนี้เป็นการเก็บข้อมูลมาจากโอซาก้านะครับโอซาก้านี่ก็เป็นแหล่งที่เกิดอาชญากรรมค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับจากรายงานครับของกรมตำรวจนะครับของตำรวจที่ประจำการอยู่ที่จังหวัดโอซาก้าเนี่ยนะครับทำให้เราทราบข้อมูลว่าประมาณ 20% ครับของบัญชีที่ใช้ในการฉ้อโกงเนี่ยครับคือเวลาที่หลอกให้โอนเงินใช่ไหมครับก็จะมีบัญชีปลายทางที่บ้านเราเรียกบัญชีม้าบัญชีม้าเนี่ยใช่ไหมครับ100เล่มเนี่ยนะครับที่โอซาก้าเนี่ยนะครับเขาสำรวจมาว่าถ้า100เล่มเนี่ยจะพบว่ามี20เล่มครับ 20% เนี่ยของบัญชีเนี่ยเป็นชื่อของคนต่างชาติครับซึ่งแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของบัญชีม้าบัญชีปลายทางของการต้มตุ๋นหลอกลวงที่เป็นบัญชีของชาวต่างชาติที่เจ้าของบัญชีเป็นชื่อคนต่างชาติเนี่ยครับมีเพิ่มมากขึ้นกว่า3เท่าครับเมื่อเทียบกับเมื่อ3ปีที่แล้วครับคือ3ปีที่แล้วมีจำนวนเท่านี้แต่ว่าพอปีนี้นะครับเยอะขึ้น3เท่าครับเพราะฉะนั้นนะครับเคซาซึวะริวกักเซยะกิโนจิชูเซนาโดกะคืนนี้นี่ใครรู้ทุกที่นี่โคซาโอดาริคานี่อุรุโคโตกะฟูเอตะโตคังเอเตอิมัสโคซาโออุรุโคโตวะโฮริซึนิอิฮันชิมัสครับคำที่น่าสนใจนะครับมีคำว่าริวกักเซครับที่แปลว่านักศึกษาชาวต่างชาตินะครับนักเรียนชาวต่างชาติคนต่างชาติที่ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราเรียกว่าริวกักเซใช่ไหมครับมีกิโนจิชูเซคำต่อไปนะครับกิโนจิชูเซผู้ฝึกงานด้านเทคนิคอันนี้เป็นคำเฉพาะที่เขาใช้สำหรับเรียกกลุ่มคนที่เดินทางไปฝึกงานและทำงานนะครับด้านเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นทำงานในโรงงานทำในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นคนต่างชาตินะครับแล้วก็เดินทางไปทำงานแบบฝึกงานไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยนะครับในคำศัพท์เชิงเทคนิคแล้วเนี่ยเราเรียกคนกลุ่มนี้ภาษาไทยเราจะเรียกว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคในภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่ากิโนจิชูเซครับมี2กลุ่มนะครับริวกักเซกับกิโนจิชูเซนะครับนักเรียนต่างชาติกับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับคุนี่นี่คาเอรุโทคิตอนที่จะกลับประเทศครับดาริคานิอุรุโคโตการขายให้กับใครสักคนหนึ่งครับขายอะไรตอนนี้เราพูดถึงบัญชีธนาคารอยู่นะครับดาริคานิอุรุโคโตก็คือการขายบัญชีธนาคารนั่นเองนะครับให้แก่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับตอนที่จะกลับประเทศอ่ะนะครับคืออย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่อย่างที่บอกไปอะครับอย่างเช่นไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะครับเขาไม่ได้
ระบบของการชำระเงินค่าเรียนที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาไม่จ่ายเป็นเงินสดกันเลยครับเขาใช้วิธีการโอนเงินเข้าธนาคารเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องเปิดบัญชีธนาคารก่อนใส่เงินเข้าไปในบัญชีของตัวเองพอถึงเวลาจะจ่ายค่าเทอมก็ต้องโอนจากบัญชีนี้เข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอเรียนเสร็จแล้วนะครับบัญชีนี้เราจะกลับบ้านแล้วเราก็ไม่ใช้แล้วปกติเราก็ไปยกเลิกอ่ะนะครับแต่ปรากฏว่าอาชญากรก็หัวใสเหลือเกินนะครับก็มาขอซื้ออ่ะนะครับมาขอซื้อไปเราก็เอาไหนๆเราก็ไม่ใช้อยู่แล้วเราก็ขายไปอย่างน้อยได้สักหมื่นสองหมื่นเยนกลับบ้านก็ยังดีอะไรเงี้ยครับเราก็คิดกันแบบนั้นใช่ไหมครับก็ขายไปนะครับโฮลิซูนิอีฮันชิมัสครับมันผิดกฎหมายครับการกระทำแบบนั้นเนี่ยผิดกฎหมายนะครับคังไงเตอีมัสคิดว่าครับแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับโคซาโออุรุโคโตะการขายบัญชีธนาคารครับเคซาซึวะริวกักเซยากิโนจิชูเซนาโดกะคุนินิไคโทกินิโคซาโอเดเรคานิอุรุโคโตะกะฟูเอตะโตะคังเอเตอิมัสโคซาโออุรุโคโตะวะโฮริซึนิอิฮันชิมัสครับตำรวจนะครับที่ให้ข้อมูลเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตำรวจที่โอซาก้าเนี่ยที่ให้ข้อมูลว่าเนี่ยจำนวนบัญชีม้าเนี่ยเป็นบัญชีชื่อคนต่างชาติเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะเขาคิดว่าเขาคาดว่านะครับเขาเชื่อมั่นว่านักเรียนชาวต่างชาติหรือพวกกิโนจิชูเซผู้ฝึกงานด้านเทคนิคเนี่ยที่พอฝึกงานทำงานเสร็จแล้วจะกลับประเทศเนี่ยคนเหล่านี้นะครับขายบัญชีธนาคารของตัวเองเนี่ยที่จะไม่ใช้แล้วเนี่ยนะครับให้กับคนอื่นไปซึ่งคนอื่นที่ว่าเนี่ยก็เป็นกลุ่มพวกอาชญากรนะครับเขาก็เอาไปใช้ต่อนะครับโทรไปหลอกให้คนแก่โอนเงินเนี่ยครับแล้วเขาโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยพอถึงเวลาเขาก็ไปถอนมาอย่างรวดเร็วครับแล้วเขาก็หายไปเลยครับหลงเหลือไว้แต่บัญชีธนาคารชื่อของเราครับซึ่งเป็นบัญชีม้าแล้วก็วันหน้าวันหลังเราไปญี่ปุ่นเราจะทำยังไงครับถ้าเกิดว่าบัญชีเราเป็นบัญชีม้าขึ้นลิสต์ไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแย่เลยนะครับโคซาโออุรุโคโตะโฮริซูนิอิฮันชิมัสดังนั้นการขายบัญชีธนาคารเนี่ยผิดกฎหมายนะอย่าไปขายครับก็เป็นข่าวที่ออกมานำเสนอให้เห็นถึงสภาพการตอนนี้นะครับของสังคมญี่ปุ่นว่ามีปัญหาลักษณะแบบนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นกราฟนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวนะครับซุยครับแปลว่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของโคซะบัญชีธนาคารนะครับที่ไกคูจินเมกินะครับมีกราฟมีอยู่4แท่งใช่ไหมครับมีเลวะนิเลวะซังเลวะย่งเลวะโกะเลวะโกะเนี่ยนะครับก็คือปีพุทธศักราช2566นะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับวงเล็บตรงเลข5ตรงนั้นใช่ไหมครับวงเล็บไว้บอกว่าคู่กาซึมาสึจิเตนครับปลายเดือนกันยายนคือสำหรับปลายเดือนกันยายนของปี2566เนี่ยนะครับพบว่ามีบัญชีม้าครับที่เป็นชื่อบัญชีชาวต่างชาติเนี่ยถึง312บัญชีครับนี่แค่เดือน9ยังไม่สิ้นปีเลยนะครับมี312บัญชีเข้าไปแล้วในขณะที่ปี2565เนี่ยบัญชีม้าที่เป็นชื่อของคนต่างชาติเนี่ยมีประมาณเนี่ยครับ400เท่าไหร่อ่ะ400ครับ400กว่าบัญชีอ่ะนะครับปีนี้มี300บัญชีใช่ไหมครับ312บัญชีนะครับแต่ยังไม่สิ้นปีเลยเพราะฉะนั้นพอสิ้นปีเนี่ยแน่นอนทะลุ400ขึ้นไปแน่นอนนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าเนี่ยการที่ไม่รู้สิรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าแต่ขายเนี่ยมีจำนวนเยอะมากขึ้นดังนั้นเนี่ยNHK ก็เลยต้องการจะนำเสนอข่าวเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของบัญชีการขายบัญชีนั้นเป็นสิ่งที่อย่าลืมนะผิดนะทำไม่ได้นะถ้าทำแล้วจะมีผลเสียเกิดขึ้นนะครับจะกลายเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการทำอาชญากรรมเนี่ยไปโดยที่ไม่โดยปริยายเลยนะครับตรงนี้ต้องให้ความระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของข่าวนะครับที่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมนะครับการหลอกลวงให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีธนาคารซึ่งเป็นบัญชีม้าต่างๆนะครับแล้วก็บัญชีที่ตอนนี้ในสังคมโดยเฉพาะคนที่เป็นคนต่างชาติหรือว่ามีความคลุกคลีกับคนต่างชาติอย่างเช่นมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาต่างชาติหรือว่าบริษัทห้างร้านที่รับชาวต่างชาติมาทำงานเนี่ยครับก็เริ่ม
ให้ความสำคัญแล้วก็เริ่มกังวลนะครับแล้วก็เริ่มพยายามที่จะให้ข้อมูลกับนักศึกษาต่างชาติกับคนต่างชาติว่าอย่าขายบัญชีนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะก็กำลังเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาของการเรียนรู้ในวันนี้ครับจะเห็นว่านะครับอาชญากรรมนะครับการหลอกลวงให้โอนเงินนะครับจากโทรศัพท์นะครับที่โทรเข้ามาโกหกนะครับหรือที่บ้านเราเรียกว่า call center อะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่สังคมญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในประเทศไทยของเราก็พยายามที่จะทำหลายๆแบบใช่ไหมครับที่จะป้องกันอาชญากรรมเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวนะครับที่ทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่รู้สึกร่วมกันนะครับทั้งสังคมไทยแล้วก็สังคมญี่ปุ่นนะครับรวมถึงวันนี้มาตอนต้นชั่วโมงนะครับก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งที่มาของข่าวนะครับที่รายการได้ไปนำมานะครับแล้วก็เรียบเรียงเสนอให้กับท่านผู้ชมนักเรียนนักศึกษาได้เรียนกันในเทอมนี้นะครับว่ามาจากเว็บไซต์ของ NHK รวมไปถึงวิธีการใช้เว็บไซต์นะครับว่าใช้อย่างไรนะครับแล้วมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรนะครับก็หวังว่าทั้งเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมการหลอกลวงให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีกับวิธีการใช้เว็บไซต์ NHK นะครับในการอ่านข่าวแล้วก็เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนาคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้อง

ลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ังปังปังชื้อตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2406
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรเหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ

0: ือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: เฮ้ยขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแก้วโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการจะได้นำเสนอเกี่ยวกับเปรตนะคะเปรตคือใครมีจริงไหมนะคะระวังจะเป็นเปรตพันธนาการแห่งบาปที่ไม่ต้องรอบทพิสูจน์และไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะคะผู้มีศีลเป็นผู้หมดเวรหมดภัยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะได้กล่าวคติธรรมคำสอนไว้ว่ากายกับจิตเราได้มาแล้วมีอยู่แล้วได้มาแล้วจากบิดามารดาพร้อมบริบูรณ์แล้วจะทำให้เป็นศีลก็รีบทำศีลมีอยู่ที่เราแล้วนี้แล้วรักษาได้ไม่มีการได้ผลไม่มีการผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญผู้มีศีลย่อมมีความสุขจากมั่นคงบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่จนก็เป็นเพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์จิตดวงเดียวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาผู้มีศีลแท้เป็นผู้หมดเวรหมดภัยคำสอนนะคะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและเป็นสันทิฏฐิโกคือทนต่อการพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์จริงด้วยตัวเองด้วยเหตุทั้งสองนี้ทำให้เชื่อว่าเปรตมีจริงนรกสวรรค์มีจริงแม้โลกปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อเรื่องดังกล่าวนี้แล้วก็ตามเพราะเลือกที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าที่จะเชื่อตามกระแสของคนในรุ่นปัจจุบันที่เลือกเชื่อและบูชาในสิ่งที่ตนสามารถกอบโกยได้เท่านั้นความจริงกับความเชื่อของคนปัจจุบันมักเดินสวนทางกันอยู่เสมอคนในปัจจุบันเลือกเชื่อในสิ่งที่จะทำให้ตนทำสิ่งไม่ดีได้สะดวกใจแทนที่จะเลือกเชื่อความจริงดังเช่นใครหลายๆคนเลือกจะเชื่อว่านรกสวรรค์ไม่มีเปรตไม่มีทั้งนี้เพื่อจะได้ทำอะไรได้สะดวกขึ้น

โดยไม่ต้องกลัวนรกหรือบาปกรรมแต่อย่างใดซึ่งเมื่อความเชื่อในลักษณะนี้แผ่ขยายออกไปก็ทำให้สังคมเราเต็มไปด้วยเปรตเดินดินสัตว์นรกในคราบมนุษย์มากยิ่งขึ้นหนังสือระวังจะเป็นเปรตได้เขียนขึ้นเพื่อจะปลุกและกระตุ้นเตือนจิตสำนึกความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งจะนำให้เราท่านหันมาดำเนินบนทางสายบุญละทางสายบาปละความโลภโกรธหลงนำพาชีวิตให้เป็นสุขด้วยความดีสืบไปอย่าดูหมิ่นความชั่วว่าเล็กน้อยคงจักไม่มีผลมาถึงตัวเพราะน้ำหยดทีละน้อยหม้อน้ำยังเต็มได้คบผ่านคนผ่านสร้างสมความชั่วทีละน้อยก็เต็มเพียบไปด้วยความชั่วเปรตเรื่องไกลแต่ใกล้ตัวเมื่อเอ่ยถึงเปรตเชื่อเหลือเกินว่าเราท่านทั้งหลายที่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นับถือศาสนาพุทธคงเคยได้ยินได้ฟังหรือรับรู้เรื่องเกี่ยวกับเปรตมาบ้างไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะเมื่อเราทำอะไรไม่ดีอาทิแอบขโมยกินของที่ท่านเตรียมไว้ใส่บาตรหรือพูดคำไม่ดีกับพ่อแม่มักจะถูกขู่อยู่เสมอว่าระวังจะเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มหรือเปรตมือใหญ่เท่าใบตาลซึ่งเป็นคำขู่ที่ใช้ได้ผลทำให้เราไม่กล้าทำอย่างนั้นอีกไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังเหตุที่คำขู่นั้นได้ผลก็เพราะว่าเมื่อตอนเป็นเด็กเราเชื่อว่าเปรตนั้นมีจริงและคนที่ทำบาปด่าพ่อตีแม่เมื่อตายไปจะต้องไปเกิดเป็นเปรตจริงแต่เมื่อเราโตขึ้นมีความรู้มีการศึกษามากขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีมากขึ้นความเชื่อที่ว่าเปรตมีจริงนั้นกลับกลายเป็นเรื่องหลอกเด็กเรื่องงมงายที่สุดความเชื่อเรื่องเปรตก็ค่อยๆมาลายหายไปพร้อมกับความรู้สึกเกลียดชั่วกลัวบาปก็ค่อยหายไปจากจิตสำนึกทุกทีความฉลาดความเจริญก้าวหน้าความทันสมัยของเทคโนโลยีทำให้คนปัจจุบันถอยห่างจากความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์การตายแล้วเกิดชาตินี้ชาติหน้ารวมถึงเรื่องของเปรตแต่ในขณะที่เราถอยห่างจากความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องเปรตนั้นในทางตรงกันข้ามเรากลับขยับเข้าไปหานรกก้าวเข้าใกล้เปรตภูมิเข้าไปทุกทีเหมือนดังว่าเราจงใจที่จะไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องเปรตมีจริงเพียงเพื่อเป็นโล่กำบังให้ทำกรรมชั่วได้สะดวกใจไม่เชื่อคือข้ออ้างบังหน้าในการทำชั่วนั่นหมายความว่าการที่เราปฏิเสธว่านรกไม่มีชาติหน้าไม่มีคนทำชั่วแล้วไปเกิดเป็นเปรตเป็นเรื่องโกหกเหล่านี้เป็นคำพูดปลอบใจตัวเองของคนที่ทำชั่วแล้วไม่กล้ายอมรับผลกรรมที่จะตามมาหรือเป็นข้ออ้างเพื่อให้ทำคนทำกรรมชั่วได้โดยไม่กระดากอายมากนักซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่พยายามจะหาเหตุผลมาสนับสนุนหรือเข้าข้างตัวเองไม่ให้ผิดทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดก็ตามดังนั้นคนที่พูดว่าตนไม่เชื่อเรื่องเปรตเรื่องนรกสวรรค์มีจริงนั้นแท้ที่จริงก็เชื่ออยู่แต่เมื่อหักห้ามตัวเองไม่ให้ทำความชั่วนั้นไม่ได้หรือพลาดถ้าทำกรรมนั้นไปแล้วก็คิดหาเหตุผลที่จะทำให้ตนสบายใจหลายๆคนจึงเลือกที่จะไม่เชื่อและพยายามถอยออกจากความเชื่อที่ว่าหนีให้ไกลตัวที่สุดบาปกรรมนรกสวรรค์อะไรผมไม่เชื่อหรอกไกลวัดบาปใน

โยมเมื่อความเชื่อเรื่องบุญบาปเรื่องนรกสวรรค์เรื่องโลกนี้โลกหน้าไม่มีเปรตไม่มีก็เปิดทางให้ทำกรรมชั่วได้ง่ายขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นเหมือนกับการกระทำของคนในปัจจุบันซึ่งบางครั้งแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการกระทำของมนุษย์เรื่องเปรตแม้จะเป็นเรื่องไกลตัวที่ใครหลายคนปฏิเสธว่าไม่มีจริงหรือบางคนอาจเชื่อว่ามีจริงแต่นั่นก็เป็นเพราะเรื่องของเปรตไม่เกี่ยวกับเราเพราะอยู่คนละภพกันแต่หารู้ไม่ว่ากรรมบางอย่างที่เราทำอยู่ณปัจจุบันเป็นกรรมอย่างเดียวกับที่เปรตบางตนเคยทำและกำลังได้รับผลกรรมอยู่ณขณะนี้เปรตมีจริงยืนยันได้หลวงพ่อชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเคยอธิบายเรื่องโลกหน้ามีจริงหรือไม่คนตายแล้วเกิดจริงหรือไม่ให้แก่ลูกศิษย์ฟังว่าการที่ถามว่าโลกหน้ามีจริงไหมก็เหมือนกับถามว่าพรุ่งนี้มีจริงไหมซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือพรุ่งนี้มีจริงแต่ถ้าให้หาหลักฐานมาแสดงให้ดูว่าพรุ่งนี้มีอย่างไรนั้นก็สุดปัญญาที่จะหามาแสดงให้ในทำนองเดียวกันกับคำถามที่ว่าเปรตมีจริงไหมคนที่ทำบาปจะไปเกิดเป็นเปรตจริงหรือไม่คำตอบก็คือจริงแต่คั้นจะให้หาหลักฐานมาแสดงต่อหน้าหรือพิสูจน์ให้เห็นเปรตตัวเป็นๆยืนอยู่ต่อหน้าเช่นนี้ก็เป็นเรื่องเกินวิสัยที่จะทำได้เหมือนกับให้ไปเอาวันพรุ่งนี้มาแสดงให้ดูย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ว่าแม้ไม่สามารถจะแสดงหลักฐานที่เป็นตัวเปรตให้เห็นได้แต่หลักฐานที่เป็นพยานบุคคลและเอกสารที่สามารถยืนยันได้ว่าเปรตมีจริงนั้นก็มีมากมายและมีน้ำหนักน่าเชื่อถือพยานสำคัญบุคคลแรกที่ยืนยันว่าเปรตมีจริงก็คือพระพุทธเจ้ามีหลักฐานเป็นพระพุทธพจน์ที่จารึกไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดในพระพุทธศาสนาปัจจุบันมีทั้งหมด45เล่มและในพระไตรปิฎกเล่มที่16สังยุตตนิกายนิทานวรรคมีพระสูตรที่บันทึกเรื่องราวบุพกรรมของเปรตเอาไว้21เรื่องและในพระไตรปิฎกเล่มที่26ขุททกนิกายวิมานวัตถุเปตวัตถุเถรคาถาเถรีคาถาได้บันทึกเรื่องราวบุพกรรมของเปรตเอาไว้51เรื่องนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวของเปรตที่กระจัดกระจายในพระไตรปิฎกเล่มอื่นอีกมากมายเช่นในพระไตรปิฎกเล่มที่25ขุททกนิกายขุททกปาฐะธรรมบทอาทานอิติอุตตกะสุขตะนิบาตได้กล่าวถึงบุพกรรมของเปรตงูและเปรตกาคัมภีร์เหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้เชื่อพระพุทธเจ้าไว้ไม่เสียหายการที่ยกอ้างเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักอ้างอิงเพื่อยืนยันการมีอยู่จริงของเปรตนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในโลกเป็นธรรมดาอยู่เมื่อเราจะเดินทางเข้าป่าลึกที่ไม่เคยเข้าไปมาก่อนจำต้องมีผู้ชำนาญพื้นที่เป็นผู้นำทางเพื่อเราจะได้ไม่หลงป่าสิ่งสำคัญที่เราต้องมอบให้แก่ผู้นำทางก็คือความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวผู้นำทางและพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเขาทุกอย่างถึงแม้จะไม่รู้ว่าทางที่เขานำไปนั้นจะถูกทางหรือไม่ก็ตามความเชื่อเรื่องเปรตนี้ก็เช่นเดียวกันเราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าเปรตมีจริงหรือไม่อย่างไรเชื่อไว้หน่อยก็ดีนะโยมไม่แต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดเราก็ควรที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงเดินทางผิดเพราะอย่างไรเสียการเลือกที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าเอาไว้ก่อนเรา

ก็มีแต่ได้ไม่มีเสียกล่าวคือถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้ามันสร้างความดีเอาไว้ไม่ประกอบกรรมที่จะทำให้ไปเกิดเป็นเปรตสมมุติว่าถ้าเปรตภูมิไม่มีจริงเราก็ไม่เสียหายอะไรความดีที่เราทำก็มิได้สูญหายไปไหนเพราะเรามีเราทำดีความดีย่อมตอบแทนให้เรามีชีวิตที่เป็นสุขในปัจจุบันและถ้าหากชาติหน้ามีจริงเปตภูมิมีจริงก็เป็นอันแน่ใจได้ว่าเราจะไม่ไปเกิดเป็นเปรตแน่นอนซึ่งตรงข้ามกับคนที่ไม่เชื่อแล้วประกอบกรรมไม่ดีด้วยไม่เกรงกลัวต่อบาปเขาย่อมประสบกับความทุกข์เดือดร้อนเพราะกรรมของตนในปัจจุบันและถ้าหากชาติหน้ามีจริงเปรตมีจริงเขาก็จะต้องไปรับผลของกรรมชั่วในชาติหน้าไปเกิดเป็นเปรตชดใช้กรรมต่อไปเรียกว่าซวยสองต่อเชื่อหรือไม่ไม่สำคัญสำคัญที่ต้องทำดีดังนั้นค่ะสิ่งที่เราควรปฏิบัติในเรื่องนี้ก็คือให้ถือหลักปลอดภัยไว้ก่อนคือไม่ว่าท่านจะเชื่ออย่างไรก็ขออย่าได้ทำความชั่วใดๆให้มันประกอบกรรมดีเอาไว้เพราะไม่ว่าจะเกิดในภพไหนภูมิใดคนทำดีย่อมมีชีวิตที่ปลอดภัยและเป็นสุขเสมอในโลกนี้มีสิ่งที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นอีกมากมายการที่เราไม่เห็นหรือไม่รู้สิ่งใดแล้วเปล่าประกาศว่าสิ่งนั้นไม่มีถือว่าผู้นั้นเป็นคนหลงผิดเปรียบเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วเหมาเอาว่าดวงอาทิตย์ไม่มีเช่นนี้ถือว่าเป็นความคิดความเห็นที่ผิดจากความเป็นจริงซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเชื่อของคนเราบางครั้งก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นบางคนเชื่อว่าเปรตมีจริงบางคนไม่เชื่อแต่ความจริงแท้ๆนั้นไม่มีใครรู้ว่ามีจริงหรือไม่อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรหาทางออกในเรื่องนี้ให้ปลอดภัยที่สุดนั่นคืออย่าทำชั่วให้ทำแต่ความดีเพราะที่สุดแล้วความเชื่อก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตเข้าถึงความพ้นทุกข์แต่กรรมหรือการกระทำต่างหากที่จะเป็นตัวชี้วัดความสุขความทุกข์ของตนในปัจจุบันนะคะคนที่เชื่อเรื่องเปรตเรื่องนรกสวรรค์มีจริงก็มีไม่น้อยหรืออาจจะกล่าวได้ว่าชาวพุทธทั้งหมดเชื่อในเรื่องนี้แต่จะมีชาวพุทธกี่คนเกรงกลัวต่อนรกต่อความเป็นเปรตแล้วละเว้นความชั่วได้อย่างเด็ดขาดเพราะผู้ที่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องนรกเรื่องเปรตนี้ส่วนใหญ่ก็อดที่จะก่อกรรมทำชั่วไม่ได้ในปัจจุบันและอาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เสียอีกที่ประกอบกรรมดีละอายที่จะทำบาปมากกว่าคนที่เชื่อนรกสวรรค์ดังนั้นไม่ว่าจะเชื่อว่านรกมีหรือไม่มีเปรตมีหรือไม่มีไม่ถือเป็นประมาณแต่สิ่งที่ต้องใส่ใจก็คือการกระทำของตนเองขออย่าได้ประกอบกรรมชั่วใดๆขอให้ฝักใฝ่ในการประกอบกรรมดีทำดีพูดดีคิดดีแต่ฝ่ายเดียวเถิดชีวิตจะได้เป็นสุขมีความสงบเห็นเย็นกายเย็นใจไม่ทุกข์เดือดร้อนทั้งปัจจุบันและอนาคตความหมายคำว่าเปรตเมื่อพูดถึงเปรตมักจะนึกถึงวิญญาณเร่ร่อนที่มีรูปร่างสูงใหญ่อดอยากหอมโซเที่ยวขอส่วนบุญตามวัดวาอารามคำว่าเปรตมาจากคำสันสกฤตว่าเปรตสระเอปอปารอเรือจุดข้างล่างนะคะต่อเต่าตรงกับคำบาลีว่าเปตะแปลได้สองความหมายว่าเปรตผู้ละไปแล้วหรือผู้ที่ตายจากโลกนี้ไปแล้ว
หมายถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษหรือญาติผู้ที่ตายไปแล้วดังเช่นคำในประโยคว่านายกอได้ทำบุญอุทิศให้กับเปตชนคำว่าเปตชนในที่นี้หมายถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วของนายกอซึ่งอาจจะไปผุดไปเกิดแล้วหรือยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเปรตแปลว่าผู้ห่างไกลจากความสุขหมายถึงปีศาจจำพวกหนึ่งที่เคยก่อกรรมและต้องมารับใช้ผลกรรมอย่างทุกข์ทรมานโดยแต่ละตนจะมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวและเสวยผลกรรมในลักษณะที่ต่างกันขึ้นอยู่กับกรรมที่ได้ทำเปรตในความหมายของคนทั่วไปก็คือผีชนิดหนึ่งนะคะมักจะเรียกเปรตว่าผีเปรตมีอาจารย์บางท่านได้จัดผีบางจำพวกเช่นผีกระสือผีกระหังผีปอบว่าแท้ที่จริงผีเหล่านั้นก็คือเปรตแต่บางท่านก็กล่าวแย้งว่าบรรดาผีๆที่คนไทยรู้จักน่าจะเป็นอสุรกายมากกว่าจะเป็นเปรตภูมิของเปรตในทางพระพุทธศาสนาได้จัดภพภูมิที่สรรพสัตว์ผู้มีกิเลสทั้งหลายจะต้องเวียนว่ายตายเกิดว่ามีทั้งหมด31ภพภูมิเรียกว่าวัฏฏสังสาร31ภูมิภพภูมิทั้ง31แบ่งออกเป็น3ระดับกามาวจรภูมิภูมิของผู้ยังแสวงหาความสุขจากกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีทั้งหมด11ภูมิคืออบายภูมิมนุสโลกและสวรรค์อบายภูมิ4มนุสโลก1สวรรค์6รวมเป็นภูมิรูปาวจรภูมิภูมิของผู้เสพสุขจากการเข้ารูปฌาน4ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจนถึงจตุตถฌานทั้งหมด16ภูมินับตั้งแต่พรหมปาริสัชชาขึ้นไปจนถึงอากนิทภูมิอรูปาวจรภูมินะคะภูมิอันเป็นที่อยู่ของผู้เจริญสมาธิจนถึงระดับอรูปฌาน4เป็นผู้เสพสุขที่เกิดจากการเข้าอรูปฌานมี4ภูมิสัตว์ผู้ยังมีกิเลสทั้งหลายเกิดใน31ภูมินี้เท่านั้นไม่มีนอกเหนือจากนี้ส่วนใครจะไปเกิดในภพภูมิใดขึ้นอยู่กับกรรมเป็นตัวกำหนดจัดสรรให้ใครทำดีย่อมไปเกิดในภพภูมิที่ดีใครทำชั่วย่อมไปเกิดในภพภูมิที่ชั่วตามกรรมที่ตนได้สร้างไว้ภพภูมิของเปรตจัดเป็นหนึ่งในอบายภูมิ4และจัดเป็นภพภูมิลงโทษผู้ที่กระทำบาปที่ถือว่าหนักเป็นอันดับ2รองจากนรกกล่าวกันว่าผู้ที่เกิดในนรกจะถูกลงโทษให้ทุกข์ทรมานตลอดเวลาโดยไม่มีผ่อนหนักผ่อนเบาไม่มีหยุดพักแม้เสี้ยววินาทีส่วนผู้ที่เกิดในภูมิเปรตแม้จะต้องรับกรรมเช่นเดียวกับสัตว์นรกแต่ก็มีผลหนักผลเบาในบางครั้งเช่นเปรตปากเท่ารูเข็มมีความหิวโหยอย่างแรงแต่ก็มีผ่อนปลนให้หากินประทังความหิวแต่ถึงกระนั้นก็ยังทุกข์ทรมานแสนสาหัสนับเป็นร้อยเป็นพันปีหรืออาจมากกว่านั้นเป็นกับเป็นกันความเป็นอยู่ของเปรตชีวิตความเป็นอยู่ของเปรตมีมากมายหลายรูปแบบสุดแล้วแต่ว่าตนได้ทำกรรมในลักษณะเช่นไรไว้และกรรมที่ทำนั้นหนักเบาแค่ไหนความแตกต่างของสัตว์ในแต่ละภพเมื่อครั้งรับนิมนต์มาบรรยายธรรมในงานกิจกรรมไตรสิกขามหาบุญที่ลานธรรมชอบรักกานะคะมนุษย์กล้าเดรัจฉานกลัวเปรตหิวกระหายอสุรกายลามกนรกเร่าร้อนมนุษย์กล้าคือบรรดาสัตว์ใน31ภูมิมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าในการกระทำความดีและความชั่วมากที่สุดกล่าวคือในการทำความดีมนุษย์ก็กล้าทำความดีแบบ
สุดๆ ดังเช่นพระเวสสันดรโพธิสัตว์กล้าให้บุตรเป็นทานเพื่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าในส่วนความชั่วมนุษย์ก็กล้าทำชั่วแบบสุดๆเช่นบางคนค้าขายได้แม้กระทั่งมนุษย์ด้วยกันหรือบางคนฆ่าได้แม้กระทั่งพ่อแม่เดรัจฉานกลัวในโลกของสัตว์เดรัจฉานเต็มไปด้วยการเบียดเบียนเข็นฆ่าสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กเป็นอาหารจะต้องระวังภัยจากสัตว์ด้วยกันแล้วยังต้องระวังภัยจากมนุษย์โลกของสัตว์เดรัจฉานจึงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงความเกรงกลัวต่อภัยอันตรายเปรตหิวกระหายสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของเปรตได้เป็นอย่างดีโรคของเปรตเป็นโรคแห่งความอดอยากหิวกระหายอยากกินไม่ได้กินแม้ได้กินก็กินแต่ของสกปรกยิ่งกินก็ยิ่งหิวกระหายเป็นโรคที่ทุกข์ทรมานด้วยความหิวเปรตบางตนหิวหนักจนต้องฉีกเนื้อตัวถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจบรรเทาความหิวอสุรกายลามกลามกคือต่ำช้าเร็วซามน่ารังเกียจโลกของสุรกายเต็มไปด้วยพฤติกรรมต่ำช้าเร็วซามเป็นที่น่ารังเกียจอย่างเช่นอสูรที่ชอบกินเครื่องเส้นไหว้ประเภทเหล้ายาเนื้อดิบของสดของคาวหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องเสพกามผู้ที่ชอบกินเนื้อดิบชอบอาหารแบบเปิดพิสดารประเภทกินสมองลิงกินอุ้งตีนหมีอวัยวะเพศหมีเพื่อเสริมสมรรถภาพทางเพศหรือผู้ที่ชอบมีเซ็กแบบวิถีพวกนี้ชาติก่อนเคยเกิดเป็นอสุรกายและติดนิสัยอสุรกายนรกเร่าร้อนมี456ขุมโลกันตะนรกอีกหนึ่งเป็น457ขุมซึ่งนรกแต่ละขุมมีสภาพเหมือนกันคือเต็มไปด้วยเปลวไฟที่ร้อนแรงขนาดที่คนยืนอยู่ห่างร้อยโยชน์แล้วมองด้วยตาเปล่าเปลวไฟยังทำให้ตาบอดร้อนแรงถึงขนาดโยนก้อนหินขนาดเท่าภูเขาเข้าไปในนรกก็จะสลายหายไปชั่วพริบตาโลกแห่งนรกจึงชื่อว่าโลกแห่งความเร่าร้อนประเภทของเปรตขึ้นอยู่กรรมที่ทำส่งผลให้ได้รับกรรมในลักษณะใดแต่เมื่อว่าโดยที่มาลักษณะการเสวยผลกรรมจำแนกตามที่มามี2ประเภทก็คือเปรตที่มาจากนรกและที่มาจากโลกมนุษย์ที่มาจากนรกผู้ที่ทำกรรมหนักเมื่อครั้งยังมีชีวิตตายชดใช้กรรมในนรกขุมต่างๆตามน้ำหนักกรรมเมื่อใช้กรรมในนรกหมดแต่ยังเหลือเศษกรรมติดก็จะมาเกิดเป็นเปรตเพื่อชดใช้เศษกรรมเปรตที่ไปจากโลกมนุษย์เปรตจำพวกที่ทำกรรมไม่หนักพอจะไปรับโทษในนรกทำกรรมที่มีโทษพอเหมาะพอควรจะไปเกิดในภูมิของเปรตพอตายไปก็ไปเกิดเป็นเปรตชดใช้กรรมไม่ต้องลงนรกก่อนลักษณะการเสวยผลกรรมเปรตหิวกระหายมีอยู่5ประเภทนะคะเปรตที่เสวยผลกรรมด้วยความอดอยากหิวโหยมีรูปร่างผอมโซเที่ยวแสวงหาของกินไปยังที่ต่างๆแต่ก็ไม่พบสิ่งที่เป็นอาหารเปรตบางจำพวกวิบากกรรมบันดาลให้พบแม่น้ำข้าวปลาอาหารอยู่ตรงหน้าด้วยความหิวกระหายวิ่งเข้าไปหาหมายจะกินแต่เมื่อเอาเข้าปากน้ำอาหารกลายเป็นหินทรายแกรบไม่สามารถจะกินจะดื่มได้เปรตเหล่านั้นก็ได้แต่คร่ำครวญร้องไห้อย่างน่าเวทนา
บางตนปากเท่ารูเข็มกินอะไรก็กินได้ทีละน้อยไม่อาจกินให้สาแก่ความหิวความผลเกิดจากความตนีทีเหนียวหวงแหนในทรัพย์ไม่เคยทำบุญแม้ทำก็ทำด้วยความเสียดายเปรตกินของสกปรกเปรตที่เสวยผมกรรมด้วยของกินของสกปรกเช่นอุจจาระซากศพน้ำลายเสลดน้ำเลือดน้ำหนองกินลูกของตัวเองเป็นผลมาจากกรรมที่พูดจาไม่ดีโกหกมดเท็จพูดสบถสาบานพูดคำหยาบดูถูกดูหมิ่นผู้มีพระคุณหรือผู้ทรงศีลเปรตขอส่วนบุญมีความหิวโหยแต่ไม่สามารถจะกินอาหารอย่างอื่นรอรับส่วนบุญจากญาติอุทิศให้มีโทษเบาบางคือไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมที่หนักหนาสาหัสถ้าเปรียบเหมือนนักโทษคือนักโทษที่ก่อคดีไม่ร้ายแรงพร้อมที่จะให้ญาติประกันตัวเปรตที่ทำกรรมหนักแต่ได้ชดใช้จนกรรมนั้นเบาบางหรือเหลือน้อยเต็มทีเมื่อได้รับการอุทิศบุญจากญาติก็จะพ้นจากความเป็นเปรตเปรียบเหมือนนักโทษคดีร้ายแรงแต่มีความประพฤติดีได้รับโทษใกล้ครบหากได้รับการอภัยโทษก็จะได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดเปรตไฟเผาเปรตที่เสวยผลกรรมด้วยการถูกไฟแผดเผาร่างกายเป็นผลกรรมจากการใช้ไฟเผาทรัพย์สินใช้ไฟเผาทำร้ายคนอื่นเปรตประเภทนี้นะคะมีกล่าวไว้ในคัมภีร์เปรตมีวิมานเปรตที่มีวิมานหรือที่อยู่เป็นหลักแหล่งเกิดจากการทำกรรมชั่วและกรรมดีประกอบกันนางเปรตตนหนึ่งค่ะเคยเป็นอุบาสิการักษาศีลอุโบสถแต่ได้เล่นชู้นอกใจสามีเมื่อตายไปเกิดเป็นเปรตมีร่างกายสวยงามได้อยู่ในวิมานทิพย์หลังใหญ่ด้วยอนิสงส์แห่งศีลที่เคยรักษาแต่พอตกกลางคืนต้องลงจากวิมานให้สุนัขลุมกัดด้วยผลแห่งกรรมเล่นชู้และโกหกสามีภพภูมิของเปรตตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ในโลกของมนุษย์เพียงแต่ว่าอยู่คนละมิติไม่อาจมองเห็นหรือติดต่อสื่อสารกันได้ประสาทสัมผัสทั้ง5ผู้ที่มีญาณวิเศษจึงจะสามารถเห็นหรือติดต่อกับเปรตผ่านมิติหรืออีกทางหนึ่งคือเป็นผู้ติดต่อเราโดยเปรตปรากฏเป็นกายหยาบจนเราสามารถมองเห็นหรือรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสแหล่งที่อยู่ของเปรตกำหนดแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเปรตทำกรรมที่ผูกพันกับสถานที่ใดไว้เช่นเปรตบางตนก็หวงแหนทรัพย์สมบัติในวัดวารามที่ตนได้สร้างไว้หรือเคยเป็นเจ้าอาวาสปกครองมักจะเกิดในวัดสถานที่นั้นคอยเฝ้าหวงแหนทรัพย์หรือเปรตสมัยที่เป็นคนเคยใช้ชีวิตในหมู่บ้านมีความเกี่ยวพันกับญาติพี่น้องก็มักจะไปเกิดในที่ใกล้หมู่บ้านบางตนนะคะทำดีเอาไว้ผลบุญไปวิมานทิพย์เมื่อตายก็ไปอยู่ในวิมานเมื่อวิมานตั้งอยู่ในป่าเขาถ้ำแต่ส่วนมากค่ะมักจะอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งจะเที่ยวสัญจรแสวงหาส่วนบุญที่ใดมีคนทำบุญเปรตก็มักจะไปรวมตัวกันในที่นั้นเพื่อรอรับบุญเปรตติดต่อขอส่วนบุญที่วัดร้างกลางหมู่บ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนมีเปรตตนหนึ่งอาศัยอยู่คืนหนึ่งราว3 ทุ่มกว่ามีเด็กชายในหมู่บ้านอายุราว10 ขวบไปซื้อบุหรี่ให้พ่อซึ่งเส้นทางจากบ้าน
ไปหาร้านค้านั้นต้องเดินผ่านวัดร้างและที่วัดร้างมีต้นโพใหญ่

ราว100 ปีมีกิ่งโพใหญ่ยื่นออกมาทางถนนผู้ที่เดินสัญจรต้องผ่านกิ่งโพเด็กชายเมื่อไปถึงร้านค้าซื้อบุหรี่ให้พ่อเรียบร้อยก็เดินกลับสมัยนั้นไฟฟ้าเพิ่งเริ่มเข้าหมู่บ้านมีไฟช้าใช้ไม่กี่หลังคาเรือนแม้จะหัวค่ำแต่หมู่บ้านก็เงียบเมื่อเดินมาถึงวัดร้างผ่านต้นโพกิ่งโพที่ยื่นออกมาก็มีเสียงคล้ายกับคนขยุมเด็กจึงแหงหน้าขึ้นดูปรากฏว่าเห็นร่างดำทะมึนสูงใหญ่เกือบเท่าต้นโพนั่งห้อยขาขย่มกิ่งโพตาแดงก่ำเด็กก็ไม่อาจจะยั้งสติวิ่งเตลิดผู้ใหญ่ในหมู่บ้านแตกตื่นพากันวิ่งไล่จับเปรตปรากฏตัวให้เห็นต้องการขับไล่ไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ตนหวงแหนมาส่งข่าวบอกกล่าวอะไรบางอย่างมาขอส่วนบุญแต่เท่าที่ส่วนใหญ่นะคะก็จะมาขอส่วนบุญลักษณะการติดต่อสื่อสารของเปรตถ้าสื่อสารกับพระที่มีญาณวิเศษจะปรากฏให้เห็นตัวกันจะแต่ถ้าต้องการสื่อกับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีญาณวิเศษจะไม่ปรากฏตัวแต่จะติดต่อทางความฝันส่งเสียงให้ได้ยินเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารมาส่งเสียงให้พระองค์ได้ยินเพื่อเตือนให้อุทิศบุญให้กับตนเมื่อได้รับการติดต่อจากเปรตหรือญาติที่ล่วงลับพึงตั้งสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาต้องการส่วนบุญและก็ควรทำบุญและอุทิศให้เพื่อเป็นการอนุเคราะห์เปรตพบภูมิเดียวที่สามารถรับส่วนบุญได้บรรดาสัตว์31ภูมิมีเพียงสัตว์ที่เกิดในภูมิเปรตที่สามารถรับเอาส่วนบุญที่ญาติอุทิศให้ถ้าเกิดในภพภูมินอกนี้จะไม่ได้รับพระพุทธองค์ดำรัสแก่พราหมณ์ดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นหลังจากตายไปแล้วหากไปเกิดในนรกเขาย่อมมีชีวิตอยู่ดำรงอยู่ในนรกด้วยอาหารของสัตว์นรกบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นหลังจากตายไปแล้วหากไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิลฉานเขาย่อมชีวิตอยู่ดำรงอยู่ในกำเนิดสัตว์ดิลฉานด้วยอาหารของสัตว์ดิลฉานบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายเข้าถึงความเป็นมนุษย์เขาเลี้ยงชีวิตดำรงอยู่ในมนุษย์โลกด้วยอาหารของมนุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายหากจะเข้าถึงความเป็นเทวดาย่อมเลี้ยงชีวิตดำรงอยู่ในเทวโลกเป็นอาหารด้วยอาหารของเทวดาดูก่อนพราหมณ์เหล่านี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับส่วนบุญที่อุทิศผลทานที่ญาติอุทิศให้ย่อมไม่สำเร็จส่วนว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นหลังจากตายไปแล้วไปเกิดในกำเนิดของเปรตเขาย่อมเลี้ยงชีวิตอยู่ดำรงอยู่ในกำเนิดของเปรตด้วยอาหารของเปรตหรือว่าด้วยผลแห่งทานที่พวกมิตรอมาตย์พวกญาติสายโลหิตอุทิศเพิ่มให้จากมนุษย์โลกดูก่อนพราหมณ์เปรตทั้งหลายจึงอยู่ในฐานะที่จะได้รับส่วนบุญที่อุทิศให้ผลทานที่ญาติอุทิศให้ย่อมสำเร็จการที่เราทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย

บุญ50 วัน 100 วันถวายสังฆทานเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตายเป็นการทำบุญแบบเผื่อไว้ก่อนหรือเป็นการทำบุญแบบสุ่มเพราะไม่อาจทราบว่าญาติที่ตายเกิดในภพภูมิใดถ้าอุทิศบุญไปให้เผื่อไปเกิดเป็นเปรตเขาจะได้รับส่วนบุญการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายที่เราทำกันเป็นประเพณีทำบุญชิงเปรตภาคใต้ศาสตร์เดือน10ภาคกลางแจกข้าวหรือข้าวสากของอีสานตาลก๋วยสลากภาคเหนือทำกันอยู่ทุกวันนี้แม้จะเป็นการทำบุญให้ผู้ตายก็พึงทราบว่ามีเพียงผู้ตายที่เป็นเปรตจึงจะได้รับส่วนบุญที่เราทำไปได้ทำบุญอย่างไรเปรตถึงจะได้รับบุคคลใดเมื่อไปเกิดเป็นเปรตย่อมได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสมีเพียง2 ทางที่จะพ้นจากสภาพก้มหน้าก้มตารับกรรมจนกว่าจะหมดหรือได้รับส่วนบุญที่เขาอุทิศให้เปรตที่รับส่วนบุญที่ญาติอุทิศบาปอกุศลที่หนักก็จะกลายเป็นเบาที่เบาก็จะหมดสิ้นบางตนมีร่างหน้าเกลียดไม่มีเสื้อผ้าหอมแห้งอดปากและเหเร่ร่อนไม่มีหลักแหล่งเมื่อได้รับส่วนบุญที่ญาติอุทิศแล้วร่างที่เคยน่าเกลียดก็จะผ่องใสมีเนื้อหนังสมบูรณ์ไม่อดอยากมีเสื้อผ้าสวมใส่บางคนมีวิมานที่ยิ่งกว่านั้นคือบางตนได้รับบุญแล้วเปลี่ยนแปลงจากเปรตไปเป็นเทวดาก็มีการทำบุญต้องทำให้ถูกต้องและครบตามองค์ประกอบ3 ประการคือทายกคือผู้ถวายทานมีจิตเป็นบุญกุศลตั้งใจที่จะทำทานถวายและจัดเตรียมของที่ถวายเอาไว้ซึ่งของที่ถวายไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวที่ราคาแพงมียี่ห้อหรือมีจำนวนมากมายเพราะเพียงข้าว1 ทัพพีแกง1 อย่างผลไม้1 ผลน้ำ1 ขวดผ้าเช็ดหน้า1 ผืนย่อมมีผลสำเร็จยิ่งใหญ่แก่เปรตเช่นพ่อค้าห่วงในทรัพย์ตายไปเกิดเป็นเปรตบุตรสาวทำบุญถวายข้าวต้ม1 ถ้วยมะม่วงสุก1 ผลอุทิศบุญไปให้ด้วยอนิสงส์ผลบุญทำให้มีผิวพรรณผ่องใสได้วิมานที่ล้อมรอบด้วยสวนมะม่วงมีสระโบกขรณีพร้อมด้วยทิพยสมบัติผู้ถวายทานเมื่อถวายทานทำบุญแล้วต้องอุทิศบุญให้แก่เปรตที่ล่วงลับถ้าไม่อุทิศบุญก็จะไม่สำเร็จผลแก่เปรตการอุทิศส่วนกุศลนิยมกรวดน้ำควบคู่ไปด้วยแต่ถ้าไม่มีน้ำกรวดจะตั้งจิตอุทิศส่วนบุญไปให้ก็ได้อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขคำอุทิศบุญนี้สามารถใช้ถ้อยคำอย่างอื่นได้ไม่มีรูปแบบตายตัวข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญที่ทำแล้วนี้แก่ออกชื่อและญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นขอท่านเหล่านั้นจงพ้นจากทุกข์และมีสุขตลอดไปเทอญปฏิฆะคาหกทกนะคะหมายถึงผู้รับทานทานที่ถวายจะมีผลมากหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้รับทานถ้าผู้รับเป็นผู้มีศีลมากทานที่ให้ย่อมมีผลมากแต่ถ้าผู้รับเป็นคนที่มีศีลน้อยทานที่ให้ย่อมมีผลน้อยเปรียบเหมือนการปลูกพืชในดินถ้าปลูกในดินดีพืชย่อมได้ผลดีแต่ถ้าปลูกในดินที่ไม่ดีพืชที่ปลูกก็ไม่เจริญงอกงามและให้ผลตอบแทนน้อยการให้ทานทำบุญอุทิศควรให้แก่ผู้มีศีลและผู้มีศีลที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ
ว่าเป็นนาบุญอันสูงสุดคือพระสงฆ์

แต่ถ้าหากไม่มั่นใจว่าพระสงฆ์ที่รับทานบริสุทธิ์หรือไม่ให้เลือกถวายเป็นสังฆทานทำอาหารให้เป็นภัตตาหารนะคะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เปรตผู้รับส่วนบุญที่ญาติอุทิศไปให้กับบรรดาเปรตที่เป็นญาติพี่น้องใช่ว่าเปรตจะได้รับส่วนบุญเลยเปรตจะต้องอนุโมทนายินดีในส่วนบุญนั้นด้วยจึงจะได้รับผลการทำบุญที่จะได้รับบุญก็จะต้องประกอบด้วยผู้ให้ทานผู้รับทานนะคะแล้วก็ผู้รับส่วนบุญจะต้องมีจิตที่อนุโมทนาบุญถึงจะรับได้ค่ะจะเห็นได้ว่าการที่จะไปรอให้คนอุทิศบุญให้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสได้ทำบุญทำทานนะคะเปลี่ยนจากอาหารให้เป็นภัตตาหารโดยไม่ต้องคิดอะไรมากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์ให้แก่ญาติซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะคะถ้าทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์แน่ๆค่ะรายการของเราวันนี้แก้วนะคะของเราวันนี้หมดเวลาลงกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship

วิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

เพราะนั้นในการวิเคราะห์สถิตินะคะวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเราจำเป็นต้องทำการทดสอบสมมติฐานด้วยนะโดยเฉพาะการวิจัยในเชิงปริมาณนะเพื่อนำผลของการทดสอบสมมติฐานนะไปยืนยันในวัตถุประสงค์ต่างๆของการวิจัยนะคะถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ของงานวิจัยนั้นนะคะเพราะนั้นในการวิจัยในเชิงปริมาณซึ่งมีการวิเคราะห์ในเชิงอุปมาณนะคะซึ่งหลังจากที่เราได้วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนานะไม่ว่าจะเป็นความถี่นะร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเมืองเบมาตรฐานในสัปดาห์ที่แล้วนะคะทีนี้ถ้าวัตถุประสงค์ของเรานะมีความยากขึ้นนะจะมีการทดสอบสมมติฐานนะเพื่อที่จะดูเรื่องของความแตกต่างกันนะความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยของประชากรนั้นนะซึ่งการทดสอบT-test F-test เนี่ยก็ต้องดูจำนวนกลุ่มประชากรด้วยนะว่าถ้าประชากรมีกลุ่มเดียวนะต้องการวิเคราะห์ว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานหรือเป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่านะคะก็จะใช้ T-test เช่นเดียวกันถ้าประชากรมี2กลุ่มเราก็จะทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มนี้ว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าหรือต่างกันเนี่ยก็จะใช้ T-test เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้ากลุ่มประชากรมากกว่า3กลุ่มขึ้นไปนะมีประชากร3กลุ่มขึ้นไปเราจะใช้ F-test นะเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร3กลุ่มขึ้นไปนั้นว่าต่างกันหรือไม่นะเพราะนั้นในการตั้งสมมติฐาน T-test F-test ก็จะตั้ง S0 ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าค่าเฉลี่ยของประชากรนะเท่ากันหรือไม่ต่างจากมาตรฐานสำหรับกลุ่มประชากรกลุ่มเดียวนะคะแล้วก็ตั้งสมมติฐานรองก็คือ S1 นะว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกรณีกลุ่มเดียวไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือถ้า2กลุ่มขึ้นไปนะค่าเฉลี่ยของประชากรแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันนะคะหรืออย่างน้อย1กลุ่มต่างกันนะเพราะนั้นในการวิเคราะห์ F นะเราจะตั้งสมมติฐาน S1 ว่าค่าเฉลี่ยของประชากรอย่างน้อย1กลุ่มนะแค่อย่างน้อย1กลุ่มที่ต่างกันเนี่ยก็จะยอมรับ S1 ได้ปฏิเสธ S0 นะคะทีนี้ในวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะแล้วก็ระดับความเชื่อมั่นและระดับนัยยะสำคัญทางสถิติซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดความเชื่อมั่นเพื่อคัดเลือกตัวแปรอิสระนะให้นะเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินั่นเองค่ะแล้วก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะใน2ตัวนี้นะคะใน2วิธีนี้ก็คือ T-test และ F-test นะ T-test เราก็เรียกว่าเป็นการทดสอบค่าสถิติ T นะส่วน F-test ก็เป็นการทดสอบค่าสถิติ Fในส่วน F-test นะก็มีการมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือว่า ANOVA นะคะในการตั้งสมมติฐานเชิงสถิตินะอันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนกับครั้งก่อนนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้นะเพื่อที่จะให้นักศึกษาจำได้ง่ายขึ้นนะคะนะสมมติฐานเชิงสถิติประกอบด้วยสมมติฐานว่างนะหรือสมมติฐานหลักนะที่เรียกว่า null hypothesis นะแล้วก็ให้สัญลักษณ์ว่า S0 กับอีกอันนึงนะที่เป็นสมมติฐานทางเลือกนะก็คือ alternative hypothesis นะสมมติฐานทางเลือกหรือ
อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสมมติฐานรองก็ได้นะคะให้สัญลักษณ์ว่า S1 ซึ่งเราจะให้ความสำคัญกับการยอมรับหรือปฏิเสธ S1 เพราะ S1 คือประเด็นการวิจัยของเราเราอยากรู้ว่าข้อมูลของเรามีค่าเฉลี่ยที่ต่างหรือไม่ต่างกับเกณฑ์กรณีเป็นข้อมูลของประชากรกลุ่มเดียวถ้ามันไม่ต่างกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่วางไว้มันก็ไม่เกิด องค์ความรู้ใหม่นะเพราะนั้นในการทำวิจัยเรามักจะให้ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นยอมรับ S1 ในประเด็นการวิจัยนะคะนะถ้ามีประชากร2กลุ่มขึ้นไปเราก็อยากที่จะยอมรับ S1 ว่าค่าเฉลี่ยของประชากรอย่างน้อย1กลุ่มที่ต่างกันนะคะนะตัวอย่างนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความเชื่อของผู้ทดสอบนะเกี่ยวกับประเด็นความเชื่อของผู้ทดสอบคือยอดขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของพนักงานขายชายต่ำกว่าพนักงานหญิงอันนี้ชายเพศเป็นตัวเปรียบเทียบนะข้อมูลที่เรากำลังวิเคราะห์อยู่ก็คือข้อมูลยอดขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์เป็นข้อมูลลักษณะเดียวแต่ถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะแสดงว่าประชากรเรามี2กลุ่มคือยอดขายเฉลี่ยของเพศชายกับยอดขายเฉลี่ยของเพศหญิงนะคะทีนี้เราก็มาเขียนนะกำหนดเป็นสมมติฐานนะสมมติฐานว่าหรือสมมติฐานหลักก็คือ H0 ตั้งว่ายอดขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของพนักงานขายชายสูงกว่าหรือเท่ากับพนักงานหญิงนะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นความเชื่อของผู้วิจัยว่าด้วยเพศชายเนี่ยมักจะทำยอดขายได้สูงกว่าเพศหญิงอาจจะมาจากผลการวิจัยในครั้งก่อนแล้วก็เอามาเป็นเกณฑ์ในการตั้งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่นะเราอาจจะมีความสงสัยนะขัดแย้งกับงานวิจัยในอดีตว่าพนักงานขายชายอาจจะทำยอดขายได้ต่ำกว่าพนักงานขายหญิงก็ได้นะอันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามวิจัยขึ้นมานะทำให้เราตั้งสมมติฐาน S1 แบบนี้นะคะหรือถ้าเราบอกเราอาจจะตั้ง S0 ว่าพนักงานขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของพนักงานชายเท่ากับพนักงานหญิงก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายอาจจะใช้มากกว่าหรือเท่ากับหรืออาจจะใช้เท่ากับอย่างเดียวก็ได้แล้วก็มาดูผลว่า S1 เนี่ยมันเป็นไปตามที่เราสงสัยไหมนะคะทีนี้ก่อนที่จะทำการคำนวณค่าสถิตินะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจกับระดับความเชื่อมั่นและระดับนัยยะสำคัญทางสถิติซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ได้กล่าวถึงนะคะทีนี้เราจะให้สัญลักษณ์ของระดับนัยยะสำคัญก็คือตัวอัลฟานะซึ่งก็เป็นโอกาสในการปฏิเสธ S0 นะเมื่อ S0 นะเป็นความจริงที่มีค่าระหว่าง0ถึง1นะส่วน1ลบอัลฟานะก็คือระดับความเชื่อมั่นนะหรือโอกาสในการยอมรับ S0 นะเมื่อ S0 มีความเป็นจริงนะที่มีค่าระหว่าง0ถึง 100% นะเพราะนั้นหน่วยของอัลฟานะหรือความน่าจะเป็นในการที่จะเกิดการยอมรับหรือปฏิเสธเนี่ยจะให้เป็นหน่วยมาตรฐานนะหรืออาจจะให้เป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะสุดในส่วนใหญ่แล้วนะเราจะพูดโอกาสความน่าจะเป็นร้อยละนะเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะนั่นก็คือโอกาสความน่าจะเป็นทั้งหมดนะตามหลักของสถิติแล้วเนี่ย

นะเมื่อรวมกันนะของข้อมูลมีโอกาสความน่าจะเป็นเท่ากับ1หรือ 100% เพราะฉะนั้นในบางข้อมูลก็จะมีโอกาสความน่าจะเป็นที่แตกต่างกันนะทีนี้นะในการวิจัยเนี่ยนะคะเราก็จะระบุระดับความเชื่อมั่นอยู่2ระดับนะความเชื่อมั่นในการทดลองของแต่ละข้อมูลเนี่ยนะคะก็คือระดับที่สูงที่สุดเลยก็คือความเชื่อมั่น 99% นะทีนี้ขาดไปอีก 1% นะก็คือตัวอัลฟานั่นเองนะตัวอัลฟาคือนัยยะสำคัญนั่นเอง 1% ก็คือ 0.01 นะซึ่งเป็นระดับของนัยยะสำคัญนะที่สูงถัดมารองลงมานะคะก็คือเรามีความเชื่อมั่นลดลงคือ 95% นะโอกาสที่จะยอมรับ S0 เนี่ยมันแค่ 95% หรืออีก 5% ใช่ไหมคะหรืออีก 5% ก็คือตัวอัลฟานะความมีนัยยะสำคัญทางสถิติอีก 5% ก็คือ 0.05 นั่นเองนะถือว่าเป็นระดับความเชื่อมั่นที่น้อยลงมานะคะเพราะนั้นในการทำวิจัยก็จะยอมรับระดับความเชื่อมั่น 95% ถึง 99% นะคะเพราะนั้นการใช้ระดับความเชื่อมั่นสูงก็คือเข้าใกล้100ปกติก็ไม่เป็นไปไม่ได้นะคะที่จะมีความเชื่อมั่นสูงเท่ากับ 100% นะมันต้องมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนได้บ้างนะไม่มากก็น้อยนะถ้าการทดลองนี้มีความเชื่อมั่นที่เข้าใกล้ศูนย์หรือมีตัวแปรที่มีนัยยะสำคัญนะเข้าใกล้ 0% นะมีความคลาดเคลื่อน0เข้าใกล้ 0% ก็คือ 0.00 0.01 นะคะก็จะเป็นผลดีต่อผู้ทดสอบก็คือโอกาสในการปฏิเสธความเชื่อของผู้ทดสอบว่าไม่ถูกต้องมีน้อยนะหรือปฏิเสธ S0 นะคะแต่จะไม่เป็นผลดีกับผู้ใช้ผลการทดสอบเนื่องจากผลที่นำไปใช้นะซึ่งเป็นความเชื่อของผู้ทดสอบจะแตกต่างไปจากผลที่ควรจะเป็นอย่างมากนะทีนี้ในการปฏิบัตินะในการวิเคราะห์นะเราก็ให้นึกถึงโครงปกติที่เราเคยเรียนมาว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้เนี่ยนะโดยข้อกำหนดที่สำคัญนะสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณก็คือข้อมูลนั้นจะต้องมีการกระจายตัวแบบปกตินะนะเป็นปกติอย่างไรก็คือค่ากลางหลังจากที่เราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วเนี่ยนะการเรียงข้อมูลจะอยู่ที่แกนนอนนะคะแกนนอนการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากปรากฏว่าข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะจะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับค่ามัธยฐานแล้วก็เท่ากับค่าฐานนิยมพอดีนะจะสังเกตได้ว่าณตำแหน่งตรงกลางของเส้นแกนนอนนะจะมีค่าความถี่หรือโอกาสความน่าจะเป็นสูงที่สุดก็จะทำให้เส้นมีความโค้งสูงที่สุดณตำแหน่งตรงกลางนั่นเองแล้วก็จะมีความถี่หรือโอกาสความน่าจะเป็นลดหลั่นลงมาทั้งซ้ายและขวานะคะจึงทำให้พื้นที่ของโค้งปกติเป็นลักษณะสมมาตรนะเพราะนั้นเราจะใช้แพทเทิร์นนี้ในการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นแล้วก็การยอมรับ S1 ปฏิเสธ S0 นะตามแพทเทิร์นอันนี้ตลอดนะคะทีนี้ในการตั้งสมมติฐานบางทีอาจจะเป็นการทดสอบสมมติฐานแบบด้านเดียวอาจจะแบบเป็นวันเทลแบบวันเทลด้านซ้ายหรือวันเทลด้านขวาก็ได้นะคะหรืออาจจะทำการทดสอบแบบ2ด้านนะที่มีพื้นที่ยอมรับ S1 อยู่ทั้งซ้ายและขวามาดูในรูปที่1ก่อนนะคะก็คือการทดสอบสมมติฐานแบบด้านเดียวที่เป็นวันเทลด้านซ้ายนะเพราะนั้นนักศึกษาอย่าลืมว่าพื้นที่ใต้โค้งปกตินะก็คือพื้นที่ที่อยู่ใต้เส้นโค้งอันนี้นะคะ
รวมแล้วจะมีความน่าจะเป็นเท่ากับ1หรือ 100% เสมอนะคะนี้เราก็แบ่งพื้นที่ใต้โค้งเนี่ยออกเป็น2ส่วนตามที่เราตั้งสมมติฐานสมมติฐานแรกก็คือ S0 นะที่เป็นสมมติฐานหลักหรือว่าสมมติฐานว่างนั่นเองนะเป็นพื้นที่ที่ว่างนะคะไม่ได้ระบายสีนะในที่นี้ก็คือ1ลบอัลฟานะอย่าลืมว่าเราให้อัลฟาคือนัยยะสำคัญทางสถิติใช่ไหมคะเพราะนั้น1ลบอัลฟาถ้าเราเชื่อมั่นนะ 99% ก็คือ1ลบ99ก็คือ1ลบ 0.9 นะหรือ 100% ลบ99นะเพราะนั้นก็มีส่วนต่างก็คือ1ใช่ไหมคะมีส่วนต่างก็คือ1หรือ 0.01%เพราะนั้นก็จะเป็นพื้นที่ความน่าจะเป็นด้านซ้ายที่จะเป็นการยอมรับ S1 นะคะก็เวลาทำให้มันแตกต่างของพื้นที่ก็จึงระบายสีเป็นทึบเป็นพื้นที่ทึบอยู่ด้านซ้ายเพราะนั้นเราตั้งสมมติฐาน S0 นะก็คือค่าเฉลี่ยนะเท่ากันนะค่าเฉลี่ยไม่ต่างกันหรือค่าเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์นะส่วน S1นะเราก็ตั้งสมมติฐานขัดแย้งใช่ไหมคะเป็นสมมติฐานรองก็คือค่าเฉลี่ยอาจจะไม่เท่ากับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอาจจะต่างกันอย่างนี้เป็นต้นในที่นี้เนี่ยเราก็ตั้งสมมติฐานของรูปที่หนึ่งนะคะสมมติฐาน S0 ว่าค่าเฉลี่ยไม่ต่างกันส่วนสมมติฐาน S1 นะค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันก็คือน้อยกว่านะคือน้อยกว่าใช้เครื่องหมายน้อยกว่าใน H1 นะคะเพราะนั้นถ้าเราคำนวณค่าสถิติออกมานะคะเป็น T-test ค่าสถิติ T-test ออกมานะแล้วปรากฏว่ามีค่าที่น้อยกว่าค่าวิกฤตนะในส่วนของค่าวิกฤตก็คือเป็นค่าสถิติที่เป็นค่าที่แบ่งพื้นที่ S0 กับ S1 นั่นเองเห็นไหมลูกศรมันจะอยู่ระหว่าง S1 กับ S0 นะคะเพราะนั้นจากการคำนวณค่าสถิติที่ได้ออกมาก็จะทำการเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตปรากฏว่าถ้ามันตกอยู่ในพื้นที่ที่ระบายสีก็คือยอมรับ S1 ปฏิเสธ S0 นะคะตัวข้ามถ้าค่าสถิติที่คำนวณได้มากกว่าค่าวิกฤตก็ค่านั้นจะตกอยู่ที่พื้นที่ว่างก็เป็นการยอมรับ S0 ปฏิเสธ S1 นะคะเช่นเดียวกันทางรูปที่2ขวามือนะคะเราตั้งสมมติฐาน S0 เช่นเดียวกันก็คือค่าเฉลี่ยไม่ต่างกันนะส่วน S1 ก็คือค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่1มากกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่2นะเช่นเดียวกันถ้าเราคำนวณค่าเฉลี่ยออกมามากกว่าค่าวิกฤตเราจะยอมรับ S1 ปฏิเสธ S0 ตรงกันข้ามถ้าเราคำนวณค่า T-test นะค่าสถิติ T เนี่ยนะปรากฏว่ามันน้อยกว่าค่าวิกฤตนะอย่าลืมนะคะว่าค่าวิกฤตจะเป็นค่าที่มีตำแหน่งตามหัวลูกศรที่แบ่งพื้นที่S0 กับ S1 นะคะที่เป็นพื้นที่ว่างกับพื้นที่ระบายสีพื้นที่ทึบนะคะเราก็จะยอมรับ S0 ปฏิเสธ S1 นะคะทีนี้ในรูปข้างล่างนะคะก็เป็นการทดสอบสมมติฐานแบบ2ด้านเราก็ตั้งสมมติฐานนะว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง2กลุ่มเท่ากันหรือไม่ต่างกันส่วน S1 ก็ตั้งสมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยของประชากรอย่างน้อย1กลุ่มต่างกันนะคะนะเวลาเราวาดเส้นโค้งวาดเส้นโค้งนะคะอาจจะใช้แพทเทิร์นนี้ได้เลยหรือว่าทำการเรียงข้อมูลก่อนแล้วก็ดูการกระจายตัวของข้อมูล
นะแล้วก็ทำการกำหนดพื้นที่ S0 S1 นะแล้วก็ทำการกำหนดค่าวิกฤตที่ได้นะมาจากการเปิดตารางสถิตินะทีนี้การคำนวณนะฮะเช่นเดียวกันถ้าไม่ว่าค่าที่คำนวณได้มันจะน้อยกว่าหรือมากกว่าค่าวิกฤตนะเราก็จะยอมรับ S1 ปฏิเสธ S0 นะคะในการวิเคราะห์นะในการวิจัยส่วนใหญ่ก็จะใช้การตั้ง S0 แบบต่างกันนะการตั้ง S0 แบบไม่ต่างกันแล้วก็ S1 ต่างกันนะซึ่งเราก็จะเห็นผลการวิจัยที่ตอบมาว่าผลการวิจัยครั้งนี้ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยที่ไม่ต่างกันหรือตัวแปรมีค่าเฉลี่ยที่ต่างกันก็มาจากความรู้ในเรื่องของเส้นโค้งปกติอันนี้ค่ะขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานนะเริ่มต้นที่การตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบ S0 S1 ก่อนนะคะตามวัตถุประสงค์ว่าตามคำถามการวิจัยว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะต่างกันหรือไม่เป็นต้นนะก็นำไปสู่การตั้งสมมติฐานนะคะการกำหนดระดับนัยยะสำคัญของการทดสอบนะในปัจจุบันเรายอมรับที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 และ 0.01 แต่ยังมีบางวิจัยที่สามารถใช้ระดับนัยยะสำคัญ 0.10 นะในการให้โอกาสเกิดความคาดเคลื่อนในการทดลองได้มากขึ้น 10% นะคะถัดไปก็ทำการกำหนดตัวสถิติเพื่อการทดสอบนะก็คือการดูว่างานวิจัยครั้งนี้จะใช้สถิติใดนะคะในที่นี้ก็จะใช้สถิติ T แล้วก็สถิติ F นะคะส่วนถ้าเกิดมีการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในเชิงคุณภาพนะหรือตัวแปรที่ใช้แบ่งกลุ่มก็จะใช้ chi square test นะคะในส่วนตัว z นะหรือตัว c test นะก็จะใช้กับประชากรเท่านั้นนะไม่มีการแบ่งกลุ่มแต่ส่วนใหญ่ไม่มีการสุ่มตัวอย่างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการวิจัยเชิงปริมาณจะสุ่มตัวอย่างออกมาก็จะใช้ T-test แล้วก็ F-test ค่ะการคำนวณตัวสถิติเพื่อการทดสอบหลังจากที่เรากำหนดค่าตัวสถิติเพื่อการทดสอบเราก็ไปหาค่าวิกฤตนะตามแต่ละตัวที่ทำการทดสอบนะตามแต่ละชนิดของค่าตินะก็จะมีตารางสำเร็จรูปนะที่ใช้ในการหาค่าวิกฤตนะใช้ในการหาค่าวิกฤตจากนั้นทำการคำนวณค่าสถิติมันก็จะมีสูตรนะเมื่อทำการคำนวณค่าสถิติออกมาแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเราก็ทำการหาขอบเขตในการยอมรับและปฏิเสธ S0 นะเพราะนั้นการคำนวณค่าสถิติเนี่ยนะคะจึงมีความสำคัญนะที่จะตอบว่าตัวแปรนี้นะหรือการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้นะยอมรับ S1 หรือไม่นะคะทีนี้ในการคำนวณค่าสถิติก็จะเป็นสูตรนะตามชนิดของสถิติที่เราใช้นะคะโดยถ้าเราใช้สถิติ T นะใช้สถิติ T อาจจะเป็นประชากรข้อมูลเดียวหรือประชากร2กลุ่มขึ้นไปนะคะโดยสัญลักษณ์ในการแทนสูตรนะคะก็คือx bar คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างใช่ไหมคะแล้วก็ mu ก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรนะเพราะเราต้องกลับไปอ้างอิงประชากรในลักษณะของโค้งปกติค่าเฉลี่ยของประชากรจะเท่ากับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนะคะ
แล้วก็หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง

ก็หารย่อยด้วยสแควร์รูทจำนวนตัวอย่างนะเพราะนั้นพารามิเตอร์ในสูตรนี้ก็คือมิวที่เป็นสัญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยของประชากรนะส่วน x bar เป็นสัญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยตัวอย่างนะคะถ้าเรามีประชากร2ชุดเราก็จะมีมิวของกลุ่มที่1นะลบด้วยมิวของกลุ่มที่2ก็เป็นความวิเคราะห์ความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มนะแล้วก็ค่าสัดส่วน p นะคะนะอันนี้ก็จะใช้ค่า c นะซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของประชากรนะแล้วก็ถ้าประชากรมี2กลุ่มก็จะคำนวณค่าสัดส่วนของประชากรกลุ่มที่1ลบด้วยค่าสัดส่วนของประชากรกลุ่มที่2โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวมิวนะตัวมิวก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรในหลายๆงานวิจัยนะแต่ถ้าเราแต่ถ้างานวิจัยนั้นนะเป็นค่าสัดส่วนนะตัวแปรหนึ่งมันสัมพัทธ์กับอีกตัวแปรหนึ่งก็จะใช้ค่า p นะซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะนะตัวอย่างในการวิเคราะห์ t-test นะกรณีที่ประชากร1กลุ่มยกตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งนะโฆษณาว่าหลอดไฟฟ้าที่ผลิตได้นะโดยบริษัทมีอายุการใช้งานเฉลี่ยเห็นไหมคะอายุการใช้งานเฉลี่ยก็นึกถึงค่ามิลค่าเฉลี่ยนะคะของประชากรมากกว่า400ชั่วโมงตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟฟ้ายี่ห้อนี้ต้องการพิสูจน์คำโฆษณาดังกล่าวว่าจริงหรือไม่จึงเลือกตัวอย่างหลอดไฟฟ้า100หลอดอันนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างออกมานะเพื่อวัดการใช้งานปรากฏว่ามีอายุการใช้งานเฉลี่ยเป็น390ชั่วโมงนะและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอายุการใช้งาน20ชั่วโมงคำโฆษณาของผู้ผลิตเป็นจริงหรือไม่ที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05อันนี้ถือว่าเป็นประชากรกลุ่มเดียวนะคะเรื่องของอายุการใช้งานเฉลี่ยเพราะฉะนั้นจากโจทย์เราก็วิเคราะห์ได้ว่าโจทย์ให้อะไรเรามานะก็คืออายุการใช้งานเฉลี่ย400ชั่วโมงจำนวนตัวอย่าง100หลอดนะแล้วก็ให้อายุการใช้งานเฉลี่ยที่สงสัยว่ามันจะน้อยกว่าใช่ไหมคะอยู่ที่390ชั่วโมงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน20ชั่วโมงนะคะแล้วก็กำหนดให้เราทดสอบที่นัยยะสำคัญ 0.05 ก็คือที่ระดับความเชื่อมั่น 95% นะทำการกำหนดสมมติฐานเป็นอันดับแรกเลยนะคะนะเพราะนั้นเราสงสัยว่าการผลิตหลอดไฟฟ้าในครั้งนี้มันมีอายุการใช้งาน400ชั่วโมงตามที่โฆษณาหรือเปล่านะแต่อาจแอบสงสัยนิดหน่อยว่าอาจจะมากกว่า400ชั่วโมงก็ได้นะคะเพราะนั้นในการสงสัยเนี่ยจึงทำให้เราตั้งสมมติฐาน H1 ว่าอายุการใช้งานเฉลี่ยหลอดไฟฟ้ามากกว่า400ชั่วโมงนะหรือถ้าเราสงสัยว่าอายุการใช้งานอาจจะน้อยกว่าที่โฆษณาไหมเพราะเราเก็บข้อมูลในปัจจุบันปรากฏว่าไปเจอหลอดไฟฟ้าอายุการใช้งาน390ชั่วโมงก็การโฆษณาเนี่ยมันเกินจริงหรือเปล่านะแล้วก็อาจจะทดสอบที่ S1 มิลน้อยกว่า400ชั่วโมงก็ได้นะคะอันนี้ก็ทำการคำนวณสถิติเพื่อการทดสอบนะโดยใช้สูตร t นะค่าสถิติ t คำนวณนะ x bar ลบด้วย x bar ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างลบด้วยค่าเฉลี่ยของประชากรนะหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างแล้วก็หารด้วยจำนวนตัวอย่างนะคะเมื่อได้เข้าสูตรแล้วเนี่ยได้ค่าสถิติ t ก็คือลบ5นะได้ลบ

เพราะว่าเราเทสหลอดไฟในปัจจุบันเนี่ยมันน้อยกว่า400ชั่วโมงค่าที่ได้เชิงติดลบนะคะทีนี้เราตั้งทดสอบS1 ไว้ว่ามิลมากกว่า400นะคะเราก็เลยกำหนดพื้นที่นะของนัยยะสำคัญทางสถิติไว้ทางขวาตามเครื่องหมายมากกว่านะทำการหาค่าวิกฤตในตารางสำเร็จรูปนะนะได้ 1.645 ด้านขวานะด้านขวาเป็นบวกด้านซ้ายเป็นลบนะฮะทีนี้เราก็กำหนดพื้นที่ทึบไว้ทางด้านขวาตามเครื่องหมายของ S1นะในที่นี้เราก็มีการกำหนด degree of freedom ก็คือขั้นความเสรีก็คือ n-1 เนื่องมาจากว่าเราทำการทดลองนะทดสอบหลอดไฟทีละหลอดนะหลอดไฟที่ถูกนำมาทดลองทดสอบว่ามีอายุการใช้งานเท่าไหร่1หลอดเพราะฉะนั้นอีกที่เหลือ99หลอดนะก็เราไม่ได้พิจารณาก็ให้มันมีความเป็นอิสระนะเราเรียกว่าเป็น degree of freedom 99นะเท่ากับ99หลอดด้วยสถิติ T นะ T แล้วก็ระบุข้อกำหนดไว้ว่าเป็นการทดสอบด้วย T test นะที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ก็คือ 0.95 แล้วก็มีความเป็นอิสระของหลอดที่เหลืออยู่99หลอดนะทีนี้เรามาคำนวณค่าสถิติเมื่อเราคำนวณค่าสถิติที่สไลด์ที่ผ่านมาแล้วเท่ากับลบ5นำไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตนะซึ่งเท่ากับ 1.645 นะซึ่งลบ5เนี่ยมันเป็นฝั่งซ้ายของพื้นที่ของพื้นที่โค้งปกตินะคะตรงนี้เท่ากับว่าค่าที่คำนวณได้เนี่ยที่เป็นลบ5เนี่ยมันตกอยู่ในพื้นที่ว่างที่เป็นขอบเขตในการยอมรับ S0 นะดังนั้นผลการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้จึงยอมรับ S0 นะนะหรือทำการปฏิเสธ S1 นะว่าอายุการใช้งานเฉลี่ยของหลอดไฟฟ้ามากกว่า400ชั่วโมงดังนั้นอายุการใช้งานเฉลี่ยของหลอดไฟฟ้าไม่มากกว่า400ชั่วโมงนะที่เป็นคำโฆษณาของบริษัทเกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวกับอายุการใช้งานของหลอดไฟจึงไม่เป็นจริงทีนี้ถ้าเป็นประชากร2กลุ่มโดยใช้สถิติ T เช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างที่2นี้นะคะก็คือจากการศึกษารายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยต่อครอบครัวของอำเภอ2อำเภอคืออำเภอ A แล้วก็อำเภอ B โดยการสุ่มเลือกครอบครัวจำนวน200สำหรับอำเภอ A แล้วก็400ครอบครัวสำหรับอำเภอ B ปรากฏว่ารายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีของอำเภอทั้งสองเป็น 18,000 บาทและ 18,500 บาทนะสำหรับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มจากครอบครัวตัวอย่างของอำเภอ A และอำเภอ B นะเมื่อทำการสำรวจพบว่าอำเภอ A นะจะมีการใช้จ่าย 2,000 บาทแล้วก็อำเภอ B มีการใช้จ่าย 2,200 บาทครอบครัวที่อาศัยอยู่ในอำเภอทั้งสองมีรายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยแตกต่างกันหรือไม่ที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.10 นะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของรายจ่ายเครื่องนุ่งห่มนะเป็นค่าเฉลี่ยก็คือเราจำได้ว่ามันคือมิลนะของประชากรอำเภอ A และ B แล้วก็
สงสัยนะอยากจะรู้ว่ามันต่างกันไหมนะของการใช้จ่ายของครอบครัวทั้งสองอำเภอนะคะอันนั้นงานวิจัยให้อะไรเราบ้างนะคะให้ค่าเฉลี่ยของรายจ่ายอำเภอ A 18,000แล้วก็อำเภอ B 18,500นะแล้วส่วนเบมาตรฐานของอำเภอ A 2,000อำเภอ B 2,200ส่วนเบมาตรฐานถ้าพูดง่ายๆก็คือความคลาดเคลื่อนนะแล้วก็ระบุในการทดลองครั้งนี้นะมีระดับนัยยะสำคัญ 0.1 หรือนั่นก็คือ 90% นะก็ถือว่าเป็นการยอมรับความคลาดเคลื่อนที่มากขึ้นถึง 10% เลยนะคะนะมาทำการตั้งสมมติฐานนะคะเพราะฉะนั้นการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มก็ยังคงใช้วิธีสถิติทีอยู่นะคะหรือที่การทดสอบด้วยสถิติทีนะคะสมมติฐานหลักก็คือ S0 นะคะครอบครัวมีที่อาศัยอยู่ในอำเภอ2ทั้ง2นะ A กับ B นะมีรายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยนะเน้นคำว่าเฉลี่ยไม่ต่างกันนะ S1 ก็คือครอบครัวที่อาศัยอยู่ในอำเภอทั้ง2มีรายจ่ายค่าเครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยต่างกันซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจว่าอำเภอไหนจะมากกว่าน้อยกว่าเพียงแค่ถ้ามันต่างกันเราก็จะมีประเด็นในการให้เหตุผลว่าทำไมถึงต่างกันนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวอักษรในการบรรยายในการตั้งสมมติฐานเราสามารถใช้สัญลักษณ์มิวซึ่งสะท้อนถึงค่าเฉลี่ยของประชากรนะเพราะนั้นในการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยก็มักจะทำการทดสอบกลุ่มตัวอย่างใช่ไหมคะทดสอบตัวอย่างเนื่องมาจากว่าประชากรมีอยู่จำนวนมากเห็นไหมคะจำนวนประชากรของทั้งสองอำเภอเนี่ยเป็นหลักพันเลยเพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อจำกัดว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลของประชากรทุกคนทั้งสองอำเภอได้ในระยะเวลาที่จำกัดแล้วก็งบประมาณที่จำกัดด้วยนะคะจึงต้องจำเป็นที่จะสุ่มตัวอย่างนะของครัวเรือนของครัวเรือนทั้งสองอำเภอแล้วก็ทดสอบสมมติฐานทดสอบสมมติฐานกับกลุ่มตัวอย่างนี้พอได้ผลจากการทดสอบสมมติฐานจากกลุ่มตัวอย่างก็จะนำเอาไปอ้างอิงกลับสู่ประชากรทั้งสองอำเภออันนี้ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงอนุมานก็คืออ้างอิงกลับได้นะอ้างอิงกลับนะอ้างอิงผลของตัวอย่างกลับไปยังประชากรว่าประชากรก็มีผลเช่นเดียวกันจากนั้นก็ทำการคำนวณนะคำนวณสถิติทีนะหรือเรียกว่าค่าทีคำนวณก็ได้นะคะเพราะว่าตัวสถิติทีเนี่ยมันมี2ประเภทใช่ไหมก็คือสถิติทีคำนวณกับค่าวิกฤตค่าวิกฤตก็เป็นค่าทีเช่นเดียวกันแต่ถูกคำนวณค่าความน่าจะเป็นไว้เป็นเกณฑ์อยู่แล้วในตารางสำเร็จรูปนะคะซึ่งค่าวิกฤตนั้นก็คือค่าความน่าจะเป็นของข้อมูลณตำแหน่งนะที่นะเป็นเส้นแบ่งพื้นที่ระหว่าง S0 S1 นะคะทีนี้ในการคำนวณค่าทีนะสูตรความต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างอำเภอ A และ B แล้วก็หารด้วยความแปรปรวนของทั้งสองอำเภอนะคะก็จะได้ค่าทีคำนวณออกมาติดลบ 2.79 นะการที่ค่าทีติดลบแสดงว่า x bar a ก็คือค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของอำเภอ A น้อยกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของอำเภอ B
นะอันนี้ตามข้อมูลนะที่เราเก็บรวบรวมมาเพราะนั้นเราก็จะเอาค่า t คำนวณที่เท่ากับลบ 2.79 ไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตที่เปิดจากตารางสำเร็จรูปนะค่าวิกฤตนะหรือขอบเขตในการยอมรับหรือปฏิเสธ S0 นะเนื่องจากการทดสอบนะกระทำณระดับนัยยะสำคัญ 0.10 นะและเป็นการทดสอบสมมติฐานแบบ2ด้านเนื่องมาจากเราตั้ง S1 แบบไม่เท่ากันนะดังนั้นการเปิดตารางจากแจงความถี่แบบ T นะหรือ T test เนี่ยนะแล้วก็ใช้อัลฟาหาร2นะเพราะเป็นการแบ่งพื้นที่2ข้างอัลฟาก็คือนัยยะสำคัญ 0.1 นะจากความคาดเคลื่อน 10% เมื่อหาร2แล้วก็จะได้ระดับนัยยะสำคัญของแต่ละฝั่งนะของซ้ายและของขวาเนี่ยอยู่ที่ 0.05 นะในขณะนั้นมี degree of freedom นะก็คือ N1 บวก N2 นะแล้วลบ2นะเนื่องมาจากในการทดสอบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเนี่ยนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลทีละครัวเรือนนะข้อมูลของอำเภอ A ก็ถูกมาสอบถามมาทดสอบอ่ะ1อำเภอ1ครัวเรือนเช่นเดียวกันอำเภอ B ก็นะทดสอบกับครอบครัว1อำเภอเพราะฉะนั้น N1 นะก็คือครอบครัวที่1นะจำนวนครอบครัว1ครอบครัวจากอำเภอ A N2 ก็คือจำนวนครอบครัวนะที่ทำการทดสอบจากอำเภอ B นะก็คือเท่ากับ2นะเพราะนั้น N1 นะคะก็คือจำนวนตัวอย่างของครอบครัวจากอำเภอ A 200ครอบครัวนำมาทดสอบทีละครอบครัวเพราะนั้นDegree of Freedom ก็คือครอบครัวที่เหลือของอำเภอ A นะเท่ากับ199ใช่ไหมคะนะทีนี้400หรือ N2 เนี่ยนะก็เป็นจำนวนตัวอย่างของครอบครัวจากอำเภอ B แล้วก็นำมาทดสอบ1ครอบครัวนะความเป็นอิสระของอำเภอ B ก็เท่ากับ399นะอันนั้น2ที่เป็นตัวลบนะ2เป็น2ที่เป็นตัวลบก็คือจำนวนครัวเรือนที่ถูกทดสอบนะจากอำเภอ A 1ครัวเรือนแล้วก็จากอำเภอ B 1ครัวเรือนเพราะนั้นDegree of Freedom หรือระดับขั้นความเสรีจึงเท่ากับ598ของทั้ง2อำเภอแล้วนำไปเปิดตารางนะก็จะมีค่าวิกฤตเท่ากับ 1.645 ซึ่งเป็นไปได้ทั้งบวกและลบนะถ้ามีค่าเป็นบวกแสดงว่าตำแหน่งของค่าวิกฤตจะอยู่ด้านขวาของโครงปกตินะถ้าค่าวิกออกมาเป็นลบนะตำแหน่งค่าวิกฤตจะอยู่ด้านซ้ายของโครงปกตินะแล้วก็เอาค่า t-test ค่า t ที่ได้ลบ 2.79ไปวางอยู่บนตำแหน่งในเส้นโค้งปกตินะปรากฏว่าลบ 2.79 จะอยู่ด้านซ้ายนะลบ 2.79 จะอยู่ด้านซ้ายของโค้งปกติแล้วก็ตกอยู่ในพื้นที่ S1 จึงทำการยอมรับว่าครอบครัวที่อาศัยอยู่ในทั้ง2อำเภอมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่างกันนะทำการทดสอบ F-test ต่อนะคะก็คือเมื่อเรามีประชากร3กลุ่มนะเราจะทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร3กลุ่มขึ้นไปนะคะ F-test หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ANOVA นะก็คือเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA Analysis of Variance นะคะตัวอย่างนี้จะสังเกตว่าเรามีการแบ่งประชากร3กลุ่มก็คือราคาขายปลีกเฉลี่ยนะของจังหวัดนครราชสีมาอุดรธานีเรามีประชากรอยู่ทั้งหมด5กลุ่มนะก็คื
ราคาขายปลีกเฉลี่ยของนครราชสีมาอุดรธานีนครสวรรค์เชียงใหม่และสงขลานะแล้วก็มีการสุ่มตัวอย่างแต่ละจังหวัดออกมานะแล้วก็รวบรวมข้อมูลของราคาขายปลีกในแต่ละจังหวัดนะ5กลุ่มตัวอย่างอันนี้ใช้ ANOVA F-TEST นั่นเองโดยทดสอบที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 ก็คือระดับความเชื่อมั่น 95%ก็ตั้งสมมติฐาน S1 ว่าอย่างน้อยนะราคาขายปลีกเฉลี่ย1คู่ที่ต่างกันแค่นี้ก็สามารถยอมรับ S1 ปฏิเสธ S0 ได้นะคะนะในการคำนวณนะค่าสถิติ F นะเราก็จะใช้ MSB หารด้วย MSW นะเพราะนั้นMSB นะก็คือค่าความแปรปรวนเฉลี่ยนะที่เป็นระหว่างกลุ่มนะระหว่างจังหวัดหารด้วย MSW นะค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของราคาขายปลีกแต่ละจังหวัดนะแต่ละจังหวัดคือเป็นภายในจังหวัดนะปรากฏว่าเราได้ค่าสถิติคำนวณ F ออกมา 8.28 นะแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเช่นเดียวกันนะวิธีขั้นตอนของ F-test จะเหมือนกันกับ T-test นะคะนะค่าวิกฤตของ F-test นะจะเท่ากับ 3.18 ดังนั้นเมื่อทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย F ค่าสถิติ F-test คำนวณที่เราได้ 8.28 มีค่ามากกว่าค่าวิกฤต 3.18 อันนี้ก็ทำให้ทราบว่าผลการทดสอบสมมติฐานยอมรับ S1 ก็คืออย่างน้อย1กลุ่มนะที่มีราคาขายเฉลี่ยของสินค้าต่างกันนะอันนั้นก็เป็นคำตอบของผู้วิจัยว่าแล้วทีนี้นะกลุ่มไหนหรือจังหวัดไหนมีค่าเฉลี่ยต่างกันไปก็กลับไปหาเหตุผลหรือมีการวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าจังหวัดที่เป็นคู่ไหนที่มีราคาขายปลีกเฉลี่ยต่างกันนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคการวิเคราะห์กรณีประชากรมีค่าเฉลี่ยนะ3กลุ่มขึ้นไปนะคะนะเพราะนั้นในงานวิจัยในบางงานเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะเห็นเขาวิเคราะห์แค่ T-test F-test นะแล้วก็สามารถตอบโจทย์คำถามวิจัยนั้นได้แต่ถ้าบางงานมันมีขอบเขตกว้างขึ้นมีการวิเคราะห์สถิติที่สูงขึ้นเนี่ยนะก็นักศึกษาก็สามารถที่จะหาความรู้เพิ่มเติมนะเพื่อที่จะดูถึงที่มาของสูตรดูถึงที่มาแนวคิดต่างๆนะก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นนะคะในคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะซึ่งเป็นขั้นสูงกว่าANOVAนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสหสัมพันธ์แล้วก็การถดถอยพหุคูณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2548

ดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ประกอบยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์

ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่า

0: นะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจศิลปะทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วในชั่วโมงที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะโดยกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทําหน้าที่บรรยายในวันนี้เราจะก้าวเข้าสู่บทเรียนที่มีความสําคัญยิ่งนั่นก็คือศิลปะความหมายมิติและก็คุณค่าต่อมนุษยชาตินะครับหลายคนอาจจะมองว่าศิลปะเป็นเรื่องของความสวยงามภายนอกเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วเนี่ยศิลปะก็คือสิ่งที่สะท้อนความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งเลยนะครับตั้งแต่ความคิดจินตนาการอารมณ์ความเชื่อไปจนถึงคุณค่าทางสังคมและก็วัฒนธรรมที่หล่อหลอมเราไว้การเรียนรู้เรื่องนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราเนี่ยสามารถตีความงานศิลป์ที่อยู่รอบตัวเราเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยเราเนี่ยเข้าใจตัวตนของเราเองเข้าใจสังคมและมองเห็นบทบาทสำคัญของศิลปะที่เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆอย่างแยกไม่ออกเลยนะครับอาทิเช่นในด้านของปรัชญาในเรื่องของจิตวิทยาและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับดังนั้นนี่ผมขอให้นักศึกษาและก็ผู้

ใจทุกท่านที่เปิดชมรายการอยู่ในตอนนี้กรุณาเปิดใจนะครับใช้ทั้งเหตุผลแล้วก็ความรู้สึกไปพร้อมๆกันเพราะศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราเรียนเท่านั้นแต่มันซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเลยนะครับศิลปะนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ได้อย่างชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่อดีตตะการเป็นต้นมานะครับมนุษย์ได้สร้างสรรค์ศิลปะหรือสร้างสรรค์งานศิลป์เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆถ่ายทอดความรู้สึกและก็สื่อสารแนวคิดกับผู้คนในยุคสมัยเดียวกันและก็ในอนาคตก็เช่นเดียวกันนะครับร่องรอยของศิลปะนี่เราสามารถที่จะพบหลักฐานทางศิลปะได้มากมายเลยนะครับตั้งแต่ภาพเขียนสีบนผนังถ้ำในยุคโบราณที่ผ่านมาเป็นพันๆปีนะครับเครื่องปั้นดินเผาต่างๆรวมไปถึงเครื่องดนตรีต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้นี่ล้วนยืนยันว่าศิลปะนี่อยู่คู่กับการดำรงอยู่ของมนุษย์มาโดยตลอดเลยนะครับเรียกว่านับเป็นพันปีศิลปะนี้ไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะทางด้านความงามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงประสบการณ์ความเชื่อค่านิยมและก็จิตวิญญาณของสังคมในแต่ละยุคสมัยได้อย่างซื่อตรงนะครับการศึกษาศิลปะนี้จึงเปรียบเสมือนการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์โดยตรงศิลปะนี้บ่งบอกทั้งวิธีคิดอารมณ์และก็แรงบันดาลใจที่ยากจะแสดงออกด้วยถ้อยคำเพียงอย่างเดียวนะครับศิลปะนี่เป็นภาษาแห่งสุนทรียภาพนะครับมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนต่างชาติต่างภาษาและก็ต่างวัฒนธรรมนี่เข้าด้วยกันได้นะครับผ่านภาษาแห่งสุนทรียภาพที่ไร้พรมแดนเรามาดูบทบาทของการเชื่อมโยงศิลปะนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างที่ผมบอกว่าศิลปะนี่มีบทบาทในการเชื่อมโยงก็คือศิลปะทำหน้าที่เป็นสะพานที่เชื่อมโยงมนุษยชาติเข้าหากันเช่นดนตรีนี่เราสามารถมันสามารถที่จะปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังได้อย่างทรงพลังเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าพวกเขาจะเข้าใจเนื้อร้องหรือไม่ก็ตามสังเกตนะครับเวลาเราฟังเพลงของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเพลงของฝรั่งเพลงจีนเพลงเกาหลีเพลงญี่ปุ่นเพลงเขมรเพลงลาวเพลงพม่าเราอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาที่เขาร้องแต่ว่าเราจะรู้สึกได้ด้วยความไพเราะของทำนองแล้วก็มีอารมณ์ร่วมคล้ายๆว่าเมื่อฟังเพลงเดียวกันเนี่ยความรู้สึกของคนที่ฟังเพลงแทบจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับบางเพลงทำให้ร้อนรุ่มบางเพลงก็ทำให้เศร้าหมองอะไรประมาณนี้นะครับและในเรื่องของภาพเขียนเนี่ยก็สามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความสะเทือนใจหรือเกิดความประทับใจได้ในทันทีโดยไม่ต้องมีบายใดๆเพื่อมาประกอบภาพเขียนชิ้นนั้นก็ได้นะครับด้วยเหตุนี้ศิลปะจึงเป็นรากฐานสำคัญของอารยธรรมมนุษย์เป็นทั้งบันทึกทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สื่อสารทางอารมณ์แล้วก็เป็นทั้งแรงขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันได้ว่าไม่มีวันสิ้นสุดนะครับทีนี้มาดูความหมายและก็นิยามของศิลปะกันนะครับว่าเป็นอย่างไรการทำความเข้าใจศิลปะนี่จำเป็นต้องพิจารณาจากหลายมุมมองทั้งในทัศนะของนักวิชาการพจนานุกรมและบทบาททางสังคมที่จะช่วยให้เห็นมิติที่กว้างขวางและก็ลึกซึ้งของคำนี้นะครับมาดูมุมมองของนักวิชาการบ้างนะครับผมขอยกตัวอย่างนักวิชาการสัก2ท่านนะครับจริงๆแล้วนี่นักวิชาการหลายท่านเลยที่พูดถึงศิลปะไว้ทั้งประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างนักวิชาการคนสำคัญในประเทศไทยนะครับสองท่านนี้ก็คือศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอและก็ศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกนะครับท่านได้ล่วงลับไปแล้วนะครับเป็นนักวิชาการคนสำคัญได้ให้คำนิยามศิลปะที่เน้นย้ำถึงกระบวนการสร้างสรรค์และทักษะความชำนาญไว้ดังต่อไปนี้นะครับท่านศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอนี่อธิบายไว้ว่าศิลปะคือการผสมผสานระหว่างจินตนาการและก็ทักษะนะครับอันเป็นการสร้างสิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับโดยท่านเน้นว่าจินตนาการนี่เป็นหัวใจของศิลปะเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความแตกต่างและก็ความแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองนะครับในส่วนของท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกก็ท่านก็เสริมว่าศิลปะนี่ครอบคลุมทั้งทักษะความชำนาญและก็ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝนจนถึงระดับเรียกว่าสูงสุดซึ่งไม่จำกัด

ัดเฉพาะงานวาดหรือปั้นเท่านั้นศิลปะนี่มีหลายอย่างนะครับหลายส่วนนะครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่มนุษย์สามารถแสดงฝีมือได้อย่างประณีตนั่นเองนะครับก็คือเช่นศิลปะการทำอาหารศิลปะการต่อสู้ศิลปะการจัดสวนการจัดดอกไม้เหล่านี้เป็นต้นนะครับจึงต้องใช้ความงามเข้ามาเกี่ยวข้องในทัศนะของนักวิชาการไทยทั้งสองท่านนี่ก็พอสรุปได้ว่าศิลปะก็คือผลลัพธ์ของการนำจินตนาการมาประสานเข้ากับทักษะจนเกิดเป็นผลงานที่มีความแปลกใหม่และมีความปราณีตนะครับจากนั้นก็ตามยังมีหลายๆท่านนะครับแต่ก็เป็นไปในทางที่ว่าความคิดเห็นไปในทางทิศทางเดียวกันผมจึงขออนุญาตยกตัวอย่างเพียง2ท่านนะครับทีนี้มาดูศิลปะในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกันบ้างนะครับว่ากล่าวไว้อย่างไรนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้คำนิยามของศิลปะใน2มิติที่สำคัญก็คือในด้านฝีมือทางช่างนะครับก็หมายถึงฝีมือทางช่างการทำสิ่งต่างๆให้ประณีตพิสดารนะครับแล้วก็ในด้านการสื่อสารเนี่ยหมายถึงการแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจผ่านสื่อต่างๆนะครับในความสำคัญก็คือนิยามนี้ชี้ให้เห็นว่าศิลปะนี่ไม่ใช่เพียงสิ่งที่งดงามในเชิงฝีมือเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ภายในจิตใจของมนุษย์ให้ผู้อื่นได้รับรู้และก็ร่วมสัมผัสด้วยมาดูศิลปะกับธรรมชาติบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรเราก็เห็นความงามในธรรมชาติกันนะครับเช่นทิวทัศน์ต่างๆทิวทัศน์ภูเขาทิวทัศน์ทะเลหรือพระอาทิตย์ตกดินหรือพระอาทิตย์กำลังขึ้นในตอนเช้าเสียงน้ำตกเป็นสิ่งที่งดงามในตัวของมันเองนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นี่ยังไม่ถือว่าเป็นงานศิลปะในความหมายของมนุษย์นะครับดอกไม้สวยๆที่มันบานด้วยตัวเองในธรรมะเราไปเห็นเนี่ยไม่ใช่ศิลปะนะครับเพราะมันเป็นความงามที่เกิดขึ้นเองศิลปะคืออะไรศิลปะก็ต้องเป็นส่วนที่เรียกว่ามนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนะครับศิลปะนี่ถือกำเนิดขึ้นจากการที่มนุษย์ใช้ความคิดวิเคราะห์และก็จินตนาการแปลความงามตามธรรมชาตินั้นกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายมีรูปแบบและก็มีคุณค่าทางสุนทรียภาพที่ชัดเจนเช่นการถ่ายภาพการวาดภาพทิวทัศน์หรือการประพันธ์เพลงจากเสียงธรรมชาติเหล่านี้เป็นต้นนะครับดอกไม้เนี่ยเราเห็นความงามของดอกไม้ยังไม่เป็นศิลปะแต่ถ้าเราไปถ่ายภาพออกมาหรือเราวาดมันขึ้นมาอีกทีนึงโดยการเรียนแบบตรงนั้นล่ะไอ้สิ่งที่เราทำขึ้นมาก็ถือว่าเป็นศิลปะนะครับแก่นแท้ของงานศิลปะจึงเป็นการปรุงแต่งอย่างสร้างสรรค์ที่ใช้ธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจและก็เป็นวัตถุดิบแต่ต้องผ่านกระบวนการทางปัญญาและทักษะของมนุษย์จึงจะเรียกว่าผลงานศิลปะนะครับศิลปะในโลกปัจจุบันนี่แล้วก็ยุคดิจิทัลเนี่ยในปัจจุบันนี่ผลงานศิลปะนี่ได้มีเขาเรียกว่าขอบเขตของศิลปะได้ขยายตัวไปอย่างมากเลยนะครับมันมีสื่อใหม่เกิดขึ้นมากมายเพราะว่าศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงงานจิตรกรรมประติมากรรมและดนตรีเท่านั้นแต่มันครอบคลุมไปถึงศิลปะดิจิทัลภาพยนตร์แอนิเมชันวิดีโอเกมไปจนถึงงานที่สร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า AI Art นะครับไม่ว่างานศิลปะบางประเภทอย่างเช่น AI Art เนี่ยซึ่งชื่อเต็มของ AI ก็คือ Artificial Intelligence นะครับก็ตัวย่อก็คือ AI แล้วก็แปลว่าปัญญาประดิษฐ์ถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ได้เกิดจากอารมณ์โดยตรงของมนุษย์ผู้สร้างสรรค์แต่ก็ยังคงเป็นผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดโจทย์กำหนดกรอบและก็การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทำงานนั่นเองนะครับเวลาเราใช้ AI ให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยเราก็ต้องป้อนคำสั่งไอ้ตรงนั้นแหละครับซึ่งมาจากความคิดของเรานะครับถ้าเราป้อนคำสั่งได้ชัดเจน AI ก็จะทำงานออกมาตรงตับที่เราต้องการนะครับอีกคำหนึ่งที่ได้ยินกันบ่อยในวงการศิลปะก็คือคำว่าร่วมสมัยนั่นเองนะครับศิลปะในโลกปัจจุบันนี่จึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการและก็ผลลัพธ์ของการแสดงออกที่ใช้นวัตกรรมและก็สื่อใหม่ๆเพื่อสื่อสารความคิดอารมณ์และการตั้งคำถามต่อสังคมนะครับบทบาทและคุณค่าของศิลปะนี่เป็นอย่างไรนะครับศิลปะนี่ไม่ได้ให้เพียงความสุขทางสุนทรียะเท่านั้นได้มีบทบาทสำคัญและคุณค่าอันลึกซึ้งต่อการดำรงอยู่และการพัฒนาการของมนุษยชาติในหลายมิติ

ศิลปะในฐานะภาษาแห่งการสื่อสารนะครับศิลปะนี่ถือเป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องอาศัยถ้อยคำหรือพจนานุกรมนะครับสามารถปลุกเร้าอารมณ์ได้อย่างดนตรีนี่สามารถปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกที่เรียกว่าร่วมกันได้แล้วก็สะท้อนโลกทัศน์จิตรกรรมวรรณกรรมสามารถสะท้อนโลกทัศน์ความคิดและสภาพสังคมในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับในการเล่าเรื่องราวเนี่ยอย่างเช่นภาพยนตร์และก็สื่อการแสดงสามารถเล่าเรื่องราวชีวิตความทุกข์ความหวังได้อย่างลึกซึ้งนะครับศิลปะจึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วก็เป็นบันทึกทางวัฒนธรรมที่คงทนด้วยนะครับมาดูศิลปะกับการพัฒนามนุษย์บ้างนะครับเป็นอย่างไรการเสพหรือสร้างสรรค์ศิลปะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นช่วยกระตุ้นจินตนาการและการคิดเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญนะครับในการแก้ปัญหาและก็การพัฒนานวัตกรรมสิ่งนี้คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับช่วยมนุษย์สามารถจัดการการแสดงออกและทำความเข้าใจกับอารมณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างปลอดภัยนี่คือการพัฒนาทางอารมณ์และก็การปลูกฝังคุณธรรมนะครับศิลปะมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเช่นภาพวาดวรรณกรรมหรือละครที่สะท้อนความดีความจริงแล้วก็ความยุติธรรมเนี่ยสามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแล้วก็ยกระดับจิตใจของผู้ชมให้สูงขึ้นด้วยคุณค่าของศิลปะต่อชีวิตและสังคมนะครับเป็นอย่างไรศิลปะเข้ามามีบทบาทในชีวิตและสังคมอย่างลึกซึ้งนะครับโดยสามารถจำแนกคุณค่าและเป้าหมายในการสร้างสรรค์ออกเป็นมิติหลักๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของมนุษย์ดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือศิลปะเพื่อศาสนาศิลปะในมิติแรกที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความศรัทธาและก็ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงและก็ทำความเข้าใจคติธรรมคำสอนต่างๆตัวอย่างเช่นที่เราเห็นได้ชัดก็คือจิตรกรรมฝาผนังในวัดไทยหรือประติมากรรมทางศาสนานะครับซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูชาและก็ยกระดับจิตใจของผู้คนเนี่ยให้ทำให้ศาสนามีความเป็นรูปธรรมและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับอีกอย่างก็คือศิลปะเพื่อชีวิตนะครับศิลปะประเภทนี้นี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยตรงนะครับนับว่าเป็นผลงานที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความทุกข์ความหวังและก็ความปรารถนาของผู้คนในสังคมศิลปะเพื่อชีวิตมีบทบาทในที่สำคัญนะครับในการสะท้อนถึงปัญหาทางสังคมและก็เศรษฐกิจเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออย่างน้อยก็เป็นปากเสียงกับผู้ด้อยโอกาสนะครับเช่นบทเพลงเพื่อชีวิตภาพถ่ายสารคดีต่างๆวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของความเป็นจริงของโลกเหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อต่อมาก็คือข้อที่3นี่ก็คือศิลปะเพื่อศิลปะตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นอย่างไรเป็นแนวคิดที่เน้นคุณค่าทางสุนทรียะที่บริสุทธิ์นะครับเป็นหลักศิลปะประเภทนี้นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อมุ่งเน้นความงามของรูปแบบนั่นเองนะครับเส้นสีหรือองค์ประกอบทางศิลปะเองโดยไม่ได้มีเป้าหมายด้านการสอนการสื่อสารเชิงสังคมหรือการใช้สอยใดๆนะครับนอกในส่วนของภายนอกนะครับศิลปะเพื่อศิลปะสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจทางสุนทรียะให้แก่ผู้เสพงานศิลปะโดยตรงและก็กับผู้สร้างด้วยนะครับเราจะมักพบในงานศิลปะประเภทศิลปะนามธรรมหรือเรียกว่า abstract art บางประเภทนะครับที่ต้องการให้ผู้ชมเนี่ยสัมผัสกับความรู้สึกจากการรับรู้ทางสายตาหรือการได้ยินเท่านั้นนะครับข้อที่4ก็คือศิลปะประยุกต์นะครับคงได้ยินกันบ่อยๆนะครับศิลปะประยุกต์หรือ Applied Art หรือพณิชย์ศิลป์อะไรพวกนี้นะครับก็คือศิลปะที่ผสมประสานความงามเข้าไปกับประโยชน์ใช้สอยนั่นเองในชีวิตประจำวันของเรานี่การเน้นการออกแบบที่สามารถนำไปผลิตซ้ำหรือใช้งานได้จริงเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆแฟชั่นกราฟิกดีไซน์เครื่องประดับศิลปะประยุกต์จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าความงามและก็ความประณีตสามารถอยู่ร่วมกับหน้าที่ใช้สอยได้อย่างกลมกลืนทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับข้อกล่าวโดยสรุปนะครับศิลปะในมิติต่อสังคมจึงเป็นกลไกที่หลากหลายไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณและก็ความรู้สึกแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการบันทึกสังคม
วิพากษ์วิจารณ์และก็ยกระดับสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันของเราด้วยศิลปะในฐานะสมบัติของมนุษยชาตินะหัวข้อนี้นี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเป็นอย่างไรศิลปะนี่คือร่วมของมนุษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นในวัฒนธรรมศาสนาหรือภูมิภาคใดในโลกงานศิลปะชิ้นเอกทำหน้าที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและก็ส่งต่อภูมิปัญญาและก็จิตวิญญาณของบรรพบุรุษของเราเนี่ยไปยังคนรุ่นหลังต่อไปนะครับศิลปะสามารถสร้างความสุขความสงบความเข้าใจและความชื่นชมในความหลากหลายระหว่างผู้คนได้นะว่าเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและก็ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมนะครับมาดูองค์ประกอบพื้นฐานและก็บทบาทของบุคคลในงานศิลปะกันเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างลึกซึ้งขึ้นจำเป็นต้องทำความเข้าใจองค์ประกอบสำคัญที่ประกอบกันขึ้นเป็นผลงานรวมถึงบทบาทของผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์นั้นด้วยนะครับส่วนแรกก็คือองค์ประกอบของศิลปะนะครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า elements of art นั่นเองนะครับงานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยล้วนประกอบขึ้นจากองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้ซึ่งเป็นทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารถ่ายทอดความคิดของศิลปินองค์ประกอบหลักๆต่างๆนั้นได้แก่ตัวแรกก็คือทัศนธาตุนั่นเองนะครับเช่นจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแสงเงาน้ำหนักต่างๆพื้นผิวแล้วก็พื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นในงานนะครับนั่นก็คือทัศนธาตุในส่วนของการจัดองค์ประกอบก็คือการนำทัศนธาตุเหล่านั้นเนี่ยมาจัดวางอย่างมีหลักเกณฑ์นะครับเพื่อเกิดความงามนะครับเช่นความสมดุลจังหวะการเน้นแล้วก็ความเป็นเอกภาพการสร้างจุดเด่นการสร้างจุดรองเหล่านี้เป็นต้นนะครับการควบคุมและก็การใช้ทัศนธาตุเนี่ยเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็คือพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยให้ศิลปินเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ความงามและก็สื่อสารแนวคิดได้ตามที่เขาตั้งใจไว้นั่นเองนะครับที่นี่ในส่วนบุคคลที่สำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็คือศิลปินนั่นเองภาษาอังกฤษใช้คำว่า artist ศิลปินคือผู้สร้างสรรค์หลักที่ใช้ความคิดจินตนาการและทักษะเฉพาะตัวนะครับในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและแนวคิดที่ลึกซึ้งออกมาเป็นผลงานศิลปะบทบาททางความคิดศิลปินนี่ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการสร้างสิ่งที่สวยงามหรือมีประโยชน์ใช้สอยแต่มีบทบาทในการตั้งคำถามนะครับต่อโลกสะท้อนสภาวะทางอารมณ์และก็สำรวจความจริงในมิติที่ซับซ้อนนะครับมาดูมิติทางจิตวิญญาณงานศิลปะของศิลปินเนี่ยจึงมักจะมีมิติทางจิตวิญญาณนะครับหรือปรัชญาแฝงอยู่และไม่ได้ถูกจำกัดด้วยหน้าที่การใช้งานเสมอไปมาดูในความเป็นปัจเจกบ้างนะครับศิลปินแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ผลงานมีความแตกต่างและก็เป็นที่จดจำซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมประสบการณ์มุมมองและทักษะที่สั่งสมมานะครับเรามาดูส่วนที่เรียกว่าความสัมพันธ์ของศิลปินกับช่างฝีมือกันก่อนนะครับแม้ว่าศิลปินนี่และก็ช่างฝีมือเนี่ยจะเป็นผู้สร้างสรรค์งานที่ต้องอาศัยทักษะและก็ความชำนาญในการผลิตก็ตามนะครับทั้งสองบทบาทนี้ก็มีจุดเน้นและเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยศิลปินเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของแนวคิดและก็อารมณ์และก็การแสดงออกส่วนตัวเพื่อสร้างสรรค์สื่อสารความรู้สึกที่เป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งและต้องการสร้างความแปลกใหม่ทางความคิดนะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยช่างฝีมือจะเน้นที่ทักษะความปราณีตและก็คุณภาพของการผลิตเพื่อสร้างสรรค์สิ่งของที่มีความงดงามควบคู่ไปกับประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับผลงานของช่างฝีมือจึงมาจะถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านงานเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามนะครับทั้งสองบทบาทนี้ก็ได้แยกขาดจากการโดยสิ้นเชิงแต่มีความเกื้อหนุนกันอย่างลึกซึ้งนั่นเองนะครับการที่ศิลปินเขาเรียกว่าการเป็นศิลปินที่ดีจำจะต้องมีพื้นฐานฝีมือที่ดีด้วยหมายถึงว่าฝีมือต้องมั่นคงเพื่อให้สามารถถ่ายทอดจินตนาการที่ซับซ้อนออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบศิลปินคิดอะไรถ้าศิลปินมีฝีมือก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้อย่างเรียกว่าตามที่ใจเขาคิดได้นะครับแล้วก็มันมีความซับซ้อนแต่ในขณะเดียวกันนี่ช่าง

ฝีมือก็สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศิลปินได้หากเขารู้จักใส่แนวคิดเข้าไปในผลงานหรือเรียกว่าคอนเซ็ปต์นั่นเองเพื่อที่จะสะท้อนความคิดของเขาว่าเขาคิดอะไรการแสดงออกทางอารมณ์และก็ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้แสดงออกไปในงานของตัวเขาด้วยนะครับเขาก็ยกระดับจากช่างฝีมือเป็นศิลปินขึ้นมาทันทีเหมือนกันในโลกปัจจุบันนี้นี่เส้นแบ่งระหว่างศิลปินและช่างฝีมือนี่รู้สึกว่าจะมีความเลือนลางลงไปมากเนื่องจากงานศิลปะประยุกต์จำนวนมากเลยนะครับเขาได้ผนวกเอาแนวคิดเชิงศิลปะที่เน้นที่เข้มข้นของเขาเนี่ยมาอยู่ในการแสดงออกในการออกแบบและก็ฝีมือเชิงช่างทำให้เกิดผลงานที่มีทั้งความงามและก็มีความหมายแล้วก็เกิดประโยชน์ใช้สอยไปพร้อมๆกันซึ่งเป็นการยืนยันว่าทักษะฝีมือทางช่างนี่และก็จินตนาการเนี่ยหรือว่าความคิดศิลปินเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดจากกันไม่ได้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่านั่นเองนะครับมาดูเป้าหมายของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันต่อนะครับว่าเขาศิลปินในผู้สร้างสรรค์มีเป้าหมายอย่างไรการสร้างสรรค์ศิลปะมีเป้าหมายที่หลากหลายนะครับซึ่งสะท้อนความต้องการและก็การแสดงออกที่แตกต่างกันของมนุษย์สามารถที่จะแบ่งเป้าหมายหลักๆได้ดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือศิลปะเพื่อสุนทรียภาพเป้าหมายสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะครับของศิลปะก็คือการสร้างความพึงพอใจเชิงสุนทรียศาสตร์งานประเภทนี้เน้นความงดงามนะครับเป็นการเน้นความงดงามความสมดุลความกลมกลืนและก็ความลงตัวขององค์ประกอบต่างๆก็องค์ประกอบต่างๆศิลปะก็มีพวกเส้นสีรูปร่างรูปทรงพวกนี้แหละครับมาประกอบกันให้เกิดความลงตัวมีความงามนะครับการทำตรงนี้เป็นเรื่องหลักศิลปะเพื่อสุนทรียภาพบริสุทธิ์มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความรู้สึกชื่นชมและก็ปิติยินดีในความงามของรูปแบบแล้วก็คุณสมบัติทางกายภาพของผลงานโดยไม่ต้องมีวัตถุประสงค์อื่นใดแอบแฝงดูปั๊บก็ซาบซึ้งมีความงดงามทันทีเหมือนที่เราได้ยินเสียงนกร้องแล้วเราก็รู้สึกเพราะในทันทีทั้งที่เราไม่รู้ว่านกมันร้องมันสื่อสารอะไรออกมาแต่พอฟังแล้วมันก็เกิดความไพเราะนั่นเองครับประมาณนั้นหรือฟังเพลงเพราะๆเพลงบรรเลงที่พอฟังแล้วมันรู้สึกทำให้เรานิ่งไปเลยหรือให้เราคิดถึงอดีตหรือให้เรารู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูศิลปะอีกตัวนึงก็ศิลปะเพื่อถ่ายทอดอารมณ์นะครับศิลปะทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกและก็สภาวะภายในจิตใจของศิลปินได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็รุนแรงศิลปะประเภทนี้มุ่งเน้นการปลดปล่อยพลังงานทางอารมณ์เช่นความสุขความเศร้าความโกรธหรือความวิตกกังวลตัวอย่างภาพที่ชัดเจนคือภาพเขียนแนว expressionist นะครับซึ่งไม่ได้ต้องการความเหมือนจริงแต่ต้องการสะเทือนอารมณ์ที่รุนแรงและก็เร่าร้อนของศิลปินออกมาสู่สายตาผู้ชมโดยตรงทำให้เกิดความสะเทือนใจร่วมกันแล้วก็อีกตัวนึงก็คือศิลปะเพื่อยกระดับจิตและก็จิตวิญญาณนั่นเองนะครับข้อนี้สำคัญนะครับศิลปะในมิตินี้ถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการสะท้อนคุณธรรมความดีความเชื่อทางศาสนาหรือแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณงานศิลปะมีเป้าหมายเพื่อนำพามนุษย์ไปสู่ความจริงแท้ความสงบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนะครับและก็การตระหนักรู้ถึงคุณค่าทางศิลธรรมนะครับเป็นการตระหนักรู้ถึงคุณค่าทางศิลธรรมตัวอย่างสำคัญก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติในวัดไทยหรือบทเพลงสวดที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งนอกจากจะงดงามแล้วยังมีบทบาทในการปลูกฝังความศรัทธาและก็ยกระดับจิตใจของผู้คนในสังคมให้สูงส่งขึ้นนั่นเองนะครับให้รู้สึกอยากทำความดีไม่ทำความชั่วนะครับทีนี้มาดูคุณธรรมจริยธรรมและก็แรงบันดาลใจในงานศิลปะกันนะครับคุณธรรมและจริยธรรมศิลปะนี่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมจิตสำนึกของมนุษย์อย่างยิ่งนะครับศิลปะที่สร้างบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมนี่สามารถสื่อสารคุณค่าด้านบวกไปสู่สังคมได้อย่างลึกซึ้งและก็กว้างขวางนะครับโดยการนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนความยุติธรรมความเมตตาและความจริงศิลปะสามารถทำให้ผู้ชมเกิดแรงบันดาลในการประพฤติตัวดีมีส่วนช่วยในการสร้างสังคมที่สงบสุขและก็การเกื้อกูลกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับศิลปะยังสามารถทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ความไม่เป็นธรรมทางจริยธรรมด้วยเพื่อกระตุ้นให้เกิด
การแก้ไขแล้วก็พัฒนาสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาดูเรื่องของพรสวรรค์และพรแสวงกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าคงได้ยินกันบ่อยๆนะครับการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ยิ่งใหญ่จำเป็นต้องมีปัจจัย2ประการที่สำคัญก็คืออันดับแรกก็คือพรสวรรค์นะครับมีเหตุผลอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่ได้มาด้วยบุญบารมีอะไรไม่ใช่นะครับพอพูดถึงพรสวรรค์ในที่นี้ก็คือความสามารถหรือความถนัดที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นทำให้บุคคลมีความได้เปรียบในการเรียนรู้และทำงานศิลปะบางแขนงนะครับเช่นเด็ก2คนบางคนอาจจะชอบวาดรูปพอเห็นพอโตขึ้นมาหน่อยตอนเด็กๆก็ชอบที่จะวาดรูปบางคนก็อยากเล่นดนตรีบางคนชอบการแสดงบางคนชอบแต่งตัวเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาเรียนรู้จากไหนแต่มันก็เป็นนะครับไอ้ตรงนี้สำคัญเพราะจะทำให้ได้เปรียบสมมติว่าเด็กที่ชอบการแต่งกายถ้าเขาได้โตขึ้นแล้วเขาได้ไปเรียนในเรื่องของการออกแบบแฟชั่นอย่างนี้เขาอาจจะทำได้ดีบางคนชอบวาดรูปก็อาจจะทำได้ดีหรือว่าชอบประดิษฐ์อะไรประมาณนี้เขาอาจจะไปอยู่ในวิศวกรรมและสร้างวัตกรรมต่างๆอะไรประมาณนั้นนะครับอีกตัวนึงก็คือพรแสวงไอ้ตรงนี้สำคัญมากกว่าพรสวรรค์ในความคิดของผมนะครับเพราะว่าพรสวรรค์เนี่ยถ้าเราไม่มีวินัยในการฝึกเราจะหยุดการพัฒนาทันทีนะครับพรแสวงก็คือความสามารถที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างหนักอย่างต่อเนื่องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมและก็เป็นการสั่งสมประสบการณ์นะครับอันนี้เรียกว่าพรแสวงบางทีอาจจะวาดรูปไม่เคยเป็นหรือไม่สามารถที่ทำอะไรบางอย่างได้แต่เข้าไปหาความรู้และก็ฝึกมันทำมันอาจจะเก่งช้ากว่าคนที่มีพรสวรรค์หรือเป็นมาตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยแต่แน่นอนว่าถ้าทำอย่างสม่ำเสมอนะครับด้วยความศรัทธาและก็มีวินัยเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สำเร็จได้นะครับเพราะความศรัทธาแล้วก็การมีวินัยก็คือกุญแจสำคัญไม่ว่าพรสวรรค์จะเป็นข้อได้เปรียบแต่การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ความศรัทธาในสิ่งที่ทำก็ในที่นี้ก็หมายถึงในงานก็คือสิ่งที่รอหล่อให้ศิลปินเติบโตอย่างแท้จริงแล้วก็สามารถนำเอาพรสวรรค์ที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยนะครับพรสวรรค์นี้อาจจะตามมาก็ได้ถ้าเรามีพรแสวงเป็นทุนอะไรประมาณนี้นะครับมาดูศิลปะที่กับศาสตร์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกันศิลปะไม่ได้ดำรงอยู่โดยลำพังแต่มีความสัมพันธ์และก็เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งกับศาสตร์อื่นๆที่เป็นรากฐานของความรู้มนุษย์นะครับอย่างเช่นศิลปะกับปรัชญานะครับเป็นอย่างไรนักปรัชญาหลายคนหลายยุคนะครับให้ความสนใจต่อศิลปะในฐานะคำถามสำคัญที่เกี่ยวกับความจริงและก็ความงามผมขอยกตัวอย่างบางคนนะครับย่อๆอย่างเพลโตเนี่ยก็มองว่าศิลปะเป็นการเรียนแบบคือเป็นเพียงเงาของความจริงนะครับทำให้ผู้คนหลงไปจากสาระสำคัญที่แท้จริงนั่นคือเพลโตกล่าวไว้แล้วมาดูในส่วนของอริสโตเติลบ้างอริสโตเติลเนี่ยเขามองว่าศิลปะที่มองไปในแง่บวกกว่านะครับโดยเห็นว่าศิลปะเป็นการเรียนแบบที่ช่วยสะท้อนธรรมชาติของมนุษย์และเป็นกระบวนการชำระอารมณ์ให้ผู้ชมได้ปลดปล่อยความรู้สึกส่วนอีกคนก็คือคานเนี่ยเขาเชื่อว่าศิลปะสัมพันธ์กับรสนิยมและการตัดสินเชิงสันติภาพที่อยู่เหนือประโยชน์ใช้สอยส่วนชอเปนเฮาเออร์เนี่ยเขาก็ให้ความคิดว่าศิลปะช่วยมนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์และก็ความต้องการทางโลกได้ชั่วขณะความเชื่อมโยงเหล่านี้ทำให้ศิลปะไม่ใช่เพียงความงดงามทางกายภาพแต่เป็นคำถามทางปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับความจริงคุณค่าและจริยธรรมของการดำรงอยู่ของมนุษย์นั่นเองนะครับมาดูศิลปะกับจิตวิทยากันบ้างนะครับในมุมมองทางจิตวิทยาเนี่ยศิลปะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสะท้อนอารมณ์ความคิดและประสบการณ์ภายในที่ซ่อนเร้นของมนุษย์เนี่ยออกมานะครับทฤษฎีการแสดงออกเชื่อว่าศิลปะคือการถ่ายทอดอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาและเป็นการปลดปล่อยจิตใต้สำนึกออกมาศิลปะบำบัดก็คือการประยุกต์ใช้กระบวนการทางศิลปะในการบำบัดผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจเช่นสภาวะซึมเศร้าความเครียดโด
โดยให้ผู้ป่วยได้แสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยคำพูดออกมาได้นะครับคุณค่าด้านสุขภาพจิตการศึกษาศิลปะในมุมนี้ทำให้เห็นว่าศิลปะมีคุณค่าด้านความงามและด้านสุขภาพจิตเพราะช่วยให้มนุษย์เกิดความตระหนักรู้ในตนเองนั่นเองนะครับครับมาถึงก็ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและก็สังคมร่วมสมัยกันบ้างในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยศิลปะได้ก้าวข้ามบทบาทเดิมและก็กลายเป็นพลังที่ขับเคลื่อนสำคัญนะครับในทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองศิลปะกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยศิลปะในยุคใหม่เป็นส่วนสำคัญนะครับของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้มหาศาลและก็อำนาจทางวัฒนธรรมเนี่ยเรียกว่าระดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับขอยกตัวอย่างนะครับในระดับโลกเช่นอุตสาหกรรมเคป๊อปแล้วก็ภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ส่งออกวัฒนธรรมไปทั่วโลกภาพยนตร์ฝรั่งเนี่ยเป็นการถ่ายเป็นการบุกทางวัฒนธรรมนะครับเรามาดูบ้านเราก็ได้นะครับคนจะนิยมฝรั่งแต่งกายแบบฝรั่งเสื้อผ้าแบบฝรั่งหรือตอนหลังก็มาแบบญี่ปุ่นหรือตอนหลังก็มานิยมแบบเกาหลีนะครับซึ่งเป็นการส่งออกทางวัฒนธรรมที่ผ่านงานศิลปะในเรื่องของบทเพลงในเรื่องของภาพยนตร์ละครเหล่านี้เป็นต้นนะครับอุตสาหกรรมแฟชั่นของอิตาลีเนี่ยก็สร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะครับใครได้ถือกระเป๋าที่ผลิตจาก Made in Italy ก็ถือว่าเท่มีระดับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นจะว่าหือของนอกก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขาได้ส่งออกทางวัฒนธรรมที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์เนี่ยออกมาให้เราได้รับรู้แล้วก็เราก็ชื่นชมนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะครับถ้าสามารถซื้อหาได้ไม่เดือดร้อนก็ซื้อมาเป็นเจ้าของอะไรประมาณนี้นะครับแต่กำลังจะบอกว่านี่คือระดับโลกนะครับแล้วมาดูระดับเมืองไทยกันบ้างว่าเป็นอย่างไรศิลปะไทยก็มีบทบาทในเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นกันนะครับเช่นการออกแบบผ้าไหมแพรวางานเซรามิกบ้านเชียงหรือศิลปะการแสดงโขนที่นำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวนี่ชอบมาดูโขนไทยนักท่องเที่ยวชอบมาซื้อผ้าไหมไทยนักท่องเที่ยวชอบมาดูสถาปัตยกรรมไทยอะไรเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างเรียกว่าเป็นลับเป็นสันนะครับนี่ในระดับประเทศไทยนะครับที่มาดูศิลปะดิจิทัลและ NFTนะครับเป็นอย่างไรศิลปะดิจิตอลเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าดิจิทัลอาร์ตนะครับเปิดโอกาสให้ศิลปินแสดงผลงานผ่านสื่อใหม่ๆที่ไร้ขีดจำกัดทางกายภาพนั่นเองนะครับเราตอนนี้โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยสำคัญมากนะครับเรามี Facebook มี Instagram มี YouTube นะครับมีแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปจับจองพื้นที่แล้วก็เปิดสิ่งที่มีของตัวเองเนี่ยสู่ชาวโลกได้แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาดูกันทั่วโลกโดยไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยแค่คลิกแต่สำคัญก็คือต้องให้เขารู้ด้วยว่านะครับว่าที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยคืออะไรนะครับ Facebook ของเราชื่ออะไรเพจเราชื่ออะไรถ้าเขารู้เขาก็สามารถเข้ามาดูได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูได้24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบโอกาสใหม่ๆที่ไร้ขีดจำกัดทางกายภาพจริงๆนะครับ NFT Art เนี่ยทำให้ผลผลิตดิจิตอลมีมูลค่าจริงและเป็นเจ้าของได้ในตลาดโลกผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับตรงส่วนนี้ก็สำคัญคงเคยได้ยินกันนะครับว่ามีการซื้อขายไฟล์ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ราคาแพงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ตัวผมเองนี่ก็ยังไม่เคยไปใช้บริการในเรื่องของบล็อกเชนตัวนี้นะครับแต่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็งานแล้วเช่นที่ซื้อขายกันใน NFT เนี่ยราคาแพงบางคนขายหลักล้านก็มีนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามหัศจรรย์นะครับสำหรับยุคนี้แม้จะมีการถกเถียงนะครับในเรื่องของการเก็บกำไรใน NFT แต่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าศิลปะสามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีแล้วก็สร้างมูลค่าในรูปแบบใหม่ๆได้ตลอดเวลาเลยนะครับมาดู AI Art กันหน่อยที่ผมพูดตอนต้นชั่วโมงนะครับ
AI Art เนี่ยเกิดจากเครื่องจักรนะครับหรือคอมพิวเตอร์นั่นเองการมาถึงของ AI Art เนี่ยสร้างคำถามสำคัญทางปรัชญาและก็จริยธรรมว่าใครคือศิลปินที่แท้จริงก็ยังถามกันอยู่นะครับบางคนเนี่ยมองว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือที่ทำงานตามคำสั่งของมนุษย์แต่บางคนก็มองว่า AI เองมีความสามารถในการประมวลผลและสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ศิลปะประเภทนี้จึงสะท้อนการก้าวข้ามขอบเขตระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรและก็ท้าทายความหมายดั้งเดิมของคำว่าความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับแน่นอนว่า AI ในช่วงเวลาสั้นๆเวลาไม่กี่ปีเนี่ยพัฒนาไปรวดเร็วมากเมื่อปีที่แล้วนี่ AI ที่ผมได้คุ้นเคยนะครับในการทำสื่อเนี่ย AI มีเขาเรียกว่ายังมีขอบเขตของการทำงานแต่ตอนนี้นี่ AI มันสามารถจะสั่งตัวมันเองสร้างสรรค์งานมาเองโดยที่เราไม่ต้องออกคำสั่งนะครับและบางทีมันก็รู้ใจเราด้วยทำงานอยู่ประจำมันจะรู้เลยว่าเราเป็นคนบุคลิกอย่างไรมันก็จะนำเรียกว่าสิ่งที่แนวทางที่เราต้องการให้เราเห็นเช่นบางทีผมเจนภาพที่เกี่ยวกับไทยๆเนี่ยเมื่อก่อนผมต้องสั่งมันมากๆใช้คำสั่งที่ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ซับซ้อนตัวนี้แค่บอกมันก็นำเสนอให้เราได้ก่อนและบางทีสิ่งที่นำเสนอเนี่ยมันก็ทำให้เราตรงใจด้วยนะครับแต่อย่างไรก็นั้นก็ตามนะครับงานเหล่านี้นี่ก็ยังเป็นงานที่ต้องมองผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับต้องมองผ่านจอมองผ่านสื่อแต่สิ่งสำคัญก็คือมีศิลปินหลายคนเลยที่ใช้ AI เนี่ยในการสร้างภาพต้นแบบและออกภาพต้นแบบนั้นเนี่ยมาวาดบนเฟรมหรือมาปั้นขึ้นมาหรือมาทำให้มันเกิดเป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้ก็เป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยผลงานของฝีมือมนุษย์ฉะนั้นการที่มองว่า AI เป็นเครื่องมือก็อาจจะเป็นเครื่องมือในการทำงานสเก็ตในการเริ่มต้นไอเดียสมมติเรามีไอเดียแล้วถ้าเราให้AIทำไอเดียของเราให้เป็นรูปภาพก่อนเราก็จะเห็นแล้วก็มีการต่อยอดพัฒนากันไปเรื่อยๆเมื่อ AI ออกแบบให้เราแล้วเราก็สามารถที่จะออกแบบต่อจาก AI แล้วก็ส่งให้ AI ออกแบบต่อจากเรามันจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับเป็นการทำงานร่วมกันเหมือนเราก็เป็นเครื่องมือให้ AI ก็เป็นเครื่องมือให้เรามันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นี่งานศิลปะมันก็ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วมากในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับโอเคในพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะยาวเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาพูดเฉพาะเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับในโอกาสต่อไปนะครับมาดูศิลปะกับซอฟต์พาวเวอร์กันบ้างได้ยินคำนี้บ่อยๆนะครับซอฟต์พาวเวอร์หลายประเทศเนี่ยใช้ศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ในเรื่องของภาพยนตร์ในเรื่องของเคป๊อปอะไรเหล่านี้นะครับในการสร้างสรรค์ในการสร้างอิทธิพลและก็ทำภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีโลกนะครับตัวอย่างนะครับศิลปินไม่ใช่ศิลปินนะครับญี่ปุ่นเนี่ยใช้อานิเมะและก็มังงะส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้เคป๊อปแล้วก็ซีรีส์ส่วนประเทศไทยเนี่ยอาจจะใช้อาหารดนตรีศิลปะการแสดงเป็นเครื่องมือในการสร้างเสน่ห์และก็ดึงดูดผู้คนทั่วโลกนะครับทั้งหมดนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าศิลปะไม่ใช่เพียงความงามเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังทางเศรษฐกิจและก็การเมืองที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของโลกในยุคสมัยใหม่เลยนะครับศิลปะเป็นทั้งภาษาสากลเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือพัฒนามนุษย์ที่ทรงอนุภาพเป็นอย่างมากเลยนะครับตลอดบทเรียนในที่ผมพูดมาในชั่วโมงนี้นี่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าศิลปะทำหน้าที่หลากหลายมากนะครับหลากหลายมิติที่พูดมาในเวลาชั่วโมงที่ผมพูดมาเนี่ยมันยังไม่ละเอียดนะครับอันนี้เป็นการย่อให้เหลือแค่ส่วนที่เป็นสาระเนื้อนะครับแล้วก็ในรายละเอียดก็ขอให้ทุกคนลองเข้าไปศึกษาด้านศิลปะซึ่งตอนนี้นี่ในศิลปะที่ศึกษาด้านนี้นะเราไม่จำเป็นจะต้องเดินไปห้องสมุดกันแล้วนะครับในอินเทอร์เน็ตเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้หรือใน ChatGPT ก็สามารถคำถามแล้วก็ได้คำตอบนะครับใน Gemini ของ Google เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็ได้ความรู้นะครับการปฏิสื่อการสอนของผมในช่วงปัจจุบันนี้นี่ผมก็สามารถผมก็ใช้AI ในการเป็นตัวช่วยนะครับในการเตรียมการสอนก็ดีในการคิดอะไรสร้างสรรค์ที่จะไปถ่ายทอดให้นักศึกษา
อย่างเช่น

อยากจะหาอะไรที่มันแปลกใหม่ที่มันไม่เคยมีแต่ความรู้ของเราเนี่ยมาจากอดีตเนี่ยเราก็อาจจะมีความจำกัดเข้าไปคุยกับ ChatGPT เข้าไปคุยกับ Gemini เนี่ยก็อาจจะได้แนวคิดใหม่ๆออกมานะครับหรือไม่ก็อาจจะให้ AI ช่วยทำงานต้นแบบให้แล้วก็เราก็มาดูตอนนี้นี่การเรียนเนี่ยในเรื่องในเชิงทฤษฎีไม่ว่าประวัติศาสตร์ศิลป์ในเรื่องของศิลปะในเรื่องของหลายๆอย่างนะครับ AI มีพลังนุภาพมากเลยนะครับสอนการบ้านสอนภาษาสอนในการสร้างสรรค์ปรึกษาในเรื่องของอาการเจ็บป่วยที่ไม่จำเป็นต้องถึงมือแพทย์สั่งยาได้ประมาณนี้ซึ่งผมทึ่งมากนะครับแล้วก็ความผิดพลาดนี่ก็น้อยลงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยที่ผมคุกคีอยู่เนี่ยมันเรียกว่าความผิดพลาดนี่แทบไม่เจอเลยนะครับไม่เหมือนเมื่อปี2ปีก่อนนะครับที่ใช้ AI เพิ่งมาแต่ตอนนี้ AI มันฉลาดมากฉลาดจนผมตกใจนะครับแล้วก็บทเรียนที่ผมมาสอนในวันนี้หลายอย่างที่ผมได้ข้อมูลมาจาก AI นะครับเนื้อหาที่พูดเนี่ยก็อาจจะสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาจบที่การประมวลผลโดย ChatGPT หรือไม่ก็ Gemini ของ Google นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับบางครั้งบางอย่างที่ผมไม่เคยรู้แต่ก็เราไปเถียงไม่ได้เพราะว่าใช่นะครับเขาสามารถที่จะคุยตอบมาแล้วเรารู้สึกว่าเรายอมรับในความคิดนั้นยอมรับจากประสบการณ์ของเราที่เราก็มีองค์ความรู้ระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับในการเรียนการสอนด้านศิลปะที่ผมคุกคีมาแต่เมื่อมาเจอ AI มันสามารถทำให้เราเติมเต็มความรู้เข้าไปอีกนะครับจนผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมรู้มาในอดีตมันรู้สึกว่ายังน้อยไปด้วยซ้ำเมื่อมาเทียบกับความรู้ที่ได้จาก ChatGPT หรือว่าจาก Gemini ที่เราป้นคำถามไปแล้วตอบมาแล้วก็เราสามารถที่จะสืบค้นให้เห็นข้อมูลที่ถูกต้องได้โดยที่แบบไม่ผิดนะครับแล้วก็ทำให้ผมทึ่งแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะบางทีเราใช้สื่อพวกนี้นี่บางครั้งอาจจะลวงนะครับเพราะบางทีนี่ AI มันก็ฉลาดในแนวทางของมันนะครับมันทำว่ามันเก่งแต่มันเก่งในทางข้อมูลที่ผิดพลาดและมันก็จะแถเพราะฉะนั้นเมื่อเราในฐานะผู้ทำสื่อหรือว่าผู้เป็นอาจารย์ผู้สอนผู้บรรยายเนี่ยไม่ว่าระดับไหนก็ตามนะครับอาจจะใช้ AI ใช้ ChatGPT ใช้ Gemini ของ Google เนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการเรียบเรียงบทความในการหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ต้องตรวจสอบความมั่นใจด้วยนะครับว่าสิ่งที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับอย่าเชื่อโดยทันทีอย่ายกมันในทันทีเราต้องมาปรับมาต้องมาทำอะไรกันอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผมคิดว่า AI เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่ฉลาดที่สุดนะครับคงใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งแต่คงไม่นานเกินรอนะครับอาจจะไม่ต้องเปิดตำรากันอีกแล้วสำหรับในเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะการสอนการบ้านนะครับผมเห็นมากับตาสอนการบ้านเด็กประถมเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องจ้างครูพิเศษกันแล้วนะครับ AI เนี่ยChatGPTมันสอนการบ้านให้เด็กได้เลยนะครับเรียนภาษาด้วย AI อะไรต่างๆเหล่านี้นี่ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้ AI สอนเราแล้วมันป้อนข้อมูลเด็กๆอะไรที่ไม่ดีลงไปในส่วนของเยาวชนเนี่ยมันก็อันตรายนะครับเพราะในส่วนของ AI ผมก็มองว่ามันมี AI ด้านดีก็ต้องมี AI ด้านชั่วเพราะโลกนี้มันมี2ขั้วเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับในฐานะผู้แม่ผู้ปกครองอย่าให้เด็กใช้ AI จนกระทั่งโดน AI ควบคุมนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับศิลปะไม่เพียงแต่ทำให้โลกงดงามนะครับแต่ยังช่วยมนุษย์ตระหนักถึงความหมายของการดำรงชีวิตแล้วก็ความซับซ้อนของอารมณ์และก็ประสบการณ์ร่วมนะครับศิลปะเนี่ยมีความสำคัญนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นี่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าศิลปะไม่ใช่เพียงเรื่องของความงามแต่เป็นเรื่องของพลังที่สะท้อนความขัดเคลื่อนขับเคลื่อนความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงที่ป่าช่วยให้เราสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดนะครับช่วยปลูกฝังคุณธรรมและก็จริยธรรมช่วยสะท้อนอารมณ์และความเชื่อและยังสามารถขยายผลสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังในระดับโลกนะครับ
ผมอยากให้นักศึกษาและผู้สนใจทุกคนจดจำว่าศิลปะคือภาพสะท้อนตัวตนของเราและคือสมบัติร่วมของมนุษยชาติเมื่อเราเข้าใจศิลปะอย่างแท้จริงเราก็เข้าใจทั้งความเป็นมนุษย์และคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจเรียนขอขอบคุณท่านทุกท่านที่ฟังอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็หวังว่าบทเรียนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนมองเห็นความงดงามรอบตัวไม่เพียงด้วยสายตาแต่ด้วยหัวใจด้วยนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรีพันธ์วันนี้ก็ขอกล่าวลานะครับสำหรับวันนี้แล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะ

0: ไกด์ด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
1: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
1: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
4: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
3: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
3: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
3: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
3: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
3: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
3: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
6: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
7: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้เพื่อชีวิตใหม่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นแต่จิตใจเรานั้นลึกและในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหวังความกลัวความเร่งรีบและความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่เป็นคำสอนเพื่อให้เรานั้นเกิดความหดหู่ความท้อแท้แต่คือการชี้ให้เราเห็นว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราไม่ควรที่จะยึดติด

0: เมื่อเราไม่ยึดติดแล้วก็จะทำให้เรานั้นมีทุกข์น้อยลงธรรมะที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในคัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ในใจเรานี้ในขณะทุกลมหายใจในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกท่านได้ลองถามตนเองว่าในตอนนี้สิ่งที่เรายึดอยู่นั้นจำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหาแท้จริงแล้วมันอยู่ตรงไหนเราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือยังและการเจริญสติคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกและการกลับมาอยู่ในปัจจุบันณขณะและนี้คือเป็นกุญแจสำคัญของชีวิตเป็นกุญแจสำคัญในการพ้นทุกข์ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความเข้าใจในตัวของเราเองและในโอกาสนี้ก้าวกับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารเมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อของธรรมะคืออะไรทำไมคนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจธรรมะขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันตัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรากูลสิริกิติสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภารเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้สนใจในธรรมทุกท่านเนื่องด้วยโอกาสวันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลโดยท่านอธิการบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมกับวัดสุขสำราญโดยมีพระมหาสรันวุฒิปิยรัตโนและพระมหาสมภพกันตะพะโวผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมิการามดำเนินรายการซึ่งใช้ชื่อโครงการว่าก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมโดยให้หัวข้อกระทู้ธรรมเอาไว้ว่าธรรมะคืออะไรทำไมคนรุ่นใหม่ต้องรู้จักเมื่อพูดถึงธรรมะนั้นจะมีต่างๆมากมายหลายอย่างหลายประการไม่ว่าจะเป็นธรรมดาธรรมชาติหรือสัจธรรมล้วนเป็นธรรมะทั้งสิ้นธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านหมายถึงหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาคือสัจธรรมความจริงของชีวิตที่ทรงแสดงให้ผู้ประพฤติปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงและซาบซึ้งเพื่อนำไปสู่ความสงบสุขพ้นทุกข์ได้ก็หมายความว่าธรรมะนั้นมีมากมายหลากหลายซึ่งความหมายของธรรมะนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ซึ่งจริงๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นธรรมะทั้งสิ้นแม้แต่หลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา ก็มีถึง 84,000 ข้อเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าธรรมะนั้นมีมากมายแต่ให้เรารู้ไว้เพียงย่อๆเอาแค่5ข้อก็พอแล้ว5ข้อนั้นคืออะไรบ้าง5ข้อนั้นก็คือธรรมดาธรรมชาติศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมธรรมะนั้นถือว่าเป็นเรื่องของชีวิตโดยตรงเป็นตัวพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักรักษากายวาจาให้สะอาดเรียบร้อยเป็นปกติด้วยการรักษาศีลทำจิตใจให้สงบหนักแน่นมั่นคงสามารถต้านทานอำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรต่างๆด้วยการทำสมาธิและทำความคิดเห็นให้ถูกต้องด้วยปัญญาเพราะท่านบอกว่ามีปัญญาพาตนให้พ้นผิดรู้จะคิดมีเหตุผลพ้นกังขาทำอะไรได้เหมาะเจาะเพราะปัญญาช่วยรักษาตัวตนให้พ้นภัยการที่เราจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้นั้นท่านบอกว่าเราจะต้องปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกกันว่าไตรสิกขาสิกขาก็คือศึกษาให้เราศึกษาในอะไรก็คือศึกษาในศีลศึกษาในสมาธิศึกษาในปัญญาให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องท่องแท้และซาบซึ้งเพราะศีลนั้นจะส่งชีวิตให้สูงปรุงชีวิตให้สวยทำชีวิตให้รวยช่วยชีวิตให้รอดและปลอดภัยคนที่บริบูรณ์ในศีลท่านบอกว่าจะปิดประตูนรกและเปิดประตูสวรรค์แต่ในทางที่ตรงกันข้ามคนที่ขาดศีลขาดธรรมจะเปิดประตูนรกและปิดประตูสวรรค์อยากเห็นทุกคนทำความดีอยากเห็นมิตรไมตรีอันสดใสอยากเห็นความรักความจริงใจอยากเห็นสังคมไทยดีมีศีลธรรมคือต้องมีศีลด้วยมีธรรมด้วยที่เราเรียกกันว่าศีลธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะ5อย่างนั้นก็คือธรรมดาธรรมชาติและธรรมที่เป็นข้อห้ามหรือเป็นคำสั่งเป็นคำบังคับว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติที่เราเรียกกันว่าศีลธรรมส่วนธรรมที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนั้นเราเรียกว่าคุณธรรมและธรรมที่เป็นเครื่องทำให้เราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเราเรียกกันว่าจริยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมทั้ง5อย่าง5ประการนี้เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ปรับทัศนคติให้ดีๆจะได้มีอุดมการณ์อันสูงส่งเพื่อจะได้จันลงสถาบันหลักคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงคงอยู่คู่กันไปเพราะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นผูกโยงกันมาตลอดการยาวนานในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราคือตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบันรัตนโกสินทร์มีการปกครองในระบบสมบูรณาสิทธิราชจนถึงมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

พราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักและเข้าใจธรรมะเพราะเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาและเป็นประสบนิกรราษฎรที่ดีของพระมหากษัตริย์ท่านบอกว่าให้เอาอย่างชนิดที่เรียกว่าเอกราชชาติที่รักพิทักษ์ไว้มิยอมให้สูญสิ้นทั้งถิ่นฐานพึงรักชาติเชิดชูให้อยู่นานชาติต้องการแม้ชีวิตอุทิศพันศาสนาคือพระธรรมคำสั่งสอนดับทุกร้อนเย็นยิ่งเป็นมิ่งฝันแต่งกายใจให้สงบดีครบครันจงป้องกันศาสนาให้ถาวรดังที่ได้กล่าวแล้วว่าธรรมะนั้นมีมากมายเหมือนอย่างที่เราจะเห็นได้ว่าพระองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาซึ่งทรงแสดงหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนในการประกาศพระพุทธศาสนาก็คือประกาศหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาติอย่างที่บอกแล้วรอบๆตัวเราสภาวะธรรมที่มีอยู่และสัจธรรมคือความจริงของชีวิตชีวิตทุกๆชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและก็มีการแตกดับไปเป็นธรรมดาเรียกว่าเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรไปในท่ามกลางแตกดับคือตายไปในที่สุดแล้วก็ไม่ใช่แต่เราท่านทั้งหลายแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงนิพพานเลยนิพพานก็คือตายแต่ว่าตายไม่เกิดเพราะไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดจึงได้ชื่อว่านิพพานแปลว่าดับไปใครตัดเหตุที่ทำให้เกิดได้ตายแล้วไม่ต้องเกิดเรียกว่านิพพานทั้งนั้นเหมือนอย่างเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายเราก็เรียกว่านิพพานเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ตายไม่เกิดเหมือนกันอย่างเราท่านทั้งหลายนี้ตายแล้วต้องเกิดเพราะว่าเรายังตัดเหตุที่ทำให้เกิดไม่ได้ตายแล้วต้องเกิดท่านบอกว่าการตายนั้นในคนเดียวคนหนึ่งมีได้ครั้งเดียวความตายมีคนละหนเท่านั้นถ้าตายดีก็ไปดีถ้าตายไม่ดีก็ไปไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักธรรมะและเข้าใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะอย่างที่กล่าวแล้วว่าธรรมะหรือว่าศีลธรรมนั้นเป็นเรื่องของชีวิตโดยตรงเป็นตัวพระพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงแสดงไว้หลักๆในวันมาฆบูชาในคาถาแรกว่าขันตีปรมังตโปตีติขาขันติความอดทนอดกั้นเป็นตบะธรรมเผาผลาญกิเลสอย่างยิ่งก็หมายความว่าคนเรานั้นมีกิเลสเครื่องทำใจให้เราร้อนถ้าเราไม่เผากิเลสกิเลสก็จะทำใจให้เราร้อนไม่สงบการเผากิเลสนั้นท่านบอกว่าไม่ได้ใช้ไขว้คว้าไขว้ฐานไฟเทียนหรือไฟอะไรอะไรทั้งสิ้นท่านใช้ขันติคือความอดทนเพราะเมื่อเรามีขันติคือความอดทนแล้วก็จะสามารถเผาผลาญกิเลสให้สงบหรือให้หมดไปได้และตอนที่สองว่านิพพานังปรมังวดันติพุทธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นธรรมะ

ที่สูงยิ่งนิพพานแปลว่าความดับกิเลสโดยไม่เหลือกิเลสที่ดับได้แล้วไม่สามารถที่จะกลับก่อเกิดขึ้นได้อีกผู้ที่ถึงพระนิพพานคือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเป็นที่สุดทุกข์เป็นที่สุดของการปฏิบัติผลของการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาขั้นสูงสุดนั้นก็คือนิพพานนี่แหละเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาก็คือนิพพานเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยอามิตรที่เราเรียกว่าเป็นความสุขแท้ๆคือนิรามิตสุขเป็นสุขไม่ได้เจือด้วยอามิตรคือไม่มีอะไรเจือปนเป็นความสุขแท้ๆเราจำเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาและตอนที่3ท่านตรัสว่านะหิปัปปชิตโตปรูปคาตีอัสมโนโหติวิเหทยันโตซึ่งแปลว่าผู้ที่จะเป็นสมณะเป็นพระจะต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนถึงเราจะปฏิญาณตนว่าเป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นพระแต่ยังเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นพระท่านบอกว่าจะเป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นพระมาแต่ไหนและตอนสุดท้ายของข้อที่หนึ่งว่าพระจะต้องประพฤติปฏิบัติในอธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลอันยิ่งอธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่งคือให้เรารู้จักอยู่อย่างสงบรู้จักประมาณตนประมาณท่านเพราะสิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญเราต้องอยู่อย่างรู้เท่ารู้ทันท่านบอกว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ถ้าหากว่าเรารู้เท่าไม่เอามากันรู้ทันไม่เอามาแก้รู้อย่างนี้แล้วมันก็แย่เพราะแก้ไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นสัจธรรมของชีวิตอย่างที่เขาบอกว่าต้องรู้เรารู้เขารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและต้องรู้อย่างสัตบุรุษคือจะต้องรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักประชุมชนและรู้จักบุคคลและความรู้ที่สำคัญยิ่งถ้าหากเราไม่มีความรู้อันนี้ความรู้อื่นๆก็อาจจะป่วยการใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ความรู้ในที่นี้ก็คือรู้จักกาละเทศะจังหวะเวลาและโอกาสเพราะถ้าเราไม่รู้จักกาละเทศะจังหวะและเวลาและโอกาสแล้วท่านบอกว่าบางทีทำดีก็ไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นการทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วแต่บางคนคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีการที่ไม่ได้ดีนั้นก็มีสาเหตุเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสในการที่จะปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบก็หมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักตนรู้จักคนรู้จักงานเพื่อเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตนหรือบริหารตนบริหารคนบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้เพราะฉะนั้นธรรมะนั้นจึงเป็นเรื่องเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตในหลักพระพุทธศาสนานั้นท่านสอนให้เรารู้จัก

ทำกายวาจาให้สะอาดด้วยศีลทำจิตใจให้สงบหนักแน่นด้วยสมาธิทำความคิดเห็นให้ถูกต้องด้วยปัญญาก็คือเราจะต้องรู้จักไตรสิกขาดังที่กล่าวแล้วเพราะหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านจะมุ่งเน้นให้เราได้รับประโยชน์หลักๆ ก็สามประการคือ 1. ประโยชน์ในปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าดิฏฐะธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันประการที่สองก็คือสัมปรายิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในอนาคตหรือในชาติหน้าหรือในโลกเบื้องหน้าและสามก็คือปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานทีนี้เราต้องการที่จะได้ประโยชน์มากหรือประโยชน์น้อยก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาคือความเชื่อภาษาทะคือความเลื่อมใสถ้าเรามีศรัทธามากเราก็จะได้รับประโยชน์มากมีศรัทธาน้อยก็จะได้รับประโยชน์น้อยถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะพระองค์ทรงแสดงหลักการวิธีการแนวทางแผนงานในการที่จะดำเนินไปสู่ประโยชน์ต่างๆทั้ง3อย่าง3ประการนั้นประโยชน์ในปัจจุบันนั้นท่านบอกว่าเราจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง4ประการดังกล่าวที่เราเรียกกันว่าดิฏฐะสัมปรายที่เราเรียกว่าดิฏฐะธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันข้อที่1ก็คืออุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำงานทำจริงไม่ทิ้งงานทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายาม 2. อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์สมบัติวิชาการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมารักษาการงานในความรับผิดชอบให้ดำรงอยู่ไม่เสื่อมไม่ทำลายและ3กัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่วเป็นมิตรและ4สัมมาชีวิตาการเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ฐานะและรายได้ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อจนเกินไปไม่ประหยัดตนีทีเหนียวจนทำให้การดำเนินชีวิตฝืดเคืองหลักการวิธีการในการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาในปัจจุบันทั้ง4ประการนี้ล้วนเป็นหลักการวิธีการที่ส่งเสริมให้เราได้อยู่ดีกินดีด้วยกันทั้งสิ้นถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามก็จะสามารถตั้งตัวได้สามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขอย่างแน่นอนท่านเรียกหลักการวิธีการตั้งเนื้อตั้งตัวได้นี้ว่าเป็นหัวใจเศรษฐีคืออุอากะสะอุคืออุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอาก็คืออารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษากะคือกัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนคนดีไม่คบคนชั่วเป็นมิตรและ4สัมมาชีวิตาการเลี้ยงชีวิตโดยชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตหลักการวิธีการตั้งเนื้อตั้งตัวได้ทั้ง4ประการนี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งทุกๆข้อเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ครบทุกข้อถ้าเราจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้ทั้ง4ข้อก็จะได้รับผลอย่างเต็มที่เหมือนอย่างเช่นถ้าขาดความขยันหมั่นเพียรเราก็จะหาทรัพย์ได้ไม่พอใช้หรือมีความขยันหมั่นเพียรแต่

อาจการรักษาทรัพย์ก็ไม่เหลือเหมือนกับตุ่มก้นรั่วหรือถ้าเรามีสองอย่างสองประการแต่ขาดการคบมิตรที่ดีก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรืออาจพาให้ล่มจมล้มละลายก็ได้หรือถ้าเรามีครบทั้งสามอย่างสามประการข้างต้นแต่ขาดการเลี้ยงชีวิตโดยชอบก็หาความสงบสุขได้ยากเพราะมีแต่ความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดถึงแม้ว่าคนเราจะร่ำรวยมากมายขนาดไหนก็ตามก็หาความสุขได้ยากเพราะขาดปรัชญาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพราะจะต้องดิ้นรนขนขวายแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วท่านก็บอกว่าคนเรานั้นก็ต้องดิ้นรนขนขวายแสวงหากันอยู่แล้วท่านบอกว่าอย่างชนิดที่เรียกว่าตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการประหยัดจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตในยุคนี้สมัยนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าความสุขนั้นหาได้แค่เพียงที่เรามีความขยันหมั่นเพียรในการตั้งใจเล่าเรียนศึกษาและปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานเราก็ตั้งตัวได้แล้วคือสามารถสร้างฐานะหลักฐานให้มั่นคงเพื่อเป็นที่พึ่งของตนและคนเป็นที่รักได้แล้วดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าปฏิรูปการีทุลวาอุทธาตาวินทเตทนังสเจนะกิตติงปโปติทะทังมิตานิคันทติแปลความว่าผู้มีการงานอันเหมาะสมไม่ทอดทุระมีความขยันหมั่นเพียรย่อมหาทรัพย์ได้ผู้มีสัจจะสาสัจจะย่อมได้รับการยกย่องนับถือให้เกียรติมอบความไว้วางใจผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ดังนี้ท่านบอกว่าสิ่งที่คนเราทุกคนต้องการอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นด้วยกันทุกคนก็เห็นจะหนีไม่พ้นความสุขเพราะความสุขเป็นสุดยอดความปรารถนาของคนเราทุกคนเพราะเมื่อเรามีความสุขดีแล้วก็เท่ากับว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ดังนั้นการที่เราขวนขวายประกอบภารกิจอาชีพหน้าที่การงานหาเงินหาทองหากินหาใช้ก็ดีก็มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ให้ได้มาซึ่งความสุขแต่ความสุขนั้นท่านบอกว่ามีเหตุทำให้เกิดไม่ใช่อยู่เฉยๆก็จะเกิดขึ้นกับเราได้เองเหตุที่ทำให้เกิดความสุขได้นั้นก็คือทรัพย์สมบัติเกียรติยศไมตรีจิตและทรัพย์สมบัติเกียรติยศไมตรีจิตนี้ก็มีเหตุทำให้เกิดขึ้นแต่ละอย่างอีกทีหนึ่งด้วยท่านบอกว่าทรัพย์จะเกิดขึ้นมีเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่เหมาะสมและวิธีทำก็เหมาะสมกับงานที่ทำด้วยไม่ทิ้งงานคือทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามโดยยึดหลักว่าความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคนที่ทำงานอย่างนี้ย่อมหาทรัพย์ได้เกียรติยศจะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จัก
รักษาสัจจะคือมีสัจจะซื่อสัตย์ต่อตนและบุคคลอื่นพูดจริงทำจริงคำไหนคำนั้นคนที่มีสัจจะนี้ย่อมได้รับการยกย่องนับถือให้เกียรติมอบความไว้วางใจเรียกว่ามีเครดิตดีประการที่สามไมตรีจิตจะเกิดมีขึ้นได้เราก็จะต้องเป็นคนรู้จักให้รู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นไมตรีจิตจึงจะเกิดขึ้นได้และคนที่มีไมตรีจิตนี้ก็จะได้รับการได้รับความสะดวกสบายมีผู้คนแวดล้อมพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนในทุกโอกาสฉะนั้นท่านจึงบอกว่าถ้าต้องการความสุขก็ต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติสร้างเกียรติยศสร้างไมตรีจิตต้องการความสุขแต่ไม่แสวงหาทรัพย์ไม่สร้างเกียรติยศด้วยการรักษาสัจจะไม่สร้างไมตรีกับผู้อื่นความสุขจะเกิดขึ้นที่ไหนอันนี้เป็นหลักการวิธีการอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้คือดิฏฐะธรรมิกถะประโยชน์เราจะได้รับประโยชน์ในปัจจุบันถ้าเราต้องการที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคตหรือในชาติหน้าหรือในภายภาคหน้าเราก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามสัมปรายิกถะประโยชน์ประโยชน์ในเบื้องหน้าซึ่งมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นคุณธรรมซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมทั้งสิ้นแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าสังคมเราที่เกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเข็นฆ่าอาฆาตพยาบาทจองเวรกันอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะว่าสังคมไร้ศีลไร้ธรรมคือขาดศีลขาดธรรมจึงทำให้สภาวะสังคมนั้นเดือดร้อนวุ่นวายทำลายเกียรติเสียดสีสาวไส้ใส่ฟามเหยียดหยามประณามซึ่งกันและกันบ้านเรือนที่สร้างขึ้นอย่างใหญ่โตสวยงามต้องกลายเป็นบ้านแตกสลายขาดญาติพี่น้องท้องเดียวกันขาดความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ว่ารักกันปานจะเกินต้องขมขื่นเพราะมิตรทรยศการทำมาหากินเกิดขัดสนต้องดิ้นรนเพราะทนริษยาไม่ไหวสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะสังคมไร้ศีลธรรมคือขาดศีลขาดธรรมวิชาศีลธรรมเป็นวิชาประคองชีพเป็นหลักประกันของสังคมเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองประเทศเราจะต้องเป็นเอกราชประชาชาติเองจะต้องมีระเบียบวินัยเพราะระเบียบวินัยเป็นหัวใจของการพัฒนาเราเป็นส่วนหนึ่งของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าเราเสื่อมชาติศาสนาก็เสื่อมถ้าเราเจริญชาติศาสนาก็เจริญและจิตใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมและความเจริญเพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตใจด้วยศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญท่านบอกว่าในบรรดาสัตว์ไม่มีสัตว์อะไรที่จะประเสริฐเท่ากับมนุษย์ในบรรดามนุษย์ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับจิตในบรรดาจิตไม่มีจิตใดที่จะประเสริฐเท่ากับจิตที่ได้ฝึกหัดอบรมดีแล้วเพราะจิตที่ได้ฝึกหัดอบรมดีแล้วเป็นจิตที่ประเสริฐที่สุดถ้าทุกคนมีศีลธรรมประจำจิตโลกเราจะโสภิตเป็นไหนๆเพราะศีลธรรมนำชีวิตนำจิตใจให้คนเราได้เป็นคนไม่ครึ่งคน
พราะคนขาดคุณธรรมนำชีวิตโลกจึงมีพิษจิตช่อฉนทั้งวุ่นวายลายรอบกอบเลขกลโลกจะพ้นวายวุ่นเพราะคุณธรรมร่างกายถ้าไร้จิตใจก็หมดความหมายจิตใจที่ไร้ศีลธรรมก็อันตรายวิชาศีลธรรมจึงเป็นเรื่องของชีวิตโดยตรงเป็นตัวพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นศีลนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญต้องมาคู่กับคุณธรรมที่เราเรียกกันว่าศีลธรรมก็คือคำสั่งคุณธรรมก็คือคำสอนเหมือนดังโอวาทปาติโมกดังกล่าวแล้วขั้นต้นว่าพระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกในท่ามกลางพระอรหันต์ 1,250 องค์นั้นในเนื้อความแห่งโอวาทปาติโมกนั้นมีทั้งคำสั่งและคำสอนคำสั่งก็เป็นคำบังคับว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติถือว่าขัดหลักศาสนาและศีลนั้นเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แบบไม่พิกลพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบไร้สติปัญญาเป็นเครื่องทรงจำก็เพราะเคยรักษาศีลห้ามาก่อนจึงเกิดมามีร่างกายสมบูรณ์แบบแต่ท่านก็บอกว่าคนเรานั้นจะมีร่างกายสมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้จะต้องมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบด้วยการที่คนเราจะมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบได้นั้นเราก็จะต้องรักษาศีล5กันต่อไปเมื่อร่างกายสมบูรณ์แบบจิตใจสมบูรณ์แบบการงานก็จะสมบูรณ์แบบความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตอาชีพหน้าที่การงานก็จะสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเรื่องศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในทุกๆชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมเพราะศีลเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบดังกล่าวคือศีลนั้นจะสามารถยกระดับจิตของคนเราให้สูงขึ้นจากความเป็นปุถุชนคนหยาบคนหนาด้วยกิเลสให้เป็นกัลยาณชนคนงามงามกายงามวาจางามน้ำใจให้เป็นสาธุชนคนดีมีประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สังคมและให้เป็นอริยชนคนประเสริฐตามลำดับหรือที่เราเรียกกันว่ามนุษย์คือผู้มีใจสูงคนเราจะมีจิตใจสูงได้ก็เพราะศีลและศีลนั้นเป็นหลักประกันในเรื่องของการผิดกฎหมายบ้านเมืองโดยเด็ดขาดและตามหลักพระพุทธศาสนาที่ท่านกล่าวไว้หลักๆนั้นท่านบอกว่าศีล5นั้นเป็นหลักประกัน5ประการดังกล่าวก็คือศีลข้อที่1เป็นหลักประกันชีวิตจิตยืดยาวมั่นคงศีลข้อที่2เป็นหลักประกันสินทรัพย์นับมากหลายศีลข้อที่3เป็นหลักประกันครอบครัวให้อบอุ่นไม่วุ่นวายศีลข้อที่4เป็นหลักประกันสังคมทั้งหลายให้วางใจและศีลข้อที่5เป็นหลักประกันสุขภาพไม่หาบโรคไร้ทุกโศกโชคดีมีสุขสันต์ถ้ามีพร้อมทั้ง5หลักรับประกันหวังสวรรค์นิพพานได้ในทันทีเพราะท่านกล่าวไว้ในท้ายศีลว่าสีเลนะสุขติยันติคนจะไปสู่สุขติโลกสวรรค์ได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติคือมั่งมีสีสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติคนจะถึงความสงบสุขล่มเย็นไม่เดือดเนื้อร้อนใจได้ก็เพราะศีลตัสมาวิโซทะเยเพราะฉะนั้นพึงรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดเพราะฉะนั้นวิชาศีลธรรมนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น

0: เป็นสิ่งสำคัญเป็นวิชาประคองชีพเป็นหลักประกันของสังคมเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งทั้งที่คนรุ่นใหม่ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงหรือทั้งพระทั้งเนนก็สามารถก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักเข้าใจศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องถ่องแท้และซาบซึ้งแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไปถือว่าได้รับประโยชน์จากการนับถือพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากการที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักศาสนาคือศีลธรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตทุกชีวิตจะอยู่ร่วมกันได้โดยความเป็นปกติได้ก็ต้องอาศัยรู้จักเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาถือว่าได้ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าหน้าที่ของชาวพุทธนั้นก็คือหน้าที่ของชาวพุทธสุดประเสริฐที่จะต้องทำก็คือฟังธรรมโดยเคารพเรียนธรรมโดยเคารพศึกษาธรรมที่ทรงจำโดยเคารพและพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไปแล้วให้มีความรู้ความเข้าใจโดยเคารพการปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธสุดประเสริฐเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาฉะนั้นก็ขอฝากญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพยายามศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งหลักธรรมและศีลธรรมและคุณธรรมและจริยธรรมเราจะได้เป็นคนที่มีความสามารถดีที่เรียกว่ามีจรรยาบรรณคือรู้จักบริหารตนบริหารคนบริหารงานจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสังคมประเทศชาติบ้านเมืองและตนพร้อมทั้งครอบครัวตลอดไปก็ขอเจริญพร
1: ในสุดท้ายนี้รายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้เพื่อชีวิตใหม่ในวันหน้าในหัวข้อธรรมะคืออะไรทำไมคนรุ่นใหม่ต้องรู้จักธรรมะจึงขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยอนุภาพความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้เป็นประธานได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณตลอดธรรมสารสมบัติมีปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยกับการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียม
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออะ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกัน

0: เองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
1: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
0: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
1: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
2: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
1: ้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
4: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับในครั้งที่แล้วนะครับเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไปแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นอีกอันนึงที่เป็นรายการที่เราอยากจะให้นักเรียนหรือผู้สนใจเนี่ยเข้ามาศึกษาฮะเป็นเกี่ยวกับตอนแนวทางการสร้างทัศนียภาพจากพื้นที่จริงและพื้นที่สมมุตินะครับวิทยากรของเราเหมือนเดิมครับผมรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับและวิทยากรอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย
1: ์อาจารย์ชาติลักษณ์ครับชาติลักษณ์รุ่งแสงทองคร
0: ับหรืออาจารย์ติ่ง
1: ครับ
0: ถ้าเราดูจาก
1: ครั้งที่แล้ว
0: ฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับหลักการเขียนทัศนียภาพโดยมีตัวอย่างนะครับให้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเข้ามาลองเขียนตามดู
1: ใช่
0: แล้วก็เราก็จะมีอาจารย์ติ่งนะครับเขียนเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับคนที่คิดว่าการ

0: เขียนทัศนียภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที
1: ่ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะสำหรับคนที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูเกี่ยวกับการเขียนเบื้องต้นนะครับว่าการเขียนเบื้องต้นมันเขียนยังไงตัวอย่างแรกที่เราจะนำเสนอนะครับเป็นการเขียนหลักการทัศนียภาพ2จุดนะครับเป็นเกี่ยวกับหอพระตัวอย่างแรกนะครับถ้านักศึกษากับคนที่สนใจนะฮะเห็นปุ๊บอันเนี้ยมันเป็นทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะฮะของรูปนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นจากกล่องใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ทางขวามันก็คือวัตถุนะครับที่เป็นอาคารที่เราแบ่งไว้9ช่องสังเกตดีๆมันจะมีอยู่2จุดคือจุดแรกก็คือจุด VP 1นะครับและจุด VP 2
1: ครับ
0: ซึ่งทั้ง2จุดถ้าสังเกตดีๆจะมีเส้นขนานนะครับเส้น HL ที่มันเท่ากัน
1: horizontal line
0: ดูจากการขึ้นนะฮะถ้าเรามองจากเหมือนมดมองมันก็จะเห็นตัวกล่องที่เหมือนเราเห็นจากข้างใต
1: ้
0: แต่ถ้าเรามองในระดับสายตาเราก็จะมองเห็นตัวกล่องที่อยู
1: ่
0: ใช่แล้วก็อยู่ระหว่างสายตาพอดีแต่ถ้าเรามองจากที่สูงนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ากล่องเหมือนเรามองจาก
1: ข้างบนเราก็จะเห็นกล่อง
0: ใช่มันจะดูเล็กลง
1: ใช
0: ่ก็เหมือนกับนกมองใช่ไหมครับอาจารย์ติ่งทีนี้เราก็เลยลองเอาตัวอาคารมาให้ดูนะครับวิธีการขึ้นสังเกตนะฮะการขึ้นตัวฟอร์มอาคารแต่ละด้านเห็นไหมฮะมันจะมีลักษณะที่เท่ากันแล้วก็มองเห็นทั้งสองด้านทั้งสองด้านเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยฟอร์มทั้งสองด้านเนี่ยมันจะเป็นฟอร์มที่ซิมเมทรีวางไว้ตรงกลางแล้วก็จุด VAP 1 VAP 2เนี่ยในการยิงสังเกตไหมฮะมีจุดอ้างอิงที่เห็นได้ชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: แต่สิ่งสำคัญถ้าสังเกตดีๆจริงๆแล้วจุดมันต้องกว้างไปกว่านี้
1: ใช่
0: แต่เพื่อให้เห็นในสไลด
1: ์ให้เห็นในนี้ให้ชัดเจน
0: เราก็เลยต้องขยับจุดให้ดูใกล้นิดนึงนะฮะในการวางถ้าสังเกตดีๆฮะมันมีเรื่องของความสมดุลสมมาตรจังหวะเอกภาพและก็คือการเน้นลักษณะถ้าดูดีๆนะครับมุมมองที่เห็นได้ชัดที่สุดมันเป็นจุดที่เรามีการเน้นการเรียงตัวของเสามันคือจังหวะเห็นไหมฮะ
1: ครับ
0: และการวางที่มันเท่ากันมันคือความสมดุลสมมาตรนะฮะฉะนั้นก็วิธีการดูหรือการเขียนจะต้องขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีทักษะมันอาจจะต้องขึ้นเป็นลักษณะของกล่องไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับคือโดยเบสิกเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะฝึกเขียนนะครับเราต้องเขียนรูปฟอร์มอะไรสักอย่างให้มันกลายเป็นเริ่มจากรูปทรงที่มันง่ายๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือวงกลมครับให้มันกลายเป็นรูปเบื้องต้นก่อนที่เราจะตัดทอนและให้กลายเป็นรูปร่างของสิ่งที่เราอยากจะเขียนนะครับ
0: กล่องนี้มันเป็นฐานด้านล่างเราควรจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมถูกไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จะเป็นกล่องที่ใหญ่กว่าแล้วก็กล่องที่เล็กกว่าแล้วก็ถึงจะเป็นยอด
1: ใช่
0: เราต้องเขียนลักษณะของเลขาคณิตก่อนถึงจะขึ้นมาเป็นฟอร์ม
1: ใช่แล้วค่อยตัดทอนให้กลายมาเป็นเส้นเอียงเส้นเฉียงอะไรพวกนี้
0: ใช่โดยมีจุด2จุด
1: 2จุดเป็นตัวกำกับ
0: ใช่ใช่นะฮะทีนี้เราก็จะให้ดูอีกตัวอย่างนึงนะฮะพอเราขึ้นลักษณะฟอร์มของตัวอาคารเสร็จแล้วปุ๊บถ้าสังเกตดีๆเรื่องของการเน้นเส้นถ้าลองดูนะฮะการเน้นเส้นของอันที่3มันจะมีความเข้มกว่า
1: ความเข้มมากกว่าใช
0: ่ใช่แล้วส่วนอันที่2มันก็จะมีลักษณะเส้นที
1: ่เข้มน้อยกว่
0: า
1: ระดับกลาง
0: ส่วนอันที่อยู่ยอดบนฟ้า
1: ก็คือส่วนที่หนึ่งเยอะ
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็เลยดูไม่เข้มมาก
0: เส้นเป็นเส้นที่แบบต้องอ่อน
1: บางใช
0: ่ใช่ทีนี้มันก็เห็นเป็นระดับของตัวอาคารแล้วก็การเน้นเส้นเนื่องจากเส้นชั้นที่3เนี่ยมันเป็นพื้นดินมันอาจจะมีในสถานที่จริงมันมีต้นไม
1: ้
0: มันก็ต้องมีเรื่องของแสงเงาม
1: ีเงาตกกระทบ
0: ใช่ทำให้การเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันต้องอ้างอิงจากสภาพแวดล้อมจริงและสัดส่วนจากจุด เป็นหลักสำคัญนะฮะทีนี้ในการลงนะครับต้นไม้นะฮะวิธีการลงแบบนี้หรือการสเก็ตแบบนี้มันเป็นการสเก็ตแบบเป็นเลเยอร
1: ์
0: ก็คือเราเริ่มจากตัวอาคารก่อนใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่
0: จากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเป็นต้นไม้ฟอร์มต้นไม้เนี่ยโดยปกติเราจะขึ้นเป็นวงกลมก่อนหรือเปล่าครับอาจารย
1: ์จริงๆแล้วเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการสร้างกรอบวงกลมก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆ คลี่คลายกระจายออกมาให้กลายเป็นลักษณะเส้นซิกแซกขยักไปตามกิ่งก้านใบอะไรพวกนี้
0: ใช่เนื่องจากไอตัวฟอร์มของต้นไม้กับฟอร์มของตัวอาคารเนี่ยลักษณะมันต่างกันปูนกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติ
1: ใช
0: ่ฉะนั้นการเขียนทัศนียภาพเราต้องการให้ตัวอาคารเด่นฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใส่รายละเอียดตรงตัวอาคาร
1: ให้เยอะกว่า
0: ใช่มากกว่าที่จะเป็นพวกของตัวสภาพแวดล้อมหรือต้นไม้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าลองดูนะครับจากภาพเนี่ยมันเป็นการเขียนแบบเลเยอร์และเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนการเขียนงานทุกครั้งเราต้องเริ่มจากด้านซ้ายก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ขึ้นอยู่กับความถนัดในการเขียนถ้าบางคนถนัดซ้ายก็แปลว่าเราก็ต้องเขียนไปจากด้านขว
0: า
1: เพื่อไม่ให้มือของเราไป
0: ถู
1: แนวดินสอที่ล่างไว้ไม่งั้นจะจำให้กระดาษเลอะ
0: แต่ถ้าเราถนัดทางด้านขวามือ
1: ขวามือเราก็ต้องเริ่มจากซ้ายง่าย
0: ๆเพื่อไม่ให้เส้นมันทับทำให้เกิดงานสกปรก
1: ใช่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอุ้งมือฝ่ามือเราไปถูรูปก็จะทำให้ภาพเสียไป
0: ต้องอย่าลืมนะฮะว่าการใช้ดินสอเราใช้ EE กับชาร์โคหรือปากกาอะไรอย่างนี้มันก็เลยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับ
0: จากนั้นเนี่ยพอเราลงจากทางด้านซ้ายเราก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มมีการให้น้ำหนักนะฮะทีอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกฮะว่าพอเราถนัดขวาเราเขียนซ้ายเพื่อให้มีการถูเก็บรายละเอียดทางด้านซ้ายก่อน
1: ใช่
0: แล้วก็ทางด้านขวาเราก็ยังดูเรื่องของความอ้างอิงหรือสัดส่วนเราใช้ตรงเนี้ยน้ำหนักของต้นไม้เนี่ยผลักตัวอาคารได้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ทีเนี้ยพอเราเห็นทัศนียภาพเบื้องต้นเราก็จะรู้เลยว่าอันไหนคือระยะหน้าอันไหนคือระยะกลางและอันไหนคือระยะหลังสังเกตนะฮะระยะหน้าช่วงพื้นจะมีความเข้มตัวอาคารจะเป็นระยะกลางสุดท้ายท้ายสุดก็จะเป็นต้นไม้ที่มันจะเริ่มเบาหรือเมฆ
1: เป็นระยะหลังเพื่อช่วยเน้น
0: ช่วยเน้น
1: วัตถุที่เราจะแสดง
0: ทำให้เกิดการเน้นและก็เกิดเอกภาพนะฮะเพื่อให้ตัวอาคารกับสภาพแวดล้อมเนี่ยหล่อหลอมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับทีนี้พอดูทางด้านขวาเราก็ถึงจะเก็บอันนี้ก็คือตัวอย่างแรกของ2จุดที่มาเป็นตัวอย่างให้แนะนำนะครับแล้วก็มีผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่1อันนี้อาจารย์ติ่งก็ไปร่วมสเก็ตด้วย
1: ใช่ครับเคยมาร่วมสังเกตการ
0: เป็นการสเก็ตช่วงตั้งแต่ใบ1จนถึง
1: 5 โมงเย็น
0: อันนี้เป็นผลงานที่นักศึกษายังไม่เคยเขียนตัวอาคารนี้มาก่อนแต่ก็เขียนทันเวลา
1: แต่ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมว่านักศึกษาเขามีพื้นฐานในการเขียนมาบ้างแล้วในการที่มาสมัครเรียนสาขานี
0: ้ก็มีพื้นฐานมาแล้วก็มีอาจารย์ติ่งไปคอยดูด้วยแล้วก็แนะนำอันนี้ก็คือผลงานของแพรวันแย้มสุคนนี่ฮะก็อยากจะให้อาจารย์ติ่งดูช่วยกันดูผลงานเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเอ้ยอันนี้คือเด็กที่ไม่เคยเขียนตัวอาคารนี้แต่เรียนมาแล้วก็เป็นอาคารแรกที่ได้ลองเขียน
1: อ
0: ันนี้เป็นงานในชั่วโมงเราเริ่ม
1: แต่จริงๆก่อนที่นักศึกษาจะได้ลองเขียนถึงตอนนี้น่าจะได้มีการเขียนอย่างอื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว
0: ใช่ก็คือเขียนพวกทรงเรขาคณิตฟรีฟอร์มอะไรอย่างนี้ฮะแต่ตัวอาคารเนี้ยเป็นตัวอาคารที่ไปสเก็ตที่จริงไปนั่งเขียนกันเลยฮะแต่เรา
1: ไปนั่งเขียนกันร้อนๆเลย
0: ใช่เป็นช่วงเวลาบ่ายจนถึง5 โมงเย็นนะฮะนี้ลักษณะการเขียนก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่ได้วางตัวอาคารไว้ตรงกลางใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ก็คือเขาน่าจะใช้วิธีการจุดตัดกราฟเส้นของเรา เพื่อกำหนดให้อาคารเป็นจุดสนใจเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มีการเบี่ยงนิดนึงใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ใช้ไอตัวต้นไม้ในการผักผักระยะตัวอาคารนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งฮะอันนี้เป็นวิธีการฝน
1: การแรงเงาเราต้องเรียกว่าการแรงเงาเนาะ
0: ใช่แรงเงา
1: แรงเงาก็มีวิธีการในการแรงเงาได้
0: หลายเทคนิค
1: หลายเทคนิคที่คราวที่แล้วเราก็ได้พูดไปถึงการแรงเงาแบบเส้น
0: 45องศาฝนแล้วก็การใช้เส้น
1: การใช้เส้น
0: อันนี
1: ้เป็นเทคนิคในการ
0: ใช้ฝน
1: ใช้ฝน
0: เราก็ยังมีอีกตัวอย่างนึงฮะเป็นตัวอย่างของการเขียนเจดีนะครับซึ่งการเขียนเจดีตัวเนี้ยเป็นการเขียนแบบง่ายๆถ้าเราดูจากจุดก็อย่างที่บอกฮะจุดมันต้องเบี่ยงถ้าวาดจริงๆแล้วจุดมันต้องเบี่ยงก็จะสังเกตเห็นนะฮะว่าไอ้ตัวเจดีตัวเนี้ยมันจะมีเจดีทั้งหมด2เจดีแล้วมันมีการผักระยะ
1: ที่เป็นด้านหน้ากับด้านหลัง
0: ใช่ระยะด้านหน้ามันเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่ามันเป็นเจดีที่มีลักษณะสีขาวส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเจดีที่มีสีเข้ม
1: สีเข้มใช
0: ่และหลังเจดีก็ยังมีอีกนะฮะยังมีต้นไม้กับมีลักษณะคล้ายๆเหมือนตัวปูนที่อยู่หลังเจดีนะฮะก็เป็นการผักระยะโดยการดูจากมุมมองเราก็รู้เลยว่ามันเป็นจุดเดียวนะฮะทีนี้สังเกตนะครับว่าการใช้เจดีย์จุดเดียวเราจะใช้2จุดขับให้เป็นตัวเจดีย์ตรงกลางเนี่ยเด่นยังไงนะครับก็ถ้าดูจากภาพเราก็จะเห็นในการแบ่งสัดส่วนเนาะก็จะมีระยะหน้าก็คือเจดีย์ที่อยู่ด้านหน้ามีการแอปพุทธมองไปทางเจดีย์ตรงกลางส่วนด้านหลังก็จะเป็นต้นไม้เพื่อผักเจดีย
1: ์เป็นแบ็คกราวด์ด้านหลัง
0: ใช่เป็นระยะหน้ากลางหลังเห็นได้ชัดนะฮะวิธีการทำเห็นไหมฮะจะง่ายมากแต่เนื่องจากเจดีย์มันชะลูด้วยฟอร์มด้วยลักษณะที่ดูรูปทรงที่มันดูน่าเคารพจากฐานนะฮะสู่ยอดถ้าเราดูมามันเป็นวิธีการขึ้นฟอร์มแบบสี่เหลี่ยมเหมือนเดิม
1: ใช
0: ่แล้วก็ลดทอนเอา
1: แต่จริงๆคติที่เป็นเจดีย์ในทรงสามเหลี่ยมเนี่ยคือสามเหลี่ยมมีความมั่นคง
0: น
1: ะแล้วก็เวลาที่ก่อสร้างสมัยก่อนเราไม่ได้มีโครงสร้างที่เป็นเสาหรือคานอะไรที่เป็นระบบปัจจุบันก่อสร้างเราสมัยนั้นก็คือใช้การรับน้ำหนักที่ทิ้งน้ำหนักลงกับที่ตัวเองก็คือการสร้างเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมจะทำให้ตัววัตถุที่สร้างเนี่ยมีความแข็งแรง
0: แล้วก็สามเหลี่ยมนี่ในงานสถาปัตยกรรมมันก็คือฟอร์มที่แข็งแรงที่สุดใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: มันก็เลยเป็นรูปทรงแบบนี
1: ้
0: นะฮะทีนี้ใน3รูปทรงเราทำวิธีให้ดูนะฮะวิธีที่1ก็คือมีเป็นการขึ้นจุดของ VP แล้วก็สัญลักษณ์ก็คือจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับก็คือมีความหนากลางแล้วก็เพียวนะฮะมันเป็นสัญลักษณ์เป็นฟอร์มสามเหลี่ยมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆฟอร์มนะครับของตัวอาคารที่เราร่างขึ้นมามันมีลักษณะที่ซิมเมทรีหรือเท่ากันสมมาตร
1: ใช่
0: แล้วก็อาคารที่เราร่างมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไอตัวเจดีย์ด้านหน้ามันเป็นเหมือนกับจุดนำสายตาในการมองเจดีย์ในการลงน้ำหนักหรือการเขียนเปอร์สเปกทีฟเราก็จะเห็นภาพที่3ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าไออันแรกเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ลงแค่ลงน้ำหนักของลายเส้นนะฮะแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือถ้าเราลงตรงกลางเข้มมันก็จะกลืนกับแบ็คกราวด์หรือเปล่าครับอาจารย์ติง
1: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเราต้องการให้วัตถุเราเด่นเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้แสงและเงามาช่วยแต่ว่าเราก็คือใส่รายละเอียดที่ชัดเจนกับวัตถุที่เราต้องการให้มันเป็นตัวโชว์
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือใส่รายละเอียดแล้วก็ใส่แสงเข้าไปช่วยถึงการที่เราเอาต้นไม้ด้านหลังไปใส่ไว้ให้เป็นแบ็คกราวด์เบลอๆซึ่งไม่ต้องการรายละเอียดอะไรมากก็จะขับให้ตัวเจดีย์ที่เราตั้งใจให้เห็นเนี่ยชัดเจนมากขึ้น
0: แต่พอเราไปดูจากภาพจริงเจดีย์มันจะเข้มมากไม่งั้น

0: มันจะแยกตัววัตถุ
1: ใช่ครับจริงๆเวลาที่เราเขียนนะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกอย่างมันเหมือนกับของที่เราเห็น 100% ก็ได
0: ้การสเก็ตบางคนคิดว่ามันจำเป็นไหมจะต้องแบบเหมือนรูปถ่ายเป๊ะๆเลย
1: จริงๆมันไม่คืองานศิลปะนะครับถ้าเราจะมองมันอีกในแง่หนึ่งมันคืองานศิลปะที่ไม่จำเป็นต้องเหมือน 100% ถ้าไม่งั้นเราก็ใช้แค่กล้องถ่ายรูปก็ได้แล้ว
0: ใช่แต่เนื่องจากคาแรคเตอร์ของการสเก็ตทัศนียภาพมันจำเป็นนะว
1: ่
0: ามันต้องเรียนรู้เรื่องของสัดส่วนทักษะในการเอาภาพจริงมาสู่การสเก็ตหรือการวาดเส้นในทัศนียภาพในทางสถาปัตยกรรม
1: อ
0: ันนี้มันคือการสเก็ตแบบเป็นพื้นที่จริงค
1: ือ
0: เราไปดูที่จริงแล้วเราก็สเก็ตขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงฮะอันนี้คือวังพระอาทิตย์ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ก็จะเป็นเรื่องของมุมมองก็เป็นทัศนียภาพ2จุดลักษณะของตัวอาคารกับเจดีย์การถ่ายภาพเหมือนกันเป๊ะ
1: ใช
0: ่นะฮะต่างกันตรงที
1: ่ก็เหมือนกัน
0: ใช่เปลี่ยนกันที่รูปทรง
1: ของแบบ
0: ใช่อันนี้ในการขึ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมแถวยาวเลยไหมอาจารย์ถ้าเราดูจากตรงกลาง
1: จริงๆมันก็จะประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมหลายๆรูป
0: ใช่
1: ที่มารวมกันเนี่ย
0: เป็นก้อน
1: เป็นรวมกันเป็นก้อนแล้วก็ค่อยๆมีความสูงความต่ำที่ต่างกัน
0: ไล่เรียงกันมาก็มีเรื่องของก้อนหนึ่งก็จะเป็นก้อนที่เราเห็นได้ชัดที่สุดแล้วก็ก้อนตรงกลางแล้วก็ก้อนสุดท้ายก็จะเป็น3ก้อนแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่เหมือนอยู่เป็นหมวก
1: ที่เป็นยอดหลังคา
0: เหมือนเป็นหมวกอันนี้ก็เป็นการสเก็ต
1: เป็นการขึ้นเส้น
0: ใช่ที่จะเห็นได้ชัดว่าเป็นอันนี้คือก้อนที่สูงที่สุดที่เราจะเอามานำเสนอนะฮะเนื่องจากไอ้ก้อนแรกมันถ้าเราสเก็ตทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะทำให้อาคารดูตันไหมครับอาจารย์
1: ใช่มันจะดูหนักไปหน่อยอะไร
0: เนื่องจากทรงมันเป็นแนวยุโรปเป็นคอนกรีตเราก็เลยสเก็ตโดยใช้หลักของVP 1กับ VP 2นะฮะอันนี้มันเป็นจุดที่เหมือนกับการเงยดูหน่อยไหมฮะอาจารย
1: ์คือด้วยความที่ตัวอาคารมันสูงกว่าเรา
0: ใช่
1: คือจุดที่เรา VP 1 VP 2มันขึ้นอยู่กับจุดแนวเส้นระดับสายตาเรานะครับพอเราไปยืนเนี่ยระดับสายตาของเราจะอยู่แค่ประมาณครึ่งชั้นของชั้นล่าง
0: ใช่
1: และส่วนที่มันเกินขึ้นไปก็แปลว่าอันนั้นคือมุมที่มันเกินไปแล้วความส
0: ู
1: งเกินไปแล้วก็จะคล้ายๆกับเราเป็นการรวมมุมมองของสายตาหนอนสายตามดอะไรเงี้ยเข้าไปด้วย
0: ทีนี้ในการที่เรากากบาทเนี่ยมันคือจุดตัดใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่กากบาทคือจุดที่ใช้ประเมินว่าความลึกของแต่ละช่วงอาคารมันจะเป็นยังไงอะไร
0: ใช่เป็นหลักของทัศนียภาพที่จะเห็นได้ชัดว่าช่องแรกจะกว้างแล้วก็ไล่มา
1: คือการเขียนทัศนียภาพคือการที่เขียนเพื่อให้เห็นว่าเป็นการสร้างภาพลวงตาจากการเขียนรูป2มิติค
0: ือ
1: เพื่อให้เห็นว่าดวงช่วงที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดจะใหญ่ที่สุดแล้วก็ในระยะถัดไปก็จะค่อยๆทยอยลดหลั่นความกว้างเข้าไปแต่เวลาที่เรามองจากมุมกันในการคิดจะรู้สึกว่าตัวที่เราเขียนกับเส้นทแยงมุมไว้2อันเนี่ยจริงๆแล้วในระยะก่อสร้างจริงมันคือเท่ากัน
0: แต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับภาพดวงตาอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกแล้วก็ยิ่งอยู่ไกลมันยิ่งมองเห็นไม่ชัดรายละเอียด
1: ใช่มันก็จะค่อยๆบีบเล็กลงไปเรื่อยๆตามระยะที่เราเห
0: ็
1: น
0: ในการเขียนทัศนียภาพเนี่ยบางคนสงสัยว่าเราจำเป็นไหมว่ามันต้องเก็บตั้งแต่ระยะแรกยันระยะสุดท้ายเลย
1: เพราะคราวที่แล้วอาจารย์ดิวก็ยังมีการพูดถึงเรื่องการจัดระยะ
0: ใช่
1: หน้าระยะกลาง
0: ระยะหลัง
1: ถ้าเราเอาสิ่งที่อยู่ในระยะหน้ามาใส่รายละเอียดแล้วเนี่ยทำให้องค์ประกอบที่เราต้องการนำเสนอที่ปกติมันก็ควรจะอยู่ที่ระยะกลางเนาะมันก็ควรจะทำให้ระยะหน้าเนี่ยมีรายละเอียดน้อยกว่าเพื่อให้สิ่งที่เรามองต้องการนำเสนอจริงๆที่เป็นอยู่ระยะกลางเนี่ยมันดูชัดเจนมากกว่า
0: จุดประสงค์ก็คือเราเลือก
1: เราใช่เราต้องเลือกว่า
0: เรา
1: จะนำเสนออะไรให้กับคนที่มองภาพอันนี้

0: ใช่ว่าเราจะถ่ายทอดยังไงว่าจุดนี้มันสำคัญนะสำหรับตัวอาคารนี้การสังเกตดูนะฮะเวลาเราสเก็ตหรือวาดเส้นเราจะทำน้ำหนักพื้นช่วงข้างล่างใช่เป็นช่วงที่เข้มที่สุดนะฮะก็เหมือนกับเจดีย์เหมือนกับตัวอย่างของหอพระ
1: อ
0: ันนี้ก็เช่นกันใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: เราก็ทาทำอันนี้มันจะปกคลุมด้วยต้นไม้มันเป็นการช่วยลดทอนคอนกรีตแล้วก็เสริมตัวอาคาร
1: เพราะจริงๆเวลาที่ในมุมภาพเวลาที่เราเขียนจริงแล้วมันมาสิ้นสุดขอบภาพด้วยการเป็นตัวอาคารเนี่ยมันอาจจะทำให้ภาพดูแข็งไปหน่อยก็ได้ซึ่งเวลาที่เราสเก็ตงานในหรือสเก็ตภาพจริงเนี่ยเราสามารถเอาอะไรที่มาลดทอนความแข็งของอาคารได้ด้วยการใส่ต้นไม้เข้าไปเป็นภาพเรียกโฟกราวเนาะ
0: ใช่
1: โฟกราวบังหน้าไว้เพื่อไม่ให้อาคารที่มาดูแข็งๆเนี่ยมันเห็นชัดมากนะก็เอาใช้ต้นไม้นี่แหละช่วยได
0: ้มันเป็นเหมือนงานอินทีเรียที่เขียนทัศนียภาพในโรงแรมมันจะมีเสาแล้วก็จะมีต้นไม
1: ้เราก็ต้องมีอะไรมาเพื่อกลบบางเพราะว่าบางจุดมันเป็นการเก็บจริงๆมันก็คือการสร้างภาพลวงตาว่าอันนี้เราต้องการให้คนไม่จับสังเกตกับสิ่งนี้แต่ให้ต้องการดูให้ไปดูสิ่งที่เรานำเสนอในตรงกลาง
0: แล้วก็การมีต้นไม้นี่เป็นการเหมือนกดสเปซไหมครับอาจารย์
1: ใช่ก็ช่วยด้วยครับ
0: เพื่อเป็นการบีบสายตาให้เรามอง
1: เหมือนเราสร้างกรอบ
0: โดยที่เราไม่ได้แบบเขียนเป็นกรอบแต่ว่าใช้ตัวต้นไม้ใช้วิธีการมอง
1: ใช้วัตถุอะไรต่างๆช่วยบางทีเวลาที่เราถ่ายรูปเราอาจจะมีการเช็คกรอบประตูหน้าต่างหรืออะไรเงี้ยมาเป็นตัวตัดก็ได้อะไร
0: เหมือนเวลาเราถ่ายรูปส่วนใหญ่เวลาเขาถ่ายเขาจะถ่ายรูปประตูแล้วถึงซูมไปถึงตัวอาคาร
1: ข้างในอะไร
0: ก็เหมือนการหลักการคล้ายๆเหมือนกับการเขียนทัศนียภาพที่เรานำเสนอก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบีบโดยใช้ต้นไม้ในการบีบสายตา
1: เพื่อให้เกี่ยวกับการจับองค์ประกอบภาพ
0: ใช่อีกตัวอย่างนึงนะฮะอันนี้มันเริ่มมีการลงน้ำหนักทีนี้เนี่ยเนื่องจากไอ้ทัศนียภาพที่มันโดนแสงเนี่ยเราควรจะลงน้ำหนักไหมครับอาจารย์หรือว่าปล่อยไว้เลย
1: จริงๆขึ้นอยู่กับภาพรวมของทั้งภาพที่เราต้องการนำเสนอนะครับแต่ปกติถ้าถึงจุดที่งานใกล้เสร็จเนี่ยเราควรจะปล่อยให้บริเวณที่โดนแสงเนี่ยชัดเจนมากที่สุดซึ่งบางก็แล้วแต่เทคนิคของบางคนที่เขียนนะบางคนก็มีลงไปก่อนแล้วก็ไปลบออกทีหลังโดยใช้ยางลบอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึง
1: จะเป็นอีกเทคนิคนึง
0: ก็บางคนก็ใช้ไม้บรรทัดวางแล้วก็ยังลบปาด
1: ให้มันเกิดเป็นเส้นคมขึ้นอะไรเหมือนเป็นแสงกระทบที่คมขึ้น
0: บางคนก็ปล่อยทิ้งเลยแล้วก็ลงเงา
1: ใช่
0: ก็ถ้าสังเกตดูว่ามันไม่ได้มืดหมดเลยนะอาจารย์แล้วก็มีการลงน้ำหนักที่แสงแสงก็คือเว้นไว้แล้วก็มีแสงที่พื้นให้เป็นการเชื่อมต่อกัน
1: ใช่
0: ก็พื้นต้นไม้อาคาร
1: ใช่ไปอย่างรูปนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีแสงที่โดนทั้งตัวอาคารด้านบนและยังมีแสงที่เล็ดลอดลงมาที่พื้นถนนข้างล่างอะไรอย่างนี้ในขณะที่เรามองผ่านซุ้มโค้งด้านหน้าไปเราก็จะเห็นแสงที่อยู่ด้านหลังด้วย
0: แต่นี่เราจากในภาพนี้เหมือนจะมีรายละเอียดแต่พอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ลดทอน
1: ใช่
0: แต่ว่าเขาเน้นรูปทรงของฟอร์มอาคารนะฮะอาจารย์มองว่าแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้เราสเก็ตไว
1: ใช่ครับจริงๆมันการสเก็ตรูปงานสถาปัตย์ที่นักเรียนสถาปัตย์ควรจะทำก็คือเราฝึกสเก็ตไปเพื่อจะได้สังเกตว่าอาคารอันนี้มันมีรูปฟอร์มมีเรียกว่าดีเทลเนาะรายละเอียดต่างๆขององค์ประกอบของอาคารเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพื่อเป็นการเหมือนกับเรียกว่าในทฤษฎีของบางตำราบอกว่าเป็นการศึกษาว่าองค์ประกอบของอาคารเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีระยะมีสัดส่วนมีวัสดุเป็นยังไง อะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าอ๋อดีเทลของอาคารนี้เป็นอย่างนี้คือถ้าเรามีการศึกษาว่าถ้าเราถ่ายรูปมากับการที่เราสเก็ตภาพหน้าสายงานเนี่ยการที่เราถ่ายรูปมาเราก็จะไม่ได้สนใจอะไรมากนอกจากใช้เครื่องมือกล้องเราถ่ายรูปใช่ไหมเราก็ถ่ายมา แต่เราก็จะไม่รู้หรอกว่าไอ้ซุ้มตัวโค้งเนี่ยมันมีกี่โค้ง มันมีกี่เหลี่ยมหรือมันมีเส้นแบ่งอะไรบ้างในนั้นแต่ถ้าเราไปนั่งสเก็ตที่หน้าพื้นที่ที่หน้างานเราก็จะเห็นว่าอ๋อตรงนี้มันมีช่องลมช่องไฟอยู่กี่มีรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งมันก็จะทำให้เราได้ศึกษารายละเอียดข้างในนั้นว่า มันงานนี้ต้องการนำเสนอสื่ออะไรออกมา
0: ก็คือเราจะเห็นดีเทลชัดขึ้น
1: ใช่
0: เห็นบัวเห็นเสาเห็นการทำย่อเสา
1: การเชื่อมต่อของมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี
0: ้มันก็เลยเป็นส่วนสำคัญที่แตกต่างจากการถ่ายรูป
1: ใช่
0: ฉะนั้นเราก็เลยเหมือนกับนักศึกษาสถาปัตย์ทุกคนหรือคนที่สนใจก็ได้เรียนรู้ไปเหมือนงานช่างสมัยก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ที่เราไปสถาปัตย์พื้นถิ่นจะเห็นเรื่องของปูนปั้นของเมืองเพชรที่มีการปั้นสด
1: ใช่
0: เราก็จะดูว่าซุ้มประตูมันเป็นแบบนี้อย่างนี้เราก็สเก็ตไปบางคนก็ถ่ายรูปก็ได้เรียนรู้ไป
1: ใช่
0: นะฮะ
1: มันก็เป็นวิธีการเรียนรู้
0: อีกวิธีนึง
1: ใช
0: ่ที่มันเกิดการจดจำนะอาจารย์การสเก็ตเนี่ย
1: การสเก็ตคือการจดจำได้อยู่แล้วเพราะว่าหลายๆงานหลายๆสเก็ตรูปที่เคยทำมาแค่มองภาพแป๊บเดียวเราก็รู้แล้วว่าอันเนี้ยเราเคยเขียนที่ไหนแล้วรายละเอียดในภาพนั้นมันคืออะไรซึ่งบางทีไอ้รูปสเก็ตของเรามันอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นก็ได้แต่ความจำของเราที่เราเคยสเก็ตมาเนี่ยเราจะอ๋อมันมีรายละเอียดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเราจะจำได้
0: เป็นเหมือนเสน่ห์บางคนก็เขียนฟอร์มแล้วก็ใส่ลวดลายนิดหน่อยแต่ว่ามันคือเสน่ห์ในการจดจำอีกวิธีนึงแทนที่จะจำอยู่ในสมองแต่นี้ก็เป็นการเหมือนจดในบันทึกแล้วก็ใช้ในงานของด้านสถาปัตยกรรมทั้งภายในเป็นหลายวิชาชีพนะอันนี้ก็เป็นภาพที่เสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าการลงน้ำหนักก็อย่างที่บอกไว้ด้านบนเราปล่อยนะฮะแล้วก็ใช้ต้นไม้ในการกด
1: ตัวที่เป็นตึกย่อขึ้นไปใช่ไหมเป็นสูง
0: 3
1: ชั้น
0: เพื่อเป็นคือให้ดูว่าตัวทัศนียภาพตัวนี้อาคารตัวนี้เด่นนะฮะก็ถ้านักศึกษาหรือคนที่สนใจถ้าสังเกตดูดีๆก็จะเห็นเรื่องของต้นไม้มีการใช้ยางลบปาดถ้าดูซูมข้างในลึกๆก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ฝนมันใช้วิธีการจุดด้วยนะครับอาจารย
1: ์ใช่จริงๆตอนนั้นน่ะในรูปนั้นตรงซุ้มโค้งเนี่ยอาจารย์ดิวมีการให้มีแสงที่มันสะท้อนกลับไปที่ซุ้มโค้งด้านล่างด้วยใช่ไหมครับ
0: แล้วก็ด้านหลังมีการใช้จุดมันนอกจากเราสเก็ตเนี่ยมันก็ยังมีจุดนะอาจารย์
1: จุดมันก็คือองค์ประกอบศิลป์อย่างเบื้องต้นอันแรกสุดที่เราจะรู้จักเนาะเวลาที่เรียนศิลปะเราก็จะมีเริ่มด้วยการจุด
0: ใช
1: ่แล้วก็เส้น
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นรูปทรง
0: ก้อนอะ
1: ไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้มันเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งจุดแล้วก็พอจุดหลายๆจุดก็อย่างที่อาจารย์ติ่งบอกก็คือเป็นเส้น
1: รวมกันก็เป็นเส้น
0: ใช่แล้วก็พอจากเป็นเส้นก็เป็นตัวอาคารอันนี้ก็จะเป็นอีกองค์ประกอบนึงมันอีกเทคนิคนึงนอกจากเราจะใช้45ฝน
1: ใช่
0: จุดแล้วก็มีขีดก็แล้วแต่เทคนิค
1: หลายแต่เทคนิค
0: ก็จะมีอีกตัวอย่างนึงครับสำหรับที่ภาพเสมือนจริงอันนี้เป็นที่ปราจีนบุรีเป็นพระนอนนะครับอันนี้เป็นถ้าเราดูจากภาพจริงก็จะเห็นว่าถ่ายจากสะพาน
1: ใช่เหมือนราวสะพาน
0: ใช่เราก็จะเห็นชัดเลยว่าจุดเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงทัศนียภาพมันเป็นแบบไหนทำไมถึงต้องใช้จุดตรงนี้เพราะว่าเป็นเหมือนกับการนำสายตาเป็นหลักเบื้องต้นเลย
1: นำสายตาเข้าไปที่พระ
0: ใช่อันนี้เป็นลักษณะของสถาปัตย์ที่ต่างคนก็มองเห็นว่ามุมนี้มันเป็นจุดแอพโพสที่อาจารย์ติ่งก็ยังมองเห็นว่าจากสะพานไปสู่พระ
1: ใช่ก็คือยังไงก็นำสายตาไปสู่พระ
0: ใช่
1: องค์พระนอนนะ
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องสังเกตเอาง่ายๆเนาะทีนี
1: ้รูปนี้คือเปอร์สเปกทีฟในแบบ
0: ยังไงฮะ
1: หนึ่งจุดแน่ๆ
0: นะในการขึ้นฟอร์มก็ถ้าเราสังเกตเห็นนะฮะเรามีการแบ่งเรื่องของเส้นขอบฟ้
1: าก
0: ับ

0: พื้นดินตะกี้พอภาพตะกี้นี่เราใช้เหมือนกับการแบ่งเส้นขอบฟ้ากับพื้นดินก็จะเห็นได้ชัดอันนี้จะเป็นการแบ่งแบบเหมือนกับครึ่ง
1: ๆแล้วที่แบ่งเป็น1 2 3 4นี
0: ่เป็นการแบ่งระยะคือเป็นช่วงช่วงที่1ก็คือเป็นศีรษะ
1: ที่จะคมชัดที่สุด
0: ใช่เพราะว่ามันมีจุดที่นำสายตาไปแล้วครับอาจารย์อาจารย์ติ่งมองว่าการสะท้อนเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรจะเก็บไหมฮะในการเขียนทัศนียภาพ
1: คือถ้าเขียนให้เหมือนจริงมันก็ต้องมีเงาสะท้อนจริงๆและอันนี้มันคือน้ำด้วยความเป็นน้ำก็คือสิ่งที่มาสะท้อนรูปร่างรูปทรงที่อยู่เหนือน้ำอยู่แล้ว
0: แต่เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องแบบ
1: ไม่ต้องละเอียดเป๊ะ
0: แต่เรารู
1: ้ใช่จริงๆน้ำมันมีความเป็นคลื่นเคลื่อนไหวอยู่แล้วเราไม่สามารถจะทำให้ดูเป็นเส้นนิ่งเหมือนกับองค์พระจริงๆได
0: ้
1: เพราะงั้นมันจะทำให้ภาพมันดูแข็งทื่อเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ฮะก็ทุกอย่างมันดูแข็งหมดแล้วอาจารย์ทั้งอาจารย์ติ่งมองว่ามันเป็นทั้งสะพานพระ
1: ใช่
0: มันก็น่าจะลดทอนเรื่องของน้ำกับเมฆแล้วก็ต้นไม้นะฮะวิอันนี้วิธีการเขียนเนาะจะทำยังไงให้มันดูจากลูกศรให้มันเห็นตัวพระอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่าการขึ้นรูปทรงเราควรขึ้นจากฟอร์มที่มันง่ายๆนะครับการขึ้นแบบง่ายๆเนี่ยมันควรที่จะขึ้นแบบเป็นเหลี่ยมก่อนแล้วค่อยมานั่งเก็บ
1: ใช
0: ่ระยะสัดส่วนเนี่ยสำคัญเนาะในการแบ่งแล้วก็เรื่องของระยะหน้ากลางหลังเราควรทำให้มันชัดเจนเลยทีนี้เนี่ยสังเกตเห็นไหมฮะว่าเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเรื่องของต้นไม
1: ้จะต้นไม้เป็นแบ็คกราว
0: ด์ใช่แล้วก็มีระยะหน้าต้นไม้นี่เหมือนเราเมคขึ้นมาเหมือนมีรูปทรงต้นไม้โดยพื้นฐานเนี่ยที่อาจารย์ติ่งบอกก็คือเรื่องของการทำเป็นวงกลม
1: ก็คือเอาต้นไม้มาทำเป็นกรอบ
0: ให
1: ้ก
0: ับ
1: ภาพ
0: แล้วก็อันนี้เราอาจจะขึ้นเป็นวงกลมแล้วก็ขึ้นมาเส้นรอยหยักหยักหยักหยักหยัก
1: ใช่
0: เพื่อมาร์กเอาไว้นะฮะก็ถ้าสังเกตดูนะฮะจากการล่างก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าต้นไม้นี่เป็นตัวเสริมระยะหน้าตัวเสริมแล้วก็
1: เขียนรูปนี้แล้วกลายเป็นเรายืนอยู่ริมคลอง
0: ใช่
1: อ
0: ี
1: กฝั่งนึง
0: ก็เหมือนว่าเหมือนจะอยู่ใกล
1: ้
0: แต่ไกลอยู่นะฮะก็สังเกตดูนะฮะเรื่องของระดับของตัวพระกับตัวสะพานมันก็มีระยะที่มันมีความแตกต่างกันเพื่อให้เกิดมิติของความซ้ำซ้อนของตัวภาพเนื่องจากตัวภาพเนี่ยพระเนี่ยเป็นสมัยอยุธยาเนาะตอนปลายเนาะเขาก็เลยมองว่าอ่ะภาพแบบนี้มันก็ควรที่จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เปอร์เซ็นต์ในภาพน่าจะใหญ่ใหญ่ที่สุดฉะนั้นการเขียนทัศนียภาพเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นจุดเด่นเนาะก็คือจุดที่1แล้วก็มีจุดที่2แล้วก็จุดที่3แล้วก็จุดที่4จุดที่4เนี่ยจะเป็นเงา
1: อ
0: ันนี้ก็ในงานการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราสามารถทำให้มันสวยขึ้นได้ไหมครับอาจารย์ติง คือหมายความว่าเราเสริมอะ
1: เราเสริมในภาพได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการทำให้มันเหมือนภาพถ่ายถ้าเราอยากได้สิ่งที่มันเหมือนจริงเป๊ะเลยแปลว่าเราก็ใช้กล้องถ่ายเอาดีกว่า
0: ใช่
1: มันก็จะได้อย่างนั้นแต่สิ่งที่เราทำการสเก็ตกันก็เพื่อเป็นการศึกษาสัดส่วนศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อดูว่าสัดส่วนแบบนี้มันดูแล้วมีความงามอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทำความเข้าใจกับวิธีการในการออกแบบในการก่อสร้างอะไรพวกนั้นด้วย
0: ในเรื่องของสถานที
1: ่
0: อาจารย์มองว่ายังไงฮะอย่างเช่นเราอยู่ในวัดใช่ไหมฮะพื้นที่วัดมันก็คือเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ฉะนั้นการเขียนมันการเขียนทัศนียภาพเราก็ต้องดูบริบทด้วย
1: ใช่มันก็อยู่ที่ว่าในวิธีการเลือกมาเขียนว่าเราจะเขียนเพอร์สเปกทีฟในแบบ1จุด2จุด3จุดเพราะว่าใน1จุดมันก็จะนำเสนอในความรู้สึกที่เราเห็นที่มันเป็นนะเป็นกล่องแบบตั้งตรงหันหน้าตรงหาเราอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเห็นเป็นแบบมีความนิ่งมากกว่าในขณะที่เขียนเป็นแบบ2จุดมันก็จะให้ความรู้สึกเวลามองรูปเนี้ยมันมีความเคลื่อนไหว

0: แล้วก็มีมุมมองที่แตกต่างมากขึ้นได้ถ้าเป็นจุดที่มากมันจะสื่อถึงความอย่างเช่นการเห็น3จุด มันก็จะให้ความรู้สึกที่หวือหวาตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ไปซึ่งเราถ้าเราเพิ่มจุดมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะทำเหมือนกับเป็นการสร้างความตื่นเต้นให้กับภาพ
1: ใช่อย่าง3จุดนี้เราก็ถ้าเราไปเขียนในอาคารสูงก็มีคนมีรถมีเครื่องบินมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ภาพมันดูมันคือในเมือง
0: ก็แสดงถึงมิติที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่แล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันเป็นองค์ประกอบในการเขียนทัศนียภาพเนาะแล้วก็แต่ถ้ามันเป็นภาพแบบสมมุติพอพูดถึงภาพสมมุติเราก็อยากจะนึกเรื่องของ Star Wars
0: เราคือการสร้างฉาก
1: ใช่ Star Wars เนี่ยถ้าเราดูเรื่องของการสร้างฉากอาจารย์ติ่งมองว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นแต่ในการเขียนหรือการทำฉากและฉากเนี่ยมันต้องใช้หลักการเขียนทัศนียภาพในการออกแบบฉากหนึ่งแล้วถึงจะมาสร้างฉาก
0: ใช่ครับจริงๆเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะออกแบบอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะสร้างฉากเป็นในหนังเรื่อง Star Wars เนี่ยเราก็ต้องคิดถึงว่าสิ่งที่เราจะเห็นนำเสนอให้กับผู้ชมเนี่ยจะเห็นอะไรก็คือต้องดูว่าการออกแบบกล่องอันนั้นหรือรูปทรงฉากอันนั้นอ่ะมันจะต้องให้สื่อให้ถึงความทันสมัยหรืออะไรที่มันล้ำยุคได้ด้วย
1: พูดถึงตัวอย่างต่อไปเราก็ยังมาดูตัวอย่างนี้ก่อนเรื่องของการให้ระยะนะฮะการให้ระยะเนี่ยก็ถ้าสังเกตดูดีๆก็อย่างที่บอกมันมีช่วงตรงกลางระยะกลางที่มันไม่ได้ใส่รายละเอียดถ้า
0: เราก็สามารถปล่อยได้
1: ใช่แต่สิ่งสำคัญในภาพนี้ก็คืออย่างที่บอกเราต้องการเน้นพระที่เป็นสมัยอยุธยาที่อยู่ริมน้ำจากในรูปเราก็จะเห็นเรื่องของแสงเนาะการให้แสงจัดแสงสว่างแสงจัดนี่คือแสงที่โดนปุ๊บเราไม่ลงเลยเราไม่ลงน้ำหนักหรือสเก็ตละเอียด
0: ปล่อยให้มันเป็นแสงสว่าง
1: ก็มีจากที่ในภาพนั้นก็มีแสงจัดมีแสงสว่างมีแสงสะท้อนและก็มีเงาตกกระทบอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเห็นชัดตรงที่พระอย่างเดียวเลย
0: เห็นที่เสียน
1: ฉะนั้นเนี่ยก็สิ่งแรกเลยเวลาเราเขียนทัศนียภาพจุดสำคัญก็คือในภาพเนี่ยเราต้องการนำเสนออะไรเหมือนกับเรานำเขียนทัศนียภาพเนี่ยในการขายให้กับลูกค้าอาจารย์ติ่งก็จะหามุมที่จุดขาย
0: ใช่เราก็จะดูว่าอันนี้ดูแล้วห้องทำให้ห้องนี้มันดูน่าสนใจด้วยการเขียนรูปอะไรเข้าไปในตรงนี้เพื่อดึงสายตาคนให้มา อย่างเช่นถ้าเราจะเขียนรูปห้องนอนแล้วก็บอกว่าหัวเตียงมันคือจุดที่น่าจะสำคัญที่สุดของกระงับของภาพนี้ก็จะใช้โฟกัสที่ตรงนั้นแทน
1: ถ้าเปรียบกับละครก็เหมือนพระเอกพระรอง
0: ต้องมีพระเอกพระรอง
1: ก็ถ้าเปรียบเทียบในงานสถาปัตยกรรมในการเขียนทัศนียภาพมันก็ต้องมี
0: ใช
1: ่พระเอกพระรองเราก็ต้องมีตัวโกงสำคัญ
0: ตัวโกงต้องแอบมา
1: ต้องแอบแล้วก็มีจุดลึกลับหน่อยในภาพนะครับก็ถ้าเห็นภาพอีกภาพนึงนะฮะก็จะเห็นเรื่องของระยะก็จะเห็นเรื่องของสะพานเชื่อมกับตัวพระก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าคือแม่น้ำมันอยู่ตรงกลางสะพานเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมภาพให้มันเป็นภาพเดียวกันก็สังเกตจะเห็นเลยเรื่องของโฟกัสเนาะระยะกลางแล้วก็ระยะหลังนะก็จะเห็นได้ชัดอันนี้ก็คือตัวอย่างที่3ก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกอีกนิดนึงว่า
0: ภาพที่เสร็จ
1: ใช่ก็คือภาพสุดท้ายเนี่ยเวลาเราเขียนเวลาเราทำเป็นเมฆเนี่ยอาจจะใช้วิธีการถูได้ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ก็จริงๆในเทคนิคนี้ก็เห็นเหมือนกันเราใช้มือนิ้วถูไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่นิ้วถูกระดาษทิชชู่แล้วก็สำลีก็แล้วแต่เราจะถนัดเนาะทีนี้อย่างต้นไม้เนี่ยถ้าให้มันเกิดเท็กเจอร์เราก็อาจจะใช้สีเทียน
0: ช่วย
1: ให้มันเกิดเท็กเจอร์เหมือนอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่าเวลาเราสเก็ตทัศนียภาพมันก็อาจจะมีกระดาษที่มีเท็กเจอร์
0: ใช่
1: มันก็จะเกิด
0: มันก็ช่วยให้เกิด
1: มิติ
0: มิติที่แปลกๆกับอันนั้นเหมือนกับเราจะเขียนใบไม้อะไรเงี้ย
1: ก็น่าค้นหานะฮะอีกอันนึงทีนี้ก่อนที่เราจะจบจากภาพนี้อาจารย์ติ่งก็อยากจะสเก็ตรูปการขึ้นเบื้องต้น
0: จริงๆก็อาจจะต้องสาธิตว่าการที่เราจะเริ่มเขียนรูปสักเขียนรูปให้เป็นเปอร์สเปกทีฟนะครับมันก็อาจจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนใช่ป่ะว่าขั้นตอนง่ายๆมันจะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็คือเป็นกระดาษที่เราก็จะใช้วาดรูปลงสีน้ำหรืออะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: อันนี้เป็นถ้าจับปุ๊บเรารู้เลย300แกรม
0: มีความหยาบอยู่ในตัวนะครับ ทีนี้ถ้าจะบอกว่าสถาติกนะครับคือปกติถ้าเราจะเริ่มการเขียนรูปใน3มิติเนี่ยเราอาจจะต้องมีขั้นตอนและถ้าเราจะเริ่มจากที่การเขียนเปอร์สเปกทีฟ1จุดก่อนเนาะทัศนียภาพแบบ1จุด1จุดก็คือการที่เราต้องมีเส้นเราเรียกว่าเส้น horizontal line ภาษาอังกฤษเนาะถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะเรียกมันว่าเส้นระดับสายตา
1: ใช่
0: ก็คือเป็นระดับสายตาที่เรายืนเนาะถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนแล้วเราเป็นคนที่ยืนมองอยู่ด้านนี้เนาะเส้นระดับสายตาก็จะอยู่ในระดับสายตาเราเนาะก็คือลองลากเส้นให้ดูนะครับ
1: เดี๋ยวต้องบอกนิดนึงนะฮะในการเขียนคนเนี่ยถาปัดเราจะเขียนลักษณะคนแบบนี้
0: เราเขียนเพื่อให้เป็นดูเป็นไกด
1: ์ดูเป็นไกด์อ
0: าจจะเป็นคนจริงเราก็จะไม่ค่อยเขียนให้เป็นภาพคนจริงนะคือถ้านี้เราจะเรียกนะครับในชื่อมันก็คือ horizontal line บางทีเราก็จะให้คำย่อว่า HL ที่เราพูดว่าเป็น1จุดเนี่ยแปลว่าเราสามารถกำหนดตรงนี้ให้เป็นจุดมุมมองของเรานะครับซึ่งพอจุดเนี้ยวิชาการเราก็จะเรียกมันว่า VP 1VP เนี่ยมันก็คือ vanishing point ซึ่งแปลว่าจุดรวมสายตานะครับซึ่งปกติเวลาที่เราเห็นแบบเนี้ยแล้วอย่างสมมุติว่าเราผมยกตัวอย่างว่าในการมองนะครับมันคือการมองที่เหมือนเรามองทางรถไฟหรือมองถนนนะครับก็คือผมลากให้ดูนะว่าเส้นถนนมันเป็นแบบนี
1: ้มันก็คือทุกอย่างมันต้องเข้ามาที่จุดใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ทุกอย่างก็จะเข้าไปรวมที่เส้น VP นี้เนาะถ้าเราดูในภาพยนตร์หรืออะไรเวลาที่เห็นฉายจะเห็นจอทีวีที่แบบโอ้ถนนมันยาวไปสุดลูกหูลูกตาด้านหลัง
1: มีเสาเรียงรายมีทางรถไฟที่อาจารย์ติ่งบอก
0: แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเขียนแล้วมันมีระยะจริงซึ่งปกติเราก็อาจจะไม่ได้เขียนแค่นี้อันนี้คือเราเขียนแค่ว่าเหมือนว่ามันเป็นถนนเนาะมันอาจจะมีเกาะกลางมีอะไรแบบนี้มีรถอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ในเบื้องต้นเนี่ยให้เรารู้จักว่ามันคือการสร้างเส้นที่วิ่งเข้าไปหาจุดนี้เนาะสายตาเราลวงเข้าไปที่นี
1: ่ใช
0: ่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าถนนมันต้องมีขอบฟุตบาทเราก็ต้องลากให้มันมีขอบฟุตบาทเกิดขึ้นเนาะซึ่งอย่างที่อาจารย์ดิวบอกเมื่อกี้ก็คือทุกเส้นเนี่ยมันก็จะวิ่งไปรวมทุกเส้นที่วิ่งเป็นแนวเข้าไปด้านในนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปรวมที่จุด VP เนาะซึ่งจะลากออกมาก็ได้อันนี้มันใช้เขียนฟรีแฮนด์ด้วยความชำนาญเน
1: า
0: ะแต่ปกติถ้าไหนไม่สะดวกก็อาจจะใช้ไม้บรรทัดช่วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งอันนี้เราได้ขอบถนนมาแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าความกว้างขอบถนนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะคนผมยืนไกลเนาะเอาคนไปยืนสักไกลเลยเอาใหม่เราก็สร้างขอบฟุตบาทเป็นที่เนาะถนนก็ต้องมีเสาไฟ
1: ใช่
0: เนาะทีนี้เสาไฟล่ะมันสูงกว่าคนตอนนี้คือระดับเส้นเราก็เห็นแล้วว่าเส้น HL เนี่ย horizontal line เนี่ยมันคือสายตาคนเราปกติเสาไฟมันก็มักจะสูงเกินกว่าคนเรา
1: อยู่แล้ว
0: ซึ่งอาจจะถึง2เมตรหรือ3เมตรก็ได้ซึ่งเราอาจจะประเมินว่าเส้น3เมตรเนี่ยถ้าสูงกว่าความสูงคนนะคนเราปกติคือ 1.50 เมตรถ้าเราวัดความสูงขึ้นไปอีกให้ได้ระยะที่เท่ากันนะครับจากระยะที่เป็นอันนี้นะครับคนสูงเนี่ยก็จะได้ความสูง
1: เป็น3เมตร
0: เป็น3เมตรผมก็จะลากเส้นนี้ขึ้นมา
1: เห็นไหมฮะ
0: แล้วเราก็จะเกิดเราบอกว่าเอ้าเราอยากได้เสาไฟที่สูง3เมตรคือเสาไฟที่อยู่ในระยะเดียวตรงนี
1: ้เห็นไหมฮะจากการที่อาจารย์ติ่งสเก็ตเนี่ยมันมีหลักการ ของเรื่องสัดส่วนแล้วก็มีการ

0: ไฟก็ใส่อะไรอย่างนี้นะครับ
1: มีการวัดระยะ
0: ต้องเทียบต้องเปรียบเทียบในการเขียนเนาะแล้วจริงๆแล้วเราเสาไฟมันไม่ได้มีต้นเดียวมันก็อาจจะมีมากกว่านั้นซึ่งปกติเสาไฟมันก็จะห่างกัน5เมตรหรือ10เมตรอะไรแบบนี้เราก็เสริมเข้าไปอีกก็ได้นี่คือเสาไฟต้นที่อยู่ลึกเข้าไปข้างในนะและมันก็จะลึกเข้าไปข้างในได้อีกเนาะอย่างที่เคยเกิดไว้ตอนแรกว่าถึงระยะเนี่ยมันจะเป็น
1: 5เมตร
0: เป็น5เมตรหรือ10เมตรเนี่ยตรงนี้แต่เข้าไปข้างในมันก็จะเป็นระยะ5เมตร10เมตรเหมือนกันใน5เมตรที่เท่ากันเนาะ
1: แต่ว่าเราดูแล้วมัน
0: แต่ดูแล้วมันจะเหมือนจะ
1: เล็กกว่า
0: ถ้าเรามองในภาพคนสายตาปกติเราจะรู้สึกเหมือนว่ามันเล็กกว่าจริงๆมันก
1: ็ระยะเท่ากัน
0: การหลอกกันเนาะมันเป็นการใช้ภาพลวงตาในการสร้าง
1: แต่ถ้าจะให้เป๊ะๆนี่ส่วนใหญ่เราจะใช้สเกล
0: ใช่ซึ่งอันนั้นเราอาจจะสาธิตอีกภายหลัง
1: ใช่แต่อันนี
0: ้ในการใช้สเกลนะ
1: อันนี้ในการสเก็ตสดเลย
0: อันนี้ก็คือระยะที่แบ่งออกมาแล้วเป็นเสาไฟอะไรแบบนี้ได้ถ้าเราสังเกตก็คือจริงๆแล้วเส้นนี้นะครับก็จะนำสายตาเรากลับไปสู่เส้น VP ได้เหมือนเดิม
1: เท่ากันหมดเลย
0: เท่ากันหมดเลยก็เป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นมีความเป็นกล่องอย่างเช่นเป็นตึกแถวหรืออะไรที่อยู่ริมถนนปกติในแนวการเขียนเปอร์สเปคทีฟจุดเดียวแนวที่สำคัญคือแนวนอนกับแนวตั้งเนี่ยมันจะต้องแนวนอนมันต้องขนานกับเส้น VP เส้น HL ของเราหรือเส้น horizontal line ซึ่งผมก็สมมติว่าเราจะมีอาคารตรงนี้เนาะเส้นเนี้ยมันก็จะขนานกับเส้น horizontal lineและเวลาที่เขียนเส้นแนวตั้งมันก็ต้องตั้งฉากจริงๆกับเส้นแนวนอนของเรา
1: ทุกอย่างมันต้องเป็นเส้นที่มีลักษณะมีจุดตัด
0: ใช่ มันต้องสอดคล้องกัน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เราได้มาเป็นอย่างนี้แล้วเราอยากรู้ว่าความสูง1ใน1ชั้นของตึกแถวมันก็คือประมาณ3เมตรเราก็ใช้ระยะ3เมตรเนี่ยแบบดีแทนเข้ามาช่วยนะครับเราก็จะเห็นเป็นกล่องตึกแถวพวกนี้ได
1: ้นี่ก็แบ่งซอย
0: เราก็แบ่งซอยให้ว่ามันจะมีกี่ห้องอะไรแบบนี้นะครับเราก็เพิ่มจำนวนเข้าไปได้หรือถ้าตึกเราสูงกว่านี้เราก็เพิ่มความสูงเข้าไปอีกโดยที่เราใช้การเปรียบเทียบระหว่างระยะของอันนี้เราเป็น3เมตรถ้ามันสูงไปอีก3เมตรเราก็ใช้ระยะเหมือนกันแต่
1: การเขียนมันต้องอ้างอิงจากจุดใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
0: พอเสร็จแล้วพอยอดบนของมันยอดบนของตึกเราก็ต้องอ้างอิงกลับมาที่เส้น VP เหมือนเดิมเนาะมันก็จะทำให้เกิดเป็นแบบนี้เนาะถึงถ้าลากไปแล้วมันก็ลากไปชนเนาะ
1: ใช่นะ
0: ครับก็เป็นวิธีการคร่าวๆที่เรา
1: ใช้หากินจนถึงทำงาน
0: ถูกต้องทำงานเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่นะ
1: ซึ่ง
0: หลังจากนั้นมันก็อาจจะมีการใส่รายละเอียดว่าเราอยากให้มันมีระเบียงมีหลังคายื่นมีอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่เราจะใส่เข้าไปอีกนะครับก็แล้วแต่ในรายละเอียดแล้วเนาะแต่ในเบื้องต้นวิธีการใช้เปอร์สเปคทีฟ1จุดก็จะเป็นประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่จากการเขียนวิธีการสาธิต1จุดของอาจารย์ติ่งอาจารย์ติ่งฮะเราจะมีการเขียน2จุดกับ3จุดอีกไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับเราอาจจะต้องใช้นำเสนอการสาธิตอีกทีหนึ่งในครั้งหน้าก็ได
1: ้ในครั้งหน้านะครับถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับ2จุดแล้วก็3จุด มันต้องดูในตอนหน้า
0: ใช่มาตาม
1: ไม่ได้เลย
0: มาตามกันต่อ
1: ไม่ได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดตอนใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ใช
1: ่แล้วครั้งเนี้ยวันเนี้ยเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน1จุด2จุด
0: อย่าง2จุด
1: 2จุดแบบเป็นตัวอย่าง
0: เป็นตัวอย่าง
1: แต่ว่ายังไม่ได้สาธิตให้ดูอันนั้นมันจะเป็นภาพแล้วก็วิธีการคิดเนาะทฤษฎีต่างๆทีนี้ครั้งหน้าเราจะเรียนเกี่ยวกับแนวคิด
0: เพิ่มแนวคิดเข้าไปว่าในการทำรูป
1: ใช่
0: อะไรเงี้ย
1: 2จุด3จุดแล้วก็แนวคิดครั้งหน้าครับเราอาจจะต้องมีเทคนิคใหม
0: ่
1: ๆมานำเสนออยากจะให้ติดตามกันตอนต่อไปครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไฮไลท์ของรายการในวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับเทปที่2ที่นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าเหตุผลแบบเรากับเหตุผลแบบระบบจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแนวคิดทางสังคมวิทยาของแม็กซ์เวเบอร์ซึ่งท่านนี้ก็เป็นนักสังคมวิทยาที่จะชี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าการสร้างคนดนตรีนั้นจะสร้างจากการทำความเข้าใจจากมุมของผู้กระทำจึงจะเป็นฐานของเครือข่ายที่ไว้ใจได้พอพูดถึงเครือข่ายที่ไว้ใจได้ในวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้เห็นภาพว่าการที่เราได้ทำเรื่องราวเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องที่ดีต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเพราะด้วยเหตุและผลแล้วความร่วมมือจะไม่ให้พวกเรานั้นได้ใช้อารมณ์มากจนเกินไปทุกคนมีต้นทุนทางอารมณ์อยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรล่ะให้ต้นทุนทางอารมณ์นั้นไม่มากจนเกินไปจนเกินกว่าที่จะสร้างคนดนตรีได้ดังนั้นในวันนี้ผู้ชมก็จะได้เห็นว่าแนวคิดของแม็กซ์เวเบอร์มีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมจริงๆ

ำหรับครีเอทคนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับดีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้และติดกันไปอีก7ตอนเพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

ช่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมเว็บเบอร์ชี้ให้เห็นว่าการเข้าใจจากมุมของผู้กระทำจึงเป็นฐานของเครือข่ายที่ไว้ใจได้เครือข่ายดนตรีจิตอาสาจะโตก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะอ่านแรงจูงใจเชิงคุณค่าไม่ใช่แค่เชิงเครื่องมือเท่านั้นคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าเวลาที่เราสร้างคนดนตรีต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆมากมายจนทำให้นักศึกษาที่เข้ามาสัมผัสดนตรีอาจเข้าใจผิดว่าเครื่องมือนั้นสำคัญกว่าคุณค่าแต่เมื่อนำแนวคิดของแม็กซ์เวเบอร์เข้ามาจับแล้วเราสามารถที่จะแยกคนที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าความสุขหน้าที่หรือความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจัดคู่มือให้ตรงกับใจของนักดนตรีใจของผู้ที่รักดนตรีครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมจึงอยากจะชวนคุณผู้ชมลองคิดและลองตระหนักดูเกี่ยวกับเรื่องของแรงจูงใจแรงจูงใจของนักดนตรีนั้นจะถูกอ่านถูกให้เห็นถึงความร่วมมือจะไม่ฝืนและต้นทุนอารมณ์ก็จะน้อยลงเมื่อต้นทุนอารมณ์น้อยลงระบบสื่อสารจึงทำให้สามารถเคารพเหตุผลภายในของผู้เล่นได้มากกว่าและมันจะบีบให้ทุกคนเหมือนกันหมดคำว่าเหมือนกันในที่นี้ก็คือทุกคนจะสร้างฐานของเครือข่ายที่ไว้ใจได้ด้วยอ่านจากแรงจูงใจเชิงคุณค่าไม่ใช่แค่เชิงเครื่องมืออุ้มเองพยายามวางจุดเชื่อมเป็นทางเลือกหลายช่องทางเพื่อให้คนในวงนั้นได้สื่อสารในแบบที่ตนเองถนัดแต่ไม่ถูกบังคับความถนัดของแต่ละคนนั้นสำคัญมากมันแสดงให้เห็นถึงการตอบรับที่สอดคล้องกับความหมายส่วนตัวและอุ้มเชื่อว่าทุกๆคนที่มาเล่นดนตรีก็มีความหมายส่วนตัวของตัวเองทำให้คนอื่นรู้สึกถูกมองเห็นและตนเองก็รู้สึกว่ากำลังถูกมองเห็นเช่นกันผลก็คือความไว้วางใจไว้วางใจที่จะเร่งพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องอาศัยคำสั่งจากเบื้องบนลงเบื้องล่างเรื่องนี้อุ้มได้พิสูจน์จากการที่ทำวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวแล้วก็ได้เห็นมาโดยตลอดว่าเราไม่ต้องออกคำสั่งจากเบื้องบนสู่เบื้องล่างเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วเครือข่ายที่ดีในสายตาเว็บเบอร์คือโครงสร้างของความหมายไม่ใช่แค่แผนผังติดต่อเราจึงประสานคุณค่ากับขั้นตอนงานให้เดินคู่กันอย่างสม่ำเสมอเมื่อตัวตนของนักดนตรีถูกเข้าใจคนก็จะยอมรับกติกาได้ง่ายขึ้นและเต็มใจรับผิดชอบความขัดแย้งจะอ่อนแรงลงเพราะรู้ว่าความหมายของฉันไม่ถูกเหยียบเรื่องนี้จำเป็นและสำคัญมากเพราะการถูกเหยียบจะทำให้ทุกคนดูถูกตัวเองและที่สำคัญยังดูถูกคนในวงด้วยนี่เองคือการพยุงประสิทธิภาพด้วยศักดิ์ศรีของมนุษย์ให้สมดุลเป็นสิ่งที่อุ้มและวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวทำมาโดยตลอดจนในที่สุดเครือข่ายที่ยั่งยืนจึงเกิดจากการรับฟังไม่แพ้การสั่งงานและความร่วมมือก็จะหนาแน่นเพราะว่าระบบนี้ระบบของอาอาสาวที่เคารพมนุษย์อย่างแท้จริง

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพในมุมของแม็กซ์เวเบอร์อำนาจชอบธรรม3แบบน่าสนใจมีจารีตบารมีและแบบกฎหมายเหตุผลทั้งหมดสอนวงดนตรีจิตอาสาอาสาวให้สามารถออกแบบบทบาทให้ยืนอยู่บนกฎได้อย่างชัดเจนเมื่อกฎยุติธรรมและคงเส้นคงวาบทบาทสถานภาพของคนในวงจะเริ่มทำงานโดยไม่ต้องพึ่งฮีโร่แล้วถึงแม้ว่าวันนั้นจะไม่มีหัวหน้าวงถึงแม้ว่าวันนั้นจะไม่มีรุ่นพี่ถึงแม้ว่าวันนั้นจะมีเพียงแค่เพื่อนๆในวงแต่พวกเขาก็สามารถกำหนดสิทธิหน้าที่และเส้นอำนาจอย่างโปร่งใสเพื่อลดการง้อบุคลิกภาพของบุคคลที่พิเศษจากนั้นพวกเขาก็ใช้การตัดสินใจอ้างอิงถึงกระบวนการแทนที่จะอ้างอิงแค่อารมณ์เท่านั้นเพื่อคงความเสถียรยังไงล่ะใครจะบอกว่าพวกนักดนตรีติสอย่างเดียวไม่จริงสำหรับวงดนตรีจิตอาสาอาซาวพวกเขายืนยันได้จากกระบวนการของการอ้างอิงการตัดสินใจแทนที่อารมณ์นั่นเองบทบาททุกบทของทุกคนในวงมีช่องอุทธรณ์ที่ชัดเพื่อกันอำนาจล้นมือการตรวจทานกฎตามรอบทำให้ระบบทั้งหมดนี้ไม่กลายเป็นกรงเหล็กที่ลืมคนคำว่ากรงเหล็กที่ลืมคนสำคัญมากคุณผู้ชมเพราะมันจะขังจินตนาการและขังความเป็นคนดนตรีทำให้คนดนตรีไม่สามารถครีเอทดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพได้เลยและเมื่อกติกายืนความกล้ารับผิดชอบจะเพิ่มเพราะรู้ว่ากระบวนการคุ้มครองสถานภาพนั้นตั้งอยู่บนหน้าที่ไม่ใช่การตั้งอยู่เพียงแค่ความชอบพอส่วนตัวหรือเครือญาติเท่านั้นดังนั้นความชอบดนตรีอย่างเดียวไม่เพียงพอทีมของทั้งวงจะเป็นทีมที่จะเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นแทนการเดาใจของผู้มีบารมีการฝึกทดแทนหน้าที่สำคัญก็เป็นอีกระบบที่วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้สร้างกันไว้จากรุ่นสู่รุ่นทำให้ระบบทนต่อความไม่แน่นอนของบุคคลอุ้มย้ำคำว่าความไม่แน่นอนของบุคคลวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวไม่เคยที่จะพึ่งพาความไม่แน่นอนของบุคคลเลยเรียกง่ายๆว่าไม่เคยพึ่งพาความเป็นปัจเจกของบุคคลเพราะบุคคลนั้นซับซ้อนและถ้าหากวันนี้เขารู้สึกแบบนี้กับอีกวันหนึ่งเขารู้สึกแบบนั้นดนตรีก็จะเคลื่อนไปอย่างไม่เสถียรนั่นเองดังนั้นมาตรฐานจะช่วยลดช่องว่างเมื่อเกิดการเปลี่ยนมือการใช้มาตรฐานทางออนไลน์และทางเอกสารก็เป็นเรื่องที่ช่วยเหลือกันได้ในเรื่องนี้แล้วสุดท้ายบทบาทที่ดีจะทำให้ระบบเหล่านี้พึ่งพาได้อุ้มย้ำอีกครั้งว่าบทบาทในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่ดีย่อมที่จะทำให้ระบบทั้งหมดของวงดนตรีพึ่งพาได้โดยไม่บดบังศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แม้แต่น้อยและทั้งหมดนี้คือความเป็นมืออาชีพที่ไม่เย็นชาอุ้มย้ำอีกครั้งว่าความเป็นมืออาชีพต้องไม่เย็นชาแต่ต้องเห็นอกเห็นใจกันเพราะว่าคุณค่าเคียงคู่กับกติกาทั้งสองอย่างนี้ต้องเดินไปคู่กันอุ้มยืนยันว่าอำนาจมีไว้บริการงานและคนไม่ใช่เพื่อยืนยันตัวตนของใครในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวเท่านั้นดังนั้นสนามดนตรีจะสงบและคล่องได้พร้อมกันภายใต้กติกาทั้งหมด
ที่มีเหตุผล

0: ช่วงครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาเว็บเบอร์ได้เตือนเรื่องกรงเหล็กของเหตุผลแบบเครื่องมือที่จะทำให้วงดนตรีจิตอาสาอาสาวที่สร้างระบบเข้ามานั้นระบบจะกลืนความหมายไปนะสิและจริงๆแล้วอัตลักษณ์สถาบันจะต้องฝังอยู่ในขั้นตอนงานด้วยไม่ใช่ลอยอยู่บนโปสเตอร์อย่างเดียวอุ้มจัดลำดับให้คุณค่าของสถาบันนำหน้าเสมอแล้วตามด้วยเช็คลิสต์เทคนิคทุกครั้งโครงสร้างเหล่านี้จะทำให้คนในวงรู้สึกว่ากำลังทำงานกับเรื่องที่เชื่อไม่ใช่แค่งานที่ต้องทำการเปิดพื้นที่สะท้อนสั้นๆก่อนและหลังงานจะชุบชีวิตกติกาให้ไม่แข็งทื่อได้เมื่อคุณค่าพยุงกติกากติกาจะรับใช้คนไม่ใช่บังคับคนให้รับใช้กติกาวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวได้บันทึกตัวอย่างการปฏิบัติที่เชื่อมคำกับการกระทำเพื่อเป็นต้นแบบซ้ำๆไว้ในเพจ Facebook ของอาอาสาวและใน Instagram ของอาอาสาวรวมถึง TikTok ของอาอาสาวด้วยRUSSOUND และทั้งหมดเป็นเครื่องยืนยันว่าอัตลักษณ์ได้กลายเป็นระบบประกันคุณภาพที่มีหน้าและมีใจสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาในวงเมื่อได้อ่านทางได้เร็วขึ้นก็จะสามารถที่จะรับรู้ถึงขั้นตอนอธิบายทั้งเหตุและผลรวมไปถึงวิธีการอีกอย่างหนึ่งหนักไว้คือเรื่องของความเหนื่อยล้าจากกฎที่ไร้หัวใจทั้งหมดนี้จะถูกลดลงและความภาคภูมิใจจะถูกทำให้เพิ่มขึ้นสถาบันของเราคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจะน่าเชื่อถือขึ้นเพราะความสอดคล้องหน้าหลังไม่หลอกใครในวิกฤตเรามีเข็มทิศชัดเพราะคุณค่าไม่เปลี่ยนตามแรงกดดันอัตลักษณ์ที่ฝังในงานจึงยืดหยุ่นและเข้มแข็งพร้อมกันอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพนี่คือภูมิคุ้มกันต่อการทำงานดนตรีเชิงเช็คลิสต์ที่กลวงเปล่ามันกลวงเปล่าถ้ามันไม่มีประโยชน์และมันคือเหตุผลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจึงได้วางใจกันแบบยาวๆแบบนี
1: ้ตอนเราจบ3ห้องลองเข้าเลย

บอกเลยต้องตีเหล็กดับโดยลืมก่อนเข้าอันนั้นมันก็มันหายไม่เลยเพื่อมันอีกอย่างมันจะไปมันจะต้องตี

ช่วง Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยระบบเดียวครอบทุก subculture มักล้มเหลวเพราะว่าละเลยเหตุผลภายในของคนในวงในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจะมีหลายๆกลุ่มที่รวมตัวกันแต่พวกเขาจะอยู่ภายใต้เหตุผลเดียวกันก็คือความเป็นสมาชิกวงดนตรีจิตอาสาที่ชื่อว่าอาอาซาวแนวคิดของเว็บเบอร์ชี้ให้วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องเริ่มจากการอ่านค่านิยมลำดับเวลาและวิธีการทำงานของทุกคนการกำหนดกติกากลางเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเช่นความปลอดภัยเวลาและสัญญาณร่วมส่วนที่เหลือปล่อยให้เป็นโมดูลยืดหยุ่นให้แต่ละกลุ่มเขาจัดกัน

ามอุปนิสัยของเขาเองซึ่งเธอเรียกตามศัพท์เทคนิคของสังคมวิทยาก็คือตามฮาบิทัตของพวกเขานั่นเองผลก็คือระบบไม่ทับความต่างแต่กำกับให้ทุกคนในวงที่มีความต่างนั้นอยู่อย่างมีรูปแบบและมีความรับผิดชอบคู่มือร่วมงานทั้งหมดนี้อาจไม่มีตัวตนแต่จะเป็นการบอกต่อระหว่างพี่สู่น้องระหว่างน้องสู่พี่ระหว่างเพื่อนสู่เพื่อนทั้งหมดเป็นลักษณะของการตั้งกรอบถามมากกว่าคำสั่งละเอียดที่ตรึงมือและทุกๆครั้งที่มีการร่วมงานพวกเขาจะได้ทบทวนคู่มือคู่มือที่ไร้ร่องรอยแต่เป็นคู่มือที่มาจากประสบการณ์จริงแทนการคงไว้ด้วยอำนาจเดิมการยอมรับในกติกากลางจะสูงขึ้นเมื่อทุกคนในวงรู้ว่าตนเองต้องถูกเข้าใจก่อนถูกกำกับความตึงเครียดทั้งหลายแหล่จะลดลงเพราะความหมายภายในไม่ถูกเหยียบย่ำโดยขั้นตอนระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นระบบจึงมีประสิทธิภาพส่วนซับคัลเจอร์ก็จะได้ในเรื่องของศักดิ์ศรีคนในวงจะค่อยๆสร้างความไว้วางใจระหว่างภาษาในการสื่อสารและแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันการบันทึกกรณีสำเร็จข้ามวัฒนธรรมแบบนี้ทำให้ทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้เรียนรู้เดินหน้าได้ไวและท้ายที่สุดระบบจะอ่อนตัวพอรับความใหม่และแข็งแรงแข็งแรงพอที่จะปกป้องคุณค่าหลักได้นั่นเองและทั้งหมดนี้คือการบริหารความหลากหลายเชิงโครงสร้างไม่ใช่เชิงคำขวัญคำสวยและทั้งหมดจะเป็นรากฐานของความร่วมมือที่ไม่หลุดมือเมื่อเปลี่ยนบริบทเลย

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะความยุติธรรมในสายตาแม็กซ์เวเบอร์เริ่มที่ความชอบธรรมของกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ล้วนๆกติกาในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวสร้างความปลอดภัยการยินยอมและเครดิตทั้งหมดต้องถูกประกาศไว้ล่วงหน้าและทุกคนจะได้ใช้มันเท่ากันทุกคนวงดนตรีจิตอาสาอาสาวกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเพื่อให้การบังคับใช้ไม่ไหลและไม่หายไปตามใจใครเมื่อเกิดเหตุขัดแย้งคำตัดสินที่อิงกระบวนการโปร่งใสจะถูกยอมรับกว่าคำสั่งเฉพาะหน้าการสื่อสารทางการและช่องร้องเรียนที่ปลอดภัยพวกเขาเลือกกันได้ว่าจะสื่อสารกับใครจะสื่อสารกับซึ่งเป็นอาจารย์

หรือจะสื่อสารกับเพื่อนด้วยกันหรือพี่หรือน้องทั้งหมดเป็นการแสดงออกว่าพวกเขารู้สึกว่าวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวนั้นเป็นที่แห่งการสื่อสารสามารถที่จะร้องเรียนได้อย่างปลอดภัยด้วยความไว้วางใจเมื่อทุกคนมีความไว้วางใจพวกเขาจะขึ้นเวทีได้อย่างสง่างามพวกเขาเก็บสถิติเหตุการณ์โดยไม่รู้ตัวเพื่อปรับกติกาตามข้อมูลไม่ใช่ตามอารมณ์หลักฐานที่ทำให้ความยุติธรรมไม่ขึ้นกับบารมีแต่ขึ้นกับระบบผู้ชมจะเห็นผ่านทางการแสดงหลายๆครั้งผู้ชมสามารถที่จะติดตามผ่าน Facebook ของอาอัสซาวได้หรือโซเชียลมีเดียต่างๆของอาอัสซาวด้วยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเวทีกลายเป็นสาธารณะสิ่งสาธารณะนี้จะทำให้ทุกคนมั่นใจว่าจะไม่ถูกปฏิบัติ2มาตรฐานนี่คือการทำให้ศีลธรรมสาธารณะมีฟันที่แหลมคมมีเครื่องมือและมีคนกล้ารับผิดความสุขทางดนตรีจะยั่งยืนเมื่อความยุติธรรมไม่ต้องอาศัยฮีโร่มาคอยกู้หน้าทีมดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจึงได้ทำงานอย่างสงบเพราะรู้ว่ากติกาจะปกป้องทั้งคนและผลงานผู้ชมและชุมชนจึงเชื่อมั่นในระยะยาวมากกว่าความมันความสนุกเพียงชั่วคราวระบบที่ชอบธรรมจะเชิญชวนให้เกิดการมีส่วนร่วมและทุกคนทุกรุ่นก็อยากที่จะมีส่วนร่วมกับการเล่นดนตรีเพราะทุกคนเห็นว่าคุ้มค่าที่จะลงทุนใจนี่คือทุนสัญลักษณ์ของความเป็นธรรมที่ไม่มีทางซื้อได้ด้วยงบประชาสัมพันธ์เพราะมันคือรากของชื่อเสียงที่จะอยู่ได้นานกว่ากระแส

ช่วง Create คนดตรีให้ส่งต่อทุกเว็บเบอร์เห็นความสำคัญของการจัดตั้งและความรู้ที่ไม่ผูกงานกับตัวบุคคลการส่งต่อที่ดีจึงมี2ชั้นเสมอคือเมนเทอร์ที่ให้ความหมายและคลังดิจิทัลที่ให้วิธีคนใหม่ๆจะได้ทั้งเหตุผลว่าทำไมและขั้นตอนต้องทำอย่างไรในเวลาเดียวกันการกำหนดมาตรฐานชื่อของไฟล์ของเวอร์ชันหรือของการเข้าถึงทางโซเชียลมีเดียจะช่วยลดความสับสนและเป็นการทบทวนคลังดิจิทัลทำให้เนื้อหาของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวไม่ตายและไม่ย้อนแย้งกับกติกาปัจจุบันการให้เครดิตของคนในวงช่วยยกคุณค่าและกระตุ้นให้คนใส่ใจความถูกต้องคนเหล่านั้นจะคอยตาม

ของโซเชียลมีเดียของวงดนตรีจิตอาสาอาสาวแต่เมื่อความรู้ไม่ติดอยู่กับคนระบบจะทนต่อการเปลี่ยนแปลงและการขยายทีมมีช่องทางถามตอบที่เป็นทางการช่วยลดการสูญเสียเวลาในเรื่องเดิมซ้ำๆย้ำว่าการส่งต่อคือการยกระดับสถาบันไม่ใช่การยกย่องผู้รู้ไม่กี่คนแล้วตัวชี้วัดคืออะไรล่ะตัวชี้วัดคือเวลาปั้นคนใหม่ให้ขึ้นงานได้และคุณภาพงานหลังขึ้นมือข้อมูลย้อนกลับช่วยปรับครั้งปรับวงให้กระชับใช้จริงและไม่ล้นสาระจนสุดท้ายระบบทั้งหมดจะให้ความอุ่นใจเพราะไม่มีใครเป็นเพียงคนคนเดียวทั้งทีมต้องพร้อมรับงานใหญ่โดยไม่เสี่ยงพังเพราะการเปลี่ยนคนนี่คือความเป็นมืออาชีพที่มีหัวใจเพราะเคารพทั้งคนและความรู้และมันจะเป็นสะพานจากรุ่นสู่รุ่นของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวที่ไม่เคยพังเมื่อใครสักคนย้ายหรือเรียนจบไปนั่นเอง

ดีเอ็ดคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนสุขภาวะต้องถูกออกแบบเป็นมาตรการเชิงโครงสร้างไม่ใช่เมตตาเฉพาะหน้าวงดนตรีจิตอาสาอาสาวบรรจุเวลาพักจุดประสานงานและการสลับเวรลงในขั้นตอนงานแต่แรกกติกานี้ลดแรงกดดันของกรงเหล็กและกันการเผาผลาญที่สะสมแบบเงียบๆทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจะต้องกันเวลาจริงให้มาตรการสุขภาวะไม่ให้ถูกใช้เป็นแค่ของแถมเมื่อสุขภาวะเป็นหนึ่งในกติกาคนในวงก็จะกล้าที่จะขอพักโดยไม่รู้สึกผิดกับคนในวงประสิทธิภาพในระยะยาวก็จะสูงขึ้นเพราะทุกคนไม่หมดไฟกลางทางวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจะมีการติดตามตัวชี้วัดสุขภาวะควบคู่กับคุณภาพงานเสมอเพื่อไม่ให้ถูกกลบด้วยกำหนดการส่งหรือการซ้อม

ากเกิดภาวะเสี่ยงก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะหยุดวงหยุดเล่นอย่างชอบธรรมโดยไม่ถูกตีตราการสื่อสารมาตรการล่วงหน้าจะทำให้ทุกคนในวงสามารถเตรียมตัวและแบ่งเวลาชีวิตได้ดีระบบที่เห็นคนคือระบบที่คนยอมรับกติกาโดยเต็มใจและทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวก็เป็นเช่นนั้นเพราะพวกเราเชื่อว่าผู้ชมและชุมชนจะรับสัมผัสความใส่ใจของคนในวงได้จากคุณภาพประสบการณ์การชมดนตรีและนี่คือชัยชนะคู่ระหว่างประสิทธิภาพและศักดิ์ศรีมนุษย์ที่จับต้องได้เป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์ในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวทั้งทีมจะคงเส้นคงวาแม้จะเผชิญหน้ากับความหนักของงานเพราะพวกเขามีที่พิงที่เชื่อถือได้และความร่วมมือจะลื่นขึ้นเมื่อทุกคนไม่ต้องต้านระบบเพื่อรักษาตัวเองบางระบบที่หนาแน่นเกินไปอาจจะทำให้เราต้องต่อต้านเพื่อเปิดพื้นที่ให้ตนเองให้มากขึ้นแต่ไม่ใช่กับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวเพราะสุขภาวะเป็นเงื่อนไขของคุณภาพไม่ใช่ต้นทุนส่วนเกิน

ความขัดแย้งไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบหากถูกแปลงเป็นกติกาเจรจาที่ชอบธรรมปูนตรีจิตอาสาอาซาวกำหนดอำนาจชอบธรรมเอาไว้ในห้องซ้อมดนตรีใครหยุดงานได้เมื่อเสี่ยงใครชี้เวลาใครบันทึกผลขั้นตอนของการซ้อมต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และใช้ซ้ำได้เพื่อลดการตีความตามอารมณ์ขอบเขตงานและวิธีการในการจัดสเปคควรถูกร่างไว้ล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุก็เปิดสิ่งที่ร่างนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการเสียงดังแข่งกันการทบทวนหลังเหตุการณ์จะทำให้ทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้เรียนรู้และป้องกันการซ้ำรอยของการผิดพลาดกติกาที่ดีคืนศักดิ์ศรีให้ทุกฝ่ายและยุติความรู้สึกว่าใครสักคนได้เปรียบเชิงอำนาจคนจะยอมรับผลแม้ไม่ตรงใจเพราะเห็นความยุติธรรมของกระบวนการวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจึงคงสมรรถนะได้แม้ผ่านความตึงเครียดมาหมาดๆเงื่อนไขนี้เปลี่ยนความต่างให้เป็นเชื้อเพลิงสร้างสรรค์แทนเชื้อเพลิงที่เผาไหม้เราย้ำว่า

ระบบมีไว้คุ้มครองคนไม่ใช่ทำให้คนเงียบเมื่อกติกาเป็นที่ไว้วางใจความขัดแย้งก็จะสั้นลงและมีสาระมากขึ้นชื่อเสียงของเวทีแข็งแรงขึ้นเพราะทุกคนที่มาชมเห็นว่าวงดนตรีจิตอาสาอาสาวเล่นตามกติกาที่เป็นธรรมนี่คือความเป็นมืออาชีพที่อ่อนโยนและเข้มแข็งในเวลาเดียวกันสุดท้ายระบบที่ดีจะทำให้เราเถียงกันได้โดยยังอยากทำงานด้วยกันต่อไป

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์การเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงิน หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้

หากรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกลเกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ค่ะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่10ค่ะเป็นตอนที่ท้ายๆแล้วนะคะเนื้อหาก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตอนที่10นะคะชื่อตอนว่าธุรกิจบริการยั่งยืน Wellness Tourism Hospitalityซึ่งเป็นคำภาษาอังกฤษซะเยอะเลยใช่ไหมคะน้องๆ อย่าเพิ่งกลัวนะคะคำเหล่านี้เราแทบจะทับศัพท์นำมาใช้ในแวดวงธุรกิจจริงๆโดยที่แทบจะไม่แปลเป็นไทยแล้วนะคะส่วนความหมายของคำเหล่านี้นั้นจะแปลว่าอะไรบ้างอดใจนิดเดียวนะคะเดี๋ยวรอพบกับท่านวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงนะคะปัจจุบันนะคะท่านอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตในด้านนี้โดยตรงค่ะแล้วก็อาจารย์กิ๊กเชื่อว่าน้องๆหลายคนนะคะจะมีความสนใจในด้านโรงแรมและการให้บริการเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าประเทศไทยของเราก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเบอร์หนึ่งในด้านนี้ในระดับโลกเลยทีเดียวนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาพบกับท่านอาจารย์ดร.สุนันทาชูตินันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์สุนันทาชูตินันอาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคารมหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้ดิฉันจะมาพูดคุยกับพวกท่านเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของการบริการอย่างยั่งยืนนะคะเรามาทำความรู้จักกับบทบาทของการบริการอย่างยั่งยืนในธุรกิจ wellness นะคะคือธุรกิจเชิงสุขภาพธุรกิจ tourism คือธุรกิจของการท่องเที่ยวและhospitality ซึ่งรวมถึงโรงแรมและธุรกิจบริการอื่นๆนะคะทีนี้เรามาดูว่าการบริการอย่างยั่งยืนคืออะไรนะคะการบริการอย่างยั่งยืนคือการออกแบบการดำเนินงานบริการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะปัจจุบันนี้เราคงทราบว่าโลกร้อนคืออะไรนะคะดังนั้นในการดำเนินการธุรกิจต่างๆในปัจจุบันก็มีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องคิดถึงโลกของเรานะคะคือสิ่งแวดล้อม นั่นเองแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้คือการลดผลกระทบนะคะต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นลดขยะลดคาร์บอนนะคะการใช้น้ำและการใช้พลังงานนะคะนอกจากนั้นเรายังต้องคำนึงถึงสังคมและชุมชนนะคะเราจะทำอย่างไรที่จะสร้างผลดีให้กับชุมชนที่ให้มีรายได้มีอาชีพที่ยั่งยืนนะคะและเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวมีความประสงค์และมุ่งมั่นที่จะค้นพบเวลาเขาเดินทางไปยังประเทศต่างๆนะคะความคุ้มค่าและความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการบริการจะต้องตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวนะคะเพราะนักรถทางรุ่นใหม่นะคะเขามีการเลือกแบรนด์เพื่อจะได้รับสิ่งที่เขาต้องการนะคะมากกว่าแค่การบริการเท่านั้นนะคะดังนั้นเมื่อเรามารู้จักกับนักท่องเที่ยวรู้จักพฤติกรรมของเขาก็จะทำให้เราสามารถที่จะให้บริการแก่เขาตามความต้องการและส่งผลประโยชน์ที่ดีนะคะต่อธุรกิจของเราเพราะเขาก็จะเกิดความประทับใจและ

กลับมาอีกนะคะทีนี้เรามาดูว่าทำไมความยั่งยืนยินการกลายเป็นความได้เปรียบเชิงธุรกิจของทั่วโลกนะคะจากรายงานของ World Economic Forum นะคะในปี2025ปีนี้นะคะได้พบว่า 68% ของนักท่องเที่ยวโลกมีจุดหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านการยั่งยืนนะคะและการรับผิดชอบต่อสังคมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวไม่ได้ต้องการเพียงแต่จะเดินทางและไปถ่ายรูปในที่ต่างๆและบอกว่าฉันได้ไปเที่ยวที่ประเทศนี้แล้วแต่สิ่งที่เขาสนใจคือโรงแรมที่เขาไปพักนะคะบริการท่องเที่ยวหรือร้านอาหารที่เขาไปใช้นั้นนะคะมีมาตรฐานในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะดังนั้นดิฉันจะขอพูดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอื่นๆถึง 2-3 เท่าทั้งนี้เนื่องจากประชากรโลกมีการเปลี่ยนไปนะคะมีผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นนะคะและนักท่องเที่ยวนะคะอายุ30ขึ้นไปนะคะก็มีความประสงค์ที่จะเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วความยั่งยืนที่ได้เปรียบในธุรกิจโลกก็จะเกี่ยวกับประเทศหรือเมืองนะคะที่ลงทุนเกี่ยวกับ sustainable infrastructure นะคะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะดูแลน้ำดูแลขยะและด้านอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการแข่งขันกันนะคะจะได้คะแนนต่างๆว่าเมืองนี้ได้คะแนนเท่าไหร่แรงกิ้งเท่าไหร่นะคะท่องเที่ยวก็จะดูที่แรงกิ้งนะคะและเรื่องเมืองที่เขาสนใจที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เดินทางไปยังที่แห่งนั้นนะคะผู้บริโภครุ่นใหม่ต้องการ meaningful experience มากกว่าความหรูหรานะคะปัจจุบันนี้ไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไปนะคะคนต้องการไลฟ์สไตล์ที่มีฮอลิสติกมากขึ้นมีบูรณาการมากขึ้นนะคะมีประสบการณ์ที่มีความหมายต่อเขาทางด้านความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นความยั่งยืนไม่ใช่เพียงแต่เป็นจริยธรรมนะคะแต่เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สามารถที่จะเพิ่มรายได้ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของแบรนด์นั้นๆหรือแบรนด์ของประเทศไทยด้วยถ้าเราจะพูดถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวและhospitality นะคะธุรกิจบริการของประเทศไทยทีนี้เรามาดูกันว่าใน3อุตสาหกรรมหลักของเรานะคะ wellness ธุรกิจสุขภาพและการดูแลสุขภาวะนะคะเรามาดูว่าบทบาทที่สำคัญมันคืออะไรนะคะปัจจุบันนี้ wellness business เป็นธุรกิจที่มีความเติบโตสูงมากดังที่กล่าวไปแล้วนะคะแต่สิ่งที่เราต้องต่อสู้นะคะหรือแข่งขันกับประเทศอื่นๆในการที่จะสร้างประสบการณ์สุขภาพองค์รวมหรือ holistic well-being นะคะตามเทรนด์โลกนั้นเราจะทำได้อย่างไรนะคะเราอาจจะมองถึงอะไรคะการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบนะคะเช่นใช้ organic treatment natural ingredients นั่นก็คือใช้อะไรคะสมุนไพรที่เป็นออร์แกนิกนะคะไม่ใช้สารเคมีปนเปื้อนในการที่ปลูกนะคะและใช้สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะดังนั้นสปาที่จะเหมาะสมนะคะก็จะเป็นสปาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและลดพลาสติกนะคะรีทรีทที่ทำกิจกรรมตามธรรมชาติแบบไม่รบกวนระบบนิเวศนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ธุรกิจสปาหรือwellness จะต้องพิจารณาคือเขาจะเชื่อมโยงกับธรรมชาติลดมลภาวะและลดสารเคมีได้อย่างไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องการบำบัดนะคะโดยอาจจะคิดถึงการรับประทานอาหารนะคะ farm to table จากชุมชนนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพเช่นกันนะคะพยายามที่จะผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นสมุนไพรนวดแผนไทยนะคะและการแพทย์แผนไทยเข้ามามีส่วนนะคะแต่อย่างไรก็ตามในโลกปัจจุบันนี้เราก็คงหลีกหนีพวก
สิ่งที่เป็นสารเคมีไม่ได้ในการใช้ชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นโปรแกรมทางสปาที่เหมาะสมที่จะเหมาะสมสำหรับคนที่ expose นะคะที่เข้าไปสู่การวงจรของสารเคมีหรือมลภาวะต่างๆก็จะเป็นโปรแกรมที่หลีกหนีจากดิจิทัลดีท็อกซ์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะพยายามหลบเลี่ยงนะคะโปรแกรมนี้ก็จะเป็นการล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากไปในร่างกายนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อลูกค้าได้สิ่งเหล่านี้ที่เขาต้องการเป็นองค์รวมเขาก็จะเกิดความผูกพันทางอารมณ์นะคะกับแบรนด์ที่เขาได้ใช้และก็จะกลับมาใช้อีกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าแบรนด์เลิฟนะคะปัจจุบันนี้คนพยายามที่จะสร้างแบรนด์เพื่อทำให้ลูกค้านะคะนึกถึงเขาประทับใจในประสบการณ์นะคะ customer journey ที่ได้รับนะคะและรักแบรนด์นี้มากๆเพื่อกลับมาใช้แบรนด์นี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องนึกถึงในฐานะที่เราเป็นนักพัฒนาธุรกิจทางด้านสุขภาพนะทีนี้เรามาดูกันว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการที่จะได้รับนั้นมันมีบทบาทสำคัญอย่างไรกับชุมชนหรือกับประชากรของประเทศนะคะบทบาทที่สำคัญของการท่องเที่ยวคือการกระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะและลด over tourism นะคะการกระจายรายได้ไปสู่จังหวัดต่างๆภูมิภาคต่างๆหรือที่ประเทศไทยเรียกว่าการท่องเที่ยวเมืองรองนั้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้การท่องเที่ยวทั้งหมดมากระจุกอยู่ที่เมืองหลวงและเมืองใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่หรือภูเก็ตเป็นต้นนะคะเราพยายามนะคะที่จะพัฒนาไปยังเมืองใกล้เคียงเมืองพิษณุโลกเมืองน่านเมืองอื่นๆนะคะทั่วประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะให้ชุมชนทุกชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการโปรโมทการท่องเที่ยวนะคะรักษาเสน่ห์ทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติไม่ให้ถูกทำลายนะคะเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีมากที่วัฒนธรรมของเราสอนให้คนไทยนะคะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเอื้ออาทรคะมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีนะคะดังนั้นมันก็เป็นเหมือนกับ DNA ของเรานะคะเมื่อแขกมาพบเขาก็จะชื่นชอบและประทับใจในสิ่งในการต้อนรับของไทยนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจและมาร่วมเป็นจำนวนมากนะคะธรรมชาตินะคะเราต้องดูแลธรรมชาติให้ดีนะคะเพราะว่าบางครั้งชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยเพราะในประเทศของเขาไม่มีสัตว์เหล่านั้นนะคะมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะเราก็จะต้องดูแลสัตว์เหล่านั้นเพราะถือว่าเขาไม่ใช่แต่เป็นสัตว์ของประเทศไทยเท่านั้นแต่เขาเป็นสัตว์ของโลกนี้ที่พึงที่จะต้องดูแลรักษาร่วมกันนะคะทั้งนั้นเราจึงจะต้องเป็นประเทศที่สร้างข้อได้เปรียบนะคะด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือการสร้าง responsible destination นะคะคือเป็นจุดหมายปลายทางที่คนมาท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าสถานการณ์โลกตามรายงานของ World Tourism Forum บอกว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าหลายแหล่งท่องเที่ยวประสบปัญหามากนะคะมี over tourism นะคะ Angkor Wat Machu Picchuนะคะสถานที่เหล่านั้นต้องกำหนดโควต้าของคนที่จะเข้าไปนะคะและใช้ dynamic pricing เพื่อลดผลกระทบนะคะบางทั้งบางที่นะคะขึ้นราคานะคะเพื่อให้มีคนเข้าน้อยลงนะคะหรือบางที่ลดจำนวนคนนะคะให้จองคิวเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในแต่ละวันนะคะประเทศที่มีคุณภาพทางด้านการท่องเที่ยวที่เราอาจจะเอ่ยถึงได้ก็เช่นภูฏานเป็นต้นนะคะเขาบอกเป็นประเทศที่ high value low volume นะคะมีรายได้สูงต่อนักท่องเที่ยว1คนนะคะและรักษาธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นการบริการเชิงสร้างสรรค์ใน tourism ในการท่องเที่ยวนั้นเราจะต้องคิดถึงเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความหมายนะคะหรือที่เขาเรียกว่า purpose driven travel นะคะเพื่อที่ทำให้คนต้องการที่ต้องการการท่องเที่ยวประเทศนี้สามารถที่จะเลือกหาได้นะคะและ
ก็จะได้เงินได้รายได้ที่สูงขึ้นด้วย Wellness and Nature Tourism นะคะปัจจุบันนี้คุณจะพบว่าคนที่ร่ำรวยมากมายสิ่งที่เขาค้นหาคือเข้าไปในป่านะคะหรือที่เขาเรียกว่า Forest Bathing Eco Retreat เข้าไปนั่งในป่านะคะเพื่ออาบธรรมชาติรอบๆตัวเขานะคะเป็นรีทรีตแบบใหม่ที่คนที่ทำงานคนที่มีเงินมากทำงานในธุรกิจที่ เร่งรีบนะคะต้องการที่จะทำให้ตัวเขาเองเข้าไปอยู่ในสภาพแบบนั้นนะคะ Forest Bathing Eco Retreat นะคะเป็นสิ่งที่กำลังอินเทรนด์มากๆในปัจจุบันนะคะ Creative Tourism ฐานเรียนรู้ทางด้านอาหารและพื้นบ้านและกหัตถกรรมพื้นเมืองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้การท่องเที่ยวมีความหมายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณานะคะทีนี้ทาง hospitality ล่ะเรามีบทบาทสำคัญยังไงนะคะ hospitality เราพูดถึงการลดต้นทุนนะคะผ่านการใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะเพื่อที่จะให้บริการสมัยใหม่พยายามนะคะที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ Gen Z และมิเลเนียมนะคะเพื่อจะดึงดูดนะคะนักลงทุนจาก ESG funds ESG funds ก็เกี่ยวกับทางด้านการดูแลที่ UN ได้กำหนดไว้นะคะมีกองทุนที่เราสามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนจากทุนต่างๆทั่วโลกได้นะคะเพื่อมาลงทุนตั้งแต่ให้คนทำธุรกิจโรงแรมและงานบริการสมัยใหม่ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะปัจจัยที่กำหนดตามรายงานก็คือการใช้สมาร์ทเทคโนโลยีหรือ AI นะคะเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพเช่น energy monitoring นะคะเพื่อดูการใช้พลังงานนะคะในโรงแรมนะคะหรือใช้ smart housekeeping ปัจจุบันนี้ท่านจะเห็น AI ที่ใช้ดูแลบริเวณส่วนกลางนะคะที่คนเดินทางมากมายหรือสนามบินท่านก็จะเห็นนะคะว่ามี AI กวาดถูอยู่ตลอดเวลานะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนอกจากนั้นแล้วโรงแรมก็ยังจะพูดถึงความยั่งยืนในการใช้สมาร์ทรูมนะครับในการควบคุมแสงและพลังงานโดยอัตโนมัตินะคะหรือ Zero Waste นะคะที่และก็ดู Zero Waste Breakfast ต่างๆนะคะไม่ให้มีขยะอาหารมากมายนะคะแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับการ Sourcing การซื้อการจัดซื้อจัดหาจากชุมชนใกล้เคียงที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่นะคะcommunity based hospitality เช่น homestay นะคะก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่นที่น่าสนใจในธุรกิจโรงแรมนะคะซึ่งชุมชนน่าจะสามารถพัฒนาได้นะคะการออกแบบโรงแรมที่ดินพื้นที่มีพื้นที่สีเขียวมากๆอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยนะคะเป็นปัจจัยที่จะช่วยนะคะทำดึงดูดนักท่องเที่ยวและลดภาวะโลกร้อนนะคะโรงแรมจำเป็นต้องจัดการกับคาร์บอนนะคะที่เราปล่อยสู่อากาศนะคะเพราะอุตสาหกรรมจะถูกตรวจสอบโดยเรื่อง emission และมาตรฐาน Paris Agreement มากขึ้นนะคะโรงแรมจะถูกตรวจสอบมากขึ้นนะคะในการที่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีมาตรการในการควบคุมอันนี้ด้วยนะคะทีนี้มาดูการบริการเชิงสร้างสรรค์บริการเชิงสร้างสรรค์คือการออกแบบประสบการณ์ที่มีความหมาย meaningful experience คนเราต้องการความหมายของประสบการณ์นะคะประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเราต้องการให้มันมีความหมายกับชีวิตเราดังนั้นในการพัฒนานะคะการบริการอย่างสร้างสรรค์อาจจะเป็นการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของartand design hotel ของโรงแรมนะคะการออกแบบนะคะและการตกแต่งสถานที่ในโรงแรมก็พยายามให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากนะคะใช้วัสดุที่ดีที่เหมาะสมนะคะดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะ cultural immersion workshop นะคะเราอาจจะมีนะคะโปรแกรมต่างๆที่เชิญให้ชุมชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมกับการที่จะให้บริการกับลูกค้าของเราให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์นะคะที่จะเข้าใจถึงวัฒนธรรมชุมชนในแหล่งที่เข้าไปนะคะ wellness culture เช่นสปาสมุนไพรพื้นบ้าน
ะคะ mindfulness เวลาที่เราพูดถึง mindfulness เราพูดถึงอะไรคะ mind soul and body นะคะความรู้สึกใช่ไหมคะและอะไรคะสภาวะจิตใจของ

และร่างกายที่มีคุณภาพที่ดีนะคะมีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้น wellness โดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านก็จะมีบทบาทมากขึ้น gastronomy local in the identity อันนี้หมายถึงอาหารพื้นบ้านนะคะที่เราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะคะให้เป็นซิกเนเจอร์ของชุมชนนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นคุณค่าใหม่ของปลายทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับจิตใจความรู้สึกและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทมากนะคะในการบริการอย่างสร้างสรรค์ทีนี้เรามาดูกันว่าเทรนด์โลกเป็นยังไงนะคะเทรนด์โลกในการท่องเที่ยวและบริการเรามองว่าการท่องเที่ยวต้องลดคาร์บอนนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนต้องลดคาร์บอนนะคะเพราะปัจจุบันนี้ทุกองค์กรต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะตามที่ทุกประเทศได้ไปลงนามในสัญญา Paris Agreement แล้วว่าภายในปี2070นะคะเราต้องเป็น Zero Emission นะคะเราจะต้องไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังนั้นทุกองค์กรต้องช่วยกันนะคะ 2. Technology Disruption ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีและ AI เข้ามามีบทบาทมากนะคะในธุรกิจของเราAI personalization เป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจบริการเพื่อจะทำให้เราสามารถติดตามได้ว่าในการบริการลูกค้าคนนี้นะคะเราจะดูแลเขายังไงเพื่อให้ประสบการณ์การใช้เวลาในประเทศเราหรือในโรงแรมของเรานี้ดีที่สุดนะคะ Virtual tourism ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะต้องทำให้คนสามารถที่จะดูว่าถ้าเขาจะไปเที่ยวที่นี่สิ่งใดที่เขาจะพบนะคะก่อนที่เขาจะตัดสินใจไปนะคะเพราะว่าคนปัจจุบันนี้ต้องการที่จะได้รับรู้ข้อมูลนะคะข่าวสารมากขึ้นบางเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันในต่างประเทศสามารถที่จะเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะเราสามารถทำ virtual tour ได้ทั่วโลกนะคะแต่ว่าพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยยังไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของ virtual tourism นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้ทั่วโลกสามารถที่จะดูนะคะศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยได้นะคะ Smart Hotel Infrastructure อันนี้เป็นเรื่องของเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าโรงแรมมีการออกแบบโดยการมีแนวความคิดเกี่ยวกับการลดโลกร้อนนะคะมันก็จะทำให้ทำไมคะโดยอัตโนมัติผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาใช้บริการก็จะมองว่าโรงแรมนี้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นนี่คือโรงแรมที่เราอยากจะเข้ามานะคะเพื่อที่จะผลักดันและสนับสนุนนะคะโรงแรมพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะ consumer value shift นักท่องเที่ยวปัจจุบันต้องการมากกว่าไปเที่ยวเขาต้องการความยั่งยืนและสุขภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ในฐานะที่เราเป็นคนในธุรกิจบริการเราก็จะต้องเลือกเทรนด์นะคะเทรนด์นี้ซึ่งเป็นเทรนด์ที่มีจริยธรรมที่ดีนะคะในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะ geopolitics and general regional tourism นะคะการท่องเที่ยวใกล้บ้านเติบโตอย่างเร็วมากนะคะภูมิรัฐศาสตร์เราจะพบว่าปัจจุบันนี้คนไทยเที่ยวในเอเชียบ่อยครั้งมากนะคะแทบทุกลองวีคเอนด์ท่านจะพบว่าคนไทยเดินทางออกไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันนะคะเราอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะคะปีละหนอาจจะออกไปต่างประเทศไกลหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีการท่องเที่ยวในภูมิภาคตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะผู้คนจะเลือกปลายทางที่ปลอดภัยและเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะสิ่งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นเทรนด์โลกนะคะในอนาคตนะคะตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะเพียงแต่ว่าในอนาคตจะมีมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นผู้ประกอบการนะคะธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและสปาก็พึงที่จะพิจารณานะคะว่าผลประโยชน์สิ่งที่เขาจะลงทุนในการที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้เขาจะได้ผลประโยชน์อะไรที่ยั่งยืนนะคะธุรกิจก็จะได้การลดต้นทุนระยะยาวนะคะและยังเพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่าของแบรนด์ตัวเองนะคะลูกค้าได้อะไรลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ดีต่อสุขภาพเป็นการท่องเที่ยวที่มีความหมายปลอดภัยต่ออนาคตนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในอยู่ดีกินดีนะคะไม่มีสารเคมี

มีนะคะรับประทานออร์แกนิกเราน่าจะมีอนาคตที่ยืนยาวนะคะสังคมได้อะไรสังคมได้งานนะคะคนในสังคมมีงานทำนะคะเพิ่มงานมีในตลาดแรงงานเพิ่มรายได้นะคะให้กับชุมชนนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนนะคะไม่เพียงกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงที่มีธุรกิจมากมายนะคะสิ่งแวดล้อมล่ะได้อะไรจากการบริการแบบยั่งยืนนะคะลดขยะลดคาร์บอนรักษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวนะคะให้ยืนยาวต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะอันนี้คือทรัพยากรการท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ใช่สมบัติของคนรุ่นเราแต่เพียงรุ่นเดียวนะคะเป็นสมบัติของคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนในอนาคตที่ตามมาเพราะฉะนั้นทุกคนทุกองค์กรมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาสมบัตินั้นให้สืบทอดต่อไปเป็นอนาคตของคนในคนรุ่นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นความต้องการของตลาดโลกความต้องการใหม่ของตลาดโลกมีอะไรนะคะตลาดโลกต้องการบุคลากรอย่างไรที่จะมาทำงานในธุรกิจบริการที่ยั่งยืนนี้นะคะเขาก็ต้องการคนที่มีทักษะเกี่ยวกับความยั่งยืนจะทำอย่างไรที่จะดูแลทั้งหลายทั้งปวงที่ดิฉันพูดมาแล้วให้ยั่งยืนนะคะและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างนะคะนวัตกรรมการบริการใหม่ๆนะคะมาบริการให้ลูกค้าเพื่อที่ประสบการณ์นะคะหรือ customer journey ของเขานะคะจะเป็นที่ประทับใจนะคะและกลับมาใช้บริการอีกนะคะแน่นอนเทคโนโลยีต้องสูงขึ้นเราต้องใช้ AI นะคะและเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยนะคะเพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับประสบการณ์ที่ลึกซึ้งนะคะหรือที่เราเรียกว่า authentic wellness นะคะก็คือประสบการณ์สุขภาพที่ลึกซึ้งและของแท้นะคะทีนี้เรามาดูว่าในธุรกิจท่องเที่ยวโลกและโรงแรมนะคะที่เราจะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของ ESG นะคะสิ่งแวดล้อมนะคะ sustainable ความยั่งยืน net zero circular economy คืออะไร net zero ตามที่ดิฉันพูดไปแล้วนะคะองค์กรทุกองค์กรต้องช่วยกันเพื่อว่าเพราะประเทศเราทุกประเทศในโลกนี้ได้ไปเซ็นสัญญานะคะประเทศที่เป็นสมาชิกได้ไปเซ็นสัญญาที่ปารีสว่าในปี2070ต้องเป็น net zero คือเราต้องไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปเป็น purpose driven travel นะคะต้องมีการบริการที่มีความหมายนะคะดังนั้นการออกแบบประสบการณ์การที่จะบอกเรื่องราวหรือ storytelling นะคะเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนและการออกแบบหรือวัฒนธรรมต่างๆของชุมชนนะคะออกแบบรายการต่างๆเพื่อให้คนได้มีประสบการณ์ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะในการที่จะทำธุรกิจนี้เราต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงของสุขภาพความยั่งยืนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันทีนี้เรามาดูว่า wellness บริการด้านสุขภาพนะคะแบบยั่งยืนมุ่งเน้นการผสมผสานเพราะอะไรนะคะเราต้องการที่จะผสมผสานเพื่อเราจะได้ออกแบบโปรแกรมนะคะสุขภาพเชิงลึกที่มีมิติของการดูแลสุขภาพของเราด้วยการออกกำลังกายหรือการทำโยคะดูแลอาหารนะคะทางด้านโภชนาการทำสมาธินะคะและดีท็อกซ์นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่จะต้องออกแบบโปรแกรมให้ดีว่าคนที่จะมาใช้การบริการด้านสุขภาพนั้นจะได้ต้องได้องค์รวมโดยใช้ AI Health Analytics การวิเคราะห์สุขภาพนะคะแบบ Personalization นะคะแบบบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ AI นี้อ่านนะคะว่าสุขภาพของคนคนนี้เป็นยังไงการบริการจัดโปรแกรมควรจะเป็นยังไงเพราะแต่ละคนมีสุขภาพที่แตกต่างกันดังนั้นนะคะก็จะต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่าง wellness resort ก็คือโรงแรมนะคะหรือรีสอร์ทที่ให้บริการทางด้านสุขภาพกับ medical wellness center นะคะศูนย์ดูแลสุขภาพศูนย์บริการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะให้บริการเหล่านี้นะคะ tourism

คะเรามองว่าการออกแบบแพ็กเกจด้วย AI นะคะเพื่อจะทำให้รูทน่าสนใจที่สุดนะคะและใช้ Virtual Tour เป็นสิ่งประกอบนะคะสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลนะคะปัจจุบันคนต้องการประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่คนอื่นไม่ได้รับนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เขาได้รับประสบการณ์นั้นๆ นะคะต้องออกแบบให้ดีและเขายอมที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นนะคะการลดคาร์บอนในแหล่งท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้น Green Activity สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการทำกิจกรรมต่างๆทางด้านการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างมลพิษและมลภาวะนะคะทั้งดังนั้นเราจึงจะต้องไปดูเกี่ยวกับมาตรฐานว่ามาตรฐานของ Global Sustainable Tourism เป็นอย่างไรนะคะและนำมาตรฐานนั้นมาเป็นบรรทัดฐานในการที่เราจะจัดโปรแกรมท่องเที่ยวของเราให้กับนักท่องเที่ยวธุรกิจที่พักล่ะคะทำยังไงมาตรฐานความยั่งยืนในธุรกิจที่พักเรามองถึงการลดขยะลดพลังงานและลดพลาสติกนะคะทุกโรงแรมปัจจุบันนี้พยายามที่จะดำเนินการในเรื่องนี้แต่ต้องทำมากกว่านี้นะคะเพราะเราสามารถทำได้แล้วนะคะมีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยคำนวณเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเราสามารถสร้างตั้งแต่การเริ่มสร้างเลยนะคะว่าควรจะสร้างโรงแรมอย่างไรที่จะทำให้เราไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่สิ่งชาวออกสู่โลกนะคะดำเนินการตามแผนนะคะตามแนวทางของ ESG ที่UN ได้ตั้งไว้เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคสากลนะคะเพราะเขาจะให้ความสำคัญนะคะว่าโรงแรมแต่ละโรงแรมนั้นและที่พักได้ดำเนินการอย่างไรตามมาตรฐานสากลและเขาก็จะเลือกใช้ปัจจุบันก็จะมีสมาชิกโรงแรมสีเขียวนะคะหรือ Sustainable Hotel เป็นต้นซึ่งผู้ที่เข้าไปเป็นสมาชิกก็จะได้รับธงนะคะเวลาทำโปรโมชั่นในโบรชัวร์ของบริษัททัวร์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะและพยายามที่จะสนับสนุนแรงงานในชุมชนนะคะเราต้องมีความรับผิดชอบนะคะเพราะปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่เข้าพักนะในโรงแรมนะคะมีเขามีความรับผิดชอบและเขาต้องการความโปร่งใสในการที่จะในการแจ้งให้เขารู้ว่าเราดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างไรนะคะทีนี้ความพร้อมสู่อาชีพนี้ของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างนะคะในธุรกิจของ wellness tourism และ hospitality นะคะเราต้องมีความเป็นมิตรนะคะและให้บริการด้วยใจหรือ service mind นะคะ service mind เดี๋ยวนี้คงจะไม่พอต้องเพิ่มไปอีกหน่อยคือต้องมี Empathy ด้วย Empathy คืออะไรคือความเข้าใจลูกค้าของเรานะคะความเอื้ออาทรต่อลูกค้าของเรานะคะในยามที่เขามาพักอยู่ในประเทศเรานะคะความยืดหยุ่นในด้านการทำงานนะคะคนยุคใหม่ต้องมีความยืดหยุ่นสูงนะคะเพราะว่าความต้องการของลูกค้าแตกต่างกันไปดังนั้นเราจะบอกว่าไม่ได้มีอยู่แค่นี้ในเมนูนะคะไม่ได้นะคะมันต้องมีความจะต้องมีออปชันให้เขาเลือกถ้าเขาต้องการอันนี้จะเท่าไหร่ถ้าเขาต้องการและได้เขาจะต้องได้สิ่งที่เขาได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความยืดหยุ่นในโปรแกรมของเราไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมทัวร์โปรแกรมสปาหรือโปรแกรมอาหารในโรงแรมก็ตามนะคะความสามารถด้านวัฒนธรรมและการต้อนรับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเพราะว่าประเทศไทยนะคะได้รับการยอมรับนะคะว่าเรามีความสามารถทางด้านนี้มากในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนนะคะเรามีการทักทายด้วยการสวัสดีการไหว้นะคะเรายิ้มนะคะเราให้การต้อนรับด้วยความเป็นมิตรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องรักษาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เราก็จะเหมือนกับทุกประเทศในโลกแล้วเขาจะเดินทางมาประเทศเราเพื่อมีประสบการณ์นี้ได้เพื่ออะไรนะคะดังนั้นเราจะต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการต้อนรับนะคะของเราของประเทศไทยนะคะให้ยั่งยืนนะคะการผลิตกิจกรรมสร้างเชิงสร้างสรรค์นะคะอาจจะมีอาร์ตเวิร์กช็อป cultural immersion นะคะ

าร์ตเวิร์กช็อปนี่หมายถึงอาร์ตของไทยนะคะศิลปะแบบไทยชาวต่างชาติชอบมากนะคะที่จะทำศิลปะทุกอย่างแล้วเอาเก็บกลับไปเป็นของที่ระลึกนะคะเขาจะสนุกกับการใช้เวลาในการดำเนินการในสิ่งเหล่านั้นมากบางครั้งมากกว่าไปเดินช้อปปิ้งอีกค่ะเพราะฉะนั้น เขาจะให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาทำในเวิร์กช็อปนั้นๆมากกว่าสินค้าที่เขาไปซื้อในร้านขายของที่ระลึกนะคะและจะยอมจ่ายเงินมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องควรจะต้องพิจารณานะคะเราจะนำวัฒนธรรมไทยไปสู่รูปแบบการบริการใหม่ๆอย่างไรอันนี้เราคงจะต้องไปนั่งพิจารณาว่าในแหล่งท่องเที่ยวหรือในโรงแรมหรือในชุมชนที่เราอยู่นั้นมันมีวัฒนธรรมอะไรที่เราสามารถจะใช้มาตกแต่งสถานที่นะคะในโรงแรมหรือในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อทำให้เราไทยเพื่อทำให้เรามีความแตกต่างนะคะและเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาตินะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการมีการรวมนะคะการดูแลอาชีพธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะคะความยั่งยืนนะคะความสร้างสรรค์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมนะคะทักษะทางด้านวัฒนธรรมต่างๆส่วนสิ่งที่เรามาผสมเหล่านี้จะทำให้บุคลากรของไทยนะคะมีมาตรฐานที่ดีนะคะอย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องมีมาตรฐานสากลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านภาษาหรือทางด้านของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมต้องมีความเข้าใจกับลูกค้าที่มาจากแตกต่างวัฒนธรรมนะคะเพื่อจะได้เป็นมิตรต่อกันEmerging role นะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตเราจะพบว่าอาชีพจะแตกต่างไปนะคะในธุรกิจต่างๆนะคะจะมี wellness coach มากขึ้นนะคะและ data analyst เพราะอะไรเพราะเราจะมีคนแนะนำนะคะว่าคุณจะดูแลสุขภาพอย่างไรถึงจะดีจะทานอาหารอย่างไรจะออกกำลังกายอย่างไรนะคะและเขาจะแนะนำคุณจากการที่เขาใช้เทคโนโลยีนะคะในการที่จะมาดูว่ามาติดตามนะคะการพัฒนาการของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ AI based travel นะคะอาจจะต้องใช้สิ่งประดิษฐ์มากขึ้นในการที่จะทำให้เป็น AI based travel experience designer เป็นคนออกแบบการท่องเที่ยวนะคะที่ทำให้คนมีประสบการณ์นะคะโดยใช้ AI มาเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้ได้รับประสบการณ์นั้นๆ นะคะคุณอาจจะมี Sustainable Tourism Manager นะคะคือผู้ดูแลการท่องเที่ยวที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็จะต้องเรียนรู้ทุกมิติของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะในโรงแรมนะคะในโรงแรมเราก็จะมีการที่เราจะต้องมีอะไรคะ Hotel AI System นะคะเพราะHotel AI System นี่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะดูแลระบบ AI เช่น Chatbot Dynamic Pricing Rep หรือที่เราเรียกว่า Revenue AI นะคะผู้ประสานงานด้านDigital Journey นะคะที่ลูกค้าจะได้รับนะคะเช่นการเช็คอินโดยใช้โมบายการมี Smart Room ในการคอนโทรลแสงและคอนโทรลทุกอย่างในห้องนะคะหรือการบริการด้วยโรบอทนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมี AI ในการที่จะแนะนำลูกค้านะคะว่าเขาจะไปรับประสบการณ์ต่างๆในโรงแรมได้อย่างไรนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่จะพบก็คือ Digital Guest Experience อันนี้เป็นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงแรมระดับหรูนะคะหรือที่เราเรียกว่า Luxury Hotel นะคะเพราะว่าคนคนนี้จะมีความเก่งทางที่จะใช้ดิจิทัลในการที่จะสร้างประสบการณ์หรือติดตามลูกค้าว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ทุกสถานที่ในโรงแรมนะคะตามสิ่งที่เขาชอบนะคะมีประวัติของเขา

ราะฉะนั้นทักษะที่ตลาดต้องการคืออะไรนะคะคนสมัยใหม่นะคะคนที่จะอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องมี AI Data Literacy นะคะต้องมีความรู้มีทักษะนะคะเกี่ยวกับ AI นะคะปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะคะสามารถใช้โปรแกรม AI ต่างๆได้นะคะต้องสามารถที่จะดูแล Digital Service และ Smart System Operation ได้นะคะในระบบโรงแรมนะคะเพราะว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะคะต้องมีความทักษะทางด้าน Cross Cultural and Emotional Intelligence นะคะคือรู้จักพฤติกรรมนักท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้นะคะและถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็คือเป็นคนที่สามารถดูแลลูกค้าได้ในทุกสถานการณ์นะคะ sustainability literacy เราจำเป็นที่จะต้องมีความรู้นะคะความเข้าใจเกี่ยวกับการจะทำอย่างไรที่จะทำให้มีความยั่งยืนในธุรกิจของเราในทุกมิตินะคะที่ให้บริการแก่ลูกค้านะคะทักษะอีกทักษะหนึ่งก็คือ business and experience design skill นะคะอีกหน่อยการดีไซน์การออกแบบนะคะประสบการณ์ต่างๆหรือการออกแบบประสบการณ์ทางธุรกิจจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่จำเป็นมากนะคะนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทักษะปกติที่เราจะต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสารทักษะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดเชิงวิพากษ์ก็ตามนะคะนี่ก็เป็นทักษะใหม่ๆที่คนในธุรกิจจะต้องพยายามเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเองเพราะฉะนั้นอาชีพในอนาคตมีอะไรบ้างนะคะ wellness andSustainability Specialist นะคะเราก็จะมีใครคะผู้ที่จะมาให้นะคะคำแนะนำกับลูกค้านะคะเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมนะคะ Tourism Technologist นะคะผู้ที่จะออกแบบระบบ AI Chatbot Smart Ticketing หรือ Smart Tourism นะคะ Infrastructure นะคะคนผู้ออกแบบคนนี้จะต้องมีความเก่งนะคะมีความเชี่ยวชาญความชำนาญนะคะทางด้าน AI และ IT นะคะ Digital Marketer ปัจจุบันนี้เราก็มี Digital Marketer ตามที่เราเห็นนะคะตามช่องทางต่างๆตามสื่อต่างๆนะคะเขาก็จะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะธุรกิจของท่านให้ได้กำไรนะคะเพราะจะต้องสื่อสารไปยังลูกค้าเพื่อให้มารับบริการในธุรกิจที่ท่านเสนอให้บริการนะคะ Sustainability Manager อันนี้จะเป็นผู้จัดการนะคะที่สามารถที่จะจัดการได้ทำให้อะไรคะโรงแรมหรือธุรกิจที่เราดำเนินอยู่นั้นนะคะหรือจะเป็นสปาก็ตามนะคะสามารถที่จะนะคะพบบรรลุเป้าหมายที่จะเป็นธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะจากกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการพัฒนาหลักสูตรนะคะให้เหมาะสมกับ AI และสิ่งที่ธุรกิจต้องการนะคะเพื่อความยั่งยืนนะคะก็มีการที่จะให้นักศึกษาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจไมซ์นะคะ convention trade show exhibition festival และ mega event ด้วยนะคะนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมธุรกิจ wellness และธุรกิจสปานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องพยายามพัฒนานักศึกษาต่อไปนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการบริการรูปแบบใหม่เพื่อพร้อมเข้าสู่อาชีพที่ยั่งยืนนะคะนักศึกษาศิษย์เก่าที่เคยศึกษาอยู่นะคะนอกจากที่จะทำงานในองค์กรต่างๆแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะเป็นนักธุรกิจนะคะโดยใช้การเรียนรู้นะคะในธุรกิจ

0: สาขาการโรงแรมนะคะไปใช้ในธุรกิจที่เขาคิดขึ้นมาเองและเป็นแห่งแรกนะคะที่คิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบบ้านนะคะซึ่งดิฉันก็จะมีวิดีโอนะคะเพื่อให้ท่านได้ดูว่าธุรกิจที่เขาไปต่อยอดหลังจากศึกษาเสร็จคือธุรกิจที่นำมาทำยั่งยืนในชีวิตของเขาอย่างไรค่ะเชิญรับชมวิดีโอเทปค่ะ
1: บ้านเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ได้ถูกออร์แกไนซ์แบบมืออาชีพมีหลักการนะคะมันจะทำให้เราหาของไม่เจอแล้วมันก็จะทำให้เราอะอยู่ไปแบบด้วยความเคยชินแต่ไม่ได้อยู่แบบมีคุณภาพจริงๆรกมากๆที่เราเคยเจอมันรกขนาดไหนชนเพดานของมันเยอะมากมันหลากหลายสเกลมันใหญ่อย่างเช่นอาคารพาณิชย์อย่างเงี้ยคือเราเคยเจอแบบคือแม็กเต็มทุกชั้นเลยคือ100ตารางเมตรมันมี120ตารางเมตรแบบนี้ค่ะคือมันล้นออกมาเคสที่ต้องปลอมตัวไปเป็นคนรับซื้อของเก่าอันนี้ก็น่ารักก็คือคุณพ่อเนี่ยแกชอบเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่มันพังแล้วของแกเองนั่นแหละลูกสาวก็ทำยังไงให้มันแบบไปสักทีนะก็เลยจ้างให้เราปลอมตัวเป็นคนรับซื้อของเก่าเราก็ไปรับซื้อนะในราคาที่สูงแกก็ดีใจนะว่ามีคนรับซื้อสูงแกก็ขายก็ได้ออร์แกไนซ์ได้จัดการไปถ้าทิ้งแกคงไม่ทิ้งก่อนที่เราจะไปจัดบ้านนะคะหนึ่งคือเราอะรื้อค่ะเราก็จะมาคัดแยกก็จะแยกประเภท1 2 3 4พอแยกเสร็จแล้วเราก็จะมาคัดเอาไม่เอาบริจาคใช้ปัจจุบันใช้ในอนาคตนะเราก็เริ่มทำการใส่ระบบใส่เพื่อให้หาของเจอให้เรารู้ว่าเรามีปริมาณสิ่งของอยู่ในบ้านเนี่ยเท่าไหร่พอใส่ระบบจัดระเบียบเสร็จแล้วเราก็ส่งงานตรงนี้เราก็จะบอกลูกค้าว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็แนะนำวิธีการทำอย่างไรนะคะให้มันคงสภาพให้มันไม่กลับมารกอีกภายในเร็ววันพี่อ่ะเป็นคนที่บ้าเรื่องงานบ้านมากเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมาเป็นอาชีพมันน่าจะต่อยอดสิ่งที่เรามีอยู่ในใจอยากจะเอ็กเพรสออกมาอยากจะให้ทุกคนรับรู้ว่าเฮ้ยบ้านสวยเนี่ยมันมีความสุขมากก็เลยมาเปิดเพจค่ะชื่อว่าเพจแมวบินก็ให้บริการจัดระเบียบบ้านกับบุคคลทั่วไปจัดระเบียบบ้านให้กับผู้ป่วยจิตเวชซึมเศร้าโรคสะสมของผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงด้วยนะคะจัดเพื่อให้ผู้ป่วยสะดวกผู้ดูแลผู้ป่วยสะดวกมันจะต้องใกล้มือมันจะต้องไม่เดินไกลสต็อกเนี่ยมันจะต้องอยู่ใกล้ๆอย่างเช่นสต็อกยาสต็อกทิชชู่สต็อกแพมเพิร์สให้คนที่เขาดูแลก็ไม่ต้องไปทำงานบ้านเหนื่อยๆคือมันจะได้ลดภาระตรงนั้นไปแล้วเอาเวลาเนี่ยมาดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเทรนยุคเบบี้บูมเมอร์เนาะที่จะเก็บสะสมผ่านความยากลำบากมาทุกอย่างมีความทรงจำมาแต่มาสู่ยุค2023นะคะช่วงนี้ก็จะมีผู้สูงวัยที่เขาแบบเห็นว่าการที่มันไม่มีอะไรนะคือตัวปลิวแบบคุณภาพจริงๆมันก็เลยเกิดเป็นเทรนค้าอยู่ท่านหนึ่งอีก3เดือนเขาจะจากไปอีกแค่3เดือนเขาก็จะจากไปคือเขารู้ตัวว่าเขาเป็นโรคร้ายนะคะคุณหมอก็แจ้งว่าอยู่ได้ไม่เกินประมาณ90วันเขาก็จ้างแมวบินนะคะให้ไปเคลียร์คือหนูอะวางแผนว่าหนูจะเคลียร์ให้เหลือเฉพาะสิ่งที่มันจำเป็นแต่ลูกค้าบอกกับหนูว่าขอเคลียร์ออกเฉพาะสิ่งที่ไม่ได้มีความสุขปรากฏว่าลูกค้าเก็บเยอะเขาบอกว่าก็90วันที่มีอยู่เนี่ยมันคือความสุขเขาก็เลยคอลเลกชันเลือกแต่สิ่งที่มันมีความสุขจริงๆอีก90วันในของพวกนี้มันมีความสุขหรือเปล่าเราก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยเราได้มิติของความคิดใหม่เลยค่ะว่าคือความสุขอะของการจัดบ้านเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพียงอย่างเดียว

เก็บมันก็คือความสุขเหมือนกันการที่เรารู้ว่าเรามีเรารู้สึกอุ่นใจใช่ไหมแต่การทิ้งนะการที่เรารู้ว่าเราปล่อยได้เราสละได้มันก็คือความสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ควรที่จะคือเมิร์สกันได้เนาะ

ค่ะท่านก็ได้รับชมวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่านักศึกษานะคะเมื่อเรียนจบก็สามารถไปดำเนินธุรกิจของตนเองได้นะคะในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาดังนั้นการบรรยายในวันนี้ของดิฉันก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะในการทำธุรกิจใดๆก็ตามเราต้องเรียนรู้คิดเป็นทำเป็นและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ฟังการบรรยายของดิฉันในวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้

0: หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบ

และไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะการสร้างสื่อดิจิทัลมืออาชีพเพื่อการสื่อสารยุคใหม่นะคะดร.ลิสลาไม้เลียงชื่อเล่นชื่อนิวค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตอนออกเขตพื้นที่จักรพงษ์โมนาถประจำอยู่ที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะอีเมลนี้ก็จะเป็นอีเมลที่สามารถแนะนำหรือส่งลงจากส่วนด้านล่างก็จะเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะต่อไปนะคะเราจะมารับชมกันในตอนบทบาทสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันและการใช้ OBS CapCut TikTok เพื่อการสื่อสารบทนำที่เข้าไปสู่การสื่อสารดิจิทัลและเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญบทบาทของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันนะคะในยุคสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารที่มีความสำคัญสำหรับผู้คนในปัจจุบันนี้ในยุคปัจจุบันดิจิตอลจะกลายเป็นเครื่องมือที่ติดต่อข้อมูลข่าวสารครอบคลุมระหว่างบุคคลทุกคนลองคิดดูว่าปัจจุบันตั้งแต่การตลาดในองค์กรแล้วก็ทำให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเห็นไหมคะจากการตลาด

ซึ่งบทบาทอีกอย่างนึงคือการเพิ่มช่องทางการสื่อสารและการเชื่อมโยงระหว่างผู้คนสื่อดิจิทัลจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้คนสามารถติดต่อแบ่งปันและมีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเช่นโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆบทบาทถัดไปจะสร้างโอกาสในการแบ่งปันเนื้อหาข้อมูลวงกว้างสื่อดิจิทัลช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสร้างสรรค์และไอเดียต่างๆเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงผู้คนบทบาทของสื่อถัดไปนะคะสื่อจะเปิดโอกาสให้ผู้คนสร้างความสัมพันธ์สามารถติดต่อและมีส่วนร่วมในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ง่ายขึ้นด้วยเสริมประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธ์สังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook TikTok บทบาทถัดไปก็จะเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์เนื้อหาร่วมกันสื่อดิจิทัลทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างและแบ่งปันเนื้อหาได้ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็นนะคะการมีส่วนร่วมสร้างผลงานต่างๆค่ะในเรื่องถัดมานะคะความสำคัญของการสื่อสารการสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบัน 1. สื่อดิจิทัลจะมีบทบาทเรื่องการแบ่งปันข้อมูลการกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพเข้าถึงข้อมูลเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางโดยที่การสร้างสรรค์สื่อจะนำความน่าสนใจเป็นเครื่องมือสำคัญในการมีส่วนร่วมและความผูกพันกับผู้ชมความสำคัญของการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันสื่อดิจิทัลเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางมากค่ะทำให้ธุรกิจในปัจจุบันนะคะและองค์กรสามารถเผยแพร่ข้อมูลและการสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคนทั่วโลกสามารถติดต่อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้ว่าจะส่งอีเมลหรือการติดต่อต่างๆที่แต่ละประเทศเขากำหนดรูปแบบหรือแพลตฟอร์มเอาไว้และถัดมาค่ะสื่อจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารเมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางแบบเดิมก็คือโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์คือโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์จะใช้ต้นทุนสูงมากเทียบกับปัจจุบันคือแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมสำคัญถัดมานะคะสื่ออนุญาตให้วัดผลและวิเคราะห์ผลการสื่อสารได้อย่างละเอียดช่วยองค์กรสามารถปรับกลยุทธ์และการสื่อสารให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและถัดมาค่ะความสำคัญในชีวิตประจำวันนะคะก็คือสื่อดิจิทัลเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันในการสื่อสารค้นหาข้อมูลและการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในแต่ละวันการใช้สื่อดิจิทัลจะครอบคลุมตั้งแต่อินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อสร้างความสะดวกสบายและเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันทั้งการติดทินดูหนังฟังเพลงและโซเชียลต่างๆยังเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถสั่งซื้ออาหารเรียกแท็กซี่เรียกไลน์แมนส่งเอกสารเพื่อสร้างความสุขสบายและความเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันและถัดมาค่ะความสำคัญของสื่อดิจิทัลในองค์กรนะคะอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วในชีวิตประจำวันเข้ามาอยู่ภายในองค์กรก็จะเพิ่มความสื่อสารความร่วมมือภายในองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรม

แลกเปลี่ยนข้อมูลเหมือนกับเรามาแชร์ประสบการณ์ทำงานในแต่ละวันว่าวันนี้ทำอะไรยังไงแก้ปัญหายังไงในส่วนตรงนี้ค่ะในความสำคัญถัดองค์กรนะคะสามารถขยายฐานลูกค้าและสร้างการรับรู้ในแบรนด์การใช้สื่อดิจิทัลในการตลาดจะช่วยขยายฐานลูกค้าและสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้างเมื่อเรามีการสื่อสารและเรามีความร่วมมือกันและในความร่วมมือนั้นจะช่วยให้ตลาดขยายฐานลูกค้าโดยที่เราไม่รู้ตัวความสำคัญของสื่อดิจิทัลในองค์กรความสำคัญในส่วนถัดไปนะคะพัฒนาศักยภาพพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสามารถใช้สื่อมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทำให้องค์กรเติบโตและขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆและถัดมาค่ะแนวโน้มการใช้สื่อดิจิทัลในอนาคตนะคะการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีเสริมความจริงมาใช้ในสื่อเพื่อสร้างประสบการณ์ให้สื่อของเราเนี่ยมีมิติมากขึ้นสื่อบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งความสะดวกสบายความทันสมัยและในสื่อค่ะจะนำสื่อยาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้และส่งมอบเนื้อหาตรงใจกับผู้ชมและในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารหนึ่งคือเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตและถัดมาค่ะสังคมออนไลน์เปลี่ยนวิธีการสื่อสารของผู้คนอย่างมาก2เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตด้วยการสื่อสารรวดเร็วและเป็นเรียลไทม์มากขึ้นและถัดมาค่ะของการใช้สื่อดิจิทัลในการสื่อสารก็จะเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางทำให้การสื่อสารเข้าถึงกลุ่มทุกเป้าหมายและรวดเร็วและอีกข้อนึงที่ขาดไปไม่ได้ก็คือการวัดและวิเคราะห์ผลได้อย่างละเอียดการวัดและวิเคราะห์ผลได้อย่างละเอียดและแม่นยำช่วยเกิดกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับในหัวข้อถัดไปนะคะหัวข้อถัดไปชั้นที่เราจะเข้าสู่การใช้งานมาดูกันค่ะปรับโฉมการสื่อสารยุคดิจิทัลด้วยการใช้ OBS CapCut และ TikTok สู่ความสำเร็จหลักสูตรนี้นะคะจะออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะการใช้โปรแกรม OBSCapCut และ TikTok เพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัลทั้งการถ่ายทอดสดผ่าน OBS การตัดต่อวิดีโอด้วย CapCut และการสร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์บน TikTok มีความสำคัญมากในการตลาดและการสื่อสารที่ทันสมัยโดยจะเน้นการปฏิบัติจริงและนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการสร้างสื่อเพื่อดึงดูดและสร้างสื่อกับผู้ชมได้อย่างมืออาชีพไปกันต่อค่ะเครื่องหมายนี้ใครรู้จักบ้างเครื่องหมายอะไรและถัดมาค่ะ OBS คืออะไรทำหน้าที่ยังไง OBS จะเป็นเครื่องมือสื่อสารแห่งอนาคตช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกสตรีมมิ่งอย่างมืออาชีพ OBS ชื่อเต็ม Open Broadcaster Software โปรแกรมที่มีให้ความสามารถในการจัดฉากภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมและถ่ายทอดเทคโนโลยี OBS ยังเสริมศักยภาพการสื่อสารในยุคดิจิทัลนะคะ OBS เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังยืดหยุ่นและเข้าถึงง่ายช่วยเสริมศักยภาพในการสื่อสารในยุคดิจิทัลของเราได้และถัดมาค่ะคุณสมบัติและความสามารถของ OBS นะคะระบบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นสูงอำนวยความสะดวกในการสร้างคอนเทนต์วิดีโอที่ดึงดูดใจให้กับนักสร้างคอนเทนต์มากๆและฟังก์ชันการแต่งภาพและเสียงที่ครบถ้วนช่วยเพิ่มความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอสามารถสตรีมไลฟ์สดได้หลายช่องทาง YouTube Facebook Zoom หรืออื่นๆที่ณประเทศนั้นกำหนดรวมทั้งการบันทึกวิดีโอสำหรับการใช้ในภายหลังและหัวข้อถัดไปนะคะการใช้ OBS เพื่อการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลเพิ่มความสมบูรณ์ในการนำเสนอให้น่าสนใจกราฟิกภาพเสียงมีทั้งวิดีโอหรือการถ่ายทอดสดการใช้งาน OBS ที่สามารถปรับแต่งคอนเทนต์มีความสวยงามดึงดูดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อให้การสื่อสารในคอนเทนต์ของเราเนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพและถัดมาค่ะการนำ OBS มาใช้ในการสื่อสารในองค์กรเราบันทึกวิดีโอและแนะนำผลิตภัณฑ์และผลงานแบบมืออาชีพการใช้ OBS การแนะนำผลงานนะคะหรือจะเป็นผลงานของบริษัทก็เพื่อเผยแพร่ไลน์อย่างมีความสวยงามและเป็นมืออาชีพประเด็นที่2คือจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ด้วยฟังก์ชันสูง OBS จะใช้ในการจัดกิจกรรมสัมมนาด้วยการแชร์หน้าจอบทสนทนาและการถ่ายทอดสดมาประยุกต์ให้มีการส่วนร่วมกิจกรรมอะไรชื่อโครงการอะไรประมาณนี้ค่ะและถัดมาค่ะข้อดีข้อจำกัดของ OBS นะคะข้อดีของ OBS จะเป็นซอฟต์แวร์รีที่มีฟังก์ชันครบครันและบันทึกวิดีโอ OBS สามารถสตรีมและบันทึกวิดีโอมืออาชีพส่งเสริมให้องค์กรใช้เครื่องมือสื่อสารที่ดึงดูดและมีคุณภาพส่วนข้อจำกัดของ OBS นะคะคือเรียนรู้และปรับใช้อาจใช้เวลาและองค์กรก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้าน

0: นิคอยให้คำแนะนำแต่ในข้อจำกัดนี้นะคะเราสามารถปรับยังไงใช่ไหมคะมันจะเหมือนกับเวลามีคนด่าเรากลับเราจะนำไปปรับหรืออยู่กับที่ฟังข้อดีและข้อจำกัดของ OBS แล้วเรามาดูแนวโน้มและโอกาสของ OBS ในอนาคตกันนะคะและถัดมาค่ะแนวโน้มและโอกาส OBS ในอนาคตนะคะการยอมรับ OBS นะคะในของในองค์กรจะเป็นการมีแนวโน้มในการได้รับการยอมรับแล้วก็นำมาใช้
1: อย่างแพร่หลายในองค์กร
0: เพื่อเสริมศักยภาพให้ทันสมัยก็น่าสนใจเดิมที่เราเคยใช้กล้องเดียวตั้งอยู่กับที่เราก็จะมาเพิ่มมุมมองกล้องที่2การเปลี่ยนหน้าจอมีลูกเล่นใครกำลังรายงานมีหัวที่จะบอก OBS เนี่ยค่ะจากที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้จะเป็นการนำเครื่องมือการพัฒนาเครื่องมือและฟังก์ชันเพื่อให้เครื่องมือใหม่ๆค่ะเกิดขึ้นมาแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่การนำเสนอที่เหนือขั้นกว่าเดิมและในอนาคตการสื่อสารของกล้องนะคะอาจเน้นไปที่ระบบทรงพลังและเข้าถึงง่ายตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายในปัจจุบันนี้นะคะสื่อมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันอย่างมากเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้คนปัจจุบันและแอคชั่นอีกตัวหนึ่งที่จะแนะนำหลังจากที่เราอัดและบันทึกหรือถ่ายทอดสด OBS แล้วต้องการที่จะปรับจัดต่อวิดีโอเครื่องหมายนี้คืออะไรคะหรือสัญลักษณ์หรือโลโก้เอ๊ะอะไรนะใครรู้เครื่องหมายนี้คืออะไรส่งอีเมลกันมาได้และถัดมาค่ะโดยความรู้เบื้องต้นของ CapCut นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอสร้างสรรค์สื่อสำหรับมือถือที่ตัดต่อวิดีโอและสร้างสรรค์สื่อใช้ได้ทั้งมือถือและ PC โน้ตบุ๊กแต่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจะเป็นมือถือค่ะเพราะว่าสามารถนำไปใช้งานที่ไหนก็ได้รวดเร็วและCapCutยังใช้งานง่ายพัฒนาโดย ByteDance เพื่อตอบสนองความต้องการในการสร้างเนื้อหาวิดีโอที่มีคุณภาพสูงในยุคสมัยใหม่ที่ทุกคนเน้นการใช้งานบนมือถือแอปพลิเคชันที่ต้องการแนะนำของCapCutนะคะCapCutจะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อวิดีโอโดยการตัดต่อวิดีโอนี้จะเป็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวส่วนมากจะได้รับความนิยมโดยการใช้ตัดต่อบนมือถือและถัดมาค่ะแนะนำCapCutแอปพลิเคชันที่ตัดต่อวิดีโอหลังจากที่เราบันทึกไฟล์เป็น OBS เรียบร้อยแล้วจะเป็นแอปพลิเคชันที่ไว้ตัดต่อมีฟังก์ชันครบสามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์และมืออาชีพด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังเนี่ยค่ะจะมีลูกเล่นสีสันและจะมีฟีเจอร์ตัดต่อวิดีโอขั้นสูงช่วยสามารถตัดต่อคลิปและเพิ่มเอฟเฟกต์เสียงภาพหรือเอฟเฟกต์ต่างๆเทคนิคและเอฟเฟกต์ง่ายๆต่อการสร้างแคปคัททำให้ทุกคนสร้างคอนเทนต์ของเราเองได้อย่างมืออาชีพและถัดมาค่ะ
2: คุณสมบัติหลักของCapCutนะคะ
0: ก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆขั้นจะมีฟีเจอร์สร้างสรรค์และปรับปรุงคุณภาพได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแม้เราไม่มีประสบการณ์ก็สามารถใช้งานได้แค่ดีดนิ้วแต่ถ้าดีดนิ้วแล้วใช้ได้ง่ายที่สุดใช้คนอื่นทำค่ะและในแอปพลิเคชันนี้นะคะเข้าใจง่ายแม้จะใช้แค่ครั้งแรกสามารถต่อยอดก็สร้างความเชี่ยวชาญให้กับตัวเองนำไปสู่วิดีโอมืออาชีพได้ค่ะและถัดมาค่ะวิธีการใช้ CapCut นะคะอันนี้จะเป็นเบื้องต้นที่เราจะนำเสนอข้อมูลโดยที่การนำเข้าวิดีโอค่ะจะมีฟังก์ชันดึงไฟล์วิดีโอของเรามาจากอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์หรือออฟไลน์โดยที่ใช้คลิปวิดีโอนะคะมาตัดต่ออาจจะลบหรือเพิ่มเพื่อทำให้ชิ้นงานของเราราบลื่นและมีความน่าสนใจโดยสร้างเอฟเฟกต์แบบสร้างสรรค์ยังไงเราก็จะทำตัวอักษร
2: กราฟิกดนตรี
0: ใส่เทคนิคอื่นๆเพิ่มเข้าไปจะมีฟังก์ชันการปรับแต่งรายละเอียดต่างๆเปลี่ยนฉากเพิ่มความรวดเร็วใส่เอฟเฟกต์สีสันให้เหมาะกับคอนเทนต์ของคุณและถัดมาค่ะมาดูตัวอย่างCapCutกันนะคะจะเป็นวิดีโอสั้นๆของการเดินทางอันนี้จะดูสบายๆและถัดมาค่ะ
2: โดยการใส่เอฟเฟกต์เพิ่มเติมเข้าไปนิดหน่อย
0: จบกันไปแล้วค่ะเห็นไหมคะการวิดีโอสั้นๆที่แสดงถึงประสบการณ์การเดินทางในคลิปเล็กๆน้อยๆเบาๆ

ถัดมาค่ะอันนี้เป็นการสร้างวิดีโอไวรัลเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็กราฟิกที่น่าสนใจลูกเล่นจะเยอะแยกภาพออก3มิติตัดต่อด้านล่างจบกันมาแล้วค่ะกับการสร้างวิดีโอภาพเคลื่อนไหวและกราฟิกที่น่าสนใจและถัดมาค่ะและบทบาทสรุปของสื่อในประโยชน์ของแคปคัตนะคะจะเข้ามาเชื่อมโยงในการสื่อสารในปัจจุบันโอกาสให้สร้างคอนเทนต์นะคะจุดเริ่มต้นไปสู่มืออาชีพด้วยเครื่องมือตัดต่อขั้นสูงในแคปคัตมีคุณสมบัติหลากหลายมากทั้งเพิ่มฟังก์ชันสร้างสรรค์งานให้กับเนื้อหาดิจิทัลของเราเอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกต์ภาพเอฟเฟกต์ตัวอักษรและในเครื่องมือของแคปคัตที่สำคัญสำหรับการสร้างสื่อการสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาสร้างการสื่อสารและการสร้างสรรค์ในยุคปัจจุบันนี้ให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพเราจะมาแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นนะคะหน้าจอสีขาวจะเป็นจากมือถือและหน้าจอสีดำด้านหลังของหน้าจอสีขาวจะเป็นจากระบบปฏิบัติการ Windows หน้าจอสีขาวจะจากมือถือและสีดำนี้จะจากโน้ตบุ๊กหรือ PC ในโลกปัจจุบันนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากการสร้างสรรค์สื่อให้มีคุณภาพแล้วก็น่าสนใจจึงสำคัญมากเลยในการนำเสนอข้อมูลและการสื่อสารเพื่อที่จะแบ่งปันเนื้อหาให้กับผู้ชมและแคปคัตจะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้การที่ช่วยให้คุณสามารถตัดต่อและก็สร้างสรรค์วิดีโอสื่อได้อย่างมืออาชีพโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนคนที่ไม่ได้เรียนมาก็สามารถทำได้แค่เราจะไม่รู้ศัพท์ในฟังก์ชันนั้นๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงรู้ได้โดยการเข้าไปใช้งานค่ะใช้ทุกวันทำทุกวันจากช้าๆเราก็จะกลายมาเป็นช่ำชองเชี่ยวชาญและมืออาชีพเมื่อเราสร้างวิดีโอแล้วจะใช้และถัดมาค่ะตัดต่อและตกแต่งภาพด้วยแคปคัตนะคะการตัดต่อด้วยคลิปวิดีโอจะให้ความสะดวกและรวดเร็วสามารถตัดแบ่งลบแล้วก็จัดคลิปได้อย่างเป็นระเบียบไม่งงก็จะมีใส่สติกเกอร์จะมีแม่แบบให้เราเลือกมาเพื่อเป็นตัวอย่างในการนำเสนอมีตัวหนังสือที่หลากหลายทำให้วัตถุหรืองานของเรามีชีวิตชีวาในการปรับแต่งสีสันนะคะจะทำให้ภาพและวิดีโอตรงตามความต้องการเพื่อให้สวยงามและน่าสนใจตามความต้องการของเราในการเพิ่มเสียงสามารถนำเสียงดนตรีและเสียงเอฟเฟกต์เข้ามาเสริมเพื่อเป็นประสบการณ์และเป็นการสร้างอารมณ์ให้กับผู้ชมของเราได้น่าสนใจถัดมาค่ะคือการทำกราฟิกและเอฟเฟกต์ในการทำกราฟิกและเอฟเฟกต์ของแคปคัตนะคะจะช่วยคุณเพิ่มสติกเกอร์ข้อความกรอบที่หลากหลายทำให้งานกราฟิกของเรามีมิติมีลูกเล่นรวมไปถึงการปรับแต่งเสียงและแสงเครื่องมือในการปรับแต่งเสียงและแสงนะคะสามารถปรับปรุงและแสดงค่าสีหรือคอนทราสต์ของฉากวิดีโอได้ตามที่เราต้องการให้เป็นเลยค่ะและในการปรับเปลี่ยนไทม์ไลน์ของแคปคัตนะคะจะให้ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนจังหวะความเร็ว

0: และเทคนิคของไทม์ไลน์ของ VO ได้ค่ะและถัดมาค่ะการใช้เอฟเฟกต์และคำบรรยายในแคปคัตนะคะจะเป็นเอฟเฟกต์วิดีโอที่มีมากมายให้เราเลือกใช้เช่นการเปลี่ยนลักษณะภาพการเปลี่ยนการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนและการสร้างลูกเล่นของภาพดูได้จากภาพเล็กๆที่อาจารย์เอามาใส่ไว้ในหน้าสไลด์นะคะและข้อ2ค่ะคำบรรยายและอินโฟกราฟิกของแคปคัตจะใช้บรรยายและสร้างอินโฟที่เป็นจุดสำคัญของ DO และสร้างมิติให้กับการนำเสนอในงานของเราส่วนการปรับแต่งการคำบรรยายสามารถปรับแต่งขนาดเพิ่มลดรูปแบบและใส่สีของคำบรรยายให้คำบรรยายของเรามีสไตล์ของแต่ละคลิปงานได้ค่ะและถัดมาค่ะและในการเพิ่มเสียงและดนตรีของแคปคัตนะคะในการเพิ่มเสียงดนตรีและเสียงเอฟเฟกต์นะคะเสียงดนตรีในแคปคัตเราสามารถเลือกได้จากไลบรารีมีเยอะมากเพื่อเพิ่มเสียงดนตรีโปรดของคุณแล้วก็เสียงเอฟเฟกต์ที่เหมาะสมของแต่ละช่วงวิดีโอใครต้องการสไตล์ไหนก็เลือกสไตล์นั้นตามความต้องการของเราเมื่อเราเลือกเสียงดนตรีและเอฟเฟกต์แล้วเราก็สามารถปรับเสียงปรับระดับเสียงของเสียงจากแคปคัตโดยตำแหน่งในการปรับระดับตำแหน่งในการปรับระดับและการประสานเสียงต่างๆเพื่อให้เราสร้างบรรยากาศของวิดีโอและความรู้สึกที่เราต้องการในวิดีโอนั้นได้ค่ะและเสียงดนตรีและเสียงเอฟเฟกต์เป็นความลงตัวระหว่างภาพและเสียงช่วยให้การสร้างแคปคัตจะช่วยให้คุณสร้างความลงตัวระหว่างภาพและเสียงเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และความสมจริงให้กับวิดีโอของคุณและถัดมาค่ะแนะนำเทคนิคการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลด้วยแคปคัตค่ะเครื่องใหม่นี้จะเป็นคล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์นะคะแต่ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์จะเป็นฟังก์ชันของการแบ่งเสียงและภาพและความเร็วจะเป็นอีกไอคอนนึงนะคะนี้จะเอามาให้เห็นถึงสัญลักษณ์ว่าเนี่ยคือไมค์ความเร็วอันนี้จะเป็นตัวเพลย์เราจะเพิ่มความเร็วแล้วก็ช้าโดยใช้เทคนิคตัดต่อเพื่อสร้างจังหวะให้กับสไลด์ให้ของเราให้น่าสนใจและเทคนิคถัดไปนะคะการใช้เอฟเฟกต์และคำบรรยายจะผสมผสานเอฟเฟกต์และคำบรรยายให้เน้นจุดสำคัญและดึงดูดความสนใจของผู้ชมอย่างเราต้องการให้ข้อความหัวเรื่องนะคะเป็นตัวใหญ่แล้วก็เพิ่มขนาดขึ้นไปและอะไรที่สำคัญน้อยลงมาเราก็ใส่ขนาดให้ตัวเล็กลงแต่บางคนอาจจะปรับแนวโดยการทำจุดสนใจให้เล็กที่สุดเพราะยิ่งเล็กคนยิ่งจับจ้องยิ่งมองยิ่งอยากรู้ว่าเล็กๆนั่นคืออะไรถัดมาค่ะเทคนิคถัดมาการใช้แม่แบบและเพลงในแคปคัตจะมีแม่แบบและเพลงให้สามารถเลือกเพื่อมาเป็นทีมใหม่ๆให้เราพัฒนากราฟิกและบรรยากาศที่โดดเด่นในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของเราจากแม่แบบของแคปคัตได้เลยค่ะและถัดมาค่ะ
1: ใช่ค่ะพอเรา
0: จัดการวิดีโอเสร็จแล้วเราจะส่งออกวิดีโอด้วยแคปคัตจะสามารถจัดระเบียบโปรเจกต์งานของเราและคลิปวิดีโอให้แก้ไขและหาได้อย่างเป็นระบบด้วยการจัดการมัลติมีเดียของแคปคัตค่ะเมื่อเราเจอไฟล์แล้วเราก็จะเอานำไฟล์ส่งออกไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียด้วยการเลือกการส่งออกจากโซเชียลมีเดียที่เราต้องการไปยังโซเชียลมีเดียอื่นๆและแชร์กับผู้ติดตามอื่นๆได้อย่างง่ายดายถัดมาค่ะการแชร์และทำซ้ำผลงานเมื่อเราแชร์และทำซ้ำผลงานจะช่วยให้คุณแบ่งปันสร้างสรรค์ผลงานทางวิดีโอกับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วมากในโซเชียลหรือแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตนะทุกวันนี้นะคะในอนาคตอาจจะเร็วมากกว่านี้และถัดมาค่ะบทสรุปของสื่อดิจิทัลและประโยชน์ของแคปคัตนะคะบทบาทจะมีหน้าที่สำคัญคือเชื่อมโยงผู้คนและการสื่อสารในปัจจุบันให้อยู่บนโซเชียลและเปิดโอกาสในการสร้างคอนเทนต์ตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพด้วยเครื่องมือตัดต่อขั้นสูงของแคปคัตยังมีคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยเพิ่มความสร้างสรรค์และมืออาชีพให้กับเนื้อหาดิจิทัลแคปคัตเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารและสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลในปัจจุบัน

0: ด้วยเครื่องมือของแคปคัตอย่างง่ายดายเลยค่ะทำให้แคปคัตเป็นแคปคัตจึงเป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่สามารถเลือกมาใช้งานในการตัดต่อวิดีโอบนมือถือได้อย่างสบายเลยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไปตรงไหนก็นั่งตัดต่อแล้วนั่งได้ตามความสะดวกและความต้องการของเราเลยสรุปสุดท้ายเลยค่ะของแคปคัตโอกาสงานในแคปคัตและประโยชน์ของแคปคัตจะช่วยสร้างสรรค์และเผยแพร่สื่อดิจิทัลเป็นให้เป็นเรื่องง่ายรวดเร็วเหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกระดับไม่ว่าจะเริ่มต้นหรือทุกหรือนำไปสู่มืออาชีพด้วยการเลือกด้วยตัวเลือกที่หลากหลายและคุณสมบัติขั้นสูงแคปคัตเปิดโอกาสให้คุณสร้างเนื้อหาวิดีโอที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจการใช้แคปคัตสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมและขยายการเข้าถึงเนื้อหาในโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ้นสุดกับแคปคัตไปแล้วเป็นไงบ้างคะเหนื่อยหรือยังถ้าเหนื่อยก็พักก่อนได้นะคะตอนนี้อาจารย์จะไปหัวข้อถัดไปนะคะไปกันเลยค่ะหัวข้อถัดไปค่ะ
1: ประโยชน์และโอกาสในการเข้าใช้งานแคปคัตนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างสรรค์และเผยแพร่สื่อดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ทุกระดับเลือกที่หลากหลายและคุณสมบัติขั้นสูงแคปคัตจะเปิดโอกาสให้คุณสร้างเนื้อหาวิดีโอที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจการใช้แคปคัตสามารถช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมและขยายการเข้าถึงเนื้อหาโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: แล้วถัดมาค่ะ
1: แอปพลิเคชันอะไรเอ่ยแหมเมื่อกี้ด้านหน้าแนะนำไว้แล้ว TikTok ค่ะใครทายว่า TikTok ก็ถูกต้องกันนะคะ TikTok จะเป็นเครื่องมือสื่อสารแห่งอนาคตการใช้ TikTok เพื่อสื่อสารในยุคดิจิทัลนะคะจะเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการนำเสนอเนื้อหาที่มีความสดใหม่และก็น่าสนใจมากขึ้นการใช้ TikTok เพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัลนะคะจะเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการนำเสนอเนื้อหาให้มีความสดใหม่และน่าสนใจมากขึ้นเหมือนกับการไลค์เคยดูไลค์ใช่ไหมคะแต่ระหว่างที่ไลค์เราจะมีแอดมินด้านหลังบ้านนะคะจะดีที่สุด
0: และถัดมาค่ะ
1: จะเพิ่มฟังก์ชันของตอกจะเพิ่มความฟังก์ชันของลูกเล่นเพื่อให้เราคลิปเราเนี่ยมันจะสดใหม่แล้วก็น่าสนใจขึ้นมากๆลูกเล่นมีเทคนิคมีเอฟเฟกต์มีอะไรต่างๆและ TikTok นะคะยังเป็นกุญแจสำคัญในยุคดิจิทัลนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่สื่อสังคมกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วณปัจจุบันนี้นะคะในปี67เนี่ยถือว่ามาแรงเป็นอันดับ1แล้วก็มีผู้ใช้มากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกแพลตฟอร์มนี้ก็เปิดโอกาสให้ธุรกิจและองค์กรสื่อสารได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลนะ

และ TikTok ก็ยังเป็นกุญแจสำคัญในยุคดิจิทัลนะคะคือ TikTok จะเป็นแพลตฟอร์มสื่อสังคมที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วณตอนนี้และอนาคตข้างหน้าอาจจะยืนหยัดต่อไปเรื่อยๆหากไม่มีแพลตฟอร์มตัวไหนเข้ามาแซงน่ะและในการเติบโตรวดเร็วนะคะก็มีผู้ใช้มากกว่า 1,000 ล้านทั่วโลกโดยแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะจะมีพาร์ทเนอร์เพื่อบริการกับธุรกิจและก็องค์กรการสื่อสารได้เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมอย่างมีประสิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลและในกุญแจสำคัญนี้นะคะก็ยังมีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและก็มีความสร้างสรรค์ในเนื้อหาของชิ้นงานเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อย่างเจาะจงแม่นยำด้วย AI ที่ชาญฉลาดใน TikTok ที่เพิ่มฟังก์ชันเสริมเข้ามาให้กับเราในการใช้งานโดยอัตราการมีส่วนร่วมสูงเนี่ยค่ะและต้นทุนการตลาดที่ต่ำกว่าช่องทางอื่นอัตราการมีส่วนร่วมสูงมากและในอนาคตอาจจะครองแชมป์อันดับหนึ่งได้เรื่อยในงานของเราจัดทำเลยค่ะตามความต้องการตามสิ่งที่เราถนัดและชอบในการสร้างสรรค์เนื้อหาถัดไปนะคะมันจะเป็นการพัฒนาเรื่องราวให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายให้มีเอกลักษณ์และมุมมองที่แตกต่างลองดูคลิปนี้ค่ะถ้าใครเคยดูแล้วอะหรือยังไม่เคยดูกันคิดว่าคลิปนี้คืออะไรมีแก้วแชมเปญมีผู้หญิงผู้ชายนั่ง2คนมาดูกันค่ะคืออะไรนะเทศกาลวันฮาโลวีนจาก

ต่อไปจะเป็นเทคนิคการใช้แฮชแท็กและการลิงก์เนื้อหา TikTok ในแฮชแท็กเนี่ยค่ะจะเพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยที่เราใช้แฮชแท็กเนี่ยค่ะเจาะจงเข้าไปใน TikTok เวลาเราขึ้นเป็นแฮชแท็กหรือตัวชาร์ปที่เป็นเส้นตรง2เส้นแล้วก็เส้นแนวนอน2เส้นตัดกันกับเส้นตรงค่ะจะเรียกว่าแฮชแท็กเวลาเราขึ้นแฮชแท็กอะไรมาสมมุติว่าเราขึ้นแฮชแท็ก TikTok มาในฟีเจอร์ด้านล่างค่ะในรายละเอียดด้านล่างก็จะมีขึ้นมาให้เราดูว่าแฮชแท็กนั้นมีผู้เข้าถึงจำนวนเท่าไหร่เราสามารถถ่ายแฮชแท็กนั้นติดเข้าไปได้เลยค่ะและใน TikTok จะมีเสริมการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มอื่นกับ TikTok เพื่อเชื่อมเนื้อหารูปภาพและก็วิดีโอเราสามารถแชร์เข้าไปใน LINE Facebook หรือสื่อโซเชียลต่างๆที่เขาอนุญาตให้เราสามารถแชร์เข้าไปได้และใน TikTok ยังสามารถสร้างเนื้อหาที่ทันสมัยทันสมัยเนื้อหา

0: ที่เราจะสร้างเนี่ยค่ะที่ทันสมัยเนี่ยค่ะเราก็จะค้นหาแนวโน้มและคำหลักที่กำลังนิยมจากแฮชแท็กได้เอาเนื้อหานั้นนะคะมาสร้างเป็นคอนเทนต์ความเป็นตัวตนของเราเองโดยที่ TikTok จะมีไลฟ์ในการสื่อสารและก็เชื่อมโยงกับผู้ชมแบบเรียลไทม์เป็นการถ่ายทอดสดโดยหรือระหว่างที่เราไลฟ์ค่ะเราสามารถสร้างคำถามหรือให้ผู้ชมที่กำลังชมเราระหว่างไลฟ์สดเนี่ยค่ะส่งหัวใจส่งรูปภาพกดแฮชแท็กกดหัวใจรัวๆเพื่อเป็นกำลังใจให้คนสร้างสรรค์สื่อคนทำสื่อได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ให้ชิ้นงานของเราน่าสนใจและก็น่าติดตามต่อไปเรื่อยๆและถัดมาค่ะ
1: TikTok Live คือการสื่อสารที่สดใสและเชื่อมต่อกับผู้คนจากการมีประสิทธิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ถ่ายทอดสดผ่าน TikTok จะช่วยแบรนด์และองค์กรมีประสิทธิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์กับผู้ชมเสริมความสึกเชื่อมโยงและความไว้วางใจในส่วนของเนื้อหาก็จะมีการเชื่อมโยงที่มีเนื้อหาไลฟ์สดใหม่และมีการสร้างสัมพันธ์เพื่อช่วยกันมีส่วนร่วมในการแชร์ระหว่างผู้ชม
0: และถัดมาค่ะการขับเคลื่อนแบรนด์ด้วยไอเดียสร้างสรรค์บน TikTok นะคะจะเป็นกลยุทธ์ในการสร้างแคมเปญเพื่อสอดคล้องกับวัฒนธรรมและความชอบของผู้ใช้ TikTok ให้ผู้มีอิทธิพลบน TikTok เนี่ยค่ะช่วยสร้างแบรนด์เสริมในการรับรู้และความน่าเชื่อถือโดยที่เขาเข้ามาดูเขาก็ช่วยแชร์ในการเข้ามาดู TikTok ใน TikTok ถ้าเราเข้าไปดูเขาทุกวันเขา TikTok จะเปิดการมองเห็นให้ในแต่ละวันเขาจะกำหนดว่าผู้ชมของเราที่สามารถเข้ามาดูได้ทั้งคนที่เป็นเพื่อนหรือคนที่เข้ามาดูใหม่เพิ่มการรับรู้เพิ่มให้คนรู้จักเรามากขึ้นมีการแชร์มีการบอกต่อแล้วคลิปที่เราดูก็จะแสดงให้กับเพื่อนที่เข้ามาดูเราเรานั่งดู Facebook แล้วก็สไลด์ไปเรื่อยๆสไลด์ไปเรื่อยๆและใน TikTok ก็จะมีโฆษณาเชิงลึกคือถ้าใครต้องการเปิดการมองเห็นจากที่อาจารย์บอกเนี่ยค่ะ100คนไม่ใช่จากที่อาจารย์บอกค่ะจากที่ TikTok กำหนดค่ะก็คือจะต้องเข้ามาลงทุนโฆษณาแบบเชิงลึกบน TikTok เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเลยค่ะแล้วมันจะเพิ่มประสิทธิภาพสูงมากให้กับการสร้างแบรนด์แล้วก็จดจำแบรนด์ของเราได้จากเนื้อหาที่เราสร้างสรรค์งานเนี่ยค่ะเนื้อหาที่สร้างมาจาก Creative จากผลงานของเราโดยเนื้อหาจะเป็นสนุกเศร้าตามคอนเทนต์ที่เราสร้างเลยค่ะและจะตอบโจทย์ความสนใจของผู้ใช้งาน TikTok ดูจากตัวอย่างนะคะ
2: You said forever, now I drive alone past your seat.

0: และถัดมาค่ะจากการติดตามและวิเคราะห์ผลของสื่อบน TikTok นะคะ TikTok จำนวนการรับชมจำนวนการมีส่วนร่วมและจำนวนการแชร์คอนเทนต์ของ TikTok เราสามารถเข้าไปดูผลการวิเคราะห์ได้ใน TikTok ของเราว่า TikTok วิเคราะห์ออกมาแล้วตามรายละเอียดที่เขากำหนดการรับชมการมีส่วนร่วมการแชร์คอนเทนต์เท่าไหร่สามารถเข้าไปดูใน TikTok ส่วนตัวของเราได้เลยค่ะเมื่อเราดูจากผลการวิเคราะห์เราก็นำผลนั้นมาปรับกลยุทธ์โดยวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชมจากการวิเคราะห์ที่ TikTok ทำให้โดยวิเคราะห์แนวโน้มและพฤติกรรมศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ชมเพื่อปรับกลยุทธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและนำเนื้อหามาปรับปรุงตามความต้องการให้คนติดตามให้คนแสดงความคิดเห็นให้คนโต้ตอบและเพิ่มเนื้อหาให้เข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าได้ให้ตรงต่อความลูกค้าเลยค่ะโดยที่เมื่อเราปรับปรุงเรานำผลการวิเคราะห์นะคะมาปรับกลยุทธ์ก็คือเราจะเห็นว่าความคิดเห็นของคนที่โต้ตอบมาเป็นยังไงแล้วก็จะมาปรับปรุงเนื้อหาของเราแล้วก็ทำให้ตรงตามความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าได้เลยตรงเป๊ะเลยว่าลูกค้าเข้าใจความต้องการของลูกค้ายังไงอยากได้อะไรTikTok จัดให้ค่ะเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราก็จะใช้ข้อมูลค่ะมาวางกลยุทธ์ที่ดีให้กับการตลาดและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้ข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราก็จะนำข้อมูลจาก TikTok มาใช้ข้อมูลวางแผนกลยุทธ์ที่ดีใช้ข้อมูลเหล่านี้วางแผนการตลาดและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและถัดมาค่ะการนำ TikTok มาใช้องค์กรก็จะเป็นการสร้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน TikTok ชิ้นงานบูรณาการกับ TikTok ให้เข้ากับกลยุทธ์องค์กรด้วยการสื่อสารแบบวงจรให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กรด้วยการสื่อสารแบบครบวงจรและถัดมาค่ะสุดท้ายท้ายสุดบทสรุปของ TikTok ก็จะเป็นโอกาสทองสำหรับองค์กรเพื่อที่จะสร้างการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบใหม่ๆในการสร้างกระแสและก็ไลฟ์สไตล์ขององค์กรนั้นๆโดยที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สนุกสนานสอดคล้องกับวัฒนธรรม TikTok วัฒนธรรม TikTok นะคะเพื่อสร้างการมีการส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดยการส่วนร่วมโดยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นการขยายและการเข้าถึงในการรับรู้แบรนด์ประโยชน์จากผู้โดยใช้ประโยชน์จากผู้มีอิทธิพลและโฆษณาเชิงรุกเพื่อขยายการเข้าถึงและการรับรู้ในแบรนด์นั้นเมื่อเราขยายการเข้าถึงแล้วเราก็นำสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนำข้อมูลมาปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องโดยติดตามวิเคราะห์และอย่างสม่ำเสมอปรับแผนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็สามารถที่จะรับมือได้ณสถานการณ์นั้นโดยที่ไม่เกิดปัญหาร้ายแรงมากมายเมื่อเราปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องและติดตามวิเคราะห์และปรับอย่างสม่ำเสมอเราก็สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเปลี่ยน Windows ไม่ว่าจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่หรืออุปกรณ์ใหม่เราก็สามารถรับมือได้อย่างสบายๆก็จบกันไปแล้วใครสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลอะไร
1: อีเมลของอาจารย์นะคะนริศรานริศราขีดล่าง MANARIDSA ขีดล่าง MASSIRMUTTO.AC.TH ส่งกำลังใจมานะอีเมลนี้ได้เลยค่ะ แล้วท่านก็จะได้ตามความต้องการของท่านก็เป็นได้เรามีนัดกันนะคะเรามีนัดกันถูกต้องในตอนถัดไปนะส่วนบ๊ายบายไม่บ๊ายบายค่ะคลิปหน้าเจอกันอีกสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นะคะวันนี้เป็นตอนที่หนึ่งเนาะเรายังมีอีกหลายหลายตอนนะคะเพราะนั้นให้ท่านคอยติดตามไปนะคะแล้วก็มาร์กแอนด์ซัคคัพของเรานั่นนะมีหลายสูตรนะคะปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีความนิยมสูงในเรื่องของมาร์กและซัค
1: ค
0: ั
1: พนะ
0: ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วที่ฉันคิดว่านะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะค่ะนานิยมใช้กันนะเพราะว่ามันเป็นการช่วยทำให้หน้าขาวนะคะนะ เป็นการดูแลผิวหน้าทำให้หน้ามีความชุ่มชื้นเนาะเวลาลงเมคอัพอะไรแล้วเนี่ยเมคอัพมันจะติดหน้าเข้ากับหน้าได้ดีอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นการบำรุงผิวในยุคนี้เนี่ยคนเราเนี่ยนะคะก็จะห่วงเรื่องวัย
1: ใช่วัย
0: ก็คืออยากจะ
1: ไม่อยากแก่
0: ไม่อยากแก่อยากจะดูแลตัวเองนะคะน้ำให้อ่อนกว่าว
1: ัยอะไรประมาณนี้อยากจะสวยอยู่เสมอเป็นสาวสองพันปีนะ
0: มาร์กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของความขาวเพราะความขาวเนี่ยถ้าขาวก็ทำให้ดูอ่อนวัยใช่ไหมนะสองคือความชุ่มชื้นน้อยแล้วก็มีสารที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งอะไรประมาณนี้ด้วยนะเป็นที่นิยมนะคะมาร์กของเราเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะทั้งมาร์กสมุนไพรนะคะที่เป็นผงเนาะมาร์กหน้าแล้วก็ทั้งมาร์กที่เป็นน้ำเป็นครีมอะไรเงี้ยนะคะคือสูตรที่อาจจะกึ่งครีมกึ่งน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปแช่กับหน้ากากนะคือจริงๆแล้วไอ้ตัวที่มันเป็นมาร์กหน้ากากที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไป
1: ณ
0: ป
1: ัจจุบันเนี่ย
0: ที่เยอะที่ยมกันนี้นะคะนะก็มาจากการที่ทำผิดพันเนี่ยในรูปแบบของน้ำหรือรูปแบบของครีมนะคะหรือรูปแบบของเนื้อแบบเซรั่มอย่างเงี้ยแต่ก็เอาหน้ากากไปแช่ไว้อะไรประมาณเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็เอามามาร์กใช่ไหมก็จะเห็นว่าเยอะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกันทุกคืนนะ
0: ถ้าท่านชมรายการนี้นะคะท่านได้รับสูตรแล้วเนี่ยถึงบางสูตรอาจจะไม่มีหน้ากากเงี้ยแต่ท่านก็สามารถไปซื้อนะคะซื้อจากที่ไหนได้อาจารย์จิม
1: ก็มีอยู่ตามทั่วไปเลยค่ะ
0: ร้านที่ขายพวกคอสเมติกเนาะอุปกรณ์คอสเมติกนะคะเขาจะมีมาร์กหน้ากากแยกให้ต่างหากนะคะเราก็มาผสมแล้วก็มาแช่
1: ใช่มาแช่
0: แล้วก็มามาร์กที่หน้าได้นะคะนะปัจจุบันนี้เนี่ย เราเห็นจากนะทางอะไร TikTok ต่างๆเน
1: ี
0: ่
1: ย
0: เยอะมากนะแล้วก็มี
1: โซเชียลต่าง
0: ๆนะคะแล้วก็ดังนั้นวันนี้เราจะมี2สูตรนะคะให้ท่านติดตามดูก็มีสูตรสครับเกลือแป้งสมุนไพรอันนี้เป็นสครับผิว
1: ใช่เป็นสครับ
0: สครับนี่ก็ขายดีนะนอกจากมาร์กเนี่ยสครับนี่ขายดีมากนะคะนะแล้วก็อีกสูตรนึงก็จะเป็นสูตรมาร์ก
1: เป็น
0: ไวท์เทนนิ่งครีมมาร์กนะคะเราจะมี2สูตรวันนี้นะคะนะให้ท่านติดตามก่อนอื่นที่เราจะลงในรายละเอียดนะคะของสูตรเนี่ยเราอยากจะ
1: มาแนะนำอุปกรณ์ก่อน
0: รู้อุปกรณ์ก่อนเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำพวกนี้เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ที่แพงไหมนะคะนะไม่แพงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จิ๋มจะแนะนำให้ทราบพอเรารู้เรื่องอุปกรณ์แล้วเราก็รู้เรื่องการทำความสะอาดเพราะว่าหลายๆท่านก็จะคำนึงถึงความสะอาดใช่ไหมอะไรที่มาใช้กับหน้าเรากับผิวเราเนี่ยก็ไม่อยากให้มันมาระคายเคืองผิวอะไรเงี้ยหรือมีผลเสียกับผิวนะคะก็จะมีการทำความสะอาดในเบื้องต้นซึ่งเป็นการทำความสะอาดที่พอใช้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะแต่ถ้าในโรงงาน GMP หรือโรงงานที่เขาผลิตจริงๆเนี่ยอาจจะมีการทำความสะอาดที่
1: มากกว่าน
0: ี
1: ้มากกว่านี้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเราทำใช้เองทำให้คนใกล้ตัวใช้เนี่ยนะคะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์จิมต่อในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็การทำความสะอาดนะคะอาจารย์จิมเชิญเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะอย่างวันนี้เราจะทำเป็นสครับเกลือแป้งสมุนไพรใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็จะเป็นตัวครีมไวท์เทนนิ่งอุปกรณ์ง่ายๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมคะมันก็จะมีกระมังสแตนเลสจริงๆอยากจะแนะนำเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะทำในเครื่องสำอางนะคะแนะนำให้เป็นสแตนเลสจะดีที่สุดอย่างถ้าเกิดแบบบางทีไปผสมแป้งหรือผสมพวกเกลืออย่างเงี้ยพวกสมุนไพรแล้วเราไปใช้เป็นเขาเรียกอะไรกระมังที่เป็นพลาสติกพวกนี้ค่ะบางทีมันจะมีการปนเปื้อนมีสีหลุดลอกของพวกพลาสติกพวกนี้ออกมาแล้วไปปนเปื้อนกับเครื่องสำอางที่เราจะทำพวกนี้ค่ะมันก็จะมีการปนเปื้อนได้นะคะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะคือ กะละมังสแตนเลสนะคะหรือวันนี้อีกสูตรหนึ่งของเราจะทำในรูปแบบของความร้อนนะคะใช้อุณหภูมิความร้อนเข้าช่วยแล้วก็จะต้องมีหม้อก็ง่ายๆเลยค่ะหาได้ทั่วไปเลยตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยค่ะเป็นหม้อสแตนเลสนะคะง่ายๆนะคะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็คือซื้อตามห้างทั่วไปได้เนาะ
1: แล้วก็อีกตัวหนึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้เวลาเรากวนหรือผสมครีมแบบง่าย

0: ายโดยที่ถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องที่เป็นเครื่องตามโรงงานเขาจะมีเครื่องใหญ่ที่ใช้กวนผสมใช่ไหมคะแต่อันนี้หลักเบื้องต้นง่ายๆก็คือเราก็จะมีเป็นตะกร้อเอาไว้คนสำหรับคนสารเข้าเนื้อเข้ากันใช่ค่ะก็จะเป็นตะกร้อสแตนเลสนะคะ
1: อันนี้ในร้าน20บาท50บาท60บาทก็มีค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะขอให้เป็นสแตนเลส
0: ใช่ค่ะแล้วก็ช้อนนะคะบางตัวเราจะต้องใช้ช้อนในเรื่องของการ
1: ต
0: ักสารนะคะก็จะเป็นช้อนสแตนเลสนะคะหรือบางคนอาจจะมีเป็นช้อนไม่แนะนำช้อนที่เป็นแบบพวกสีนะคะอาจารย์เห็นไหมคะต่างจังหวัดบาง
1: ที่
0: ที
1: ่
0: ม
1: ี
0: สีที่มีสีอย่างนั้นนะคะไม่แนะนำ
1: ไม่เอามาใช้นะคะเอาเป็นสแตนเลสแบบนี้ที่ไม่มีสี
0: ที่เป็นเลนแบบนี้เลยค่ะที่ไม่มีสี
1: หรือว่าช้อนที่เป็นแบบสังกะสีก็ไม่เอานะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะบางคนดูไม่ออกไงเอ๊ะอันไหนสังกะสีอันไหนสแตนเลสก็ลองสังเกตดูว่าสแตนเลสเนื้อมันจะวาวเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าสังกะสีมันก็จะเป็นอะไรอะทึบๆหน่อยนะคะ
0: แล้วก็ไม้พาย
1: แล้วก็ส่วนใหญ่สังกะสีเขาจะ
0: ใช่
1: ทาสีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นช้อนที่มีสีเนี่ยไม่ควรเอามาใช้
0: แล้วก็จะเกิดเป็นสนิมนะคะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ไม้พายนะคะที่ใช้คนก็คืออันนี้ก็จะเป็นไม้พายซิลิโคนนะคะใช้ได้ทั้งทนทั้งความร้อนความเย็นนะคะก็คือท่านผู้ชมก็สามารถใช้ได้แต่ไม่นำที่เป็นไม้พายแบบไม้นะคะอันนั้น
1: อ
0: ะเวลาเราล้างใช่จะมีเศษไม้แล้วเวลาเราล้างมันจะเกิดเป็นเชื้อราได้
1: ใช่ใช่บางทีมันแห้งไม่สนิทนะถึงเราจะตั้งทิ้งไว้เนี่ยนะบางทีเชื้อรามันก็เกิดขึ้นได้
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆค่ะอีกตัวนึงที่เราจะ
1: อันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เพิ่มเติมนิดนึงค่ะอันนี้มันจะทนความร้อนนะไม่ต่ำกว่า200องศานะคะแล้วก็ไม้พายไอซิลิโคนอันเนี้ยเป็นเกรดของอาหารนะใช้ทำอาหารเพราะนั้นเนี่ยเราเอามาทำเครื่องสำอางได
0: ้
1: นะคะแต่ว่ามันจะมีแบบนึงซึ่งท่านผู้ชมอาจจะเห็นในห้างมันเป็นพลาสติกซึ่งอันนั้นไม่เหมาะ
0: ใช่
1: นะคะแต่ถ้าใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างที่ว่าผงสมุนไพรที่เราจะทำ
0: คนอย่างเงี้ย
1: สครับเกลือสมุนไพร
0: ที่ไม่โดนความร้อน
1: ที่ไม่ได้ตั้งบนความร้อนเนี่ยเราใช้อันนั้นได้อันที่เป็นพลาสติกได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องตั้งในความร้อนอย่างสูตรที่2เนี่ยมันเป็นสูตรครีมไว้ที่นิ่งมาร์กเนี่ยนะคะเราต้องใช้ความร้อนเนา
0: ะ
1: เพราะนั้นน่ะใช้พายซิลิโคนที่ทนความร้อนแล้วก็อันนี้เป็นเกรดฟู้ดนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์อีกตัวนึงที่สูตรที่2เราจะต้องมีการเค้าเรียกปั่นนะคะปั่นเนื้อครีมให้เนื้อครีมมันเข้ากันเป็นเนื้อครีมได้เนื้อครีมที่สวยนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์เป็นเครื่องง่ายๆก็คือเป็นเครื่องตีเบเกอรี่เนี่ยค่ะนี่หาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตีเบเกอรี่นะคะแล้วอีกตัวนึงนะคะเราจะต้องใช้ความร้อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
1: เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเตาเนี่ยที่ให้ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่ามันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะคะนะแล้วก็ถ้าเราทำไม่เยอะเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้นะแต่ถ้าเราทำเยอะอย่างโรงงานอุตสาหกรรมเขาก็จะมีเตาของเขานะอ
0: ัน
1: นั้นเป็นเซตมาเลย
0: ก็มีเขาเรียกว่าเป็นหม้อแล้วก็เป็นเซตความร้อนใช่ค่ะ
1: นะคะนะทีนี้ทำไมใช้เตาแก๊สไม่ได้เตาถ่านไม่ได้เตาถ่านเนี่ยเราควบคุมความร้อนไม่ได้เนาะบางทีมันโอ้บางทีมันอาจจะ
0: ใช่ไฟบางทีความร้อนเราควบคุมไม่ได
1: ้ควบคุมไม่ได้อันนี้จะมีผลแล้วความร้อนจะมีผลต่อเนื้อของผลิตภัณฑ์นะคะนะเตาแก๊สพอได้ไหมถ้าไม่มีเตาไม่หรือไฟฟ้าจริงน่
0: ะ
1: แก๊สพอได้แต่แก๊สที่ต้องหลีให้เบาที่สุดเลยเบาที่สุดเลยค่ะแล้วก็พยายามไม่ให้เนื้อของตัวสารเคมีเนี่ยมันตกเข้าไปในเตาแล้วจะต้องมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิตลอดนะคะนะไม่ให้มันเกินนั้นต้องควบคุมตลอดนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยเตาไม่เหลือไฟฟ้าก็จะมีความปลอดภัยมากกว่า
0: ค่ะ
1: ก็เลยแนะนำไม่ใช้เตาไม่เหลือไฟฟ้าในปริมาณที่เราทำประมาณสัก1กิโลไม่เกิน5โลเนี่ยนะเชื่อไหมว่าเตาไม่เหลือไฟฟ้าเนี่ยใช้ได้ค่ะนะคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะทีนี้เราก็จะมาทำความสะอาดนะคะง่ายๆเลยเราก็มีแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะก
1: ็คืออันนี้ซื้อตามร้าน
0: ใช่ซื้อตามร้านทั่วไปได้เลยนะคะคือแอลกอฮอล์ที่ไว้สำหรับเช็ดทำความสะอาดจริงๆเราก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะเราก็ทำความสะอาดพวกน้ำยาของเราได้ปกติอะค่ะพอเราทำความสะอาด
1: ที่เป็นขวดสีฟ้าที่อยู่ตามร้านขายยา
0: ก็คือล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้ง
1: ท่านผู้ชมจะไม่เข
0: ้
1: าใจว่า
0: ใช่ค่ะพอผึ่งให้แห้งเสร็จใช่ไหมคะอาจารย์เราก็จะมาฉีดนะคะเวลาเราฉีดเราก็อุปกรณ์นะคะนี่เลยค่ะฉีดเข้าไปเลยค่ะตามทุกข้างนอกข้างในนะคะใช่แล้วก็เช็ดนะคะเช็ดเราก็ถ้าเกิดเรามีผ้านะคะแนะนำให้ใช้ผ้าที่เป็นแบบไม่มีขนก็ได้ค่ะหรือจะเป็นกระดาษทิชชู่ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่มีขน
1: ไม่มีขนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเนื้อดีเนาะเพราะว่าไม่งั้นบางอันนะโอ้โหยุ่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยุ่ยมันก็จะติดอยู่ที
0: ่หม้อแล้วเวลาเราไป เขาเรียกตีกับเนื้อครีมอะค่ะเศษพวกกระดาษทิชชู่พวกอะไรก็จะลงไปนะคะ
1: ใช่นะคะเพราะนั่นเนี่ยก็ดูนิดนึง
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะแล้วก็ผึ่งนะคะผึ่งแห้งได้เลยค่ะจริงๆอันนี้เราทำมาแล้วนะคะ
1: เราทำหมดแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แม้กระทั่งอันนี้ก็ต้องฉีดให้หมดนะคะแล้วก็เช็ดนะคะแต่ทีเนี้ยสมมติว่าถ้าเราไม่ได้รีบทำเนี่ยเราฉีดปุ๊บเนี่ยเราทิ้งไว้ได
0: ้ได
1: ้ให้แอลกอฮอล์มันระเหยไปเองได้นะคะแล้วค่อยมาทำเนา
0: ะ
1: อาจจะมาเช็ดทำความสะอาดนิดนึงแบบแห้งๆเนา
0: ะ
1: แล้วก็มาทำได้นะคะ
0: อันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์หรือแม้แต่ตัวผู้ทำเองนะคะอาจารย์ก็อาจจะต้องมีหมวกคุมผมเพราะว่าบางทีเราทำไปใช่ไหมคะเศษผมเศษอะไรอาจจะลงไปที่เครื่องสำอางที่เราทำก็ได้ค่ะก็อาจจะมีปนเปื้อนไป
1: ไม่อยากจะพลาด
0: ใช่ค่ะ
1: คือไม่ให้เส้นผมเนี่ยมันตกลงไปในครีมหรือว่าเนื้อผิดพันธุ์แม้เราจะทำใช้เองก็ตามเน
0: าะทำใช้เองค่ะ
1: หรือว่าให้ญาติพี่น้องก็ตามเนี่ยนะคะมีหมวกเก็บผมไว้ก็ดีค่ะ
0: ม
1: ี
0: หมวกเก็บผมมีแมสนะคะบางทีเราทำไป
1: ถ้าคนที่แพ้ฝุ่นเวลาผสมผงสมุนไพรบางทีมันฟุ้งกระจายเนี่ยก็ใส่แมสนิดนึงก็ได้
0: ค
1: ่ะนะคะเพราะแมสอย่างนี้ก็หาซื้อง่ายเนา
0: ะ
1: และอีกคนอีกอันนึงบางท่านโอ้ยแบบกลัวจะสกปรกเนาะใส่ถุงมือได้
0: ใช่ใส่ถุงมือได้ค่ะ
1: ใส่ถุงมือได้ถุงมือก็มีขายเยอะทั่วไปนะคะในร้านสะดวกซื้อต่างๆก็มีขายนะคะ
0: นะคะ
1: นะ
0: คะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์นะคะง่ายๆนะคะทีนี้เราก็จะ
1: ทีนี้เราจะทำสูตรใดก่อนถ้าอาจารย์จิ๋ม
0: เป็นสูตรเกลือเป็นสครับเกลือแป้งสมุนไพรค่ะอาจารย
1: ์สครับเกลือ
0: ส
1: ู
0: ตรนี้ไม่ต้องใช้ความร้อนค่ะเราเป็นหลักสูตรง่ายๆนะคะ
1: ตัวแรกเนี่ยเป็นเกลือแป้งคืออันนี้เกลือแป้งมันยังไงอาจารย์จิ๋มลองอธิบาย
0: เกลือแป้งเหรอคะอาจารย์เกลือมันก็จะมีหลากหลายที่เราเห็นน่ะเกลือแป้งมันอนุภาคของเขาเม็ดมันจะเล็กแล้วมีความละเอียดกว่าเกลือที่เป็นเกลือทั่วไปอะค่ะ
1: ทั่วไป
0: ใช่เกลือทั่วไปบางทีเวลาเราสครับไปมันจะมีความเขาเรียกอะไร
1: สัก
0: สากแล้วบาดที่ผิวเราได้บางคนอาจจะเซนซิทีฟขัดไปอาจจะขัดแรงไม่ได้แต่อันนี้เป็นเกลือแป้งที่เวลาเราขัดไปแล้วอ่ะมันจะให้ฟิลลิ่งที่แบบว่าเหมือนแป้งอะค่ะเหมือนไม่ได้เป็นเกลือเนี่ยค่ะแล้วก็สักครับมันเป็นแล้วก็มันจะนุ่ม
1: แต่ก็มีแรงข
0: ั
1: ด
0: ใช่มีค่ะ
1: มีแรงขัดนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่านุ่มจนไม่มีแรงขัดมีแรงขัดแต่แรงขัดแบบว่าไม่บาดผิว
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: มันก็จะเป็นเกลือแป้ง
1: เขาเรียกว่าเกลือแป้งนะคะเวลาไปซื้อก็ต้องบอกว่าเกลือแป้ง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะร้านไหนที่ไม่มีเกลือแป้งขายก็คือก็ลองเปลี่ยนร้านดู
0: ใช่ค่ะแล้วราคาก็ไม่แพงมากนะคะ
1: อัน
0: นี้ตกกิโลนึงไม่ถึงสิบบาท
1: แต
0: ่
1: ทีนี้ถ้าไม่มีเกลือแป้งนะก็ใช้เกลือเม็ดเล็กๆนะคะที่มีขายตามห้างก็ได
0: ้ได้ค่ะ
1: นะแรงขัดหรือว่าอนุภาคของมันจะเม็ดใหญ่กว่าเกลือแป้งนะคะนะต่อมานะคะอีโมล 2.0 นะคะอันนี้คือตัวเป็นสารฉลามใช่ไหม
0: เป็นสารฉลามค่ะ
1: เป็นหัวสบู่ที่เราใช้ในเรื่องของการทำ
0: ให้เกิดฟอง
1: สบู่เหลวไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรพวกนี้นะคะ
0: พวกแชมพูพวกสบู่เหลวต่างๆเนี่ยค่ะ
1: นะคะก็คือตัวนี้ที่ทำให้เกิดฟองเชื้อทำให้เกิดฟองนะต่อมานะคะก็เป็นโคคามิโดโพพิล
0: บิวเทนนะคะ
1: อะไรนะ
0: บิวเทน
1: บิวเทนนะคะตัวนี้นะคะนะ
0: อันนี้ก็ช่วยทำความสะอาดผิวนะคะ
1: ตัวนี้จะช่วยทำความสะอาดผิวนะตัวนี้นะคะน
0: ะ
1: ต่อไปก็เป็นโจโจ้บาออยนะคะ
0: เป็นน้ำมัน
1: นะคะเป็นน้ำมัน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้บำรุงผิวเนาะแล้วก็โจโจ้บาออยเนี่ยมันมีวิตามินอี
0: ใช่ค่ะของเรามันไม่ได้เหมือนสครับคือเราต้องการสครับแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยนะคะอาจารย
1: ์ตัวโจโจ้บาออยเนี่ยมันยังช่วยลดการระคายเคืองได้ด้วยนะคะมันมีตัวสารสำคัญอ
0: ะ
1: ที่ช่วยลดการระคายเคืองได้นะคะต่อมานะคะนมผงนะคะคือตัวนี้นะคะนะนมผงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าในตัวนมเนี่ยมันมีสารที่เป็นกูต้าไทโอนเนา
0: ะ
1: แต่ว่าในลักษณะนมผงอาจจะมีน้อยกว่าน้ำนมนะคะแล้วทีนี้นมผงเนี่ยมันจะใช้ช่วยทำให้ผิวนุ่มดูเปล่งปลั่งขึ้นนะคะนะแล้วเราจะใช้นมผงแบบไหนนมผงเด็กไหมนมผงอะไรไหมนมผงเด็กนี่มันจะแพงนะแต่ว่าอยากจะแนะนำนายอยากจะแนะนำให้ใช้นมที่เอามาทำขนมเบเกอรี่
0: อย่างนั้นก็ใช้ได้ใช่ไหม
1: ที่ร้านเบเกอรี่มันจะมีหัวนมหางนมอะไรประมาณนี้นะมันเป็นผงเราซื้อหางนมก็ได้มันจะถูกกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: และเชื่อไหมขนาดหางนมเนี่ยนะเอามาทำผิดพันเนี่ยนะเอามาขัดผิวเนี่ยผิวยังนุ่มเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อประหยัดต้นทุนนะคะนะแล้วก็การขัดเนี่ยมันขัดแค่แป๊บเดียวแล้วก็ล้างออกนะมันไม่ใช่การบำรุงแต่ถ้าเป็นการบำรุงอย่างโลชั่นอย่างครีมเนี่ยที่เราต้องทาติดผิวไว้ตลอดเนี่ยนะคะอันนั้นให้ใช้ของดีให้ใช้สารสกัดแบบที่เข้มข้นเลย
0: ใช่
1: เนาะ
0: อันไหนที่เป็นประเภทชำระล้างอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้มันชำระล้างก็ ก็แค่ว่าเอาหางนมก็ได้นะคะนะราคาไม่แพงต่อมาก
0: ็ธนาคาร
1: ผงเนาะตัวธนาคารนี่นะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวที่ทำให้หน้าขาวนะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในเรื่องของทำให้หน้าขาวบำรุงผิวเพราะว่าพม่านี้ชอบมากเลยนะ
0: เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาขนาดเขามาทำนะคะประเทศไทยเราจะเห็น
1: สมุนไพรในท้องถิ่นของเขาเลย
0: ตามแก้มบริเวณแก้มเขาใช่ไหมที่เราเห็น
1: ใช่ค่ะนะคะนะตัวนี้เนี่ยสารสำคัญของเขานี่นะคะมีโครงสร้างคล้ายอะบูตินนะสารอะบูตินเนี่ยคือสารที่ทำให้หน้าขาวซึ่งนิยมใช้ในเรื่องของพวกครีมฝ้าครีมไวท์เทนนิ่งอะไรพวกนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยและตัวนี้ยังมีสารกันแดดด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพม่าถึงชอบอะไรปะผมใบหน้
0: าก
1: ลางว
0: ัน
1: ขับมอเตอร์ไซค์ไ
0: ป
1: คือตัวอาจารย์เองเนี่ยเคยไปเที่ยวพม่าเนา
0: ะ
1: เห็นโอ้คนพม่าก็ใช้
0: ธนาคารเน
1: ี่ยเยอะมากนะปะพรมหน้าเนี่ยแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกนอกบ้านคือเขาถือเป็นเรื่องปกติเลยนะตัวนี้นอกจากทำให้หน้าขาวบำรุงผิวแล้วเนี่ยนะคะยังมีสารกันแดดด้วยนะคะต่อมานะคะขมิ้นผงค่ะ
0: ค
1: ือตัวนี้นะเป็นขมิ้นชันนะคะอันนี้ความเหลืองจะเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นในสูตรเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่เยอะนะและตัวขมิ้นชันมีสารเคอร์คูมินซึ่งบำรุงผิวลดการระคายเคืองนะคะแล้วยังพบว่านะคะยังมีงานวิจัยพบว่ามีสารที่ช่วยแอนตี้เอจจิ้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันมีคุณค่ามากนะคะนะเขามีน้ำมันหอมระเหยซึ่งน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจะมีสรรพคุณสูงมากเพราะนั้นอ่ะการใส่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเน้นใส่เยอะนะคะนะเพราะประสิทธิภาพดีอยู่แล้วใส่ตามเปอร์เซ็นต์ที่เราบอกเนี่ยรับรองว่าได้ผลนะคะนะแต่ทำไมอาจารย์ไม่ใส่เยอะคือสีเขาน่ะสีเขาค่อนข้างเข้มมากนะเวลาเราขัดแล้วเนี่ยอ
0: าจจะเหลืองติดผิวนะคะ
1: พอล้างออก
0: เป็นแบบ
1: เหลืองผิวแล้วก็เหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยนะคะคนก็จะมองว่าเอ๊ะเราป่วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยใช้แค่นี้ก็บำรุงผิวดีแล้วนะคะไม่ต้องใช้เยอะมากนะคะนะถ้าใช้เยอะมากเนี่ยสีมันจะติดผิว
0: นะคะมันจะติดผิว
1: แล้วก็อาจจะไปติดเสื้อผ้าเราเวลาเราใส่เสื้อผ้าด้วยนะคะ
0: บางคนก็เอ๊ะมองอาจจะกลายอะไรหรือเปล่าทำไมผิวเหลือง
1: ต่อมาไพพงนะคะตัวนี้ก็มีเคอร์คูมินเหมือนกันนะคะแล้วก็มีน้ำมันที่ช่วยคือไพมันมีลดร้อนน่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะนำของดีสู่ผิวนะคะนำของเสียออกจากผิวแล้วก็ความร้อนของไพเนี่ยก็จะช่วยเร่งการผลัดเซลล
0: ์
1: นะคะทำให้ผิวที่ตายแล้วหลุดล่วงไปที่มันเป็นกระดำกระดางอ่ะนะเผยผิวใสขึ้นมานะคะนะต่อมาว่านางคำผงนะคะตัวนี้นะคะก็คล้ายๆขมิ้นนะมีสารสำคัญก็คือกลุ่มเคอร์คูมินนะคะก็คือจะช่วยบำรุงผิวเหมือนกันว่านนางคำเนี่ยโบราณเนี่ยเขามักจะใช้ผสมกับผงพอกหน้ารักษาฝ้าอะไรประมาณนี้ใช้ออกไปในแนวของทำให้หน้าผ่องใสผิวขาวในเชิงของพวกไวท์เทนนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นในสูตรนี้เราก็คือใช้เพื่อที่จะบำรุงผิวแล้วก็ช่วยเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะคะน
0: ะ
1: สีเนี่ยสามตัวเนี่ยคือขมิ้นชัน
0: จะคล้ายกันใช่ไหมคะ
1: ว่านนางคำเนี่ยสีเนี่ยนะคะจะติดต
0: ั
1: วได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ใช้เราก็เลยไม่ได้ใช้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะคะนะต่อมานะคะบิด30นะคะตัวนี
0: ้
1: นะคะตัวนี้นี่นะคะจะเป็นตัวที่ทำให้ผิวนุ่มนะคะแล้วบิด30เนี่ยนะมันจะเป็นน้ำใสๆ
0: ค
1: ือมันอยู่ในพาร์ทน้ำมันอะนะคะตัวนี้แต่พอโดนน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะขุ่นขาว
0: เป็นเหมือนน้ำนมไหมคะ
1: เป็นเหมือนน้ำนมนะคะในสปาเขาชอบเอาไปใช้ในการแช่น้ำแร่อาบน้ำนมอะไรประมาณนี้นะคะ
0: แค่หยดลงไปเวลาเขาโดนน้ำเขาจะกลายเป็นเหมือนน้ำนม
1: เหมือนน้ำนมแล้วเขาก็จะมีตะกอนเขาเรียกว่าโปรตีนน้ำนมซึ่งเวลาที่ใช้ผิวนี้ตัวเนี้ย
0: จะนุ่มใช่ไหมคะ
1: ผิวนุ่มด้วยแล้วก็ดูผิวขาวขึ้นด้วยเล็กน้อย
0: ดูผ่องขึ้น
1: ดูผ่องขึ้นด้วยนะคะแต่ตัวนี้เขาบอกว่ามันก็จะช่วยไม่ให้ระคายเคืองนะคะเพราะฉะนั้นมีความปลอดภัยสูงถ้าหากว่าจะเอามาทำเป็นน้ำนมอาบน้ำก็ได้น
0: ะ
1: นะคะเปอร์เซ็นต์ที่ใส่ก็ไม่เยอะค่ะเพราะว่าตัวนี้1ลิตรเนี่ยมันผสมน้ำได้ถึง8ลิตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเอามาใส่ในอ่างแล้วก็ลงแช่เป็นการอาบน้ำนมได้แล้วก็อาจจะผสมน้ำมันหอมระเหยลงไปได้ค่ะนะคะนะตัวนี้ใส่ในสูตรนี้ก็เพื่อว่าทำให้ผิวนุ่มบำรุงผิวนั่นเองนะคะนะอีกตัวนึงนะคะก็คือน้ำนะคะนะตัวน้ำเนี่ยเราก็นะ ก็ใช้เป็นเรื่องปกติคือก็คือเป็นตัวทำละลายนะคะกลิ่นนะคะกลิ่นเราก็จะใช้กลิ่นที่หอมนะเพราะว่าอันนี้ใช้กับผิวกายเพราะนั้นกลิ่นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กลิ่นที่ออกกลิ่นแรงๆนิดนึงเนาะเพื่อให้รู้สึกสดชื่น
0: นะ
1: แต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าจะเน้นกลุ่มกลิ่นที่มีความสดชื่นนะคะเวลาอาบน้ำกัดผิวไปจะได้ทั้งหอมทั้งสดชื่นนะคะนะต่อมานะคะก็เป็นสารกันเสียนะสารกันเสียตัวนี้นะคะไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะระคายเคืองนะคะก็จะน้อยมากนะคะเพราะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนและเป็นกลุ่มที่เกือบจะเรียกว่าเป็นเหมือนพวกออร์แกนิกอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวส่วนผสมทุกตัวนะคะองค์ประกอบทุกตัวที่อยู่ในสูตรของ
0: แต่อาจจะมีขึ้น
1: เกลือแป้งสมุนไพร
0: ข้างหน้าให้นะคะว่าแต่ละตัวมีสัดส่วนเท่าไหร่นะคะ
1: เดี๋ยวจะมีสูตรขึ้นให้ดูว่าจะมีสัดส่วนเท่าไหร
0: ่สูตรที่ลองให้ไปก็คือเป็นสูตร100นะคะ100กรัมนะคะเพื่อที่จะง่ายนะคะต่อการที่ลูกค้าไปทำนะคะท่านผู้ชม
1: รายการของเรานี้จะให้สูตรที่รวมกันแล้วเท่ากับ
0: 100
1: เพราะว่ามันคำนวณง่ายเพราะว่า100ก็เท่ากับ 100%
0: ใช่ค่ะ
1: นะผสมเข้าไป 0.5 กรัมแต่เราใช้หน่วยกรัมเนา
0: ะ
1: เพราะว่านี้เป็นผงเราใช้หน่วยกรัม 0.5 กรัมก็คือ
0: 0.5% ใช่ค่ะ
1: และสูตรนี้ถ้าหากว่าท่านนำไปใช้แล้วได้ผลดีเนี่ยสามารถไปจดแจ้งอย.ได้หากว่าจะทำขายหรือประกอบอาชีพนะคะไม่ต้องไปคำนวณให้เป็น100เพราะว่าสูตรที่อย.จะรับ
0: ใช่ก็คือ100
1: พิจารณาเนี่ยสัดส่วนต้องเท่ากับรวมแล้วเท่ากับ100นะถ้าเกิดว่าสัดส่วนไป120กรัมของสูตรเนี้ยคือเขาจะให้เรากลับมาคำนวณให้มันเท่ากับ100
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นสูตรนี้ท่านผู้ชมถ้าจะนำไปประกอบอาชีพนะคะไม่จำเป็นต้องไปคำนวณใหม่แล้วก็ใช้สูตรนี้
0: ได้เลย
1: นะคะค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จิ๋มจะเล่าเดี๋ยวเราก็จะมาทวนสูตรให้อีกรอบนึงนะคะ
1: เดี๋ยวทวนสูตรให้อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จิ๋มเริ่ม
0: ใช่ค่ะวิธีทำจริงๆนะคะวิธีทำนะคะก็คือเอาทุกส่วนผสมอะค่ะรวมกันได้เลยนะคะอาจารย์แต่มันก็จะมีเทคนิคบางทีรวมกันแล้วเราทุกส่วนมันเขาเรียกมันจะช้าในเรื่องของการผสมอาจจะเสียเวลานะคะเราก็จะมีเทคนิคเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมเราจะเอาเกลือแป้งก่อนค่ะอาจารย์เทลงก่อนนะคะอันดับแรกก็คือเกลือแป้ง
1: เด
0: ี๋
1: ยวขอเพิ่มเติมอย่างที่อาจารย์จิ๋มพูดเมื่อกี้นะสูตรเนี่ยนะบางคนบอกว่าเอ้ยอาจารย์ทำไมต้องมาสาธิตให้สูตรไปก็พอแล้วจบนะผสมได้นะที่อาจารย์จิ๋มบอกเมื่อกี้มันมีเทคนิคค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะอันไหนลงก่อนในลงหลังอะไรประมาณนี้นะเพื่อให้เนื้อมันดูเข้ากันดีๆแล้วก็ดูออกมาสวยงามนะคะนะแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะงั้นเดี๋ยวชมต่อได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตเอาเกลือแป้งลงก่อนนะคะ
1: เกลือแป้ง
0: ลงก่อนนะคะ

0: แล้วก็ขออีก
1: นี่คือแป้งนะคะ
0: อีโม่270ค่ะลงมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารชำระล้างนะคะหรือสารที่เวลาเราไปขัดผิวอะค่ะมันไปพร้อมไปสัมผัสที่ผิวหรือโดนน้ำมันจะทำให้เกิดฟองนะคะสารชำระล้างนะคะพอใส่เข้าไปเราค่อยๆคนนะคะคนให้เนื้ออีโม่นะคะกับเกลือแป้งนะคะผสมรวมกันนะคะให้เข้ากัน
1: ดูขั้นตอนตามอาจารย์จิ๋มไปเรื่อยๆนะคะดูให้ละเอียดนะคะผสมเกลือแป้งและอีโม่ลงก่อนแล้วก็ค่อยๆคนนะคะ
0: พอคนพอได้ที่เราก็จะค่อยๆลงตัวโคคามิโดนะคะอาจารย์ลงมาได้เลยค่ะโคคามิโดนะคะเทได้เลยนะคะ
1: เทได้เลย
0: ค่อยๆลงไปทีเดียวตัวนะคะแล้วก็ค่อยคนนะคะ

0: คือให้เข้ากัน
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ลักษณะผงๆนี่มันเข
1: ้
0: าไปกับ
1: เนื้อของแป้งอะค่ะให้กับตัว
0: อันนี้มันก็จะเหนียวนิดนึงนะคะก็ถ้าเราต้องการให้เนื้อมันเข้ากันทุกส่วนแล้วก็แคะออกมาเนาะแคะออกมานิดนึง
1: ตัวสมาจารย์เทโจโจบาออยมาได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวใส่โจโจบาออยเลยนะคะ
1: เนี่ยค่ะพอหมดเขามีนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มเนี่ยค่ะ
0: เริ่มเข้า
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มอ่อนตัวลงมานะคะ
1: นะคะก็จะกลายเป็นอันนี้จะอนุญาตนะ
0: เราต้องแค่ออกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมตกใจนะเสียงดังนะคะคือการทำเครื่องสำอางเนี่ยมันก็เหมือนกับการปรุงอาหารนะเราก็ต้องมีขั้นตอนมีเทคนิคกันนะคะถึงขั้นตอนนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องถอดใจนะคะบางคนบอกโอ้ยเหนื่อยนะ
1: อันนี้อาจจะตะกร้อใหญ่ไปนะคะเราทำปริมาณน้อยนะคะมันก็เลยอาจจะติดตะกร้อ
0: คือถ้ามีปริมาณเยอะเนี่ยนะคะตรงนี้มันมีเครื่องปั่นน
1: ะ
0: มันมีเครื่องปั่นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ได้
1: เดี๋ยวจะลง
0: ค่ะเอาเลยต่อ
1: นมผงได้เลยค่ะ
0: นมผงนะคะ
1: นะคะผงสมุนไพรนะคะเดี๋ยวอาจจะเอาช้อนช่วยก่อน
0: ผงสมุนไพรลงได้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นมผงลงแล้วนะคะนี่ธนาคารนะคะอันนี้นมผงกับธนาคารสีเขาจะใกล้เคียงกันสองตัวนี้นะคะ
1: แล้วก็ใส่พวกสมุนไพร
0: เสร็จแล้วก็จะเป็นขมิ้นชันนะคะดูขมิ้นชันลงนะสีก็จะเริ่ม
1: ขมิ้นชันถ้าท่านผู้ชมลองไปทำดูแล้วอาจจะมันเค็มไปก็อาจจะไปลดปริมาณลงก็ได้ค่ะ
0: ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าขมิ้นชันไพรว่านคำเนี่ยเป็นพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยนะคะเพราะนั้นสรรพคุณเขาจะเยอะกว่านะคะผงสมุนไพรทั่วๆไปแม้ใส่ปริมาณที่ไม่เยอะนะคะ
1: อาจารย์ใส่ประเภทน้ำลงมาได้ไหมคะบิด30นะคะ
0: อันนี้จะเป็นบิด30นะคะบ
1: ิด30ใส่น้ำนี่เดี๋ยวลด
0: ทีนี้น้ำค่ะนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มคลายตัวแล้วนะคะคือเกลือขัดผิวนี่นะคะท่านผู้ชมทำให้เหลวเกินไปก็ไม่ได้นะคะนะในท้องตลาดเขาไม่นิยมแล้วก็ถ้าเหลวเกินไปเนี่ยเม็ดขัดมันจะถูกละลายอย่างเม็ดขัดเราเป็นเกลือใช่ไหมมันก็จะถูกน้ำละลายไปส่วนหนึ่งแล้วพอมาขัดที่ผิวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีแรงขัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของผิวพรรณเราถึงออกมาแบบนี้นะข้นๆนะคะนะก็เพื่อให้เม็ดขัดเนี่ยมันไม่ถูกละลายไปอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองคือนะคะเวลาที่เราขัดเนี่ยนะคะถ้าเป็นปริมาณข้นๆอย่างนี้เนี่ยเราใช้แค่นิดเดียวเองนะคะนิดเดียวเองเพราะนั้นนะมันจะทำให้ผิดพันเนี่ยคือไม่หมดเร็วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำเยอะนะคะน้ำเม็ดขัดมันละลายไปเนี่ยบางทีเราต้องโอ้โหกำเลยนะเอามาขัดถึงจะได้นะคะแล้วก็ในท้องตลาดที่เขานิยมกันเนี่ยเขาจะนิยมเนื้ออย่างนี้นะคะตอนนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตะกร้ออย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยเราสามารถใช้ไม้พายได้นะคะไม้พายพลาสติกที่แข็งๆหน่อยนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้นะตะกร้อเราอาจจะใหญ่
0: อันนี้เราก็สามารถที่จะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เหลือตัวไหนก็ถือว่าเสร็จแล้วนะ
1: เหลือกินกับตัวสารกันเสียนะคะ
0: แต่
1: เราลืมไม่ได้เลยนะคะ
0: อันนี้คือกลิ่นนะคะนี่เป็นสารกันเสียนะคะนี่ก็เสร็จแล้วกลิ่นจะออกแนวสดชื่นมากๆเลยนะคะหอมกับสดชื่นนะเพราะว่าการที่เราอาบน้ำนี่นะคะส่วนใหญ่แล้วการขัดผิวเนี่ยเราจะขัดผิวตอนที่เราอาบน้ำนะคะ ก็เหมือนกับเราใช้สบู่อะเวลาเราเลือกสบู่เราต้องการกลิ่นที่หอมและสดชื่นค่ะ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวขออนุญาตอาจารย์เอามาใส่ก็ได้ค่ะเราจะได้ให้
0: อ๋อเล็กแล้วใหญ
1: ่ได้หมดค่ะ
0: เอาเล็กแล้วกันเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: นะคะอันนี้เดี๋ยวแค่ออกอีกนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: แค่ออกอีกนิดนึง
1: อันนี้เราทำปริมาณน้อยนะทำ
0: เราทำปริมาณน้อยเราก็เลยใช้ตัวตะกร้อนะ
1: ยิ่งถ้าเป็นแบบว่าทำแบบ5โล10โลก็จะมีเครื่องค่ะเครื่องเวียงเครื่องกวนนะคะเป็นคล้ายๆใบผัด
0: จริงๆแล้วถ้า
1: ท่านใดเนี่ย
0: มีเครื่องกวนขนมนี่มันก็ถูกนะพูดถึงนะนะเราก็เอามากวนอย่างนี้ได้นะนะฮะ
1: ได้ไหมคะ
0: อันนี้มันเหนียวนิดนึงนะคะอันนี้เราทำปริมาณน้อยแล้วก็เลยใช้ตะกร้อนะแต่ที่เราทำที่โรงงานเนี่ยเราจะมีเครื่องกวนนะคะ
1: ใช่ม
0: ี
1: เครื่องกวนอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะเนื้อนะคะอาจารย์เห็นไหมคะมันจะไม่เหมือนเนื้อเกลือนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้
1: ใช่ละเอียดเรียบกว่านะคะเห็นไหมคะเพราะปกติถ้าเราเป็นเนื้อเกลือค่ะที่เป็นเกลือนะคะเขาจะมีเม็ดเล็กๆนะคะ
0: เรายังคงมีเม็ดเล็กๆอยู
1: ่แต่อันนี้นะคะเป็นเหมือนเนื้อครีมเลยค่ะแล้วก็เนี่ยไม่เวลาขัดนะคะไม่บาดผิวนะคะเห็นไหมคะฟิลลิ่งเหมือนเราขัดเนื้อครีมอะค่ะแต่อันนี้เป็นเนื้อเกลือเป็นเกลือแป้งค่ะ
0: อันนี้นะคะเดี๋ยวจะตักให้ท่านผู้ชมดูเนื้อก่อนนะคะในส่วนที
1: ่ใช่ค่ะส่วนที่หนึ่งนะคะ
0: นะคะ
1: อันนี้ก็คือนี่ค่ะสูตรนะคะ
0: เนื้อมันจะข้นอย่างนี้แล้วค่ะนะแล้วเราก็ใส่ในกระปุก
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาจะเก็บไว้ใช้นะคะ
1: กระปุกก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกรูปแบบไหนนะคะ
0: ใช่นะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือเสร็จไปแล้ว1สูตรนะคะ
0: นะคะหอมนะคะหอมค่ะนะคะอันนี้ก็1สูตรนะคะ
1: นี่คือ1สูตรนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นเกลือแป้งสครับสมุนไพรนะคะนี่คือ1ส
0: ู
1: ตร
0: ต่อไป
1: สูตรต่อไปนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวให้จะได้ดูก่อนนะคะ
0: ขัด
1: เวลาขัด
0: ใช่ค่ะมีน้ำไม่มีเนาะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยว
1: เ
0: รา
1: เดี๋ยวเอาจะชิมก็ได้ค่ะจะได้ท่านผู้ชมรู้เนี่ยจริงๆใส่นิดเดียวเห็นไหมคะแค่นิดเดียวเองนะคะ
0: เดี๋ยวน้ำตรงนี้เหลือไหมใส่นิดนึงอันนี้เหลืออยู่นิดนึงใส่จะได้เห็นชัดๆโอเค
1: เน
0: ี่
1: ยเห็นไหมคะนี่นะคะนี่ก็เขาก็จะมีแบบยิ่งโดนน้ำนะคะฟองเขาก็จะยิ่งขึ้นมานะคะ
0: เพราะว่ามันมีผงสบู
1: ่ใช่มีผงสบู่มีที่สารชำระล้างนะคะที่ทำให้เกิดฟองนะคะนะคะปกติถ้าเราขัดสครับที่เป็นเกลือค่ะอาจารย์เห็นไหมคะเขาก็จะมีเม็ดขึ้นมาแต่เนี้ยฟิลลิ่งเหมือนเราขัดเนื้อครีมอะค่ะแต่จริงๆเป็นเกลือแป้ง
0: เราใช้เกลือแป้ง
1: ใช่ค่ะอยากให้ผู้ชมดู

0: นะคะอันนี้ก็
1: อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ก็จะเห็นไหมคะ
0: แต่ถ้าโดนสบู่เนี่ยสีเหลืองนี่ก็จะออกไปนะ
1: โดนน้ำนะคะ
0: ดูเนียนขึ้นนะเทียบกับอีกข้างหนึ่ง
1: นะคะ
0: ก็ดูเนียนขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็เป็นสูตรมาร์กนะคะ
1: ใช่ค่ะต่อไปเป็นสูตรมาร์ก
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นเกลือแล้วนะคะมาร์กก็เป็นไวท์เทนนิ่งครีมมาร์กนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นครีมใช่ไหมจัน
1: ใช่ค่ะเป็นลักษณะเนื้อครีมค่ะ
0: เนื้อครีมเนาะ
1: ใช
0: ่เริ่มเราจะมีในสูตรนี้เราจะมีอยู่4ส่วน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะนะส่วนที่1ก็จะมีน้ำนะคะป๊อปลินไกลคอนแล้วก็อะแลนโทอินนะคะสูตรต่อมาก็จะเป็นเชียร์บัตเตอร์สวิตอัลมอนด์ออยล์แล้วก็ DC 345นะส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็น EC 2นะคะนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นพวกสารสกัด
1: นะวิตามินบำรุง
0: วิตามินต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สารกันเสียนะคะเราเริ่มตรงส่วนที่1ก่อนเนาะอาจารย์จิม
1: คือน้ํา
0: ก็คือน้ํานะคะอาจารย์จิมชี้ที่เป็นพอดีอยู่ใกล้ตัวอาจารย์น้ํานะคะน้ํานี่จะทําหน้าที่เป็นเค้าเรียกว่าตัวทําละลายนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยนะในเรื่องของเนื้อนะเน
1: ื้
0: อของโปรดักต์ด้วยว่าให้มีความเหลวหรือว่าความข้นยังไงนะคะ
1: จริงๆน้ํานะคะอาจารย์เราขอที่ไม่เป็นประเภทน้ําแร่

0: าจารย์เพราะว่าน้ำแร่เขามีสารพวกแร่ธาตุต่างๆอาจจะไปทำปฏิกิริยากับสารที่เราจะไปผสมกับเนื้อครีมอาจจะทำให้เกิดเป็นเขาเรียกเนื้อครีมมันเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างของเขาได้นะคะ
1: เราไม่เอาน้ำแร่นะคะไม่เอา
0: น
1: ้ำบาดาลนี่ก็ไม่ได้นะเพราะน้ำบาดาลเนี่ยมันมีแร่ธาตุนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเอามากรองเนี่ยก็ไม่ควรนะคะน
0: ะน้ำประปา
1: เนี่ยนะยังไม่ได้นะคะต้องเอาน้ำกรองน้ำกรองที่ผ่านเครื่องกรองทุกชนิดน่ะนะที่บ้านน่ะได
0: ้
1: นะคะน้ำที่ดื่มที่ซื้อจากห้างก็ใช้ได้นะคะแม้กระทั่งน้ำกลั่นที่เขาใส่รถยนต์เนี่ยก็ยังได้เลยนะคะปกติแล้วในห้องแลบเนี่ยเขาจะใช้น้ำกลั่นแบบนั้นแหละนะคะเพราะว่าไม่มีประจุในการทำเครื่องสำอางแต่ว่าถ้าเราทำใช้แผ่นนอกทั่วไปเนาะอันนั้นเขาทำในเรื่องของการทดลองด้วยนะแต่ถ้าเราใช้ทั่วไปแม้กระทั่งทำขายเนี่ยเราสามารถใช้น้ำกรองได้แต่ถ้าใช้น้ำกรองเนี่ยเวลาที่ท่านจดแจ้งอย.เนาะหรือว่าทำโรงงานท่านจะต้องไปเอารุ่นของเครื่องกรองมาที่ต้องเอาเครื่องกรองไปตรวจสอบทุกปีนะทีนี้แต่ถ้าท่านซื้อน้ำที่สำเร็จแล้ว
0: ใช่ที่เขามีใบเซอร์อย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: ใบเซอร์แล้วเนี่ยอย่างน้ำดื่มทั่วไปนี่แหละเน
0: ี่
1: ยนะขอใบเซอร์จากโรงงานได้เนี่ยอันนั้นน่ะเอามาใช้จะสะดวกกว่าเพราะว่าเวลาตรวจมาตรฐานเราก็ใช้ใบเซอร
0: ์ของโรงงาน
1: อันนี้เราพูดไปให้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วน้ำก็คือจะเป็นน้ำกรองกับน้ำกลั่นได
0: ้
1: นะคะนะโอเคนะคะต่อไปนะคะก
0: ็
1: จะเป็นตัวป๊อปลินไกลคอนนะคะ
0: อันนี้นะคะ
1: อันนี้ก็จะช่วยทำให้เพิ่มการทำละลายนะแล้วก็มีสรรพคุณในเรื่องของการทำให้ผิวนุ่มลื่นนะคะตัวนี้นะคะต่อไปก็คืออาร์เรนโทอิน
0: ตัวนี้ค่ะเป็นผงนะคะ
1: อันนี้เป็นสารธรรมชาตินะเป็นสารธรรมชาติแล้วก็จะเป็นตัวที่ป้องกันการระคายเคืองใช้กับผิวเด็กยังได้เลยนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าเครื่องสำอางเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีอาร์เรนโทอินอยู่นะคะนะเพราะว่ามันจะป้องกันอาการแพ้อาการระคายเคืองได้นะคะตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่0.5 น
0: ะ
1: เขาจะใส่ไม่เยอะนะคะนะหรือว่าอย่างมากไม่เกิน 1%
0: ค่ะ
1: นะคะโอเคต่อไปส่วนที่2
0: ค่ะ
1: ส่วนที่2ที่เชียร์บัตเตอร์นะคะ
0: อ
1: ันนี้เชียร์บัตเตอร์ก็ได้มาจากพืชเนาะที่พันธุ์นี้มันมาจากต่างประเทศ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะมันเป็นผลเชียร์บัตเตอร์นะมันก็จะเป็นน้ํามันนะมันก็จะมีหลายเนื้อน
0: ะ
1: เชียร์บัตเตอร์ที่เหลวเป็นเนื้อที่ข้นอะไรประมาณนี้อันนี้มันจะเป็
0: นเนื้อข้นค่ะ
1: ข้น
0: ใช่ค่ะเป็นลักษณะเป็นเนื้อข้นเลย
1: จะทำให้ผิวนุ่มบำรุงผิวมีวิตามินอีนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะนะต่อไปเป็นสวิตอัลมอนด์ออยล์
0: ตัวนี้นะคะเป็นสวิตอัลมอนด์ออยล
1: ์อันนี้ก็เหมือนกันมีวิตามินอีทำให้ผิวชุ่มชื้นทำให้ผิวนุ่มนะคะสวิตอัลมอนด์ออยล์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของอโรมาเทอราปีนะเพราะว่าน้ำมันตัวนี้สีมันจะไม่ค่อยเข้ม
0: แล้วมันไม่มี
1: กลิ่นมันไม่แรง
0: ค่ะ
1: เขามักจะใช้เป็นเบสออยล์นะคะในการนวดอโรมานะคะตัวนี้เหมือนกันเราเอามาใช้ในสูตรเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นนะและสีมันก็อ่อน
0: ใช่สีมันอ่อนสีมันไม่เข้ม
1: มันช่วยในเรื่องของบำรุงผิวมีวิตามินอีแล้วมันก็ช่วยเรื่องของลดการอักเสบได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะต่อมาส่วนที่3
0: ตัวนี้นะคะ
1: แล้วต่อไป
0: ส่วนที่2
1: โทษทีส่วนที่ยังอยู่ส่วนที่2อยู่ตัวต่อไปคือ DC345 อันนี้คือซิลิโคนอันนี้เป็นสารเคมีสังเคราะห์นะคะเป็นกลุ่ม DC นี่คือกลุ่มซิลิโคนตัวนี้จะทำให้โปรดักต์เนี่ยมีความนุ่มลื่นเวลาเกลี่ยไปที่ผิวเนี่ยม
0: ัน
1: มีความเสมอกันเกลี่ยได้เร็วนะคะนุ่มลื่นนะคะนะอันที่3นะคะ
0: อันนี้คือส่วนที่3แล
1: ้
0: วนะคะ
1: โดเมอร์ EC2นะคะคือตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวสร้างเนื้อครีม
0: ใช่
1: เป็นตัวทำให้เกิดเนื้อครีมขึ้นมาเพิ่มเนื้อครีมนะคะนะต่อไปนะคะ
0: ส่วนที่4
1: ส่วนที่4ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสารสกัดพวกสารบำรุงผิวนะคะตัวแรกคือโรสวอเตอร
0: ์นะคะ
1: โรสวอเตอร์เนี่ยมันจะมีสารสำคัญจากกุหลาบนะคะที่ใช้ในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งป้องกันริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะนอกจากนั้นยังช่วยลดการอักเสบนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวได้ดีด้วยค่ะนะคะนะต่อมานะคะซิลเวอร์ไวน์
0: ต
1: ั
0: วนี้นะคะซิลเวอร์ไวน
1: ์ซิลเวอร์ไวน์เนี่ยนะคะเป็นสารสกัดจากเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของพวกผลกีวีน
0: ะ
1: สารสกัดพวกนี้มีการทดลองมีการวิจัยนะคะว่าใช้แค่ 1% เนี่ยเป็นเวลาแค่เท่าไหร่นะ3 อาทิตย์
0: สามอาทิตย์ใช่ค่ะ
1: ผิวจะเรียบเนียนขึ้นแล้วก็รอยด่างดำแม้กระทั่งรอยกระก็ดูจางลงนะคะขนาดแค่ 1% นะคะซิลเวอร์ไวน์

0: ประสิทธิภาพดีมากนะคะนะตัวนี้นะคะก็เราใช้ในสูตรนี้ 1% เช่นเดียวกันนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสนะลดรอยด่างดำลดรอยฝ้ารอยกระนะคะน
1: ะ
0: ไม่ใช่ว่าทำให้รอยฝ้ารอยกระหายนะเพราะว่านั้นมันอาจจะลึกหน่อยนะคะนะแต่เราก็ไม่แน่นะขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนนะใช้ไปนานๆอาจจะช่วยได้ก็ได้แต่มันจะทำให้เหมือนกับหน้าผ่องขึ้นแล้วมองดูแล้วหน้าสดใสขึ้นนะคะนะแถมยังผิวยังเรียบเน
1: ีย
0: นขึ้นด้วยวิตามิน B3 นะคะ
1: ลักษณะเป็นผงนะคะ
0: ก็จะทำให้ผิวกระจ่างใสแล้ววิตามิน B3 เนี่ยยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังได้ด้วยนะคะนะวิตามิน B5 ค่ะ
1: นี่นะคะลักษณะเป็นผงนะคะ
0: ทำให้ผิวนุ่มตัวนี้นะคะแล้ว B5 เนี่ยก็เสริมฤทธิ์กับออเรนทูอิน
1: ค
0: ือ B5 นอกจากให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วเนี่ยยังป้องกันการระคายเคืองได้ด้วยได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็เสริมฤทธิ์กับออเรนทูอิน
1: เพิ่มเข้าไปอีกนะคะ
0: เพราะฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยโอกาสที่จะแพ้หรือระคายเคืองเนี่ยจะค่อนข้างต่ำนะคะนะต่อมานะคะโกสต์มิลค์พาวเดอร
1: ์ตัวนี้นะคะ
0: ก็คือนมแพ้แบบผงนะคะตัวนี้ก็ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นคือนมทุกชนิดน่ะมันจะมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายกูต้าไทโอนอยู่นะจะเห็นว่าพระนางผิวคิ้วพระตาก็นิยมแช่นมอะไรแบบนี้มีไอ้คำว่าอาบน้ำแร่แช่นมมันจะเป็นเรื่องที่ว่าคนมองแล้วรู้สึกว่ามันดีต่อผิวคือแช่แล้วผิวสวยแช่แล้วผิวอะไรประมาณนี้นะคะนะอันนี้คือที่มาของนมเพราะนั้นเนี่ยสรุปแล้วก็งานวิจัยก็พบว่าในตัวของนมเนี่ยมันมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายกูต้าไทโอนนะคะคือแช่แล้วก็ทำให้ผิวขาวแล้วก็นุ่มนะคะเปล่งปลั่งขึ้นมานะคะต่อมานะคะ
1: สารก
0: ัน
1: เส
0: ีย
1: ตัวนี้นะคะ
0: นะคะแล้วก็กลิ่นกลิ่นนะคะตัวนี้นะคะมันเป็นมาร์กที่ใช้กับใบหน้าใช่ไหมคะหน้าอาจารย์จิ๋มเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นมาร์กที่ใช้กับใบหน้าเพราะว่าไวท์เทนนิ่งครีมมาร์กนะคะชื่อของมันนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นที่เราใช้เราจะใช้อ่อนๆเบาๆนะคะไม่แรง
1: ใช่ค่ะ
0: นะไม่ใช้กลิ่นที่ฉุนนะบางคนเนี่ยเราลองนึกถึงนะถ้าม
1: ีอะไรอยู่ที่หน้าเรา
0: บางคนอาจเป็นลมได้นะไม่ชอบกลิ่นเนี้ยเพราะว่าตัวอาจารย์เองนะเคยขึ้นรถเมล์เนาะสมัยก่อนเนี่ยเคยขึ้นรถเมล์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นอายุเยอะแล้วอะค่ะก็ไม่ค่อยได้ขึ้นเวลาเจอคนใส่น้ำหอมที่ไม่ตรงกับเรานะมันจะเป็นลมเอาจริงๆนะเพราะนั้นน่ะผิดพันธุ์ที่เกี่ยวกับใบหน้าเนี่ยบางครั้งหลายจะต้องทำการวิจัยเลยอะหรือว่าหาข้อมูลเลยว่ากลิ่นเนี้ยอ
1: ายุแบบไหน
0: จะชอบ
1: อายุ
0: ก็ส่วนใหญ่จะชอบก็คือได้กลิ่นแล้วคือไม่มีความรู้สึกที่ต่อต้านอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอะไรที่ใช้กับใบหน้าเนี่ยควรจะเป็นกลิ่นที่อ่อนควรจะใช้เปอร์เซ็นต์ที่ไม่สูงเพราะว่าน้ำหอมบางชนิดนะคะหรือหัวน้ำหอมบางชนิดแม้กระทั่งน้ำมันหอมระเหยในบางชนิดเนี่ยมันจะส่งผลระคายเคืองกับผิวของบางคนได้ค่ะนะคะ
1: นะ
0: เพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ให้ความรู้เรื่องกลิ่นไว้นะคะทีนี้เราก็เริ่มมาผสมเดี๋ยวอาจารย์จิมจะทำการผสมให้ดูนะคะ
1: ทีนี้ผสมในสูตรของเราตัววิตามินครีมมาร์กตัวนี้นะคะเราจะใช้อุณหภูมิความร้อนเข้าช่วยนะคะอย่างพาร์ทแรกนะคะส่วนที่หนึ่งอะค่ะอาจารย์เราจะต้องเอาเดี๋ยวขออนุญาตบอกท่านผู้ชมก่อนมันจะมีตัวนึงที่เขาจะละสารสกัดอะค่ะเขาจะละลายได้ดีในน้ำนะคะเราจะต้องมาทำการละลายเขาก่อนก็คือในส่วนที่4อะค่ะ
0: เราต้องแบ่งน้ำมาก่อน
1: ใช่มันจะมีวิตามิน B3 นะคะมีวิตามิน B5 แล้วก็มีโกมิลพาวเดอร์นะคะ3ตัวนะคะที่จะต้องแบ่งน้ำนะคะจากในส่วนที่1นะคะมาละลายก่อนนะคะตัวนี้3ตัวนี้นะคะ
0: เอาน้ำมาเลย
1: ญาตินะคะอันนี้ก็คือน้ำนะคะ
0: ก็แบ่งเท่าที่เรา
1: ถ้าเกิดท่านผู้ช
0: ม
1: ยังกลัวเอ๊ะจะหลงหรือเปล่าก็อาจจะแบ่งสัดส่วนของน้ำในส่วนที่หนึ่งอะค่ะเอามาไว้เลยอะค่ะในส่วนของส่วนที่4เพื่อที่จะไม่ได้งงในเวลาที่เอามาละลายเขานะคะ
0: ตัวที่เราแบ่งน้ำละลายนะคะก็จะมีวิตามิน B3 วิตามิน B5 แล้วก็นมแพะนมผงแพะนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะคนนี้ไปให้เน
1: า
0: ะ
1: นะคะส่วนที่1นะคะเราจะมีหม้อนะคะสเตเลสนะคะแล้วเราก็จะเทน้ำนะคะลงไปก่อนนะคะน้ำแล้วก็ตัวป๊อปเปอรีนนะคะที่เราจะเทลงไปนะคะแล้วก็มีตัวอาราโตอีนะคะหรือสารป้องกันอาการระคายเคืองนะคะหรืออาการแพ้นะคะ อันนี้คือในส่วนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเทนะคะอันนี้คือในส่วนที่หนึ่งเราเทไว้ลงใส่ในหม้อนะคะหม้อสเตนเลสเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะเอาส่วนที่สองนะคะก็คือมาใส่หม้ออีกหนึ่งใบนะคะก็จะมีตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะมีตัวเชียร์บัตเตอร์มีตัวน้ำมันสวีทอัลมอนด์นะคะนะคะเราก็จะมีตัว BC 345นะคะอันนี้คือเรามาเตรียมไว้ในส่วนหม้อใบที่1นะคะก็คือใส่ส่วนที่1แล้วก็หม้อใบที่2ก็คือใส่ในส่วนของที่2นะคะทีนี้เราจะมาทำการละลายเขานะคะก็คือในส่วนที่1นะคะอุณหภูมิประมาณ70ถึง75องศานะคะละลายนะคะแล้วก็จะมีตะกร้อนะคะเอาไว้คนนะคะดูยังไงก็คือท่านผู้ชมลองดูค่ะให้เขาละลายให้ใสเลยนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นผงอะค่ะจะไม่มีเหลืออยู่เลยนะคะจริงๆถ้าเรามีตัวที่เป็นเตานะคะเราอาจจะตั้ง2เตารวมกันก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีเราใช้เป็นเตาเดียวก็ได้ค่ะ

0: คือตัวที่เป็นผงที่แบ่งน้ำมาละลายเนี่ยเราก็ต้องละลายให
1: ้หมดเลยนะคะ
0: ค่ะละลายให้หมดอย่าให้มันเหลืออ
1: ันนี้คือ
0: ที่เป็นก้อนหรืออะไรนะคะ
1: ที่เป็นผงไม่มีแล้วนะคะเขาจะใส่เลยเดี๋ยวจะเอาในส่วนของส่วนที่สองนะคะตั้ง
0: ส่วนที่สองก็แค่ให
1: ้
0: ตัวชีสบัตเตอร์มันละลายให้หมดแค่นั้นเองนะคะอันนี้เนี่ยที่อาจารย์กิมสาธิตทำอะไรนะเตาตัวเดียวนะคะ
1: เตาตัวเดียว
0: ก็คือบางท่าน
1: อาจจะ
0: สามารถที่
1: คุณอาจจะแบบเริ่มแค่ตัวเดียวก่อนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่บางทีทำคนเดียวได
1: ้
0: นะทำคล่องแล้วก็สบาย

ทีนี้พออุณหภูมินะคะเราก็จะเทในส่วนของพาร์ทน้ำมันนะคะลงไปนี่ค่ะ

0: ะแล้วเราจะค่อยๆเทตัวที่เป็น
1: ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มเนื้อครีมนะคะตัวนี้ที่อาจารย์จิ๋มกำลังใส่ลงมานี่นะคะ
0: ท่านผู้ชมลองดูเห็นไหมคะพอก็จะเริ่มเป็นเนื้อครีม

นะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polin ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะ

ศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาเขตวังไกลกังวลแห่งนี้ยังมีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีบทบาทสำคัญที่จะต้องส่งต่อความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างทั่วถึงอีกด้วยที่ RMUTR เราเตรียมพร้อมให้บัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตและเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างแท้จริงในรูปแบบ hands-on learning and experience ทุกหลักสูตรถูกออกแบบโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมและลงมือทำทุกขั้นตอนนักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพในการขับเคลื่อนด้วยความรู้เพื่อสังคมแห่งอนาคต

ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสดิบเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566และนักศึกษาทุกท่านชั้นปีที่2 3และ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมโควิดยังไม่จบอย่าลืมหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์และ IG TikTok ค้นหาชื่อเดียวกันเลยค่ะ rnutr.pr ขอแอบฝากนิดนึงนะคะสำหรับงานกิจกรรมและข้อมูลของนักศึกษาสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจองค์การนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ RNUTR แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายพิรศักดิ์มอมีจันทร์วันนี้มารับบทเป็นพิธีกรสัมภาษณ์พี่ใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับรางวัลเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาพูดคุยกันเลยครับ
1: สวัสดีครับพี่ใหม่เดี๋ยวพี่ใหม่เชิญแนะนำตัวครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวฉันฟินีปฐมรัตน์เป็นนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมไทยชั้นปีที่2วิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่ใหม่กันเลยนะครับไม่ทราบว่าพี่ใหม่ทราบการประกวดมาจากที่ไหนครับผม
2: เห็นทางเพจ GDH ใน Facebook ประกาศร่วมกิจกรรมนี้ค่ะก็เลยศึกษารายละเอียดแล้วก็สนใจในการร่วมแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ใหม่ช่วยบอกถึงรายละเอียดของผลงานที่ทำหน่อยได้ไหมครับผม
2: เป็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของจิตรกรรมไทยประยุกต์แบบร่วมสมัยค่ะแล้วก็ศึกษารายละเอียดต่างๆของตัวหนังตัวบทภาพยนตร์แล้วก็นักแสดงต่างๆค่ะแล้วก็นำมาผสมผสานกันให้ออกมาในรูปแบบดังกล่าวค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยนะครับผมเป็นขนาดต่อไปนะครับวัตถุประสงค์ของงานที่ทำเป็นยังไงครับ
2: ต้องก็คือต้องการอยากที่จะผสมรูปแบบการเขียนของจิตรกรรมไทยประเพณีในแบบร่วมสมัยค่ะในแบบที่เป็นประยุกต์กับตัวบทภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์คลาสสิกที่แบบชอบแล้วก็มีมานานยังคลาสสิกมาถึงปัจจุบันนะคะก็เลยอยากผสมผสานให้ออกแบบมาในรูปแบบดังกล่าวเพื่อในการที่จะแบบน่าสนใจแล้วก็เผยแพร่ออกไปค่ะ
0: แล้วผลงานชิ้นนี้มีแนวคิดยังไงบ้างครับ
2: มีแนวคิดนำตัวบทอารมณ์ของภาพยนตร์นะคะมาผสมผสานกับการเขียนในรูปแบบของที่ตนถนัดอะค่ะก็คือให้ดูมีความสนุกสนานอบอุ่นความคลาสสิกตามตัวบทหนังแล้วก็สีหน้าอารมณ์ที่นักแสดงถ่ายทอดออกมาจากภาพยนตร์เลยค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้คือพี่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนครับ
2: ได้รับแรงบันดาลใจจากต้นก็คือจากตัวภาพยนตร์เองเลยค่ะในการมีความชื่นชอบทั้งตัวบทนักแสดงแล้วก็ทั้งเพลงประกอบภาพยนตร์ในรูปแบบภาพต่างๆเลยค่ะแล้วก็สนใจที่อยากจะนำรูปแบบการเขียนที่ตัวเองถนัดค่ะมาผสมผสานนะคะ
0: มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างครับในการทำงาน
2: ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องเวลาค่ะซึ่งเนื่องจากมีภารกิจอีกอย่างนึงที่ติดมาพร้อมกันนะคะ
0: แล้วมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างครับ
2: ก็คือว่าจัดการเวลาพยายามจัดการเวลาให้เป๊ะๆค่ะว่าประมาณว่าวันนี้เราจะทำอะไรต้องเสร็จภายในวันไหนค่ะแล้วก็เผื่อเวลาในการเก็บรายละเอียดต่างๆค่ะก่อนจะส่งผลงานค่ะ
0: มีความรู้สึกยังไงครับในฐานะที่ได้รับรางวัลนี้ครับ
2: ก็รู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบที่ถนัดแล้วก็ตามความตั้งใจที่ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกอะค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้รับคำชื่นชมต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำติคำชื่นชมอะค่ะก็ดีใจที่ได้รับผลตอบรับมาในผลงานนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวให้พี่ใหม่ลองเล่ารายละเอียดของผลงานหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะก็ขั้นแรกนะคะก็คือด้านบนที่เป็นป้ายคำว่าแฟนฉันนะคะก็คือตั้งใจให้เป็นในตำแหน่งป้ายของเหมือนเปรียบเสมือนป้ายร้านตัดผมอะค่ะแล้วก็ใช้ตัวอักษรสีทองนูนก็คือในวาระโอกาสครบรอบ20ปีของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะแล้วก็ตรงกลางจะมีนาฬิกาที่บอกเข็มนาฬิกาในเวลา6นาฬิกาค่ะก็คืออิงมาจากเพลงของเพลงที่ชื่อว่าแฟนฉันในที่ประกอบภาพยนตร์นะคะตรงท่อนที่ว่า6นาฬิกาแอบมาพบเธอเจอกันทุกทีโสภีงามแท้ค่ะแล้วก็มีการอิงรูปแบบนาฬิกาจากตัวละครหลักก็คือเจี๊ยบด้วยค่ะแล้วก็ตัวละครต่างๆก็คือจะซ่อนอยู่ในฉากต่างๆของเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งสีชุดการแต่งกายอารมณ์ต่างๆค่ะแล้วก็จุดสำคัญก็คือจุดที่เป็นภาพด้านหลังก็คือรูปของเจี๊ยบกับน้อยหน่าที่วางอยู่ในตำแหน่งบ้านของตนนะคะแล้วตั้งใจว่าให้เป็นภาพที่เจือจางภาพเก่าค่ะก็คือว่าในอนาคตถึงแม้ว่ามิตรภาพจะแบบเจือจางห่างกันไปบ้างแยกกันไปบ้างค่ะแต่ว่าความเป็นจริงในอดีตมิตรภาพยังคงชัดเจนดังตัวละครด้านหน้าอยู่ค่ะ
0: พี่มีอะไรจะฝากถึงรุ่นน้องที่สนใจไหมครับ
2: ฝากเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าในเรื่องของฝีมือในการที่เราฝึกฝนประสบการณ์เรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกวดวิชาในห้องเรียนงานต่างๆหรือว่าจะเป็นงานที่เรารับจ้างนั่นนอกค่ะก็คือค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆในการที่เก็บประสบการณ์ในการที่เมื่อในอนาคตเราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพของเราได้ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ใหม่มากเลยนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวในครั้งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเราขอลาไปสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทยดาสิริประเสริฐสุขนะคะวันนี้ก็รับหน้าที่มาเป็นพิธีกรในการสัมภาษณ์น้องยีนค่ะซึ่งน้องยีนเนี่ยนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการถ่ายภาพค่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องยีนก่อนอื่นเลยนะคะพี่ต้องให้น้องยีนแนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักก่อนค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกิติพรถิ่นบางบนนะคะชื่อเล่นชื่อยีนค่ะศึกษาอยู่สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพชั้นปีที่2ค่ะ
0: ค่ะน้องยีนทราบการประกวดนี้ได้จากที่ไหนคะ
2: ทราบการประกวดนี้มาจากอาจารย์ค่ะเป็นกิจกรรมการแข่งขันถ่ายภาพวันช็อตน็อกเอาท์ค่ะ
0: ค่ะแล้วน้องยีนส่งประกวดเองหรือว่าอาจารย์เป็นผู้ส่งคะ
2: อาจารย์เป็นผู้ชี้แนวทางให้ค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่พาไปร่วมกิจกรรมค่ะส่วนนักศึกษาเองเป็นคนส่งประกวดภาพเองค่ะ
0: ค่ะน้องยินช่วยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ทำหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะภาพนี้ก็เป็นภาพขาวดำค่ะหนูเพียงแค่รู้สึกถึงความงามที่มันทำงานกับตัวเราค่ะเพราะว่ามันไม่มีเทคนิคอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากภาพขาวดำนี้คือเรามองว่าภาพขาวดำมันมีความพิเศษที่มันไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากสายตาเราณขณะนั้นค่ะ
0: ค่ะแล้ววัตถุประสงค์ของงานชิ้นนี้คืออะไรคะ
2: อย่างแรกเลยนะคะก็คือหนูมองเห็นความสวยงามของอินทีเรียค่ะในหัวตอนนั้นคิดแค่ว่าภาพมันสวยค่ะซึ่งเราก็เป็นคนที่ชื่นชอบจีโอเมทรีค่ะกับซี่ของบันไดแล้วก็แสงที่ตกลงมาจากชั้นบนค่ะคือเห็นแล้วว่าเส้นมันนำสายตาดีค่ะก็เลยมานั่งรอตรงหน้าบันไดแล้วก็รอนานพอสมควรนะคะกว่าที่จะมีคนเดินผ่านมาแล้วเราก็รอจังหวะที่เหมาะสมค่ะ
0: ค่ะแล้วผลงานชิ้นนี้น้องยินมีแนวคิดยังไงบ้างคะ
2: แนวคิดนะคะหนูมองว่ามนุษย์มักจะมีความเชื่อมโยงกับความงามที่เป็นเชฟเป็นรูปทรงอะค่ะโดยที่คนเราอาจจะไม่รู้ตัวอย่างในภาพนี้นะคะออบเจกต์ที่เราเห็นมันก็จะมีรูปทรงมีวงกลมซ่อนอยู่ทั้งในส่วนโค้งเว้าของตัวบันไดเองแล้วก็ความงามของภาพขาวดำค่ะ
0: ค่ะแล้วน้องยินมีแรงบันดาลใจจากอะไรคะ
2: คือหนูได้รับแรงบันดาลใจมาจากคาเทียเบซองค่ะเป็นช่างภาพสตรีทค่ะแล้วก็มีคำพูดที่เขากล่าวไว้ว่าช่วงเวลาที่ลงตัวกับจังหวะที่โดนนะคะก็เป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพของหนูค่ะ
0: พี่เชื่อว่าการทำงานเราก็ต้องเจอปัญหาเนาะน้องยินเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างคะ
2: คือปัญหาสำหรับหนูนะคะก็คือความกดดันที่มันมาจากตัวเราเองอะค่ะเพราะว่าปกติแล้วหนูจะไม่ค่อยชอบการแข่งขันการถ่ายภาพอะค่ะเพราะว่าถ้าได้แข่งขันอะไรบางอย่างจะรู้สึกกดดันตัวเองเป็นพิเศษอะค่ะ
0: แล้วมีวิธีแก้ไขยังไงคะ
2: สำหรับคราวนี้นะคะพอเราได้ลองปรับ mindset ใหม่ค่ะคิดแค่ว่าตั้งใจถ่ายภาพของเราไปอะค่ะแล้วก็พอเราตัดคำว่าแข่งขันออกจากในหัวไปแล้วก็ทำให้รู้สึกกดดันตัวเองน้อยลงค่ะแล้วก็เหมือนเป็นการที่ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะเวลาที่ได้ไปถ่ายภาพค่ะ
0: แล้วน้องยีรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี
2: ้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากค่ะเพราะที่ได้รับรางวัลนี้ที่มาจากการคัดเลือกโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะทำให้รู้ว่าการที่เราทำอะไรเต็มกำลังความสามารถสิ่งนั้นจะออกมาดีที่สุดในแบบของเราค่ะ
0: ค่ะน้องยินคะพี่อยากให้น้องยินแนะนำสาขาที่น้องยินเรียนหน่อยได้ไหมคะว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็ยากไหมคะ
2: ได้เลยค่ะก็ไม่ยากนะคะถ้าเราอาศัยความตั้งใจมากพอค่ะสาขานี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการถ่ายภาพค่ะไปจนถึงได้ถ่ายภาพฟิล์มได้ล้างฟิล์มเองค่ะแล้วก็จะได้จัดไฟสตูค่ะไปจนถึงถ่ายภาพไฟอาร์ตด้วยค่ะ
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะมาเรียนนะคะก็พี่ให้น้องยินเชิญชวนดีกว่า
2: ค่ะสำหรับใครที่สนใจสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพนะคะก็ขอเชิญชวนให้มาเรียนที่วิทยาลัยบ้างค่ะที่นี่นะคะก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่รักการถ่ายภาพค่ะมาเรียนที่นี่กันเยอะๆนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องยินมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายสุประโชควรรณประโพนะครับวันนี้นะครับรับบทเป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ครับครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ที่วิทยาลัยเพาะช่างนะครับแล้วก็จะมาสัมภาษณ์น้องๆที่ได้รับรางวัลครับจะเป็นใครกันบ้างนะครับเรามาทำความรู้จักกับน้องๆกันเลยดีกว่าครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิมลชนกชัยราชค่ะนักศึกษาปีที่1สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ค่ะ
2: สวัสดีครับผมนายณัฐวัฒน์ชิมพีครับนักศึกษาปีที่1สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ครับ
3: สวัสดีค่ะที่คำพรพยุหะนักศึกษาปี1ค่ะออกแบบนิเทศศิลป
0: ์มาเข้าสู่คำถามแรกกันเลยนะครับพี่จะถามว่าน้องๆ นะครับทราบการประกวดนี้มาจากใครครับผม
1: ค่ะก็ทราบมาจากอาจารย์สุเทพจ้อยศรีเกตค่ะที่ประจำอยู่ในวิชาออกแบบทั่วไปค่ะก็คือว่าเขาให้เป็นหนึ่งในการบ้านในวิชาเลยเป็นการบ้านการออกแบบเสื้อค่ะ
0: อ๋อครับแล้วอย่างนี้เราเป็นคนส่งผลงานเองหรือว่าอาจารย์เป็นคนส่งให้ครับ
1: อาจารย์เป็นคนส่งให้ค่ะแบบรวบรวมผลงานเพื่อนในห้องแล้วก็นำไปส่งที่กองประกวดทีเดียวค่ะ
0: แล้วอาจารย์นะครับคืออาจารย์คนเดียวกันไหมครับที่สอนครับ
1: อาจารย์คนเดียวกันเลยค่ะ
0: อาจารย์ชื่ออะไรครับ
1: อาจารย์สุเทพจ้อยศรีเกตค
0: ่
1: ะ
0: ครับต่อมานะครับพี่ก็จะถามน้องๆครับว่าน้องๆแต่ละคนนะครับมีแนวคิดคอนเซปต์งานยังไงแล้วก็ได้อินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจยังไงครับ
1: ค่ะในส่วนตัวของหนูที่มีผลงานที่ชื่อว่าฮัลโหลปักใต้นะคะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากภาคใต้ค่ะซึ่งหนูได้ไปฟังเพลงแล้วก็ตกผลึกว่าภาคใต้เนี่ยมันมีอะไรสำคัญบ้างก็มีเรือกอและมีโนรามีว่าวควายหรือผ้าปาเต้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาองค์ประกอบเหล่านี้มาใส่แล้วก็จัดวางให้เป็นเลย์เอาท์ที่เราชอบค่ะ
2: ครับผมส่วนของผมจะเป็นผลงานที่ชื่อว่าอีสานอีสานนะครับก็เป็นผลงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับที่เด็กผมก็โตมาจากภาคอีสานเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับผมแล้วก็เอาองค์ประกอบต่างๆวัฒนธรรมพวกบุญบั้งไฟพวกประเพณีอะไรเงี้ยครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานครับ
3: ค่ะส่วนของหนูเลือกเป็นภาคอีสานค่ะเริ่มต้นหนูเลือกเป็นคาแรคเตอร์ของหนูเป็นหลักค่ะแล้วก็ค่อยเติมความเป็นอีสานเข้ามาอย่างเช่นก็คิดถึงเครื่องแต่งกายก็เป็นผ้าขาวม้าหนูก็เอาใส่เข้ามาพวกการละเล่นเครื่องดนตรีหนูก็เอาเป็นบั้งไฟพญานาคแล้วก็แคนเข้ามาค่ะ
0: จะเห็นได้ว่าคอนเซปต์น้องๆแต่ละคนนะครับดูว้าวแล้วก็น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับต่อมานะครับพี่ก็อยากจะถามครับว่าวัตถุประสงค์ในการส่งประกวดในครั้งนี้ของน้องๆมีอะไรบ้างครับวัตถุประสงค์
1: ค่ะในวัตถุประสงค์ในตอนแรกหนูไม่ได้คาดคิดว่างานผลงานชิ้นนี้ค่ะมันจะได้รับรางวัลก็เลยเป็นการทำเพื่อส่งอาจารย์ไปแต่ว่าก็ทำเพราะว่าเอาไปเก็บพอร์ตด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ครับผม
2: ก็เหมือนเพื่อนเลยครับเป็นเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าเราจะได้รับรางวัลทีแรกแล้วก็เป็นงานของอาจารย์ที่ให้ทำส่งครับแต่ว่าอาจารย์ก็เป็นคนส่งเข้าประกวดอีกทีนึงครับผม
3: ค่ะก็เหมือนเพื่อนเลยค่ะ
0: โอเคครับเหมือนเพื่อนถ้างั้นคำถามต่อมาเลยนะครับในระหว่างทำนะครับมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับในครั้งนี
1: ้ค่ะก็สืบเนื่องจากเมื่อกี้ที่หนูบอกว่าหนูไม่รู้ว่างานชิ้นนี้มันจะได้รับการประกวดใช่ไหมคะก็เลยทำให้ตอนที่ทำงานนะคะหนูทำงานเป็นโหมด RGB ซึ่งโหมด RGB เอาไว้ทำงานสำหรับจอคอมพิวเตอร์แต่ถ้าจะเอาไปทำเป็นลายเสื้อค่ะมันต้องเป็น CMYK เลยทำให้หนูต้องไปเปลี่ยนสลับชิ้นงานเลยจะไขเรื่องสีอะไรนิดนิดหน่อยๆอะค่ะ
2: ของผมก็เป็นเหมือนเพื่อนเหมือนกันที่เป็น RGB ครับแต่ก็มีปัญหาตรงความละเอียดด้วยอะไรอย่างนี้ต้องใช้หลายๆแอปมาประกอบด้วยกันถึงจะได้ผลงานออกมาครับ
0: ครับผม
3: ส่วนของหนูด้วยที่มันเป็นงานแรกๆค่ะโจทย์มันดูกว้างไปสำหรับหนู

0: หนูก็เลยแบบว่าที่จริงมันไม่ควรเอาตัวเองเป็นหลักมันควรเอาโจทย์เป็นหลักแต่ว่าหนูเริ่มที่คาแรคเตอร์อะไรเงี้ยค่ะ
1: อันนี้เข้าใจได้ครับเราเจอปัญหากันแล้วใช่ไหมครับต่อมานะครับเรามีวิธีการแก้ปัญหายังไงครับแต่ละคนมีวิธีการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ
2: ค่ะตอนแรกหนูก็ไปปรึกษาอาจารย์ก่อนค่ะว่าหนูจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องโหมดสียังไงอาจารย์ก็บอกว่าให้ลองไปปรับใน AI ดูหนูก็เลยต้องเข้าไปศึกษาในโปรแกรม AI แล้วก็ปรับภาพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแปลงให้เป็นไฟล์เวกเตอร์เพื่อให้ภาพมันชัดมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับผม
3: ส่วนผมก็หาวิธีด้วยตัวเองอยู่ครับเพราะว่าก็ปัญหามันไม่ได้ของผมมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็แบบว่าจัดองค์ประกอบนิดหน่อยแปะม็อกอัพนิดเดียวก็ได้แล้วครับ
0: ของหนูก็นิดหน่อยค่ะแค่ถามเพื่อนแล้วก็เซิร์ชในเน
1: ็ตแต่ละคนนะครับก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปนะครับก็แต่ละคนก็สุดยอดมากเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อมานะครับพี่ก็อยากจะให้น้องๆฝากถึงน้องๆที่อยากจะมาศึกษาที่จะเรียนต่อในคณะนี้สาขานี้ครับ
2: ค่ะก็ในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์นะคะหนูก็อยากให้น้องๆฝึกฝนฝีมือก่อนที่จะเข้ามานะคะเพราะว่าตอนที่เข้ามาเรียนจริงเนี่ยมันจะต้องมีการเรียนอย่างหนักแล้วก็อาจจะมีความกดดันนิดนึงแต่ถ้าเราชอบจริงๆอ่ะมันก็จะผ่านไปได้ค่ะแล้วก็เวลาทำงานส่งอาจารย์ก็อย่าคิดว่าแค่ทำงานส่งก็คิดว่าเป็นการทำงานเก็บประสบการณ์เอาไปเป็นพอร์ตฝึกงานด้วยค่ะในอนาคต
3: ครับก็ถ้าจะเข้ามาเรียนก็ควรจะมีพื้นฐานเข้ามาที่หนึ่งครับซึ่งไม่ต้องห่วงเลยว่าเข้ามาแล้วจะเรียนยากเรียนไม่ได้เขายังมีปูพื้นฐานให้แล้วก็การเรียนไม่ใช่แบบว่าแข่งขันกันครับทุกคนต้องช่วยเหลือกันเพื่อที่จะจบให้ได้อะจบให้พร้อมกันนะครับนี
0: ่
3: คร
0: ับ ค่ะน้องๆก็ควรมีพื้นฐานมาบ้างแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงตามที่เพื่อนบอกค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ดุอะไรขนาดนั้นสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ค่ะพอทำงานในคาบก็อยากจะให้น้องๆแบบว่าทำงานให้เต็มที่ทุกงานค่ะ
1: พี่ก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ

0: ับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับรายการรอบรั้วมทร.รัตนโกสินทร์ครับอยู่กับผมนายสุภโชควรรณประโภคนะครับและวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับทีมที่ได้ไปคว้ารางวัล นะครับการรีโนเวทบ้านมือสองนะครับ Every Room You Design by บุญทาวร XK Bank ครับวันนี้นะครับเราก็มาทำความรู้จักกับพวกพี่ๆนะครับว่ามีชื่อทีมอะไรกันบ้างแล้วก็มีชื่อเสียงเรืองนามอะไรบ้างครับ
1: ค่ะทีมนิรยานะคะดิฉันนางสาววรัญญาสีสดค่ะ
2: ครับผมนิรวิทย์กติปนะครับ
3: ครับผมวิรวัตรตาเจ๋งครับ
2: ก็ทั้ง3คนนะครับอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบครับสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมครับอยู่ปี5ครับ
0: อันนี้นะครับก็จะเป็นชื่อรายชื่อของพวกพี่ๆเองครับแล้วก็เรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะครับอยากจะถามว่าพวกพี่ๆทราบงานประกวดนี้มาจากไหนครับ
1: ก็ทราบมาจากอาจารย์รายวิชาค่ะที่เป็นคนสอน
0: ชื่อสักนิดนึงนะครับอาจารย์ชื่ออะไร
1: อาจารย์สุพิชาค่ะอาจารย์หนุ่ม
0: ครับผมแล้วก็เราเป็นคนส่งงานประกวดเองหรือว่าอาจารย์เป็นคนส่งประกวดให้ครับ
1: อาจารย์เป็นคนแนะนำโครงการนี้มาค่ะแต่ว่านักศึกษาคนส่งประกวดค่ะใ
0: ช่ครับลองมาเริ่มในส่วนของงานเราดีกว่าครับอยากจะถามว่าคอนเซปต์ของคอนเซปต์หรือแนวคิดงานนะครับแล้วก็ได้อินสปิเรชันมาจากอะไรแล้วก็ให้พูดถึงเรื่องรายละเอียดของงานครับว่าเรามีรายละเอียดอะไรยังไงกันบ้างครับ
2: ตัวคอนเซปต์ของงานนะครับก็จะเป็นการเน้นการใช้งานนะครับมากกว่าความสวยงามเพราะว่าด้วยความที่ยูสเซอร์นี้มีผู้สูงอายุด้วยยิ่งให้ความสำคัญกับเขามากที่สุดก็จะดูในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการใช้ประตูการใช้ทางลาดหรือว่าการใช้อะไรหลายๆอย่างที่มันจะซัพพอร์ตให้กับผู้สูงอายุใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็ไม่ได้ทิ้งไปเลยก็จะมีการคำนึงถึงพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นลูกพ่อแม่ที่ใช้งานก็จะหาฟังก์ชันหรือว่าหาออปชันอะไรไปเสริมให้กับเขาได้เต็มที่มากที่สุดและความสวยงามมันก็จะตามมาเอง
0: ก็คือคำนึงถึงคนใช้งานมากกว่านะครับ
2: ครับผม
0: แล้วส่วนต่อมานะครับการทำงานเนี่ยครับมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับ
3: สำหรับวัตถุประสงค์นะครับก็คือเราอยู่ปี5กันแล้วก็เลยอยากหางานที่เป็นประสบการณ์ที่เราสามารถช่วยพัฒนาฝีมือในการไปใช้กับชีวิตข้างนอกครับในการทำงานของเราในอนาคตครับ

0: ครับผมแล้วในระหว่างทำงานเนี่ยครับมันมีปัญหาหรืออุปสรรคยังไงบ้างครับ
1: ก็ด้วยความที่อยู่ปี5นะครับเป็นปีสุดท้ายมันก็จะมีเรื่องของทีสิทธิ์แล้วก็งานที่กำลังทำอยู่แล้วมันชนกับไองานตัวนี้นะแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราต้องวางแผนครับแล้วก็จัดเวลากันแบบว่าถ้าเราวางไว้แล้วว่าตอนนี้ต้องเสร็จคันนี้คันนี้คันนี้เราก็ต้องทำตามเป้าให้ได้ครับเนี่ยครับ
0: ก็คือปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาแล้วนะครับต่อมานะครับก็อยากจะให้ทั้ง3คนนะครับบอกถึงความรู้สึกตอนที่เราได้รับรางวัลมันมีความรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ก็รู้สึกดีใจนะครับรู้สึกโอเคที่เราก็ทุ่มแรงไปไม่น้อยกับมันก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่คุณค่า
2: ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าการได้เข้ามา3 ทีมสุดท้ายเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการคาดหวังไปในระดับหนึ่งแล้วค่ะแล้วพอได้มาพีงานได้ออกมาอธิบายงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าการที่เราทำมาเนี่ยเหนื่อยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ผิดหวังไม่เสียแรงที่ทุ่มเทค่ะ
3: ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เพราะว่ามันได้ช่วยให้ประสบการณ์ในการทำงานของเรามากๆครับในการทำงานข้างนอก
0: อันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของพวกพี่ๆกันนะครับแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วครับก็อยากจะให้พวกพี่ๆฝากถึงน้องๆที่กำลังสนใจที่จะเรียนคณะนี้กับสาขานี้ครับช่วยแนะนำน้องๆได้ไหมครับ
1: ถ้าสำหรับคนที่สนใจที่จะมาเรียนสถาปัตย์นะครับก็อย่างแรกก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายมาให้พร้อมและที่สำคัญก็คือเรื่องของเวลาครับคณะนี้จะถือเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวจะฝากไว้
3: ครับสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับและอยากเรียนต่อสถาปัตย์นะครับถ้ายังแบบหาที่ดีไม่ได้ก็แนะนำที่นี่ครับเพราะที่นี่ก็มีมาตรฐานในการเรียนสถาปัตย์ที่ดีอย่างหนึ่งเลยครับ
2: ค่ะก็ในเรื่องของความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าก็คือความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องค่ะก็คือการเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยก็มีรุ่นพี่ที่คอยซัพพอร์ตคอยให้ความรู้เพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยผ่านงานมาก่อนเราใช่ไหมคะงานตัวนี้ที่เราแบบว่าทำไม่ได้อะไรเงี้ยมีพี่ๆครูที่คอยให้คำปรึกษาอันนี้ก็เป็นแบบความอบอุ่นอย่างหนึ่งในที่แห่งนี้ค่ะ
0: ครับผมครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพวกพี่ๆมากๆนะครับที่แบบว่าให้ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์นี้ครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับทีมที่ได้รับรางวัลการรีโนเวทบ้านมือสองนะครับ Every Room You Design by บุญถาวร XK Bank นะครับครับแล้วก็มาทำความรู้จักกับพวกพี่ๆเลยครับว่ามีชื่อทีมอะไรแล้วก็ชื่ออะไรกันบ้างครับ
4: ค่ะชื่อทีมของเราก็เป็น Special for T Girl นะคะหนูนางสาวสิริโสภาเกิดสิริค่ะ
5: หนูนางสาวภกามาช่วยสุขค่ะ
4: ค่ะมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนะคะสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมหลักสูตร5ปีค่ะ
0: ก็ได้รู้จักกับชื่อพวกพี่ๆแล้วนะครับถ้าเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะครับว่าพวกพี่ๆรู้จักงานประกวดนี้จากใครครับผม
4: จากอาจารย์ค่ะเพราะว่าอาจารย์หลายๆคนเป็นคนแนะนำมาให้ค่ะ
0: เขาบอกขอชื่อสักรายชื่อได้ไหมครับว่าอาจารย์คนไหนเป็น
4: อาจารย์สุพิชาค่ะ
0: ครับผมแล้วก็พี่ๆเนี่ยครับส่งงานประกวดเองหรือว่าอาจารย์เป็นคนส่งให้ครับ
4: เป็นคนส่งเองนะคะ
0: ครับเป็นคนส่งเองใช่ไหมครับต่อมานะครับเราก็จะมาในส่วนของงานละอยากจะถามว่าพี่ๆมีคอนเซปต์งานยังไงมีได้อินสปิเรชันมาจากไหนแล้วก็ดีเทลของงานครับและดีเทลของงานเป็นยังไงกันบ้างครับ
4: สำหรับคอนเซปต์ของงานนะคะก็จากบ้านเดิมนะคะที่มีความแบบเรียบดูไม่ทันสมัยก็เลยอยากให้บ้านใหม่มีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นเลยมีความแบบเพิ่มลูกเล่นเพิ่มกล่องหน้าบ้านอะไรอย่างนี้ให้มีความเป็นโมเดิร์นภายในตัวข้างนอกบ้านนะคะส่วนอินทีเรียก็ใช้สีให้มีความเป็นโมโนโทนให้มีความอบอุ่นเข้ากับผู้ใช้งานที่เป็นครอบครัวแล้วก็ให้ผู้ใช้งานที่เป็นคนผู้สูงอายุใช้งานได้ด้วยค่ะ
0: ครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของงานของพี่ๆนะครับแล้วต่อมานะครับวัตถุประสงค์ของงานเนี่ยพวกแบบเรามีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับ
4: พวกเราก็อยู่ปี5กันแล้วจะเข้าสู่วัยทำงานจริงจังก็เลยอยากลองทำงานที่เป็นงานจริงแล้วก็อยากลองประกวดดูว่าจะได้ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี
0: ้
4: ย
0: ครับผมแล้วก็ในส่วนต่อมาครับระหว่างทำงานเนี้ยมีแบบปัญหาหรืออุปสรรคยังไงบ้างไหมครับ
5: ปัญหาและอุปสรรคนะคะก็อาจจะเป็นเรื่อง

0: งานทับซ้อนกันแล้วก็เรื่องที่แบบว่าการทำงานด้วยกันเป็นทีมนะคะมันก็อาจจะแบบมีการไม่เข้าใจกันด้วยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานในการแก้ปัญหานะคะก็พยายามคุยกันให้มากขึ้นแล้วก็ช่วยงานกันเขาเรียกว่าแบ่งงานกัน
1: แบ่งหน้าที่กัน
0: แบ่งหน้าที่กันแบบชัดเจนค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนที่ความรู้สึกตอนที่พวกพี่รู้ว่าตัวเองอ่ะได้รับรางวัลเสร็จแล้วอ่ะเรามีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับแต่ละคนอ่ะความรู้สึกยังไงบ้าง
2: ตอนที่ได้รับรางวัล
1: ใช่ครับตอนที่รู้ว่าตัวเองได้รับรางวัล
2: ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะติดอันดับแต่ก็พอได้รองอันดับที่1ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะ
0: ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เหมือนกันเพราะเราทำงานเราแค่อยากลองอยากได้ประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมาก
1: ๆครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับก็อยากจะให้พวกพี่ๆฝากถึงรุ่นน้องน้องๆที่กำลังสนใจที่กำลังจะมาศึกษาว่าน้องๆควรเตรียมตัวหรือเตรียมอะไรยังไงบ้างครับอยากจะให้ช่วยแนะนำ
2: ก็อยากแนะนำน้องๆให้ลองศึกษาเกี่ยวกับสาขานี้ดูก่อนนะคะว่าเป็นแนวทางไหนส่วนการแนะนำสำหรับพี่ก็อยากให้ลองฝึกการดรออิ่งในส่วนต่างๆก่อนที่จะเข้ามาศึกษาจริงๆค่ะ
0: แล้วอีกอย่างนึงนะคะก็อยากให้น้องๆเตรียมใจเรื่องการอดหลับอดนอนค่ะเพราะว่าสาขานี้ก็อาจจะแบบนอนน้อยเพราะว่าเรื่องงานมันก็สำคัญก็ต้องมาก่อนค่ะอยากให้น้องๆเตรียมตัวในเรื่องแบบนี้ด้วยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพวกพี่ๆมากนะครับที่แบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้
3: ครับสวัสดีครับชื่อทีมพวกเรานะครับชื่อทีมเอกอีเอกเอกครับผมนายอัศชัยนุ่งชำนาญครับผมสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบครับ
4: ค่ะเกศวรินทร์ปิ่นแก้วค่ะอยู่สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมค่ะ
5: ครับชื่อนายเดชาธรสุริวันนะครับอยู่สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมครับ
1: และเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ทำความรู้จักกับพวกพี่ๆเสร็จแล้วนะครับถ้างั้นนะครับเรามาเลือกคำถามแรกกันเลยนะครับคำถามแรกนะครับก็อยากจะถามว่ารู้จักการประกวดนี้มาจากไหนครับ
3: อ๋อทราบมาจากอาจารย์ที่สอนวิชาครับ
1: แล้วอาจารย์เนี่ยเขาชื่ออะไรครับ
3: ชื่ออาจารย์อัศวินไซสาครครับ
1: แล้วถ้าเรารู้จักการประกวดเสร็จแล้วใช่ไหมเราส่งเองหรืออาจารย์เป็นคนส่งให้คร
3: ับ อ๋อในเรื่องส่งงานประกวดส่งเองครับ
1: ส่งเองต่อมานะครับก็อยากจะถามในพาร์ทของเรื่องของงานละจะถามว่าคอนเซปต์ของงานเป็นยังไงในคอนเซปต์หรือแนวคิดแล้วก็ได้แรงบันดาลใจหรืออินสปิเรชันมาจากไหนแล้วก็อยากจะให้อธิบายดีเทลรายละเอียดของงานสักนิดครับ
3: ได้ครับในส่วนของคอนเซปต์ของงานนะครับโดยส่วนมากผมจะเน้นไปที่ตกแต่งภายในครับผมโดยใช้เป็นในธีมโมโนโทนครับผมเฟอร์นิเจอร์เป็นสีขาวเพื่อให้สะดวกและสบายตาครับผมแล้วก็ในส่วนของไอ้ส่วนที่เป็นตู้หรือชั้นวางทีวีอะไรจะลบมุมแล้วก็ทำเป็นในส่วนของผนังที่วิวอินก็จะมีส่วนที่เป็นทำเป็นโค้งครับเพื่อให้สมูทต่อห้องได้สมูทมากกว่าเพื่อลดอุบัติเหตุเพราะบ้านมีคนผู้สูงอายุด้วยครับ
1: อันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดแล้วก็ดีเทลแล้วก็ในส่วนต่อมาครับอยากจะถามว่าวัตถุประสงค์ที่เราทำงานนี้เพื่ออะไรครับ
3: สำหรับวัตถุประสงค์นะครับก็จะเป็นไม่ว่าผมเหมือนได้ทดลองทำงานจริงก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าวิธีทำงานจริงมันเป็นยังไงต้องคิดคำนวณอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
1: ต่อมานะครับในการทำงานในครั้งนี้มันพบอุปสรรคหรือแบบว่ามันมีอุปสรรคระหว่างทางที่เราทำไหมครับ
3: มีนะครับสำหรับกลุ่มผมก็คืออันดับหนึ่งเลยก็คือตอนทำงานประกวดมันก็จะมีงานแทรกซ้อนวิชาอื่นเข้ามาในงานเรียนครับผมแต่พวกผมแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ว่าแบ่งงานกันอย่างชัดเจนครับผมคนหนึ่งทำหน้าที่อีกส่วนหนึ่งคนหนึ่งทำ 3D คนหนึ่งทำเป็นแบบชัดเจนครับ
1: อ๋อก็คือแบ่งงานกันชัดเจนถูกไหมคร
3: ับผม
1: เมื่อกี้ก็คงเป็นอุปสรรคแล้วก็การวิธีการแก้ปัญหาครับก็ต่อมานะครับก็อยากจะถามว่าแต่ละคนนะครับมีความรู้สึกไงตอนที่แบบว่าเราได้รู้ว่าเราได้รับรางวัลแล้วอ่ะมันมีความรู้สึกยังไงบ้าง
5: รู้สึกดีใจครับตื่นเต้นครับครั้งแรกครับ
3: ผมก็

0: ทั้งดีใจและตกใจครับไม่คิดว่าจะได้เข้ารอบครับและเป็นครั้งแรกของพวกเราสามคนนะครับ
1: ครับผม
2: ค่ะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ
1: ตื่นเต้นแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรต่อมานะครับก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะให้ทั้งสามคนนะครับฝากถึงน้องๆที่กำลังอยากจะมาศึกษาต่อเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของรอยต่อที่น้องม.6กำลังจะหาที่เรียนเลยอย่างเงี้ยก็อยากจะฝากถึงให้ฝากถึงน้องๆนะครับ
3: ถ้าน้องๆมีความตั้งใจที่จะเรียนสถาปัตย์ครับมาเรียนที่คณะเราได้นะครับ
1: ถ้างั้นเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้ทั้ง3คนนะครับฝากถึงน้องๆเพราะว่าตอนนี้ครับน้องๆกำลังจะจบม.6แล้วก็อยากจะเชิญให้เชิญชวนน้องๆหรือแบบอยากจะฝากน้องๆว่าเชิญชวนว่ามาเรียนคณะนี้สาขานี้ครับ
3: ฝากเชิญชวนน้องๆทุกที่มีความตั้งใจที่จะเรียนคณะสถาปัตย์ครับมาสมัครที่เราได้เลยนะครับ
0: ครับผมสำหรับผมนะครับสำหรับน้องๆที่ไม่รู้ว่ายังไม่รู้จักตัวเองว่าอยากเรียนอะไรก็อยากให้ลองเปิดใจเรียนสถาปัตย์นะครับที่มอเราก็ได้ครับ
2: ค่ะอยากเชิญชวนให้มาลองเรียนดูกันเยอะๆค่ะเพื่อนๆอาจารย์ที่นี่ใจดีค่ะ
1: ครับก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในวันนี้แล้วก็มาร่วมสนุกกับพวกเราในวันนี้ครับ
0: สถาปัตย์ที่ดีต้องสถาปัตย์ศาลายาเฮ้

สวัสดีครับผมชื่อนายธภัทรจักรจาครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1จากคณะสถาปัตยกรรมและสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมครับจากคุณครูจากอาจารย์ประจำวิชาครับส่งให้เป็นวิชาส่งให้เป็นการบ้านครับในวิชาของสาขาครับซึ่งผลงานที่ผมนำไปประกวดและชนะเลิศนะครับเป็นผมนำตัวบล็อกไม้ปริศนามาดัดแปลงในรูปแบบของกระปุกออมสินเพื่ ใช้แยกการออมในชีวิตแต่ละวันครับในชีวิตประจำวันโครงการที่ผมนำไปประกวดนะครับคือองค์โครงการของออมสินส่งประกวดออกแบบกระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืนครับของธนาคารออมสินครับซึ่งวัตถุประสงค์ของงานที่ผมทำนะครับเป็นการแยกออมในปัจจัยของแต่ละวันที่แตกต่างกันครับผมนำแนวคิดมาจากที่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเรามีจุดมุ่งหมายในการออมหลายๆอย่างพร้อมกันในแต่ละวันซึ่งนาฬิกาแยกออมของเราเนี่ยจะทำให้การออมของเราเป็นระเบียบมากขึ้นครับแรงบันดาลใจที่ผมได้นะครับผมได้มาจากการนำบล็อกไม้ปริศนาของเด็กเล่นนะครับที่สามารถแยกกันแล้วก็มีหลายรูปร่างนำมารวมกันให้เป็นบล็อกใหญ่บล็อกเดียวได้ครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการออกแบบลวดลายของแต่ละชิ้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของแต่ละคนเรานั้นมีปัจจัยในการเก็บต่างกันซึ่งการออกแบบลวดลายของแต่ละชิ้นก็อาจจะมีความแตกต่างกันด้วยครับแนวคิดผมคือการที่ว่านำให้ตัวผู้ใช้เนี่ยออกแบบเองก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าครับครับผมการแก้ไขปัญหาของผมคืออาจจะเป็นการคัสตอมของตัวผู้ใช้ครับในงานของที่ในงานลวดลายของเรานะครับเพราะบล็อกสีที่เราไว้ให้กับลูกค้าไปให้ตัวผู้ใช้เนี่ยนำไปคัสตอมสติกเกอร์ได้เองครับรู้สึกดีใจมากครับที่ว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้รับเกียรติในการรับรางวัลครั้งนี้ครับสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งสิ่งที่น้องต้องมีก็คือความมุ่งมั่นนะครับและความที่ไม่ยอมแพ้ต่อการเรียนรู้ในอุปสรรคต่างๆที่ถมเข้ามาในชีวิตครับซึ่งในตัวของสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ของสถาปัตยกรรมนะครับทางเราได้มีการเรียนรู้ในการที่จะเราเรียนรู้เพื่อที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการผลิตจำนวนมากเป็นต้นครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการแฮนด์คราฟต์การทำอินดัสเทรียลในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ในจำนวนมากซึ่งถ้าหากน้องๆต้องการที่จะสนใจที่มาเรียนก็นำมาดูก่อนได้ครับก็สุดท้ายนี้นะครับฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับที่อยากจะมาเรียนในคณะสถาปัตยกรรมก็สามารถติดตามได้ที่เพจ RED Industrial Design ของตัวคณะได้เลยนะครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็

0: สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: มาหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได้
2: เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
3: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
3: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
3: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนอ่ะพี
3: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
3: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี

0: ังเมจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้มีกำลังปานกลางทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยในพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในวันนี้จะเน้นในพื้นที่ทางด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณภาคใต้ที่ยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้คลื่นลมในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้อยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดพังงาขึ้นไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตลงมาและบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างมีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่

องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่อตู
1: ้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
2: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
3: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
2: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
3: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
1: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือมาตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
2: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไงฮะ
4: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจอะค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้าง

0: และถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
0: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
0: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
4: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
4: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อนุราชนะคะกับรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้ทำความรู้จักกับฟังก์ชันและการแทนค่าของฟังก์ชันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันประกอบกันค่ะฟังก์ชันประกอบคืออะไรนะคะฟังก์ชันประกอบหรือ composite function นะคะฟังก์ชันประกอบเรามาดูความหมายของเนื้อหาวันนี้กันนะคะนั่นก็แปลว่าเราจะเอาฟังก์ชันมาทำอะไรกันคะมาประกอบกันค่ะเอามาประกอบกันแปลว่าเราต้องมีอย่างน้อย1หรือ2ฟังก์ชันถึงจะเอามารวมกันได้อาจจะรวมด้วยฟังก์ชันเดิมตัวมันเองหรือว่าอาจจะเอาฟังก์ชันที่1มารวมกับฟังก์ชันที่2ก็ได้นะคะงั้นสมมติว่าอาจารย์มีฟังก์ชันแบบนี้สมมติอาจารย์มีฟังก์ชันที่1ฟังก์ชันที่1เป็น f ที่ x แล้วกันค่ะเช่น f ที่ x อาจารย์เป็น 2x บวก1สมมติอาจารย์มีฟังก์ชันง่ายๆแบบนี้เหมือนเนื้อหาที่เราเรียนเมื่อวานจากนั้นฟังก์ชันความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ตรงนี้ค่ะอาจารย์สามารถแทนค่าเข้าไปหาค่าฟังก์ชันของเขาได้ใช่ไหมคะเพราะว่า f ที่ x นั้นแปลว่าอะไรคะแปลว่าตัวแปร y นั่นเองค่ะดังนั้น f ที่ x คือตัวแปร y ดังนั้น y สามารถหาค่าได้จากเอา2คูณ x แล้วบวกอีก1ค่ะสมมติว่าอาจารย์

อยากจะทราบค่าของ y อยากทราบค่าของ y อาจารย์สามารถแทนค่าของ x เพื่อให้เกิด y ได้ถูกไหมคะสมมติว่าถ้าอาจารย์แทน x เป็นเลขสมมติว่าอาจารย์แทนฟัก x เป็นเลข1นะทบทวนจากเมื่อวานด้วยนะคะ x เป็น1 y จะเป็นอะไรคะ x เป็น1อาจารย์ก็จะต้องแทนค่าตรงนี้เข้าไปเป็นเลข1ถูกไหม1คูณ2 1คูณกับ2แล้วบวกอีก1ถูกไหมคะหรืออาจารย์เขียนว่าเป็น2คูณ1ดีกว่าบวกอีก1ค่ะ2คูณ1ได้2บวกอีก1เป็น3ถูกไหมแสดงว่าอาจารย์จะได้ค่า y เป็น3สมมติอาจารย์แทน x เป็นเลข2บ้างค่ะแทน x เป็นเลข2 y จะเป็นเลขอะไรคะแทนตำแหน่งนี้เป็นเลข2แสดงว่าอาจารย์ก็ได้2คูณ2บวกอีก1ค่ะ2 2 4 4บวก1เป็น5ถูกนะอาจารย์ก็จะได้5ค่ะสมมติอาจารย์ขยับไป x เป็น3 x เป็น3ลองคิดอีกรอบนึง x เป็น3ตั้งตำแหน่งนี้เป็นเลข3ค่ะ3ตำแหน่งนี้เป็น3นะ3คูณ2 3 2 6บวกอีก1เป็น7นะคะค่า y ก็จะเป็นเลข7แสดงว่าอาจารย์สามารถแทน x ได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะค่า y ก็จะเกิดตามมาตามความสัมพันธ์ของอะไรคะความสัมพันธ์ของโจทย์ฟังก์ชัน y เท่ากับ 2x บวก 1 หรือจะเรียกว่า f ที่ x เท่ากับ 2x บวก 1 ก็ได้นี่คือสมมติเป็นฟังก์ชันแรกที่อาจารย์สนใจสมมติอาจารย์มีอีกฟังก์ชันนึงค่ะสมมติมีฟังก์ชันที่2อาจารย์เรียกเขาว่า g แล้วกันนะคะ g ที่ x สมมติ g ที่ x เท่ากับอะไร g ที่ x เท่ากับ xกำลัง2ละกันค่ะ g ที่ x กำลัง2หรือความหมายก็คือตัวแปร y ตัวแปรตามจะเกิดขึ้นเมื่อเรานำ x ไปยกกำลัง2นี่คือความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน g ดังนั้นฟังก์ชัน g ก็สามารถเหมือนกันอาจารย์สามารถแทนค่า x ใดๆแล้วก็เกิดค่า y ตามมาได้เช่นเดียวกับฟังก์ชัน f ข้างหน้าเลยค่ะแต่ตอนนี้อาจารย์กำลังไปดูพิจารณาฟังก์ชัน g แล้วกันนะคะสมมติเหมือนเดิมอาจารย์ลองแทน x เข้าไปดูแทน x เป็นเลข1ก็ได้ x เป็นเลข1 y เป็นอะไรคะเหมือนเดิมเลยค่ะอยากได้ x ตรงนี้เป็นเลข1ค่ะ1ยัง2 y ก็จะเป็นเลข1นั่นเองค่ะ x 1 y ก็1ค่ะลอง x เป็น2ดูซิ x เป็น2 y ก็เป็น4ใช่ไหม2ยกกำลัง2 2 2 4x เป็น3ล่ะ y เป็น2 2 4 3 3 9 y ก็เป็น9ใช่ไหมแทน x เต็มไปหมดเลยค่ะ y ก็จะเกิดตามมา x แทน x เกิด y แทน x เกิด y ได้เช่นเดียวกันสมมติว่าอันนี้คือฟังก์ชันแรกของอาจารย์อันนี้คือฟังก์ชันที่2ทีนี้จากการแทนค่าเมื่อกี้เราเรียนไปครั้งที่แล้วละเราแทนเป็นละตอนนี้เรากำลังจะเอาฟังก์ชันต่างๆลองมาประกอบกันค่ะอาจารย์จะเอาฟังก์ชันมาคอมโพสิตกันนั่นก็แปลว่าอาจารย์จะต้องเอาฟังก์ชันสมมติว่าอาจารย์ต้องการเอาฟังก์ชัน f ตรงนี้ค่ะไปประกอบกับฟังก์ชัน g ตรงนี้หลักการบอกว่าการประกอบกันการประกอบกันจะมีวิธีการที่1เช่นเขาจะให้กรณีที่ตัวเรนโดเมนอันนี้สมมติเป็นโดเมนอันนี้เป็นเรนก็คือตัวแปร y เนาะตัวแปร y ตรงนี้ค่ะสมมติอาจารย์เจอเลขอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในตัวแปร y นะคะแล้วไปซ้ำกับตัวแปร x ไปซ้ำกับตัวแปร x ของฟังก์ชัน g เอาใหม่นะอาจารย์เจอเลขบางตัวของค่า y ที่ของเป็นฟังก์ชันของ f ไปซ้ำกับบางตัวที่อยู่เป็นค่า x ของฟังก์ชัน g ถ้าเจอเหตุการณ์ซ้ำกันเมื่อไหร่อาจารย์จะเอา x ตัวนี้ค่ะที่ทำให้เกิด y ตรงนี้ x ตรงนี้ไปจับคู่กับ y ตัวหลังนี้ค่ะเอาไปจับคู่กับ y ตัวหลังแสดงว่าอาจารย์จะเอา x ของฟังก์ชัน f ไปจับคู่กับ y ของฟังก์ชัน g ในกรณีที่เจอค่า y ไปชนกับเป็นค่าเดียวกันกับค่า x ตรงนี้นะคะทำให้เกิดการเกิดฟังก์ชันประกอบขึ้นมานะคะเขาเรียกกรณีที่อาจารย์เล่าตะกี้ว่าเป็นฟังก์ชันประกอบเป็นฟังก์ชันประกอบ

ของฟังก์ชัน G โดย F ค่ะเป็นการฟังก์ชันประกอบของ G โดย F เอาใหม่นะอาจารย์เขียนคอนเซปต์ไว้อย่างนี้อาจารย์เจอค่า Y บางตัวตรงนี้ค่ะตัวอะไรไม่รู้นะไปชนกับค่า X บางตัวตรงนี้ค่ะพอหาเจอละอาจารย์กำลังจะจับคู่ X ตรงนี้ไปคู่กับค่า Y ตรงนี้ค่ะเกิดฟังก์ชันใหม่ถูกไหมเพราะอาจารย์ไม่ได้เอา x คู่ y แล้วก็ไม่ได้เอา x คู่ y ตรงนี้เนี่ยแต่อาจารย์ไปเอา x ตัวหน้านี่ค่ะโยงไปหา y ตัวหลังตรงนู้น y ตัวหลังตรงนู้นเกิดเป็นฟังก์ชันใหม่เรียกว่าเป็นฟังก์ชันประกอบของ g โดย f ของ g โดย f ค่ะหรืออาจารย์เขียนสัญลักษณ์ใหม่ดีกว่าวิธีการนี้อาจารย์เขียนสัญลักษณ์ว่าเป็นฟังก์ชันประกอบของ g โดย f ว่า gO F ค่ะเขียนเป็นสัญลักษณ์ G O F เกิดฟังก์ชันประกอบของ G โดย F นี่นะในทำนองเดียวกันนะคะอาจารย์สามารถหาฟังก์ชัน F O G ก็ได้ค่ะ F O G จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เขาจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นฟังก์ชันประกอบในทำนองเดียวกันนะคะเป็นฟังก์ชันประกอบของใครคะของฟังก์ชัน F ค่ะโดยฟังก์ชัน g นั่นเองนะคะดังนั้นหลักการของฟังก์ชัน f o g ก็เหมือนกันค่ะเราจะดูว่าตัวแปรแรกที่เป็นตัว start y เริ่มต้นของตรงนี้ค่ะมันไปพอดีกับค่า x ตรงนี้พอดีเลยค่ะดังนั้นเราสามารถเชื่อมโยงเกิดสร้างฟังก์ชันใหม่โดยการนำ x ที่อยู่ตรงนี้ไปเชื่อมกับ y ของตัวหลังตรงนี้นะคะก็จะเกิดฟังก์ชัน fO G นั่นเองค่ะเป็นฟังก์ชันประกอบนะคะทีนี้คำว่าฟังก์ชันประกอบนะคะ F O G หรือ G O F ก็ได้สมมติอาจารย์สตาร์ทด้วยตัวนี้ดีกว่า G O F ฟังก์ชัน G O F G O F นี้อาจารย์จะสร้างฟังก์ชันเงื่อนไขตัวใหม่นี้ขึ้นมาได้ยังไงเขาบอกว่าให้เราเขียนเป็นสัญลักษณ์ G T F T X นั่นเองค่ะg t f t x หรือเรามองง่ายๆอาจารย์สตาร์ทด้วย g ตรงนี้ก็เริ่มด้วย g ค่ะจากนั้นตัว o ตรงนี้ค่ะอาจารย์เปลี่ยนเป็นวงเล็บ t ค่ะ o เปลี่ยนเป็นวงเล็บ t แล้วก็ต่อด้วย f t x f t x นะคะแล้วก็เปิดไว้2วงเล็บอาจารย์ก็ปิด2วงเล็บดังนั้นสมมติว่าอาจารย์อยากเขียนฟังก์ชันประกอบเป็น f o g t xลองเดาสิคะอาจารย์จะเขียนหน้าตาฟังก์ชันประกอบว่าไงยังไงนะอาจารย์เริ่มสตาร์ท f อาจารย์ก็ต้องสตาร์ท f ถูกไหมดังนั้นอาจารย์ก็เขียน f ค่ะต่อไปมีตัว o เปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนเป็น t ใช่ไหมคะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ f t t ต่อไปเจอ g t x ค่ะเจอเปิดไป2วงเล็บอาจารย์ก็ปิด2วงเล็บนั่นเองนี่คือการสร้างฟังก์ชันประกอบเอา g กับ f มาผสมกันนะคะอาจจะสร้างประกอบด้วย g ด้วย f หรือ f ด้วย g ก็ได้นะคะถามว่าอาจารย์ f ด้วย f อย่างนี้ได้ไหมได้นะคะอาจารย์สามารถสร้าง f ด้วย f ก็ได้เช่นสร้างฟังก์ชัน f o f t x แสดงว่าอาจารย์สามารถเขียนในรูปของ f เจอตัว o ละอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น t f t x แล้วก็ปิดถูกไหมนะคะอาจารย์สามารถประกอบฟังก์ชันได้มากกว่า2ไหมสามารถประกอบได้อาจารย์อยากสร้าง f o g o f อย่างนี้ก็ได้นะคะณตัวแปรที่ชื่อว่า x ลองเปลี่ยนสิอาจารย์จะเขียนยังไงดีอาจารย์มี f มี g มี fแล้วมี o ขั้นอยู่ o นี้อาจารย์จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นที่อย่างนี้เนาะเปลี่ยนเป็นที่ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ว่า f t g t f t x อาจารย์เปิดวงเล็บไว้กี่รอบเนี่ยอาจารย์เปิดวงเล็บว่า1 2และ3ถูกไหมดังนั้นอาจารย์ก็ต้องปิดวงเล็บ1 2และ3ค่ะนี่คือการสร้างฟังก์ชันประกอบนะคะทีนี้แล้วหน้าตาของฟังก์ชันจะออกมาหน้าตาใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่น
สมมติเอาอาจารย์เอาโจทย์ข้อนี้แหละเมื่อกี้อาจารย์เล่าคอนเซปต์ว่ามันเกิดขึ้นได้จากการเอา x ตัวแรกโยงไปหา y ตัวหลังใช่ไหมแล้วหน้าตาฟังก์ชันใหม่ที่เกิดขึ้นน่ะได้มาว่าอย่างไรสมมติอาจารย์เอาโจทย์ข้อนี้เลยค่ะนี่เป็นฟังก์ชัน f นะนี่เป็นฟังก์ชัน g นะอาจารย์ลองเอาไปสร้าง gof กับ fog ฟังก์ชันประกอบที่เกิดขึ้นใหม่หน้าตาเป็นยังไงโอเคงั้นเราไปดูตัวอย่างกันนะคะอ่ะตัวอย่างนี้ใช้โจทย์เมื่อกี้แล้วกันสมมติอาจารย์มีกำหนดให้ฟังก์ชันแรกเป็นฟังก์ชัน f เมื่อกี้ f ที่ x ใช่ไหมคะ f ที่ x ฟังก์ชันของ x หน้าตาเป็น 2x บวก1ค่ะ 2x บวก1แล้วหน้าตาฟังก์ชัน g ล่ะและอาจารย์ให้ฟังก์ชัน g ที่ x เป็นฟังก์ชันที่2นะคะเรียกว่าชื่อว่า g g นี้หน้าตาเป็น xกำลัง2ดูค่ะ x กำลัง2โอเคอาจารย์มีฟังก์ชันไว้2ฟังก์ชันละสมมติอาจารย์จะหาจงหาฟังก์ชันประกอบข้อที่1ลองหาฟังก์ชัน g o f ที่ x หน่อยสิหน้าตาฟังก์ชันใหม่ตรงนี้จะเป็นยังไง g o f ที่ x แปลว่าอะไรนะคะเป็นฟังก์ชัน g ที่เกิดจาก f ถูกไหมนั่นคือความหมายนะ g ที่เกิดจาก f แต่อาจารย์ขอดูหน้าตาฟังก์ชันใหม่นี้แล้วกันค่ะฟังก์ชันใหม่นี้จะหน้าตาเป็นยังไงนะอาจารย์บอกว่าเริ่มด้วย g o ให้เปลี่ยนเป็นอะไรนะ o เป็นวงเล็บใช่ไหมดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ g ที่ต่อด้วย f ที่ x ค่ะปิดโอเคนะทุกคนน่าจะสามารถแปลงจาก GOF เป็นฟังก์ชันแบบนี้ได้แล้วเนาะแค่สเต็ปเจอ O เมื่อไหร่อาจารย์ก็แค่เปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนเป็นวงเล็บตรงนี้นอกนั้นก็เหมือนเดิมถูกไหมเหมือนเดิมโอเคอาจารย์จะเริ่มสร้างฟังก์ชันละสร้างยังไงสร้างจากตัวข้างในออกมาข้างนอกอาจารย์จะค่อยๆแทนจากฟังก์ชันข้างในแล้วออกไปข้างนอกค่ะในสุดของวงเล็บนี้ก็คือตัวฟังก์ชัน f ที่ x ดังนั้นตัวข้างนอกรอก่อนนะ g ที่อาจารย์กำลังเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนจากข้างในตรงนี้นะคะเอามาเติมค่ะฟังก์ชัน f ที่ x เอามาเติมไหนฟังก์ชัน f ที่ x อยู่ไหนอ่ะนี่ไงคะในโจทย์ f ที่ x บอกว่าเท่ากับ 2x บวก1ดังนั้นตำแหน่ง f ที่ x ตรงนี้อาจารย์ก็เขียนแทนเป็นอะไรคะ 2x บวก1ตรงนี้นั่นเองนะคะดังนั้นอาจารย์เขียนเข้าไปเป็น 2x บวก1ค่ะในวงเล็บนั้นแทนคำว่า f ที่ x นั่นเองไม่งงนะตรงนี้ f ที่ x อาจารย์เปลี่ยนฟังก์ชัน f ที่ x เป็น 2x บวก1สุดท้ายอาจารย์กำลังหาฟังก์ชัน g ค่ะฟังก์ชัน g ที่แปลว่าอะไรคะ g ที่ฟังก์ชันนี้ก็แปลว่าให้เราไล่ไปดูฟังก์ชัน g ค่ะชื่อฟังก์ชัน g ตรงไหนมี xตรงนี้ไงมี x อาจารย์จะเอาสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนี้แทนเข้าไปค่ะเหมือนการแทนค่าของฟังก์ชันที่เราได้เรียนสัปดาห์ที่แล้วตรงไหนมี x เอาใหม่นะชื่อฟังก์ชัน g เราจะเรียกฟังก์ชัน g มาใช้นะตรงไหนมี x นี่ไงตรงนี้มี x ค่ะอาจารย์จะแทนวงเล็บนี้เข้าไปในตัวแปร x ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ 2x บวก1แทนเข้าไปแล้วนะแต่ x ไม่ได้อยู่เดียวๆค่ะโทษนะ x กำลังทำอะไรอยู่คะ x กำลังยกกำลัง2อยู่นี่คือคำตอบ GOF ที่ x ค่ะ 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2หรือฟังก์ชันนี้อาจารย์สามารถเขียนเป็นฟังก์ชัน polynomial แบบสมบูรณ์ก็ได้นะสมมติอาจารย์ปรับขอปรับต่อนิดนึงที่จริงตรงนี้อาจารย์สามารถตอบได้แล้วนะแต่ถ้าบางคนบอกว่าลองปรับเป็นกำลัง2สมบูรณ์ตรงนี้ปรับให้เป็นหน้าตาของพหุนามที่มีดีกรียกกำลัง n n ลบ1 n ลบ2ไปหน่อยซิสมมติอาจารย์อยากปรับต่อสามารถปรับได้ค่ะตรงนี้เราให้เรานึกถึงผลบวกกำลัง2สมบูรณ์ค่ะสูตรกำลัง2สมบูรณ์ว่าไงนะถ้าอาจารย์มีหน้าบวกกับพจน์หลังทั้งหมดยกกำลัง2สามารถกระจายเป็นให้เอาพจน์หน้าไปยกกำลัง2บวกกับ2เท่าของพจน์หน้าคูณพจน์หลังแล้วก็บวกกับพจน์หลังยกกำลัง2ค่ะ

ผ่านสเต็ปนี้เลยนะดังนั้นอาจารย์สามารถเปลี่ยน 2x บวก1ยกกำลัง2ตรงนี้เป็นให้เราดูตำแหน่งนะโนหนูหน้าของอาจารย์นะหน้าของอาจารย์ตอนนี้ก็คือเหมือนกับ 2x หลังลอลิงของอาจารย์ก็เหมือนกับเลข1ดังนั้นอาจารย์จะกระจายตามนี้นะคะจะได้ว่าอะไรคะอาจารย์ก็จะได้ 2x ทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมหน้ากำลัง2บวก2เท่าของตัวหน้าตัวหน้าคือ 2x นะคูณหลังคือเลข1 นะคะบวกกับตัวหลังหลังคือเลข1ยกกำลัง2ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ตัวนี้สังเกตดีๆนะตัวนี้มี2ตัวทั้งหมดยกกำลัง2 2ตัวยกกำลัง2แปลว่าอะไรตัวนี้ก็ต้องโดนยกกำลัง2ตัวนี้ก็ต้องโยนยกกำลัง2ค่ะจะได้2กำลัง2เป็น 4x กำลัง2ค่ะบวกกับอะไรเนี่ย2คูณ 2x คูณ1ก็ได้2 2 4 4x ค่ะบวกกับ1กำลัง2ก็คือ1ตอบแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่คือหน้าตาของฟังก์ชันประกอบตัวใหม่ที่เรียกเขาว่าฟังก์ชัน GOF ที่ x เป็นฟังก์ชัน g ที่ถูกประกอบด้วยฟังก์ชัน f นั่นเองค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นฟังก์ชันใหม่เห็นไหมจากตอนแรก f ที่หน้าตาแบบนี้ g ที่หน้าตาแบบนี้อาจารย์สร้างฟังก์ชันใหม่เป็นหน้าตาแบบนี้เรียกว่าเป็นฟังก์ชันประกอบ GOF ที่ x นั่นเองค่ะโอเคงั้นข้อนี้อาจารย์ลองประกอบ FOG ได้ไหมได้เช่นเดียวกันค่ะสมมติอาจารย์เอาโจทย์ข้อนี้นะลองประกอบเป็น FOG ที่ x บ้างโอเคงั้นอาจารย์ลองเพิ่มเอาข้อเดิมนี่แหละสมมติเมื่อกี้เดี๋ยวจำไม่ได้ f ที่ x เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า 2x บวก 1ถูกไหมส่วนฟังก์ชัน g ที่ x ของอาจารย์เป็น x กำลัง2ข้อเดิมนี่แหละแล้วอาจารย์กำลังหาเมื่อกี้ g เท่าไหมใช่ไหมอาจารย์อยากหา f o g ที่ x ค่ะ f o g ที่ x ฟังก์ชันประกอบตัวใหม่นี้หน้าตาจะเป็นยังไงอ่ะทุกคนน่าจะคือสตาร์ทด้วย f นะตรงนี้อาจารย์ก็สตาร์ทด้วย f เนาะ o ตรงนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นอะไรคะวงเล็บ g ตรงนี้อาจารย์ก็ g เหมือนเดิมเปิดตรงนี้อาจารย์ก็เปิด x ตรงนี้อาจารย์ก็ x แล้วก็ปิดอาจารย์ก็ปิดแล้วก็ต้องปิดอีกตัวหนึ่งให้มันครบถูกนะทันนะงั้นอาจารย์เขียนเลยนะคะ f t g t x ค่ะตึงๆโอเคค่ะจากนั้นอาจารย์บอกว่าจัดการแทนค่าตัวข้างในสุดออกมาข้างนอกในออกมาข้างนอกดังนั้นอาจารย์ f ที่อาจารย์รอไว้ก่อนนะจากนั้นตัวข้างในนี้เป็นอะไรอ่ะอาจารย์ต้องการอะไรอยู่เนี่ยอาจารย์กำลังต้องการ g ที่ x ค่ะดังนั้นตำแหน่งนี้อาจารย์ต้องหาฟังก์ชัน g ที่ x มาแทนแล้ว g ที่ x เป็นใครอ่ะนี่ไง g ที่ x คือ x กำลัง2ดังนั้นอาจารย์เอา x กำลัง2มาวางตรงนี้นะจะได้เป็น f ที่ x กำลัง2นั่นเองค่ะสุดท้าย f ที่ x กำลัง2แปลว่าอะไรคะอาจารย์จะเรียกใช้ฟังก์ชัน f นี่ไงฟังก์ชัน f อยู่นี่นะ f อันตรงนี้คือ f ที่ x แต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ f ที่ x อาจารย์ได้ f ที่ x กำลัง2นั่นก็แปลว่าตรงไหนมี x ตรงนี้นะอาจารย์จะแทน x กำลัง2เข้าไปค่ะแทน x กำลัง2เข้าไปดังนั้นก็กลายเป็น2เจอ x แล้วนะแทน x กำลัง2เข้าไปแล้วค่อยบวกอีก1นั่นเองค่ะเอ๊ะจากหน้าตาเขาให้ดูเรียบร้อยหน่อยดีกว่าอาจารย์เอาวงเล็บออกก็กลายเป็น 2x กำลัง2บวก1นั่นเองค่ะนี่คือฟังก์ชันประกอบของฟังก์ชัน FOG ที่ x นั่นเองนี่คือคำตอบของเขาค่ะเป็นฟังก์ชันใหม่ฟังก์ชันประกอบหรืออาจารย์อาจจะไม่ถามแบบนี้ก็ได้นะเมื่อกี้คำตอบที่อาจารย์ถามเป็นไงคะอาจารย์ถามหาฟังก์ชันที่ประกอบขึ้นนี่ไงหน้าตาฟังก์ชันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนโจทย์นิดเดียวเราสามารถหาค่าเลยก็ได้นะจงหาค่า f o g ที่เลข1แบบนี้ก็ได้นะคะไม่นะ x ก็ได้

F O G ที่เลขหนึ่งความหมายก็คืออ๋อนี่ไง F O G ที่ x ฟังก์ชันใหม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วถ้า F O G ที่เลขหนึ่งแปลว่าอาจารย์กำลังแทนค่าของฟังก์ชันแล้วค่ะตรงไหนมี x อยากได้คำตอบว่าเป็นเลขหนึ่งค่ะอาจารย์จะได้คำตอบที่เป็นตัวเลขออกมาดังนั้นตรงไหนมี x อาจารย์แทนเป็นเลขหนึ่งดังนั้นคำตอบของคำถามใหม่ตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ว่า2คูณกับอาจารย์เจอ x แล้วค่ะแทนเป็นเลขหนึ่งเข้าไปกำลังสองบวกหนึ่งดังนั้นสองคูณหนึ่งก็ได้สองสองบวกหนึ่งก็ได้สามค่ะข้อนี้ตอบสามนั่นเองค่ะหรืออาจารย์อยากจะหา f o g ที่เลขอื่นก็ได้นะสมมติคำถามต่อไปอาจารย์อยากหา f o g ที่เลขห้าจังเลย f o g ที่เลขห้าแสดงว่าอาจารย์ก็จะต้องเอาฟังก์ชันนี้มาใช้ถูกไหมอาจารย์หาไว้แล้วนี่ FOG ที่ x แค่เปลี่ยน x เป็นเลข5อาจารย์ก็จะได้2คูณ5ยกกำลัง2แล้วบวกอีก1 5ยกกำลัง2 5 5 25 25คูณ2เป็น50ข้อนี้ตอบ51ค่ะบวก1เนาะนั่นเองเห็นไหมคะนี่คือฟังก์ชันประกอบนะคะพอเข้าใจเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะฟังก์ชัน f ที่ x กับฟังก์ชัน g ที่ x เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพิ่มกันนะคะดูฟังก์ชันที่มีความซับซ้อนกว่านี้บ้างนะคะโอเคตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่2ข้อนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้ฟังก์ชัน f ที่ x มา f ที่ x อาจารย์ให้เป็นรากที่2ของ x ลบ1แล้วกันค่ะหลักที่2ของ x ลบ1และอาจารย์ให้ฟังก์ชัน g มาฟังก์ชัน g ที่ x ค่ะเป็น x กำลัง2บวกอีก2ค่ะจงหาข้อที่1จงหา f o g ที่ x f o g ที่ x ค่ะตอบเท่าไหร่พอได้ไหมคะอาจารย์ค่อยๆแทนนะตรงนี้ต้องการ f อาจารย์ก็ f ตามค่ะอาจารย์เจอตัว o ใช่ไหมเปลี่ยน o เป็นอะไรนะวงเล็บค่ะเปลี่ยน o เป็นวงเล็บที่ g ที่ x ค่ะเปิด2ครั้งปิด2ครั้งค่ะไปต่อค่ะแทนจากข้างในออกมาข้างนอกตรงนี้ในสุดก็คือฟังก์ชัน g ที่ x ดังนั้นข้างนอกคือฟังก์ชัน f ที่รอไว้ก่อนนะอาจารย์ไปตามหาว่าตำแหน่ง g ที่ x ตรงนี้มันจะเป็นอะไรอยู่ในวงเล็บนี้นี่ไง g ที่ x คือ x กำลัง2บวก2ดังนั้นอาจารย์ก็แทนตำแหน่ง g ที่ x ตรงนี้เป็นโอเคเป็น x กำลัง2บวกอีก2ค่ะค่อยๆทำนะจากนั้นอาจารย์อยากหาฟังก์ชัน fฟังก์ชัน f ที่ตรงเนี้ยที่ตรงนี้แปลว่าอะไรอาจารย์ไปเรียกชื่อฟังก์ชัน f มานะตรงไหนมี x อ่ะตรงนี้ไงอาจารย์จะต้องเอาตรงเนี้ยเข้าไปแทนค่ะเข้าไปแทนค่ะจากนั้นอาจารย์ก็จะได้ว่า square root รากที่2ของอาจารย์เจอ x แล้วนะตรงนี้เป็น x ใช่ไหมอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น x กำลัง2บวก2ค่ะแล้วค่อยลบออก1นั่นเองสรุปแล้วเขาหน้าตาฟังก์ชันที่จริงสร้างฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าหน้าตามันยังดูไม่เรียบร้อยอาจารย์ปรับนิดหน่อยเอาวงเล็บออกดังนั้นมันก็จะเหลือ x กำลัง2บวก2ลบออก1ก็เหลือบวก1นั่นเองค่ะนี่คือหน้าตาฟังก์ชัน f โดย g หรือ f o g ที่ x นะคะ f o g ที่ x สมมติมีคำถามเพิ่มอาจารย์ถามง่ายๆเลยอาจารย์หา f o g ที่เลข3ได้ไหม f o g ที่เลข3ได้ไหมได้สินี่ไง f o g อาจารย์หาไว้แล้วดังนั้น f o g ที่เลข3ก็แปลว่าไปดูฟังก์ชัน f o g ที่ประกอบไว้ตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปค่ะกลายเป็น root 3กำลัง2บวกอีก1ค่ะกลายเป็นรูทเท่าไหร่เนี่ย339รูท10นั่นเองค่ะข้อนี้ตอบรูท10
พอเข้าใจไหมลองดูต่อสิอ่ะอาจารย์ถามอีกคำถามนึงสร้าง FOG ที่ x ไว้ละอาจารย์อยากได้ GOF ที่ x บ้างค่ะ GOF ที่ x บ้างอ่า GOF ที่ x ก็เป็นนะคะ G ที่อะไรคะที่ F ที่ x ถูกไหมถูกนะยังไม่ยากนะอ่ะต้องปิดตัวหนึ่งเพราะว่าอาจารย์เปิดไว้2ต้องปิด2ค่อยๆทำจากข้างในออกมาข้างนอกอาจารย์ไปตามหามาซิว่า f ที่ x หน้าตาเป็นไงเอามาวางถูกไหมคะหน้าตาเป็นยังไงเอามาวางดังนั้นก็จะได้ f ที่ x หน้าตาเป็น root x ลบ1ถูกไหมคะอ่ะสุดท้ายเราจะเรียกใช้ฟังก์ชัน g ค่ะ g ที่วงเล็บนี้แปลว่าอาจารย์ไปเรียกฟังก์ชัน g มาค่ะตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนตรงนี้เข้าไปดังนั้นนี่ไงตรงนี้มี x ค่ะอาจารย์แทนเข้าไปเลยนะจะได้เท่ากับได้เท่ากับ root x ลบ1ตรงนั้นอาจารย์ไปวางแทน x นะ x ไม่ยากธรรมดา x ยกกำลัง2อยู่แล้วค่อยบวกอีก2ค่ะเอ๊ะงั้นเอ๊ะสแควร์รูทเจอกำลัง2เป็นไงคะหมดพอดีค่ะหมดพอดีดังนั้นจะได้เท่ากับเหลือแต่ตัวข้างในนะ x ลบ1แล้วบวกอีก2ค่ะ x ลบ1บวก2ก็ได้ x บวก1นั่นเองค่ะนี่คือหน้าตาของ GOF ที่ x GOF ที่ x ถามเพิ่มยังฮะ GOF ที่ x อ๋อไม่สิไม่ที่ว่าที่ลบ1ค่ะอาจารย์อยากหาณที่ลบ1ตอนแรกเราหาณที่ x ได้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะจากนั้นณที่ลบ1ก็แปลว่าอาจารย์จะเอาฟังก์ชันนี้ค่ะมาใช้ตรงไหนมี x ก็แทนลบ1เข้าไปจะได้เท่ากับลบ1บวกอีก1 GOF ที่ลบ1ข้อนี้ตอบ0ค่ะ0ถามว่าอาจารย์ตั้งกรอบฟังก์ชันตัวเองได้ไหมได้นะฟังก์ชันกรอบตัวเองก็ได้เดี๋ยวลองไปไล่ดูในตัวอย่างต่อไปก็ได้พอทันเนาะฟังก์ชันนี้ก็ยังธรรมดาอยู่นะยังไม่ใช่ฟังก์ชันที่ยากเป็นโพลินอมิเอลทั้งฟังก์ชัน f แล้วฟังก์ชัน g เลยใช่ไหมคะเป็น x ยกกำลังต่างๆนะคะต่อไปอาจารย์เริ่มลองเอาฟังก์ชันที่ไม่ใช่โพลินอมิเอลมาใช้ดีกว่าไม่ใช่เพิ่มหูนามบ้างดีกว่าอาจารย์ลองเอาexponential กับ logarithm มาเล่นดูนะคะลองดูนะอาจารย์ลองเอาฟังก์ชัน exponential กับฟังก์ชัน logarithm เช่นอาจารย์มีฟังก์ชันที่1เป็นฟังก์ชัน f f เท่ากับ2ยกกำลัง x 2 2มาเป็นเลขฐานนะคะฐานเป็นเลข2ยกกำลังเลขชี้กำลังเป็นตัว x อย่างนี้เรียกว่าฟังก์ชัน exponential นะคะและมีฟังก์ชัน g ที่ x หน้าตาเป็น log ฟังก์ชัน logarithm ก็มา log อะไรดี log x ฐาน2แล้วกันค่ะมี log x ฐาน2เป็นฟังก์ชัน g จงสร้างฟังก์ชันประกอบเหมือนเดิมค่ะสมมติข้อแรกอาจารย์สร้างฟังก์ชัน g o f ที่ x ดูค่ะให้ประกอบร่างจากฟังก์ชัน f โดยฟังก์ชันใช้ประกอบร่างฟังก์ชัน f โดยใช้ฟังก์ชันฟังก์ชัน g โดยใช้ฟังก์ชัน f นะคะแต่ความหมายไม่เป็นไรแล้วก็ไล่ตามไปค่ะ g o อาจารย์เปลี่ยนเป็นที่ f ที่ x สเต็ปเหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะจากนั้นทำจากข้างในออกมาข้างนอกอาจารย์ค่อยๆแทนจากข้างในนะก็จะได้ g ที่ติดตัวไหนนะติดตัว f ค่ะเอา f มาวางค่ะเอา f มาวาง f เป็นอะไรล่ะ f เป็น2ยกกำลัง x โอเคงั้นตรงนี้ f ที่ x อาจารย์แทนเป็น2ยกกำลัง x ค่ะจากนั้น g ที่สุดท้ายนะ g จะเรียกฟังก์ชัน g มาใช้แล้วนะนี่นะฟังก์ชัน g ตอนนี้ g ที่ x หน้าตาเป็นแบบนี้แต่อาจารย์อยากจะได้g ที่ตรงเนี้ยค่ะ g ที่ณ2กำลัง x ก็แปลว่าตรงไหนมี x เนี่ยอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นอะไรไปละ
2ยกกำลัง x นี่ไงอาจารย์

เจอละตรงนี้มี x อาจารย์ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง x ค่ะจะได้ว่าฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ log เจอ x แล้วนะเจอ x อยู่ตรงนี้นะอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง x ฐาน2นั่นเองที่จริงก็แทนเรียบร้อยแล้วนะแต่ log logarithm บอกว่าเมื่อไหร่ที่อาจารย์มีฟังก์ชันแล้วมีเลขชี้กำลังทฤษฎีของล็อกบอกว่าคุณสมบัติของล็อกบอกว่าสามารถเอาเลขชี้กำลังตรงนี้มาวางข้างหน้าได้มาวางข้างหน้าได้เป็นคุณสมบัติของล็อกนะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ x ต่อด้วยล็อก2ฐาน2นั่นเองมาได้ยังไงอาจารย์ดึงตัวนี้นะกระโดดมาวางไว้ข้างหน้ากลายเป็น2ล็อก2ฐาน2และคุณสมบัติล็อก2ฐาน2มีค่าเท่ากับเลขอะไรพอดีเลข1พอดีค่ะล็อก a ฐาน a มีกับ1เสมอดังนั้น1คูณกับ x ข้อนี้ก็จะตอบ x นั่นเองค่ะฟังก์ชันประกอบ GOF ที่ x หน้าตาเปลี่ยนตัว x ตัวเดียวแบบนี้นั่นเองค่ะฟังก์ชันประกอบโอเคไหมอ่ะลองอาจารย์ประกอบเพิ่มเมื่อกี้ GOF ที่ x ถามเพิ่มนิดนึงดีกว่าฉันถามเพิ่มนิดนึงถามเหมือนเมื่อกี้โอเคค่ะอาจารย์ลองหา GOF ที่ลบ4ดูไหมอาจารย์ลองหาโจทย์เพิ่ม GOF เราประกอบไว้แล้วนี่ GOF ที่ x คือ x ดังนั้น GOF ที่เลขลบ4ค่ะทุกคนพอตอบได้ไหมคะฟังก์ชันประกอบที่สร้างมาใหม่ตรงไหนมี x ใส่ลบ4เข้าไปดังนั้นตรงนี้มี x ค่ะอาจารย์ก็ตอบอะไรไปเลยคะตอบลบ4นั่นเองนะคะตอบลบ4โอเคไปกันต่อโจทย์ข้อเดิมโจทย์ข้อเดิมนะฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g เหมือนเดิมอาจารย์อยากประกอบ f o g บ้างค่ะ f o g ที่ฟังก์ชัน x ก่อนละกันค่ะที่ฟังก์ชัน x แสดงว่าโจทย์ข้อนี้คำตอบน่าจะเป็นยังคงเป็นฟังก์ชันอยู่นะคะเพราะอาจารย์ที่ x นะคะเป็นฟังก์ชันอ่ะค่อยๆเริ่มนะf เจอ o เปลี่ยนเป็นที่ g ที่ x ถูกนะดังนั้น f ที่อาจารย์เริ่มเร็วแล้วนะตรงไหนอ่ะอาจารย์จะค่อยๆใส่ตัวข้างในเข้าไปค่ะวางไว้ตรงนี้ค่ะ g ที่ x g ที่ x หน้าตาเป็นยังไงนะ g ที่ x คือล็อกไงดังนั้นอาจารย์เอาล็อก x ฐาน2มาวางค่ะโอเคได้ล็อก x ฐาน2แล้วไปต่อเรียกฟังก์ชัน f มาใช้นะคะอาจารย์จะเรียกฟังก์ชัน f เพราะหน้าเขาเขียนว่า f ดังนั้นเราก็จะอิงตามฟังก์ชัน f f ที่ x เป็นแบบนี้แต่ตอนนี้อาจารย์จะเปลี่ยน f ที่ log f ที่ log แปลว่าตรงไหนมี x ในฟังก์ชัน f อาจารย์จะแทนคำว่า log x ฐาน2เข้าไปตรงไหนอ่ะนี่ไงตรงนี้มี x นะอาจารย์ก็หยิบ log ตรงนั้นไปใช้ค่ะจะได้เท่ากับ2ได้เท่ากับ2ยกกำลัง x ถูกไหมเมื่อกี้ยกกำลัง x อาจารย์ก็แทนเป็น log x ฐาน2เข้าไปค่ะเพราะฟังก์ชัน f คือ2ยกกำลัง x นี่ไงอาจารย์เจอ x แล้วนะอาจารย์เอาหมดเนี่ยที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยค่ะไปวางแทน x ก็จะได้2ยกกำลัง log x ฐาน2คุณสมบัติของ log บอกว่าเมื่อไหร่นะที่เมื่อไหร่ที่ฐานใหญ่ตัวนี้ไปซ้ำกับฐานเล็กย่อยของตัวล็อกตรงนี้ทั้งหมดจะหายไปหมดเลยจะเหลือตัวเดียวคือตัวนี้ค่ะตัวหลังล็อกตัวนี้ดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบ x นั่นเองค่ะตอบ x ตามคุณสมบัติของล็อกนะคะ a ยกกำลังล็อก a ยกกำลังล็อก x ฐาน a นะคะ a ใดๆนะคะยกกำลังล็อก x ฐาน aตรงนี้ถ้า a กับตรงนี้ a ซ้ำกันเมื่อไหร่คำตอบจะเหลือแค่สิ่งที่อยู่หลังล็อกนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะนี่ตั้งคือคุณสมบัติของเลขชี้กำลังล็อกนะคะอ่ะตอบแล้วค่ะ f o g ที่ x ก็ตอบเหมือนเดิมเลยเนาะบังเอิญว่าตอบ x เหมือนกับข้อข้างบนเลยนะคะดังนั้นถ้าอาจารย์ถามเพิ่มถามอะไรดีถามจงหา fO G ที่เลขอะไรดีเลข8ก็ได้ค่ะ F

OG ที่เลข8แปลว่าฟังก์ชันประกอบนี้ที่เราสร้างไว้เนี่ยนะตรงไหนมี x เราจะแทนอะไรเข้าไปคะแทนเลข8เข้าไปค่ะข้อนี้ก็เลยตอบ8ไปได้เลยเพราะฟังก์ชันคือตัวแปร x ตัวแปรเดียวนะคะพอได้เนาะพอได้เนาะฟังก์ชันประกอบที่เป็น exponential กับ logarithm นะคะเริ่มยากหรือยังเราลองไปต่ออีกสักตัวอย่างนึงนะคะเป็นการสร้างฟังก์ชันประกอบของตรีโกณมิติดูบ้างนะคะของตรีโกณมิติเพราะฟังก์ชันไม่ได้มีโพลีโนเมียลอย่างเดียวใช่ไหมมี exponential มี logarithm แล้วก็ที่ใช้บ่อยๆในแคลคูลัสก็คือฟังก์ชันตรีโกณมิติค่ะดังนั้นตัวอย่างนี้ขอเป็นตัวอย่างฟังก์ชันตรีโกณมิติให้ f x หน้าตาเป็น1บวกคอสค่ะมีไซน์ครั้งแล้วเมื่อวานมีไซน์ที่แล้วมีไซน์นะคะครั้งนี้มีคอสบ้างคอสอะไรดีคอสมุม x ส่วน2ค่ะ f x เป็น1บวกคอส x ส่วน2นะคะมีฟังก์ชันเดียวบ้างไหมได้มีฟังก์ชันเดียวก็ได้นะอาจารย์หาเลยดีกว่าโจทย์สั่งให้หาฟังก์ชันประกอบ f o f t 2ไพ่อ้าวมาแปลกละมีฟังก์ชันเดียวถามว่ามีฟังก์ชันเดียวทำได้ไหมได้ค่ะแล้วอาจารย์จะเอาฟังก์ชันนี้มาประกอบตัวเองเอา f มาประกอบกับ f นะคะแล้วนะนะ x เป็นอะไรนะ x เป็น2ไพด้วยนะนะ x เป็น2ไพอ่ะเราจะเริ่มยังไงดีก็สตาร์ทเหมือนเดิมเลยค่ะอาจารย์บอกว่าโจทย์ต้องการหา f o f t 2ไพใช่ไหมดังนั้นอาจารย์ก็สามารถเขียน f เปลี่ยน o เป็นอะไรนะ t ใช่ไหมคะ f t 2ไพค่ะปิดค่ะโอเคสเต็ปตรงนี้ทุกคนน่าจะได้นะเปลี่ยนแค่ O เป็นอะไรคะวงเล็บที่นะคะจากนั้นนอกนั้นเหมือนเดิมจากนั้นพอกระจายไว้แล้วค่อยๆแทนจากตัวข้างในออกมาข้างนอกแทนจากตัวข้างในตรงนี้ออกมาข้างนอกดังนั้นข้างนอกรออยู่ก่อนนะ F ที่อาจารย์หามาเติมตอนนี้สิ่งที่จะมาเติมคือ F นะ2ไพค่ะf นะ2ไพตรงเนี้ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เอามาเติมตรงนี้ใช่มั้ยเอามาเติมตรงนี้งั้นอาจารย์ออกไปหา f ที่2ไพมาก่อนดีกว่าแอบไปคิดนะจาก f ที่2ไพจะได้เท่าไหร่นะความหมาย f ที่2ไพแปลว่า f ที่ x มันหน้าตาเป็นแบบนี้ถูกมั้ยฟังก์ชันเค้าหน้าตาเป็นแบบนี้แต่อาจารย์อยากหา f ที่2พายก็แปลว่าตรงไหนมี x ตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็น2พายไหนอ่ะตรงไหนมี x ยังไม่มีนี่ไงตรงนี้มี x นะแสดงว่าตรง2ตำแหน่ง x ตรงนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นอะไรคะ2พายค่ะก็จะได้ว่า1บวกคอสเจอ x แล้วนะอาจารย์เปลี่ยนเป็น2พายแต่ x มันหาร2อยู่ดังนั้นอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นส่วน2หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองเอ๊ะ2ตรงนี้ตัดได้นะดังนั้นสรุปว่าที่จริงแล้วคือ1บวกคอสอะไรกันแน่คอสไพค่ะ f ที่2ไพคือคอส1บวกคอสไพคอสไพเป็นเท่าไหร่นะอย่างเมื่อวานครับที่ก่อนนู้นอาจารย์ก็วาดมีไว้ให้ดูละคอส2ไพอยู่ตรงไหนอะ มุม0อยู่ตรงนี้มุม0อยู่ตรงนี้มุม0อยู่ตรงนี้นะขยับไปนี่เป็นอะไรนะเป็นไพส่วน2 90องศาคือไพส่วน2 180องศาคือไพใช่ไหมอันนี้คือ3ไพส่วน2และวนออกกลับมาเป็น2ไพอ่ะตำแหน่งที่เราต้องการคือคอสไพนี่ไงไพอยู่นี่คอสเป็นค่าของ x ค่ะคอสเป็นค่าของ x ณตำแหน่งเนี้ยณตำแหน่งเนี้ยวงกลม1หน่วยตรงเนี้ย x เป็นอะไรอ่ะx เป็นลบ1ค่ะ y ไม่ได้ไปไหน y เป็น0ค่าคอสอยู่ตรงไหนค่าคอสเป็นค่าของ x ค่ะค่าไซน์จะเป็นค่าของ y ค่ะจำไว้นะค่าคอสเป็นค่าของ x ค่าไซน์เป็นค่าของ y ณตำแหน่งมุม1ไพณตำแหน่งมุม1ไพตรงนี้ค่า

ออสก็เลยได้เท่ากับลบ1นั่นเองค่ะกลับมาแทนค่าแสดงว่าตรงนี้คือ1บวกกับลบ1ค่ะดังนั้น f ณ2ไพเท่ากับ0นั่นเองค่ะอาจารย์ได้0พอดีเลยนะคะอาจารย์ก็ขึ้นไปใส่ข้างบน f ณ2ไพอาจารย์ได้เลข0มาค่ะค่ะไปต่อยังไม่จบเลยยังไม่จบตรงนี้อาจารย์ได้ไปเรียกฟังก์ชัน f มาใหม่ค่ะไปเรียกมาอีกนะตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนเลข0เข้าไปค่ะเพราะอาจารย์เรียกมันว่า f ที่0ใช่ไหมตรงนี้แปลว่า f นะแทนค่า x เป็นเลข0 f ที่0 f ที่0ก็แปลว่าอาจารย์ก็จะต้องไปเรียกฟังก์ชัน f มาใช้ค่ะมี1บวก cos ตรงไหนมี x อาจารย์แทน0เข้าไปค่ะอาจารย์ทำสีแดงดีไหมจะได้เห็นชัดๆตรงนี้ค่ะ0ส่วนอะไรคะ0ส่วน2แบบนี้นะคะเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย cos 0 0ส่วน2ก็ได้0แสดงว่าตำแหน่งนี้อาจารย์อยากได้ cos ของมุม0มุม0ค่ะมุม0ก็คือไม่ได้ไปไหนมุม0อยู่ตรงไหนอ่ะมุม0อยู่ตรงนี้ค่ะมุม0อยู่ตรงนี้ค่า cos 0อยู่ไหนคะแล้วก็มาดูตำแหน่งนี้ค่ะตำแหน่งนี้ค่า x เป็นเลข1ค่า y เป็นเลข0ค่ะค่า cos ค่า cos θ ตรงนี้เป็นเลข1นั่นเองดังนั้น cos 0อาจารย์ได้1 cos 0อาจารย์ได้1นั่นก็คือ1บวก cos 0บวกอีก1ถูกไหมดังนั้นข้อนี้ตอบ2ค่ะคำตอบที่แท้จริง fogที่2ไพ่ตอบ2นั่นเองเห็นไหมคะตอบ2ค่ะนี่ก็คือการสร้างฟังก์ชันประกอบการสร้างฟังก์ชันประกอบอาจารย์ให้ตัวอย่างดูทั้งโพลีโนเมียลธรรมดานะคะเป็นโพลีโนเมียลที่เป็นติดสแควร์รูทก็มีนะคะเป็นเอ็กโพเนนเชียล a กำลัง n ก็มีเป็นลอการิทึมก็มีเป็นตรีโกณมิติก็มีนะคะดังนั้นเราน่าจะพอจะได้คอนเซปต์ของฟังก์ชันประกอบนะคะซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญเหมือนกันเพราะฟังก์ชันประกอบและการแทนค่าของฟังก์ชันจะเป็นพื้นฐานของการนำไปสู่การหาอนุพันธ์ต่อไปนะคะโอเคงั้นเนื้อหาฟังก์ชันประกอบวันนี้น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นเกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วยกันนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันมาบ้างแล้วนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยละกันนะคะว่าทำไมเราจะต้องศึกษาเรื่องวงกลมหนึ่งหน่วยด้วยและจะนำไปใช้อะไรในอนาคตนะคะอาจารย์ก็ขออนุญาตว่าจุดศูนย์กลางก่อนนะคะจุดศูนย์กลางของวงกลมอันนี้น่าจะคุ้นเคยอยู่ละก็คือรัศมีของวงกลมในที่นี้เราก็อาจจะบอกว่ามันเป็น1 เซนติเมตร1 นิ้ว1 เมตรอะไรค่ะก็วาดไปทางขวาซึ่งตรงนี้จะทำให้คุณรู้ว่ามันไปทางขวาเนี่ยมันก็คือมุม0 องศานะคะอาจารย์ก็จะแนะนำต่ออย่างนี้นะคะอาจารย์จะวาดรูปวงกลมหนึ่งหน่อยละอาจารย์ก็จะได้แบบนี้นี่เดี๋ยวอาจารย์ขอปรับนิดนึงดีกว่านะคะขอวาดใหม่เลยดีกว่าอาจารย์วาดอย่างนี้นะคะเมื่อกี้ก็คือบอกว่าไปทางขวา1 หน่วยไปทางซ้ายก็1 หน่วยขึ้นบนก็1 หน่วยลงล่างก็1 หน่วยนะคะอาจารย์ขอวาดอย่างนี้เลยจะได้เห็นชัดเจนนี่คือ1 หน่วยของอาจารย์นะคะซึ่งมุมตรงนี้ก็คือมุม0 องศานะคะทีนี้อาจารย์อยากจะแนะนำคุณนิดหนึ่งว่าถ้าจากมุมตรงเนี้ยมาอาจารย์ก็จะวัดมุมอย่างนี้นะมาทางด้านซ้ายเนี่ยค่ะนะคะแล้วมุมเนี่ยมันมาหยุดตรงนี้ตรงนี้นะคะซึ่งมุมตรงเนี้ยอาจารย์คิดว่าทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือมุม180 องศาแต่อาจารย์เนี่ยจะขอให้คุณจำมันไว้ว่ามันคือพายนะคะคือ180 องศาหรือมุมตรงก็ได้นะคะอ่ะนั้นอาจารย์ขอลบอันนี้ออกนะคะอ่ะเราวัดมุมละนะคะทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปค่อยๆตามมานะคะทีนี้ค่ะอาจารย์จะสนใจเค้กครึ่งบนหมายความว่าไม่เอาอันนี้นะไม่เอาอันนี้นะอ๋อเดี๋ยวอาจารย์เป็นสีให้นะคะหมายความว่าอาจารย์สนใจเค้กครึ่งบนครึ่งข้างบนนะคะและอาจารย์ทำอะไรกับมันอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะแบ่งครึ่งค่ะบางคนรู้อ๋อแบ่งครึ่งมันได้90 องศานะใช่นะคะมันหมายความว่าเอาเค้กครึ่งบนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยค่ะมาแบ่งครึ่งอาจารย์ก็เลยเขียนว่าพายหาร2ก็คือ90 องศาเนาะนั่นก็หมายความว่าครึ่งเค้กข้างบนเอานะค่อยๆคิดนะคะครึ่งเค้กข้างบนแบ่งครึ่งนะคะจริงๆแล้วอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยคือพายเดี๋ยวขอขยับอีกก่อนนะคะมันเห็นรอยนิดนึงเดี๋ยวขอลบก่อนเนาะอันนี้ค่ะมันก็จะชื่อว่าพายส่วนสองชิ้นเนี้ยนะจากตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยคือชิ้นที่1แต่ชิ้นเนี้ยค่ะคือพายส่วนสองชิ้นที่2แล้ว2 กับ 2เนี่ยมันก็จะตัดกันมันก็จะได้มุมพายเดียวก็คือตรงนี้ที่อาจารย์ขอว่าให้ท่องไว้นะทีนี้ถ้าข้างบนเนี่ยมันมีครึ่งเค้กครึ่งเค้กเนี่ยแบ่งเป็น2 ชิ้นข้างล่างก็ต้องแบ่งเป็น2 ชิ้นด้วย

อาจารย์ก็จะเขียนตรงเนี้ยว่าพายส่วน2แล้วก็เติมเลข3เพราะมันเป็นชิ้นที่3แล้วนะชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3เพราะฉะนั้นอันนี้คือชิ้นที่4มันจะอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็จะเรียกว่าพายส่วน2แต่ชิ้นที่4ถูกเนาะแล้ว2กับ4เนี่ยมันตัดกันมันก็จะได้2พายเนาะนั้นอาจารย์ก็ขอเขียนตรงนี้ว่า2พายอยากจะเขียนชื่อที่มันสั้นๆกระทัดรัดในทํานองเดียวกันเนี่ยค่ะเลข1ตรงเนี้ยก็ไม่เขียนละเพราะ1คูณพายก็ได้พายส่วน2นะคะอ่ะเรามาตรงนี้เอาใหม่เอาใหม่ครึ่งเค้กมี2ชิ้นถูกไหมนี่กันนี้เนาะนี่คือชิ้นที่3ใช่ไหมเราก็เขียนพายส่วน2แต่เติมเลข3จริงๆตรงเนี้ยมันคือพายส่วน2แล้วก็มีเลข2แต่เอา2ตัด2ไปเรียบร้อยละพอเข้าใจเนาะไอ้ตรงนี้ก็พายส่วน2แต่มันชิ้นที่4ที่เกริ่นเมื่อกี้เนี่ยแล้ว2กับ4มันตัดกันก็ได้2พายมุมเนี้ยเรียกว่า0ก็ได้มุมเนี้ยเรียกว่า2พายก็ได้เดี๋ยวในอนาคตจะได้เอาไปใช้เอ้ยมันเป็นมุมเดียวกันไหมค่ะมันเท่ากันไหมอะไรเงี้ยนะจะมีรายละเอียดอีกเราเอาแค่นี้ก่อนนะคะทีนี้อาจารย์ก็มาต่ออาจารย์ก็สนใจเค้กชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลบเนาะเดี๋ยวมันจะต้องใช้อยู่อันเนี้ยอาจารย์สนใจเค้กชิ้นเนี้ยเอาอีกแล้วค่ะอาจารย์สนใจนะอาจารย์แบ่งครึ่งอีกแล้วค่ะคำว่าแบ่งเนี่ยก็คือคำว่าหารเนาะอาจารย์ก็จะเขียนอย่างนี้นะแบ่งครึ่งอาจารย์เอาพายเดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนตรงนี้กว่าอาจารย์เอาพายส่วนสองเนี่ยมาแบ่งครึ่งคำว่าแบ่งครึ่งเนี่ยมันก็คือแชร์ให้ใครอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือหารสองเอาวางไว้ข้างล่างเนาะจะเห็นว่ามีสองดำกับสองแดงอาจารย์ก็จะหารมันด้วยเลขสี่แทนเลยค่ะนี่แบ่งครึ่งอันนะทีนี้อาจารย์ก็จะสนใจเค้กเนี่ยครึ่งบนครึ่งเค้กเมื่อกี้เรามีสองใช่ไหมที่เราแบ่งทีนี้แบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งอาจารย์ก็ได้แบบนี้มีคนบอกอืมใช่นะมันจะได้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะนั้นอาจารย์ก็จะเขียนอย่างนี้สี่ชิ้นเรามาทำกันเนาะเราก็จะได้ตรงเนี้ยชื่อว่าพายส่วน4ชิ้นที่1ไม่เขียนชื่อละเอาตรงนี้บ้างนะก็จะเป็นพายส่วน4ชิ้นที่2แต่เรารู้ว่า2กับ4เนี่ยมันตัดกันแล้วมันได้พายส่วน2ตรงนี้มาตรงนี้บ้างค่ะตรงเนี้ยอาจารย์ก็จะเขียนว่าพายส่วน4แต่มันเป็นชิ้นที่3อาจารย์ก็จะเขียนเลข3เนี่ยค่ะเอาใหม่นะพายส่วน4ชิ้นที่3ตรงนี้ค่ะชิ้นนี้แล้วนะมันก็คือพายส่วน4ชิ้นที่4 4กับ4มันก็จะตัดกันไปก็เลยเหลือมุมพายเดียวเราก็จะเอาชื่อเดิมชื่อที่สั้นชื่อที่เอาใช้อันแรกแล้วก็เป็นชื่อที่มันกระทัดรัดไอ้ที่ซ้ำเราก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือข้างบนมี4ข้างล่างก็ต้องมี4ด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็เลยแบ่งตรงนี้กับตรงนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเขียนไปในรูปจริงแล้วนะรูปใหญ่นะที่เราทำด้วยกันอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ว่าพายส่วน4แต่มันเป็นชิ้นที่ไม่รู้ลืมไปหรือยังนะชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4ชิ้นที่5อาจารย์ก็เติมเลข5ฉะนั้นอันนี้มันเป็นชิ้นที่6จริงนะมันคือพายส่วน4ชิ้นที่6อาจารย์ก็จะเติมเลข6แล้ว6กับ4เนี่ยมันหารกันมันก็จะได้3พายส่วน2ชื่อมันมีอยู่แล้วนะนั้นอาจารย์ตัดทิ้งดีกว่านะคะพอไหวเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็จะใส่ชื่อมันว่าพายส่วน4ค่ะแต่เป็นชิ้นที่7อาจารย์ก็เติมเลข7เนาะมีคนรู้ละอันนี้มันก็คือพายส่วน4แต่มันเป็นชิ้นที่8ใช่ไหม4ตัดกับ8ก็ได้2ชื่อเดิมที่ดีที่สั้นแล้วก็ที่กระทัดรัดนะคะนั้นอาจารย์ลบออกนะจะได้ลบออกนะคะคลิปนี้ก็ยังอยู่กับคุณไปไล่ดูได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะไปต่อคุณก็บอกอืมอาจารย์พายส่วน2เนี่ยมัน90ชัดเจนพายส่วน4มันก็ชัดเจนนะครึ่งหนึ่งของ90ใช่ไหมคือ45เนาะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าอืม

อันนี้เลขสองนะอันนี้เลขสี่นะถ้าเรานับเลขไปก็คือ1 2มันขาดเลขสามไปอะค่ะอาจารย์ก็จะเอาเลขสามไปตรงนี้อาจารย์จะเอาเลขสามไปตรงนี้แล้วคุณก็เกิดคําถามว่าแล้วมุมพายส่วนสามเนี่ยมันกี่องศาเมื่อกี้90เมื่อกี้45เออมันครึ่งหนึ่งนะแล้วมันก็อีกครึ่งหนึ่งนะมันพอเข้าใจได้แต่ถ้าพายส่วนสามล่ะกี่องศาอาจารย์บอกว่าอาจารย์สอนคุณไงว่าเออให้คุณจําไว้นะว่าพายเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ180คุณก็เอามาใส่แล้วคุณก็หารด้วยสามแล้วคุณก็ท่องอะนะแม่สามหาร18คุณก็จะได้60 องศาจริงเนาะทีนี้เรามาพูดถึงครึ่งเค้กค่ะครึ่งเค้กเรารู้อยู่แล้วว่าครึ่งเค้กเนี่ยคือมุมตรงคือ180 องศาตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมเออมันก็จริงนะอาจารย์60 บวก 60 บวก 60ก็180นะเนาะยอมรับได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เหมือนเดิมตอนทําแรกๆมันก็เออใช่นะอะไรเงี้ยแต่แบบเออเยอะๆมันก็จะงงๆใช่ไหมอาจารย์ก็จะให้มุมเนี้ยว่าพายส่วนสามไม่เขียนเลขหนึ่งละนะคะทีนี้ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สองนะเดี๋ยวอาจารย์ทำก่อนมุมอาจารย์อาจจะไม่ค่อยสมสัดส่วนเนาะคุณไปใช้ไมโครโพรเทคเตอร์เนาะวัดอีกทีอาจารย์ก็บอกว่าตรงเนี้ยของอาจารย์ก็คือมุมพายส่วนสามนี่แหละแต่มันเป็นชิ้นที่สองไงอาจารย์ก็เติมตรงเนี้ยว่าเลขสองแล้วก็มีคนบอกอาจารย์ผมมีข้อสังเกตนะว่าถ้าข้างล่างเนี่ยเป็นเลขอะไรเป็นสี่ข้างบนครับจะน้อยกว่าข้างล่างอยู่หนึ่งก็จะได้สามข้างล่างเนาะมันเป็นเลขสามข้างบนก็จะน้อยกว่าอยู่หนึ่งนะได้สองก็ยอมรับได้เนาะนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาต่อเราก็มาต่อที่ชิ้นถัดไปเนาะชิ้นตรงนี้บ้างค่ะอาจารย์ก็สนใจชิ้นนี้ถ้าข้างบนมันมีสามข้างล่างมันก็ต้องมีสามเหมือนกันเนาะอาจารย์ก็เอาไมโครมาวัดอาจจะไม่สมส่วนเนาะแต่คุณน่าจะทําได้ดีกว่าอาจารย์นะใช้ไมโครใช้วงเวียนวัดอันนี้มันก็คือชิ้นที่สามอ่ะขอโทษมันส่วนด้วยสามแต่มันจะเป็นชิ้นที่เท่าไหร่ใช่ไหมมันคือชิ้นตรงเนี้ยค่ะชิ้นที่สามมันจบไปตรงนี้แล้วนะมันจบยังไงเนี่ยพายส่วนสามชิ้นที่สามก็เติมเลขสามเดี๋ยวแป๊บนะคะตรงนี้เติมเลขสามแล้วมันก็จะตัดกันมันก็จะได้มุมพายเดียวตรงนี้ซึ่งคุณทราบอยู่ละนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์นะอาจารย์ก็เลยรู้ว่าชิ้นเนี้ยค่ะชิ้นเนี้ยนะมันก็คือชิ้นที่สี่ค่ะแล้วก็มีคนสังเกตว่าเออเมื่อกี้เนี้ยซึ่งมันอยู่ตรงเนี้ยมีคนรู้ด้วยนะไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าควอดรันท์ที่สองใช่นะเนี่ยอาจารย์จะแนะนำอีกทีเนาะซึ่งตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยก็จะเรียกว่าควอดรันท์ที่สามควอดรันท์ที่สามอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่สิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่าถ้าข้างล่างเนี่ยมันเป็นเลขสี่ข้างบนนะคะมันจะมากกว่าอยู่หนึ่งคือห้าเอาไหมนะข้างล่างเนี่ยเป็นเลขสามมันก็จะมากกว่าอยู่หนึ่งมันก็จะเป็นเลขสี่เนี่ยค่ะเห็นไหมนะคะอ่ะทีนี้มาถึงตรงนี้บ้างตรงนี้แล้วนะใครที่ไม่ค่อยเข้าใจก็วาดรูปเล็กเอามาใส่รูปใหญ่นะคะอันนี้อาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะเขียนไว้เลยว่าพายส่วนสามถ้าให้อาจารย์คิดอาจารย์จะคิดแบบนี้นะอ่ะเรามาเริ่มตรงนี้กันเนาะถ้ามันเป็นส่วนด้วยเลขสี่เนี่ยส่วนด้วยเลขสี่แปลว่าข้างบนสี่ข้างล่างสี่มันเป็นแปดมันจะน้อยกว่าแปดอยู่หนึ่งก็คือเลขเจ็ดอะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันข้างบนสามข้างล่างสามมันก็หกเนาะน้อยกว่าหกอยู่หนึ่งอะค่ะมันก็จะเป็นเลขห้าค่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ต่อนะอาจารย์ก็ได้บอกว่ามันมีอีกค่ะมันมีอีกมุมหนึ่งที่อาจารย์สนใจมีบางคนบอกมันต้องไม่พายส่วนห้าแน่ๆเลยไม่ใช่ค่ะมุมที่อาจารย์สนใจเนี่ยคือพายส่วนหกอาจารย์ถามแล้วพายส่วนหกกี่องศาใครที่ไม่ได้ก็มีวิธีทําให้ได้ค่ะง่ายมากเลยอ๋อรู้แล้วแทนที่พายเนี่ยด้วย180แล้วก็หารด้วยหกเนาะเราก็จะได้30ถ้าให้อาจารย์พูดอาจารย์ก็จะบอกว่า

ถ้าพายส่วนสามนะมันเหมือนแบบเรามีเค้กเนาะแต่เราแบ่งกินกันแค่สามคนนะคะเราก็จะได้กินเค้กชิ้นใหญ่มันก็จริงนะเอาใหม่เนาะเรายังมีเค้กเหมือนเดิมอะเค้กครึ่งหนึ่งอะแล้วถ้าเราแบ่งให้คนหกคนกินนะคะอาจารย์ก็ต้องได้กินเค้กน้อยกว่าเมื่อกี้เนาะพอยอมรับนะถ้าให้อาจารย์แนะนำอีกอาจารย์ก็จะบอกว่าพายส่วนสามเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็น30นะมันสลับอะค่ะพายส่วนสามจะเป็น60แล้วพายส่วนหกไอ้เมื่อกี้มันสลับใช่ไหมมันจะเป็น30อะค่ะพายส่วนสามได้60พายส่วนหกได้30ก็ไปทำความเข้าใจกับตัวเองหน่อยเนาะว่ามันเป็น60 30ได้ยังไงอ่ะทีนี้มาปัญหาของเราต่อพายส่วนหกเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องแบ่งครึ่งเค้กเป็น6ชิ้นค่ะพอเข้าใจเนาะและอาจารย์ก็มันก็จะมีชื่อซ้ำใช้กับอันเดิมอาจารย์ก็จะไม่ใช้อ่ะอาจารย์ก็จะใช้ชื่อที่ยังไม่เคยใช้ชื่อไหนใช้แล้วก็ใช้ชื่อนั้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นชิ้นแรกของอาจารย์ก็ตรงนี้มีคนก็สังเกตแล้วว่าใช่ในคอร์ดแดนที่หนึ่งคอร์ดแดนที่หนึ่งก็คือเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าคิวหนึ่งคอร์ดแดนที่หนึ่งคอร์ดแดนที่หนึ่งเนี่ย x เนาะมาทางขวาเนี่ย x เนี่ยก็เป็นบวกใช่ไหม y เนี่ยก็เป็นบวกเขาเรียกว่าคอร์ดแดนที่หนึ่งใช่ไหมทีนี้คอร์ดแดนที่สองค่ะคอร์ดแดนที่สองเนี่ย x ค่ะ x เนี่ยมันไปทางซ้าย x มันจะติดลบค่ะแต่ y อ่ะมันยังคงขึ้นข้างบนเหมือนเดิมมันก็ยังเป็นบวกเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าในคอร์ดแดนที่สองเนี่ยมันจะมีชื่อพายส่วนหกถ้าให้อาจารย์แนะนำใช่ไหมพอจำได้ไหมข้างล่างเป็นเลขสามนะข้างบนน้อยกว่าอยู่หนึ่งเนาะข้างล่างเป็นเลขสี่ข้างบนน้อยกว่าอยู่หนึ่งข้างล่างเป็นเลขหกข้างบนก็ต้องน้อยกว่าอยู่หนึ่งใช่ไหมก็จะเป็นเลขห้าเนี่ยค่ะพอยอมรับเนาะก็จริงนะเป็นห้านะทีนี้อาจารย์ก็จะวาดอีกตรงนี้เนาะอันนี้อาจารย์ก็จะพายส่วนหกอันนี้ก็จะเป็นคอร์ดแดนที่สามละคอร์ดแดนที่สามคืออะไรเดี๋ยวขอเขียนก่อนเนาะอันนี้คอร์ดแดนที่สองคอร์ดแดนที่สามเป็นอะไรก็คือว่า x เนี่ยมันมาทางซ้ายใช่ไหมนี่คือจุดศูนย์กลางนะจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะมันไปทางซ้ายก็ติดลบ y ค่ะ y ลงข้างล่าง y ก็ติดลบเดี๋ยวใครไม่เข้าใจเดี๋ยวมีอีกนะรออีกสักแป๊บหนึ่งก็ติดลบก็จะเรียกว่าคอร์ดแดนที่สามนะทีนี้อาจารย์ก็มาคอร์ดแดนที่สามอาจารย์แล้วมันจะชื่อว่าอะไรอ่ะใช่ไหมแน่แน่เลยมันก็ต้องมีหกชิ้นวาดเบี้ยวๆบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้เข้าใจเนาะอ่ะมันมีหกชิ้นถ้าเราสังเกตคอร์ดแดนที่สามอ่ะเรามาช่วยกันนะถ้าข้างล่างเป็นอะไรข้างบนก็จะมากกว่าอยู่หนึ่งข้างล่างเป็นอะไรข้างบนก็จะมากกว่าอยู่หนึ่งข้างล่างเป็นอะไรข้างบนมากกว่าอยู่หนึ่งก็จะเป็นเลขเจ็ดค่อยๆไล่ไปนะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้บ้างนี่คือชิ้นที่เจ็ดเนาะถ้ามันชื่อว่าพายส่วนหกค่ะพายส่วนหกนะข้างบนหกข้างล่างก็หกแปลว่ามันจะมีทั้งหมด12ชิ้นแล้วมันลดลงมาหนึ่งพอจำได้ไหมถ้าเราจำไม่ได้เราก็มาคิด3คูณ2เนี่ยตรงนี้เนาะตรงนี้นะมันได้หกแต่หกอ่ะน้อยเลขที่น้อยกว่าหกอยู่หนึ่งก็คือเลขห้า4คูณ2ก็ได้8นะตรงนี้แล้วนะน้อยกว่า8 1ก็คือเลข7 6 2 12เนาะน้อยกว่า12อยู่1ก็คือเลข11แล้วถ้าใครอยากจะรู้ทุกมุมตรงนี้เลยสมมุตินะอยากจะรู้อ่ะอาจารย์บอกอาจารย์อยากจะรู้มุม5พายส่วน3ตรงเนี้ยมันคือมุมกี่องศาก็ง่ายมากเลยเพราะอาจารย์ขอให้คุณท่องไว้ว่าพายเนี่ยจำได้ไหมมันมีค่าเป็นอะไรนะคะ180องศาแล้วมันก็หาร3เราก็จะเอา3ไปหารตรงเนี้ยมันจะได้60ใช่ไหมอาจารย์เขียนตรงนี้เนาะ
แล้ว60 คูณกับ 5คุณก็เลยรู้ว่ามุม300อันนี้เป็นมุมเบื้องต้นที่จำเป็นต้องรู้ก่อนละกันนะคะประมาณนี้อ่ะทีนี้อาจารย์ก็ถ้าคุณอยากจะรู้มุมอื่นเนาะคุณก็แค่แทนที่พายมุมนอกเหนือจากเนี้ยก็ไม่เป็นไรยังไม่ได้ใช้ความรู้อะไรตรงนี้เอาแค่นี้ไปก่อนเราจะรู้สนใจแค่มุมตรงนี้ไปก่อนนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็มีสิ่งที่จะแนะนำคุณนะคะเพิ่มเติมก็คือว่าคุณเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่ามันจะต้องเป็นคู่อันดับ x y คุณก็เกิดคำถามว่าทำไมอ่ะถ้าคุณท่อง a b c d e f g h อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆคุณก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็น x ก่อนแล้วก็ค่อย y ถ้าให้อาจารย์พูดก็คือ x มาก่อน y นะคะทีนี้คุณเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่เด็กๆละไซน์คอสแทนใช่ไหมคุ้นเลยเนาะท่องมาอาจจะไม่เข้าใจความอะไรก็ค่อยๆประติดประต่อแต่อาจารย์มั่นใจว่าคุณได้พูดมาบ้างละว่าไซน์คอสแทนทีนี้อาจารย์สนใจคอสค่ะคอสคือตัว c ค่ะแล้วไซน์คือตัว s ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าคู่อันดับในวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยต้องคอสก่อนนะแล้วค่อยไซน์เนี่ยอาจารย์เห็นตรงนี้เป็นคอสแทนที่4เนาะนั้นตรงเนี้ยอ่ะขอโทษตรงเนี้ยคอสแทนที่3เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือคอสแทนที่4นะคะพอดีเห็นเขียนแล้วเดี๋ยวไม่ครบอ่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นนะที่อาจารย์จะไม่ค่อยพอแล้วนะอาจารย์ขอลบหน่อยนะคะอาจารย์ขอลบหน่อยเนาะจะได้เข้าใจขึ้นนะคะอ่ะอาจารย์ลบตรงนี้ก็ได้นะคะลบก่อนนะคะอ่ะขอลบแป๊บหนึ่งอาจารย์ก็จะเริ่มแบบนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะมีนิ้วให้คุณชูมือซ้ายของคุณนะคะแล้วก็เอาไว้ที่หน้าคุณก็มองนะคะอาจารย์ก็จะมีนิ้วโป้งอาจารย์ก็บอกว่านิ้วโป้งเนี่ยคือ0 องศาค่อยๆไล่นะแล้วก็นิ้วชี้ค่ะก็จะเป็นมุม30 องศานะคะแล้วก็นิ้วกลางค่ะก็จะเป็นมุม45 องศาเนี่ยอาจารย์สวยมากเลยแล้วก็นิ้วนางนะคะก็จะเป็น60 องศาแล้วก็นิ้วก้อยค่ะก็จะเป็น90 องศาอะไรยังไงนะคะก็แปลว่าเรามี5 นิ้วมันก็คือมุม0 30 45 60 90ตามนี้ก่อนเนาะและอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ให้คุณเนี่ยกดนิ้วชี้ลงชูมือซ้ายเนาะแล้วมองมือตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะมีนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วก้อยอยู่ไม่ใช่นิ้วชี้อาจารย์พูดผิดกดนิ้วชี้นิ้วกลางเนาะกลางนางก้อยจะอยู่พร้อมหรือยังนะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าเหนือข้อมือเนี่ยอาจารย์จะให้เป็นรูทใต้ข้อมืออาจารย์จะให้เป็นเลข2คุณต้องมีมันไว้ตรงนี้นะต้องมีตรงนี้นะให้มีตรงนี้นะและอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยสนใจอาจารย์กดนิ้วชี้ก็คือ30 องศา30 องศาคือตรงนี้อาจารย์จะสนใจคอสก่อนนะคอสอ่ะคุณก็บอกเออจะรู้ได้ยังไงนะอาจารย์ก็บอกว่านิ้วที่เหลือทางซ้ายคำว่าซ้ายคือนิ้วโป้งที่เหลือนะมันคล้ายกับคำว่าทรายไหมซ้ายทรายเนี่ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นทางขวาก็คือคอสคือที่เหลือแค่นั้นเองอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะอาจารย์จะใส่ค่าแล้วนะอาจารย์ก็เริ่มมาที่คอสก่อนเพราะว่าตัว C มาก่อนพร้อมแล้วนะอาจารย์ก็ชูนิ้วมานิ้วที่เหลือทางขวาก็นับละอาจารย์เหลือ3 นิ้วอาจารย์ก็เอามาใส่ตรงเนี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยได้รูท3/2อืมดีจังเลยแล้วทางซ้ายอ่ะทางซ้ายเป็นค่าไซน์นะซ้ายอาจารย์เหลือกี่นิ้ว1 นิ้วอาจารย์ก็นับแล้วอาจารย์ก็ไปใส่ในรูทอาจารย์ก็ได้รูท 1รูท1มันก็คือ1/2ได้เนาะยอมรับเนาะ
อาจารย์

เป็นรูทเนี่ยมันไม่ค่อยชอบเลยอ่ะอาจารย์ก็ประมาณอาจารย์บอกว่ารูทสามเนี่ยมันก็จะมีค่า1.7กว่าอาจารย์หารสองอาจารย์ก็จะได้0.8กว่ากว่าเพราะฉะนั้นแปลว่าคอสของมุมพายส่วนหกได้0.8แต่ไซน์เนี่ย1 หาร 2ก็ได้0.5นี่คือคู่อันดับเนาะสมมุติคนชอบรู้เป็นตัวเลขกันต่อนะอาจารย์ก็มามุมที่45 องศาอาจารย์ก็กดนิ้วกลางนิ้วกลางเหมือนกันเลยนะนิ้วที่เหลือทางขวาอาจารย์ก็จะได้กี่นิ้วคะทางขวาใช่ไหมทางขวาคือคอสไงอาจารย์ก็จะได้รูทอาจารย์นับละ2/2ทางซ้ายก็เหลือเท่ากันก็ได้รูท2/2ใครไม่ชอบใช่ไหมชอบเป็นตัวเลขอ่ะรูท2ก็มีค่า1.4ซึ่งถ้าคุณไปหาร2เนี่ยคุณก็จะได้0.7นะคะอาจารย์ก็ได้0.7ละแต่ว่า0.7คู่กับ0.7นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอาจารย์ก็มามุมถัดไปคือมุม60 องศาอาจารย์ก็กดนิ้วนางรอละมีคนบอกรู้ละคอสนี่ไงทางขวาเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์เหลือหนึ่งก็ได้รูท1/2ก็ขอเขียนแค่1/2มีบางคนมองเฮ้ยมันเหมือนตัวนี้เลยอ่ะมันเหมือนตัวนี้เลยอ่ะไม่ใช่เอ้ยมันก็มีการสลับกันเกิดขึ้นจริงเหรอจริงสิคุณดูค่ะซ้ายคือนิ้วที่เหลือทางซ้ายอาจารย์ก็กระดุกกระดิกนิ้วใช่ไหมซึ่งนิ้วที่เหลือทางซ้ายของอาจารย์เนี่ยมี3 นิ้วอาจารย์ก็จะได้รูทสามอาจารย์ก็เขียนตรงเนี้ยรูทสามหารสองมีบางคนบอกมุมที่พายส่วนหกกับมุมที่พายส่วนสามเนี่ยมันสลับค่ากันใช่ไม่ผิดเลยนะคะอาจารย์ต่อนะอาจารย์ก็มามุมสุดท้ายคือนิ้วก้อยนิ้วก้อยก็คือ90 องศาพร้อมหรือยังคอสมีนิ้วเหลือทางขวาไหมไม่มีนะอาจารย์ก็จะได้รูทศูนย์อาจารย์เขียนเลยนะรูทศูนย์มันก็คือศูนย์ส่วนสองก็คือศูนย์นิ้วที่เหลือทางซ้ายค่ะมันได้สี่ใช่ไหมอาจารย์ก็จะเอานับไปละแล้วอาจารย์ก็ได้รูทสี่ส่วนสองซึ่งรูทสี่เนี่ยมีค่าเป็นสองสองหารสองคุณก็ได้หนึ่งมีบางคนบอกอาจารย์ตรงเนี้ยค่ามันเหมือนกันแล้วตรงเนี้ยมันสลับกันแล้วมุมพายส่วนสองกับมุมศูนย์มันน่าจะสลับกันถูกต้องเลยค่ะใช่เลยคิดให้ดูเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นมุมศูนย์อาจารย์ก็ย้อนกลับมากดนิ้วโป้งใช่ไหมคอสนิ้วที่เหลือทางขวาอาจารย์มี4 นิ้วอาจารย์ก็ได้รู้สี่ก็มีค่าเป็นสองซึ่งสองหารสองก็ได้หนึ่งค่ะซ้ายนิ้วที่เหลือทางซ้ายอาจารย์ไม่เหลือละอาจารย์ก็ได้รู้ศูนย์ส่วนสองก็คือศูนย์นั่นเองอาจารย์จะบอกว่าวงกลม1 หน่วยเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะลองมาดูกันนะค่าข้างหน้าคือค่าของคอสเนาะคอสมุมศูนย์คอสของมุมน้อยได้หนึ่งนะคอสของมุม30ได้อันเนี้ยก็คือ0.8นะมันลดลงมุมมันใหญ่ขึ้นค่าคอสมันเล็กลงอาจารย์พูดอะไรคอสของมุม45 องศามุมมันใหญ่ขึ้นค่าคอสก็ลดลงอีกเป็น0.7ต่อไปนะคอสมุม60 องศามุมจาก45เป็น60เดาเลยคอสต้องลดลงก็จริงมันเหลือแค่0.5แล้วคอสของมุม90มันก็ลดลงเหลือ0แล้วเมื่อคอสลดปุ๊บคอสลดจนเหลือ0มันก็จะทำให้อีกตัวหนึ่งอะค่ะไซน์ของมุม90เพิ่มขึ้นเป็น1แล้วมีคนคิดเพราะฉะนั้นไซน์ของมุมอะถ้ามุมมันลดลงค่าไซน์มันก็จะลดลงไปตามลำดับเหมือนเมื่อกี้ไหมจริงนะลองนะไซน์มุม90ได้1ตรงนี้เนาะไซน์มุม60
ได้0.8ทรายมุม45ได้0.7ทรายมุม30ได้0.5แล้วทรายมุม0ได้0ค่ะประมาณนี้เนาะนี่คือวงกลม1 หน่วยอาจารย์วงกลม1 หน่วยคืออะไรเมื่อกี้ที่อาจารย์วาดรูปเริ่มต้นแล้วไม่สวยงามเลยไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางมาตรงเนี้ยรัศมีเป็น1มันก็จริงนะได้ x เป็น1ได้ cos ของมุม0เป็น1แล้วมาตรงนี้ค่ะรัศมี1 หน่วยนะแปลว่าตรงเนี้ยไปถึงตรงเนี้ยก็ยาว1 หน่วยหน่วยในนี้อาจจะเป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วเป็นเมตรอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นไซน์ของมุม90อ่ะมันก็มีค่าเป็น1ถูกต้องเลยเนาะอ่ะแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยเรียบร้อยตรงนี้แล้วนะอาจารย์ก็จะมาต่อให้คุณอาจารย์จะต่อให้คุณยังไงเมื่อกี้อาจารย์เคยเกริ่นไว้แล้วว่าอันนี้คือคอสแดนที่1คุณเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอาจารย์วาดเพิ่มตรงนี้เนาะแกน x แกน y ค่อยๆคิดเนาะนี่คือจุดศูนย์กลาง x มาทางขวาคือเป็น1 2 3 4 5มันเป็นบวกค่ะใช่ไหม y ขึ้นข้างบนเป็น1 2 3 4 5 y เป็นบวกค่ะเห็นไหมทีนี้อาจารย์จะลอกคําตอบอาจารย์มาเกริ่นตรงนี้ทําไมอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะลอกคําตอบของมุม10ณมุม0ได้คอสเป็น10ลอกมาให้มุมที่180 องศาเลยอ้าวมีค่ามันก็เหมือนกันสิอาจารย์ผิดหรือเปล่าใช่ใช่ต้องผิดแน่เลยอาจารย์ก็ลอกอีกของพายส่วน6ซึ่งค่าคอสกับไซน์เนี่ยได้รูท3ส่วน2แล้วก็1ส่วน2อาจารย์ก็ลอกมามีคนรู้ละอ๋อเพราะฉะนั้นที่มุมพายส่วน4เนี่ยก็จะลอกคำตอบไปให้3พายส่วน4ด้วยเลยใช่ไหมใช่เลยค่ะตรงเนี้ยก็จะเป็นรูท2ส่วน2กับรูท2ส่วน2น่าจะรู้แล้วเนาะว่าณมุมพายส่วน3เนี่ยมองแล้วมันก็เหมือนเป็นญาติกันไงส่วนด้วยเลขเดียวกันเนาะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเดี๋ยวอาจารย์ขอลบคำนี้ออกไปก่อนเนาะมันเกะกะนิดนึงเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยของอาจารย์ก็จะเป็น1ส่วน2กับรูท3ส่วน2เลยทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะแนะนำค่าในคอสแดนที่2แกน x แกน y เหมือนเดิมเลยอันนี้ x เป็น0ใช่ไหมแต่ x ไปทางซ้ายมันก็คือลบ1ลบ2ลบ3ไงก็ติดลบ y ขึ้นข้างบนเป็น1 2มันก็เป็นบวกค่ะมีคนสังเกตละอ๋อเมื่อกี้เนี้ยมันบวกบวกแต่ตอนเนี้ยตรงเนี้ยมันเปลี่ยนมันเป็นลบใช่แล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าตัวหน้าอาจารย์ขอเติมเครื่องหมายลบค่ะเราจะได้ค่าในคอสแดนที่2เรียบร้อยละประมาณนี้โอเคนะทีนี้อาจารย์ก็มาต่อค่ะอาจารย์ก็จะลอกคำตอบอาจารย์เอาเปลี่ยนแนวบ้างนะอาจารย์บอกว่า2พายส่วน3เนี่ยมันส่วนได้เลข3มันเป็นญาติกับ4พายส่วน3เพราะมันมี3เหมือนกันอาจารย์ก็ลอกคำตอบเนี่ยเนี่ยส่วนได้3ใช่ไหมอาจารย์ก็ได้คำตอบว่า1ส่วน2กับรูท3ส่วน2จริงๆใครจะลอกเครื่องหมายลบมาด้วยก็ยังได้เลยนะแต่อาจารย์ยังไม่เอาดีกว่านะคะบางคนก็อาจจะทำได้แล้วซะด้วยซ้ำอันนี้3พายส่วน4ก็ต้องเป็นญาติค่ะอาจารย์ก็จะได้รูท2ส่วน2รูท2ส่วน2ไปลอกมาจากตั้งแต่ต้นตรงนี้ได้เลยใช่ไหมตรงนี้ค่ะเอามาใส่7พายส่วน6เนาะก็เป็นญาติกับ5พายส่วน6และ5พายส่วน6ก็เป็นญาติกับพายส่วน6ก็ลอกคำตอบมาเลยก็คือรูท3ส่วน2แล้วก็1ส่วน2ไอ้ตรงนี้3พายส่วน2มันตรงข้ามกับพายส่วน2ก็ลอกคำตอบมาเลยค่ะคือ0กับ1
ได้แล้วเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูค่าในคอร์ดดันที่สามค่ะค่อยๆนี่คือการ x นี่คือการ y x นะคะ x มาทางสายเป็นติดลบไงก็ติดลบค่ะใช่ไหมลบหนึ่งลบสองลบสาม y บ้าง y ขึ้นข้างบนเป็นบวกแต่ y ลงข้างล่าง y ก็ต้องติดลบค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าค่าในคอร์ดแดนที่สามจะติดลบทั้งคู่มีบางคนบอกอาจารย์อันนี้มันคือลบศูนย์อาจารย์บอกแต่อาจารย์ไม่เขียนเพราะลบศูนย์ก็คือศูนย์และอันนี้ก็คือลบหนึ่งแล้วมีบางคนบอกอาจารย์อาจารย์รู้ได้ยังไงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ในคอร์ดแดนที่สองหรือสามมันครึ่งๆกลางๆนะอาจารย์บอกก็ใช่แต่ถ้าคุณอยากจะใส่ลบศูนย์ลบศูนย์กับศูนย์มันก็คือศูนย์นั่นแหละไม่ได้สําคัญเลยว่ามันอยู่คอร์ดแดนสองหรือสามแต่เราใส่ค่ามันให้ถูกแค่นั้นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูอันสุดท้ายอาจารย์คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นละเนาะพายส่วนหกเนี่ยส่วนหกเหมือนกันอาจารย์ก็ลอกคําตอบตรงนี้มาใช่ไหมคะก็จะได้ตรงนี้เป็นรูทสามส่วนสองและตรงนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนสองเรียบร้อยและอาจารย์ก็ลอกของพายส่วนสี่มันก็คือรูทสองส่วนสองกับรูทสองส่วนสองอย่าอาจารย์ขอขยับตัวนี้ออกหน่อยเนาะเอามาไว้ตรงนี้เนาะว่า Q4 ตรงนี้นะอันนี้ค่ะก็ลอกคำตอบมามันก็จะได้แป๊บหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองกับรูทสามส่วนสองแบบนี้จริงๆแล้วมันเหมือนใยแมงมุมเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ย7 พายส่วนหกนะคะหกก็เป็นญาติกัน5 พายส่วนสี่ก็เป็นญาติกัน4 พายส่วนสามก็เป็นญาติกันแต่ความสำคัญมันอยู่ตรงนี้อันนี้คือการ x นะอันนี้คือการ y อ่ะเราก็มาเราสนใจในคอร์ดแดนที่สี่มันจะอยู่ตรงนี้ x x มาทางขวาเป็นหนึ่งสองสามสี่มันเป็นบวกใช่ปะ y ค่ะลงข้างล่างลบหนึ่งลบสองลบสาม y ก็จะติดลบเพราะฉะนั้นตัวหลังจะติดลบค่ะเนี่ยเองแค่นั้นเองเนาะเรียบร้อยละคุณก็จะได้ค่าของทุกค่าเลยนะคะนะเดี๋ยวอาจารย์ต่อให้นะคะตรงนี้อาจารย์ก็อยากจะแนะนำเดี๋ยวเราลองมาหาค่ากันก่อนก็ได้นะคะอาจารย์ก็จะเริ่มอย่างนี้พอดีอาจารย์ขอลบหน้าตรงนี้ออกดีกว่าเนาะแล้วก็คิดไปพร้อมกันกับสิ่งที่เห็นในหน้าจอหรือจะได้เห็นชัดเจนนะคะอาจารย์ขอลบนี้ออกก่อนนะคะคุณอาจจะใช้วิธีแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะก็จะได้เห็นสิ่งพวกนี้อยู่อ่ะอันนี้เมื่อกี้คือมุมศูนย์ใช่ไหมมุมศูนย์กดนิ้วโป้ทบทวนทบทวนคอสก็คือทางขวาเหลือนิ้วสี่นิ้วใช่ไหมก็เป็นรูทสี่ส่วนสองรูทสี่ก็ได้สองสองส่วนสองก็ได้หนึ่งนะคะแล้วก็ทางซ้ายทางซ้ายไม่เหลืออะไรก็เลยได้เป็นรูทศูนย์ส่วนสองก็คือศูนย์นั่นแหละนะคะเรียบร้อยแล้วนะทีนี้อาจารย์ก็มาต่ออาจารย์ก็ได้บอกว่าให้คุณเนี่ยดูอยากจะรู้ว่าสมมุติเราสนใจมุมอยากจะรู้เนาะอาจารย์เอาคอสละกันคอสของมุม5 พายส่วนหกคุณจะคิดใช่ไหมคะคุณก็มาดูตรงนี้เลยใช่ไหมคอสก็คือตัวแรกก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะติดลบคุณก็จะได้คำตอบเลยว่าลบรูทสามส่วนสองใช่ไหมมองอ่ะมันง่ายใช่ไหมแต่ตอนไปนำไปใช้อะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้มีเครื่องคิดเลขให้จำอันนี้ไม่หมดแล้วจะคิดยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้เนาะนั้นอาจารย์เปลี่ยนมุมนะอาจารย์เปลี่ยนค่าเลยนะ

อาจารย์บอกว่าอาจารย์สนใจไซน์ของมุม5พายส่วน3เมื่อกี้เรามองเรารู้คำตอบแล้วแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไงอ่ะอาจารย์จะบอกอย่างนี้ค่ะคุณไม่จำเป็นต้องท่องพวกนี้ไปแบบแต่เหมือนคุณเข้าใจอาจารย์จะเริ่มแบบนี้5พายส่วน3เนี่ยอาจารย์จะแบ่งครึ่งเค้กเนี่ยเป็น3ชิ้นโอเคนะเพราะมันชื่อว่าพายส่วน3ถ้าครึ่งเค้กมี3ชิ้นข้างบนข้างล่างก็ต้องมี3ชิ้นด้วยโอเคนะแล้ว5พายส่วน3มันอยู่ตรงไหนสมมุติเราไม่มีรูปอันนี้แล้วเราต้องทำเองเราก็มาเริ่มเลยค่ะนี่คือชิ้นที่1นี่คือชิ้นที่2นี่คือชิ้นที่3นี่คือชิ้นที่4นี่คือชิ้นที่5ค่ะแบบนี้ถ้าให้อาจารย์พูดก็คือว่า3 2 6น้อยกว่า6อยู่1ก็คือ5เข็นทีนี้อาจารย์ก็มาต่อพายส่วน3พายส่วน3เนี่ยมันคือค่อยค่อยคิดเนาะจำไม่ได้เลยมันก็คือ183แล้วมันก็ได้มุม60ถูกเนาะถ้าอาจารย์แนะนำให้ท่องก็คือพายส่วน3ไม่ใช่30มันจะต้องเป็น60อีกมุมหนึ่งเนาะ60ก็0 30 45 60 90ไล่ไปก็เลยรู้ว่า60เนี่ยคือนิ้วนางนะทีนี้หลังจากได้นิ้วนางปุ๊บอาจารย์ได้นิ้วนางอาจารย์ก็เลยทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็มาสนใจค่าของไซน์ไซน์ก็คือนิ้วที่เหลือทางซ้ายอาจารย์เหลือกี่นิ้วคะทางซ้ายสามเนี่ยอาจารย์ทำอยู่ซ้ายคือซ้ายสามส่วนสองตอบแล้วนะแต่มันถูกหรือมันผิดก็ไม่รู้อาจารย์ก็แบบประหยัดเวลาอาจารย์ก็บอกว่าคุณสิ่งที่คุณสนใจคือมุมนี้มันลงไปในคอร์ดแดนที่เท่าไหร่คะใช่ไหมจำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแกน x แกน y x เป็นบวกเพราะมันเป็น1 2 3 4 x ก็คือ cos จำได้นะ y ก็คือ sin y ลงข้างล่างลบ1ลบ2ลบ3 y ติดลบอะค่ะอันนี้ก็เลยต้องติดลบแล้วเราก็มาเช็คมันก็ตรงกับตัวนี้จริงๆด้วยนะคะโอเคเนาะค่อยๆนะคะดีกว่าไม่ได้นะคะอ่ะสมมุติได้ละได้ไซน์คอร์สละเรียบร้อยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างได้อันหนึ่งเนาะทีนี้อาจารย์จะไปต่อด้วยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าคุณเรียนมาตั้งแต่เด็กๆละคำว่าไซน์คอร์สแทนถูกไหมบอกมาก่อนใช่ใช่เลยใช่ไหมแล้วคุณไม่เคยท่องอย่างอื่นนะคุณไม่ได้ท่องคอสไซน์แทนนะคุณเรียนจากที่ไหนก็ตามเถอะคุณจะพูดว่าไซน์คอสแทนใช่ไหมคุณพูดแบบนี้มันก็เลยทำให้คุณรู้ว่าคุณรู้จักไซน์คุณรู้จักคอสตามที่อาจารย์แนะนำไซน์คือนิ้วที่เหลือทางซ้ายคอสคือนิ้วที่เหลือทางขวาจำไหมเนาะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าแทนก็คือไซน์ส่วนคอสเดี๋ยวอาจารย์สมมุตินะคะอาจารย์ไม่สมมุติมุมนี้ละนะอาจารย์จะสมมุติมุมใหม่ละอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะเอานิ้วของอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์กดนิ้วชี้ลงจําได้อยู่เนาะพร้อมหรือยังนะคะทวนหมดเลยเนาะใช่ไหมนิ้วที่เหลือทางซ้ายก็คือซ้ายกับซ้ายคล้ายกันอีกอันหนึ่งก็คือคอร์สใช่ไหมใต้ข้อมือกับเหนือข้อมือใส่รูทใต้ข้อมือใส่เลขสองใช่ไหมใช่นะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะเริ่มอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์อยากจะรู้แทนไหนๆก็ไหนๆละอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะสนใจแทนของ30องศาอาจารย์ถามใช่ไหมอ่ะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้า30องศาเนี่ยมันคือแทนของพายส่วน6นะ
ใช่ไหมเลขตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันจะสลับกันไงถ้าพายส่วน3จะได้60ถ้าพายส่วน6จะได้30เพราะมีคนแบ่งกินเค้กของฉันเยอะมีต้อง6คนใช่ปะเราก็ได้กินเค้กชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะและอาจารย์ก็แนะนำคุณว่าแทนเนี่ยแทนคืออะไรบอกแล้วไงแทนก็คือไซน์ส่วนคอสถูกไหมอาจารย์ทำไมอาจารย์ปัดรูปขึ้นแล้วอ่ะทำไมไม่ลบแล้วไม่ก็จะบอกให้คิดไงว่าคิดยังไงเอามาช่วยกันคิดเนาะอ่ะสมมุติเราไม่มีรูปนี้แล้วแล้วเราจะทำไหวไหมนะคะเราก็มาเริ่มก่อนอาจารย์ก็แนะนำถ้ามันเป็นมุมที่เป็นองศานะช่วยเปลี่ยนมาเป็นพายอะไรให้หน่อยการที่รู้ว่าส่วนด้วย6ทำให้อาจารย์รู้ว่าครึ่งเค้กของอาจารย์ต้องมี6ชิ้นยอมรับนะพายส่วน6อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าอะไรนะพายส่วน6จำได้ไหมนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย0 30 45 60 90ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ก็คือมุม30นะเอาแล้วนะซ้ายไงนิ้วที่เหลือทางซ้ายนับได้รูทอะไรคะรูท1ก็คือ1ส่วน2เรียบร้อยคอสนิ้วที่เหลือทางขวาเหลือกี่นิ้วคะทั้ง3เนี่ยอาจารย์ก็เอามาใส่ในรูทอาจารย์ก็เลยได้รูท3ส่วน2อาจารย์ขอตรงนี้แล้วกันนะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น1ส่วน2เหมือนเดิมอันนี้อาจารย์ก็จะกลับเศษเป็นส่วนอาจารย์ก็จะได้สอบย้ายขึ้นไปข้างบนรูท3ลงมาข้างล่างตัดกันไปอาจารย์ได้1ส่วนรูท3นี่คือค่าแทน30องศาได้1ส่วนรูท3จริงๆแล้วอาจารย์จะบอกคุณว่าต่อไปนี้นะถ้ามันเป็นแทนคุณจะได้รูททางซ้ายส่วนรูททางขวามันคือรูท1ส่วนรูท3มันก็คือ1หารด้วยรูท3อะค่ะทำไมอ่ะอะไรอย่างนี้ล่ะก็สองมันตัดกันอะค่ะมันก็จริงนะแทนคือที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ซายส่วนคอสยังไงซ้ายส่วนขวาซายส่วนคอสใส่รูทได้นะอาจารย์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอจริงจริงนั้นอาจารย์ทำต่อเลยนะคุณบอกอาจารย์นั้นมาเลยค่ะอาจารย์ไม่ยอมแทนศูนย์เดี๋ยวงงแทนศูนย์ขอเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวงงแทนศูนย์ไม่เอาอาจารย์แทน30ไปแล้วเนาะอ่ะเขียนอีกรอบแทนพายส่วนสามอ๋อไม่ใช่เพราะ30ต้องเป็นพายส่วน6แทนพายส่วน6ก็คือรูท1ส่วนรูท3อาจารย์ทำไมไม่เขียนรูทอ่ะพอรูท1ก็มีค่าเป็น1ไงต่อเนาะแทน45องศาคือพายส่วน4ซายส่วนคอสซ้ายส่วนขวาอาจารย์ก็จะได้รูท2ส่วนรูท2ซึ่งมันมีค่าเป็น1ค่ะต่อเนาะแทน60องศาเค้กมีคนกิน3คนได้กินชิ้นใหญ่ตรงกันข้ามกันนี้นะเค้กมีคนกิน6คนได้กินชิ้นเล็กจำได้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นพายส่วน3เนี่ยคือมุม60ซายส่วนคอสอาจารย์ก็เลยได้รูท3หารด้วยรูท1อาจารย์เขียนรูท3เฉยๆก็ได้นะนะแทน90องศา90องศาอาจารย์ได้รูท4หารด้วยรูท0มันก็คือ2หารด้วย0ยังไม่บอกนะเป็นอะไรเดี๋ยวจะแนะนำเนี่ยแหละค่ะกลับไปก่อนกลับไปที่มุมศูนย์ก็กลับมากดนิ้วโป้งบางทีถ้ามันเกี่ยวกับศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบไม่ชัวร์ไม่ได้เราก็ไปทำสิ่งที่มันไม่ใช่ศูนย์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆย้อนกลับมา
อาจารย์ก็กลับมาที่มุม

สูงซ้ายซ้ายอาจารย์ไม่มีนิ้วเหลือไงแต่ทางขวาอาจารย์เหลือ4นิ้วแต่ต้องใส่รูทซึ่งมันก็คือ0หารด้วย2อาจารย์พูดถึงเคสมาตลอดเลยใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ขอเปลี่ยนค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์วาดเป็นวงกลมเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะคิดว่ามันเป็นเลข0อาจารย์บอกมันก็คือเคสตอนนี้อาจารย์สนใจเค้กรูปดอกไม้ใช่ไหมจริงๆอาจารย์มีเค้ก1ก้อนรูปดอกไม้หรืออาจารย์มีเค้ก5ก้อนรูปอะไรก็ได้แล้วและอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบการแบ่งก็คือการให้ใครกินถ้าอาจารย์มีเค้กรูปดอกไม้1ก้อนมีคนรอกิน2คนได้0ค่ะเพราะเดี๋ยวอาจารย์ขอโทษอาจารย์ขอโทษนะอาจารย์จะพูดว่าเดี๋ยวตอนนี้ค่ะศูนย์ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์มีเค้กค่ะอาจารย์ไม่มีเค้กไม่มีตังค์ซื้อเค้กค่ะแล้วมันหารด้วย2ก็แปลว่าเอาเป็นว่าอาจารย์กับแฟนอาจารย์อยากจะกินเค้กอันเนี้ยศูนย์กับ2ศูนย์หารด้วย2แต่ไม่มีเงินซื้อเค้กถามว่าอาจารย์จะได้กินเค้กไหมไม่ได้กินเค้กค่ะไม่ได้กินเค้กนะเข้าใจเนาะและอาจารย์พูดอะไรพูดถึงเรื่องเค้กอะไรใช่ไหมอาจารย์เอาใหม่อาจารย์ขอมาอธิบายตรงนี้ใหม่แต่ถ้าอาจารย์มีเค้กอาจารย์ไม่ได้วาดเป็นวงกลมเป็นเลขศูนย์อะเพราะถ้าเค้กกลมๆเดี๋ยวจะเป็นการเป็นรูปศูนย์เมื่อกี้อาจารย์ก็สับสนกันว่าสรุปอาจารย์ไม่ได้มีเค้กนะอาจารย์บอกอาจารย์มีเค้กอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนเค้กเนี่ยเป็นรูปดอกไม้และอาจารย์ก็หารหนึ่งจริงๆแล้วไม่ได้หารหรอกค่ะการหารหนึ่งแปลว่ากินเค้กอยู่คนเดียวค่ะก็อ้วนอยู่คนเดียวก็อร่อยอยู่คนเดียวอาจารย์ทําต่อนะอันนี้อาจารย์ก็มีเค้กค่ะหารสองนี่กินกับแฟนแบ่งกันสองคนก็มีคนบอกว่าอ๋อรู้แล้วอาจารย์ก็จะได้กินเค้กกันคนละครึ่งถูกต้องเอาใหม่ค่ะอาจารย์ก็มีเค้กสมมุตินะอาจารย์ก็มีแฟนมีสามีเนาะแล้วอาจารย์ก็มีลูกแฝดลูกสองเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ต้องหารด้วย4เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้กินเค้ก1 ใน 4นะชัดเจนเนาะแล้วทีนี้ก็มีคนบอกอาจารย์ไหนๆเราก็เรียนมาด้วยกันนะสอนด้วยกันสมมุติคนในห้องอยากจะเรียนด้วยในคลาสนี่มี70 คนอยากจะเรียนด้วยได้ไม่ใช่อยากจะเรียนอยากจะกินด้วยคนที่เรียนอยากจะกินด้วยแบ่งกันหน่อยสิก็จะได้กินชิ้นจิ๋วเดียวมากมีคนมองเห็นภาพแล้วว่าถ้าเมื่อเรามีเค้กเนี่ยถ้ายิ่งมีคนกินเยอะเราจะได้กินมันน้อยมันไปตอบตรงนี้ได้ใช่ไหมเค้กของเราแบ่งเยอะมันเลยได้มุมน้อยอะค่ะคือ30เค้กของแบ่งแค่3แบ่งน้อยคนกินอะมุมเราก็จะได้ใหญ่เราก็จะได้กินเยอะเนาะคิดถึงเค้กไว้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พูดบอกว่าไม่สมมุติว่ามันไม่ใช่แค่70 คนน่ะทั้งมหาลัยเลยอ่ะทั้งประเทศไทยเลยอ่ะทั้งโลกเลยมากินเค้กของเราอ่ะอุ๊ยอาจารย์มันกี่คนน่ะไม่รู้อ่ะมันเยอะอ่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าไอ้ตัวที่เยอะๆอ่ะอาจารย์จะแทนด้วยอินฟินิตี้มันเยอะมากเลยมันอะไรก็ไม่รู้เขาก็จะแทนเป็นตัวอินฟินิตี้แบบนี้และอาจารย์จะสอนคุณห้องนะสอนให้คุณความเข้าใจนะอาจารย์จะบอกว่าอันนี้คือเศษอันนี้คือส่วนมันเป็นอินฟินิตี้เนี่ยมันเยอะมากเลยเพราะคนทั้งโลกไม่รู้กี่คนเลยนะถึงแม้เรารู้นะตอนที่เรารู้ก็จะมีคนเกิดใช่ไหมกี่ประเทศกี่อะไรไม่รู้อาจารย์ก็เลยบอกมันเยอะมากอาจารย์เลยใช้คำว่ามันมากค่ะอันนี้เรียกว่าเศษคือสิ่งที่อยู่ข้างบนส่วนคือสิ่งที่อยู่ข้างล่างส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากค่าทั้งก้อนเนี้ยจะเป็นศูนย์ค่ะเป็นเศษส่วนนะส่วนเป็นอินฟินิตี้แปลว่า

มันมากค่าก้อนเนี้ยก็เลยเป็นศูนย์เศษส่วนมันมากก็เลยเป็นศูนย์เศษส่วนมากเป็นศูนย์คุณท่องไว้เลยส่วนมากเป็นศูนย์ส่วนมากเป็นศูนย์อาจารย์เคยสอนนักศึกษาและนักศึกษาก็บอกว่าโอ้แบ่งกันกินเยอะขนาดเนี้ยคนเยอะแยะขนาดเนี้ยมันจะได้กินหรอเออก็จริงเนาะมันไม่ได้กินไงแล้วอันนี้พูดเนาะนักศึกษาบอกสงสัยจะได้ดมเอออาจารย์ก็เลยตีว่าเออมันไม่ได้กินนะมันได้ดมก็คือมันต้องเป็นศูนย์ค่ะเพราะเราสนใจว่าเราจะได้กินเค้กเท่าไหร่โอเคนะทีนี้กลับมาใหม่มาตรงนี้ค่ะมันเป็นเลขสองหมายความว่าอาจารย์มีเค้กสองอันก็ได้เหรอใช่ไหมแล้วหารด้วยศูนย์หารด้วยศูนย์หมายความว่าไงมันหมายความว่าอาจารย์มีเงินซื้อเค้กนะแต่ลืมกินค่ะมันขึ้นราค่ะมันศูนย์เปล่าค่ะเขาเลยเรียกมันว่าหาค่าไม่ได้ค่ะเขาเอาเงินไปซื้อแล้วแต่ลืมกินแช่ไว้ในตู้เย็นเฉยๆย้อนกลับมาอันนี้นะอันนี้อาจารย์มีเงินซื้อเค้กอ่ะไม่ขอโทษอาจารย์ไม่มีตังค์ถึงแม้จะมีคนมากินคุณไม่มีตังค์อ่ะคุณจะไม่ได้กินนะคะคนละความหมายนะไอ้ตรงนี้ก็ได้ศูนย์เหมือนกันนะไอ้ตรงนี้ก็ได้ศูนย์นะแต่ถามว่ามีเงินซื้อเค้กไหมมีแต่มีคนรอกินเยอะมากได้แต่ดมอะค่ะก็เป็นศูนย์นะศูนย์คนละความหมายนะแต่ถ้ามีเค้กแล้วลืมทิ้งไว้ในตู้เย็นอะก็คิดถึงความเป็นจริงเลยศูนย์เปล่าใช่ไหมอาจารย์ก็เลยบอกว่าเขาจะเรียกว่าหาค่าไม่ได้แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวอาจารย์เช็คเวลาเนาะก็คงจะประมาณเนี้ยนะคะก็ลองไปทบทวนดูนะคะก็หวังว่าก็คงมีความรู้เนาะมีพื้นที่ดีเกี่ยวกับวงกลม1 หน่วยไปทบทวนเนาะมีเวลาก็เจอกันครั้งหน้าเนี่ยมันก็จะได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาวันนี้เวลา 17:37 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาซึ่งถึงแก่กรรมจากภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่4มกราคม2569สิริอายุ94ปีหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเกิดวันที่19ธันวาคม2474บิดาและมารดาคือพลตำรวจตรีวุฒิและนางศิริลักษณ์วีระบุตรด้านการศึกษาหลังจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินีได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยหลักสูตรสมบูรณ์ศึกษาฟินิชซึ่งเป็นหลักสูตรที่

ใช้ต้นแบบโรงเรียนสตรีในประเทศอังกฤษและยุโรปเน้นการเรียนภาษาต่างประเทศวรรณคดีปรัชญาจริยธรรมตลอดจนวิชาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเป็นกุลสตรีที่สมบูรณ์แบบอาทิมารยาทการเข้าสังคมศิลปะดนตรีและการทำอาหารจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างกุลสตรีที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมในปี2495ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ Metropolitan Business College เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อกลับมาได้เข้าทำงานในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในตำแหน่งเลขานุการทูตพาณิชย์มีหน้าที่ส่งเสริมสินค้าจากประเทศออสเตรเลียให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเป็นเวลากว่า25ปีนอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสาธารณประโยชน์มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้สูงอายุอีกทั้งได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเป็นประธานในพิธีก่อสร้างโบสถ์วัดเขาพนมกาวอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรหม่อมด้วนศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเป็นหม่อมในพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัฒน์มีบุตรและธิดารวม2คนคือหม่อมราชวงศ์วลัยวัฒนาสวัสดิ์ชูโตและหม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิสวัสดิวัฒน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันที่3วันนี้เวลา 9:07 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27ตำบลจุมพลอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลโพนพิสัยและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน102คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลโพนพิสัยจำนวน7คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์ฉัตรชัยประทุมมานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดหนองคายตามแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน3ตัวโดยในปี2568จังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามนิทานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวไปแล้วจำนวน 82,955 ตัวคิดเป็นร้อยละ 95.26และทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลของประชาชนรวมถึงลดปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ไร้ที่พึ่งในสังคมนอกจากนี้การทำหมันในสัตว์ยังเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอัณฑะและมะเร็งรังไข่และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งโดยทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจำนวน189ตัวรวมทั้งผ่าตัดทำหมันจำนวน145ตัวโดยที่ผ่านมาจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกและรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ทั้งนี้การเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569นับเป็นการขับเคลื่อนเชิงรุกในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มีความปลอดภัยในชีวิตเกี่ยวกับโรคดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักมนุษยธรรมในการรักษาและป้องกันโรคอย่างมีศักยภาพแท้จริง

องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 10:30 นาทีณวัดสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสภณวชิรธาดาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโสภณคุณาทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโสภณวชิรธาดาตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมมุนีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนำโดยนายพุทธิเศษศาสตรกูลวัฒนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัตวิหารวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดบ้านอ่างจังหวัดจันทบุรีวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดช่องแสมสารวัดราชสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาที The Little Gym Thailand บริษัทคอลเกตปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดนายสิริมงคลบุญงามและคณะและศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยลานทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดศรีจันทร์วัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นและวัดต่างๆใน

จังหวัด101ประกอบด้วยวัดบ้านเหล่างิ้ววัดสะทองวัดหนองคูคําวัดโคกสมบูรณ์วัดป่าอาจสามารถวัดประตูชัยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทไทย Quality Vacation and Holiday จำกัดสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครอบครัวสุคนธมานครอบครัวกรกัลยาและบริษัท Top Business Consultant and Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดโมลีโลกยารามวัดสังเวชวิทยารามวัดโสมนัสวิหารวัดเทพดีลากรุงเทพมหานครวัดหนองต้นไทรจังหวัดพิจิตรวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิชมรมผู้สูงอายุบ้านโนนกลุ่มใต้จังหวัดนครราชสีมาและสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครทั้งนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
5: พลังแห่งความ

0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: นะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ราชมงคล University of Technology รัตนโกสินทร์ RMUTR ศาลายาแคมปัส is a center for the education management of undergraduate and graduate program ศาลายาแคมปัส has 4 undergraduate schools including the Faculty of EngineeringFaculty of Architecture and Design,

0: าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปเนี่ยจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือว่าต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

ำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้จัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำ ปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราแล้วช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนาลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งนึงนะครับในภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2568นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงเรียนในรายวิชาสุนทรียภาพแห่งศิลปะซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยแนวคิดและก็การตีความเกี่ยวกับความงามในชีวิตผ่านมุมมองของศิลปะในรูปแบบต่างๆนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระในวันนี้นี่ผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในวันนี้หัวข้อที่ผมนำมาพูดถึงในวันนี้ก็คือนิยามของศิลปะในโลกกว้างนะครับตลอดการบรรยายนี่ผมจะนำเสนอภาพประกอบควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมอธิบายนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาหลักของวันนี้ได้เลยครับนิยามศิลปะในโลกกว้างท่านศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอได้เขียนไว้ในหนังสือวิชาองค์ประกอบศิลปะของท่านไว้ว่าศิลปะนี่คือการผสมผสานระหว่างจินตนาการและทักษะซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีความหมายลึกซึ้งและแปลกใหม่มากขึ้นจินตนาการนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของศิลปะนะครับซึ่งหมายถึงพลังทางจิตที่สามารถสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในโลกให้เกิดขึ้นได้หรือทำให้สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยดูพิสดารยิ่งขึ้นกว่าเดิมสรุปก็คือศิลปะเป็นการผสมผสานระหว่างจินตนาการและทักษะเพื่อสร้างสิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นและแปลกใหม่ยิ่งขึ้นนั่นเองศิลปะนี่เป็นคำที่มีความหมายกว้างนะครับและก็ยากที่จะให้คำจำกัดความที่ชัดเจนเนื่องจากเป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจากความคิดและก็ฝีมือของมนุษย์นะครับตั้งแต่สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนจนถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ได้รับการพัฒนาต่อยอดและก็เปลี่ยนแปลงให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนนะครับอย่างชัดเจนว่าศิลปะคืออะไรเนื่องจากบรรดาศิลปินแต่ละยุคแต่ละสมัยนี้มักจะพยายามสร้างแนวคิดและรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับหมายความว่าศิลปะนี้มีความหมายที่กว้างและก็ยากต่อการให้คำจำกัดความที่ชัดเจนเพราะเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดและฝีมือของมนุษย์เพื่อสร้างสิ่งใหม่และพัฒนาสิ่งเดิมให้พิเศษขึ้นศิลปินยังคงสร้างสรรค์แนวคิดแล้วก็รูปแบบใหม่มาอย่างต่อเนื่องนั่นเองศิลปะนี่เป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้รับชมได้นะครับโดยผ่านประสาทสัมผัส2ทางหลักได้แก่การมองเห็นและก็การได้ยินนั่นเองนะครับเรามองเห็นด้วยตาแล้วก็ได้ยินด้วยหูนอกจากนี้ศิลปะยังมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์เพราะเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์และก็จิตวิญญาณในรูปแบบที่หลากหลายเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นเสียงเพลงบทกวีภาพเขียนจิตรกรรมหรืองานประติมากรรมโดยสื่อสารถึงกันเพื่อสร้างความเข้าใจและความประทับใจในซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้นี่สามารถปรากฏในสื่อรูปแบบต่างๆเช่นทางวิทยุทางโทรทัศน์ภาพยนตร์หรือการแสดงสดกันบนเวทีจากที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยศิลปะไม่เพียงแต่สะท้อนชีวิตของมนุษย์นะครับแต่ชีวิตเองก็จะสะท้อนศิลปะด้วยเช่นเดียวกันโดยศิลปะนั้นถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ศิลปะเนี่ยเกิดขึ้นตามวิสัยของธรรมชาติซึ่งจุดเริ่มต้นของศิลปะก็คือสัญชาตญาณในการรับรู้สุนทรียภาพนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยศิลปะยังมีเป้าหมายเพื่อความดีและความงามกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาชนิดหนึ่งที่มนุษย์ทั่วโลกเนี่ยใช้แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกเพื่อสื่อสารถึงกันและกันนะครับศิลปะเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นความงามของธรรมชาติที่เราเห็นกันอยู่รอบตัวเช่นทิวทัศน์สวยๆดอกไม้สีสันงดงามหรือปะการังรูปทรงต่างๆที่อยู่

แต่ท้องทะเลสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความงามที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะครับซึ่งต่างจากศิลปะที่มีขอบเขตจำกัดเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์เท่านั้นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเภทเดียวนะครับที่สามารถสร้างสรรค์ศิลปะได้เพราะศิลปะเกี่ยวข้องกับความคิดและก็การพัฒน์ความรู้โดยทั้งสองสิ่งนี้มักจะต้องมาคู่กันเสมอนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตามที่ผมกล่าวมาว่าศิลปะเกิดจากการสร้างสรรค์จากมือของมนุษย์เท่านั้นเนี่ยก็เป็นทฤษฎีดั้งเดิมนะครับตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับยุคนี้เป็นยุคที่จะเรียกว่ายุคคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันมีมากกว่าคอมพิวเตอร์ก็คือ AI นั่นเองนะครับศิลปะตอนนี้นี่ไม่จำเป็นแล้วนะครับว่าจะต้องถูกสร้างขึ้นโดยมือของมนุษย์โดยฝีมือของมนุษย์เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองและก็เครื่องจักรต่างๆซึ่งได้รับการยอมรับในวงการศิลปะไม่ว่าผลงานเหล่านี้นี่จะไม่ได้เกิดจากความคิดและอารมณ์ของมนุษย์โดยตรงแต่ก็มักจะมีมนุษย์นี่แหละครับเป็นผู้กำหนดแนวทางหรือโปรแกรมให้ AI สร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้นขึ้นมางานประติมากรรมเนี่ยตอนนี้อาจจะศิลปินหรือประติมากรไม่ต้องมาปั้นเองหรือแกะสลักเองโดยใช้หุ่นยนต์แล้วก็ตั้งค่าโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย AI ต่างๆก็สามารถทำงานแทนเราได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะอย่างไรก็ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ก็ต้องมาจากมนุษย์ก่อนนะครับแต่ไม่ต้องลงมือทำเองศิลปะจึงอาจจะไม่จำกัดว่าจะต้องสร้างขึ้นโดยมือของมนุษย์โดยฝีมือของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสิ่งที่มนุษย์พัฒนาเพื่อสร้างสรรค์งานตามจินตนาการและก็แนวคิดที่หลากหลายนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามการหาคำตอบที่ชัดเจนสำหรับศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่าการแค่โจทย์ทางคณิตศาสตร์หรือการใช้หลักเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ศิลปะเป็นเรื่องของความคิดและก็ความรู้สึกซึ่งบางครั้งคำตอบ1บวก1อาจจะไม่ใช่ไม่อาจจะไม่ได้2เสมอไปนะครับแต่ในขณะเดียวกัน1บวก1ก็อาจจะเป็น3หรือ20ก็ได้ในความหมายของศิลปะซึ่งมีความยืดหยุ่นนะครับทั้งนี้นี่ศิลปะเป็นศาสตร์ที่มีเหตุผลและมีความหมายในตัวของมันเองเช่นเดียวกันนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนี้ได้อธิบายคำว่าศิลปะไว้ว่าหมายถึงฝีมือทางช่างหรือการทำสิ่งต่างๆให้วิจิตรพิสดารรวมถึงการแสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจให้เห็นได้ชัดเจนผ่านสื่อต่างๆศิลปะนี่คือการแสดงถึงศักยภาพของมนุษย์ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอันล้ำลึกผลงานศิลปะเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดฝันและการรับรู้สิ่งรอบตัวแล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆนะครับที่สร้างความประทับใจและก็ความสะเทือนอารมณ์ให้กับผู้ชมดังนั้นศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ผูกพันกับมนุษย์มาตลอดทั้งในแง่ของการแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกและก็จิตวิญญาณของมนุษย์ศิลปะไม่เพียงแต่เป็นวิธีการสื่อสารที่ไม่มีพรมแดนนะครับแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและก็สิ่งรอบตัวด้วยนะครับมาดูคำว่าพุทธิปัญญาศิลปะแห่งความรู้และการสร้างสรรค์กันนะครับในวงการสร้างสรรค์ศิลปะไทยเนี่ยชอบอ้างถึงคำว่าพุทธิปัญญาให้เราได้ยินกันบ่อยๆในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ได้อธิบายความหมายของคำว่าพุทธิปัญญาเหมือนกันนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนมีคำว่าพุทธิซึ่งหมายถึงปัญญาและก็ความฉลาดและก็คำว่าปัญญาซึ่งหมายถึงความรอบรู้แต่เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยพุทธิปัญญาสื่อถึงสภาวะทางจิตที่มีความรู้สึกลึกซึ้งเข้าใจถึงแก่นแท้ของสิ่งต่างๆอันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นเองนะครับท่านศาสตราจารย์สิทธิพลตั้งโฉลกได้บันทึกไว้ในตำราของท่านนะครับในมุมมองที่กว้างที่สุดศิลปะหมายถึงการทำงานด้วยทักษะและก็ความเชี่ยวชาญและก็ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดยกตัวอย่างเช่นศิลปะแห่งการจัดดอกไม้ศิลปะแห่งการทำอาหารศิลปะแห่งการต่อสู้ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความสามารถในการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆอย่างสมดุลและก็งดงามศิลปะยังเป็นการแสดงออกถึงความต้องการภายในจิตใจมนุษย์ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสะสมเป็นประสบการณ์และก็ถ่าย

ทอดออกมาเป็นรูปทรงสีสันและก็เรื่องราวผ่านวัสดุและเทคนิคที่หลากหลายการสร้างสรรค์ชิ้นนี้สะท้อนถึงพุทธปัญญาที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และก็การรับรู้เชิงจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองนะครับท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งชโลก็ให้ข้อสรุปไว้ว่าศิลปะนี่เป็นการสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงความงามอารมณ์ความรู้สึกความดีและก็ความจริงซึ่งปรากฏขึ้นในจิตใจของศิลปินผ่านภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์ทั้งนี้มีความหมายของศิลปะยังคงเปลี่ยนแปลงไปตามมุมมองของแต่ละบุคคลด้วยนะครับไม่มีคำจำกัดความที่ผิดหรือถูกที่ตายตัวเพราะศิลปะเป็นเรื่องของความรู้สึกประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนั่นเองมนุษย์เรามีแตกต่างจากสัตว์อื่นๆตรงที่เรามีสมองที่สามารถคิดแล้วก็สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆมนุษย์มีพัฒนาการทางจิตใจที่รู้จักการวางแผนการแก้ปัญหามีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆและแปลงมันให้เป็นผลงานศิลปะได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์การศึกษาและสิ่งแวดล้อมในชีวิตการเข้าถึงและการเข้าใจศิลปะขึ้นอยู่กับรากฐานเหล่านี้นะครับการรับรู้คุณค่าในศิลปะนั้นเกี่ยวพันกับสุนทรียภาพที่เกิดจากความซาบซึ้งในความงามและนำไปสู่การสร้างจริยธรรมในจิตใจในท้ายที่สุดศิลปะไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงความงามความดีเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนในการสร้างสังคมที่สงบสุขการที่ศิลปะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความดีงามในตัวของมนุษย์นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกความงามที่สอดคล้องกับจริยธรรมนี้สามารถช่วยส่งเสริมสังคมให้เกิดความสงบและสันติสุขได้นะครับเมื่อมนุษย์มีความสามารถพิเศษตรงที่มีความคิดฝันมีจินตนาการเพราะฉะนั้นมนุษย์เท่านั้นนะครับที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะได้มนุษย์สามารถสะท้อนความรู้สึกทางจิตอันเป็นนามธรรมในจินตนาการออกมาให้เป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ด้วยรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์และก็นวัตกรรมต่างๆในขณะเดียวกันนะครับผลงานศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความจริงในวิถีชีวิตของมนุษย์ได้เช่นเดียวกันแต่ธรรมชาติจะมีความงามแฝงเร้นอยู่จะมีก็เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นนะครับที่สามารถค้นพบมองเห็นความงามในธรรมชาติเหล่านั้นได้แต่ความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นไม่ใช่ศิลปะนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นเองด้วยวิสัยของธรรมชาติสิ่งนี้สร้างความซาบซึ้งและพึงพอใจในคุณค่าของความงามนำไปสู่ความรื่นรมนั่นเองนะครับความงามนี่มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะความงามเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกที่เป็นนามธรรมอันก่อเกิดขึ้นในจิตใจสาเหตุที่มนุษย์มองเห็นความงามในธรรมชาติได้นั้นเพราะว่ามนุษย์รู้จักการปรุงแต่งทางความคิดนั่นเองนะครับและมนุษย์รู้จักฝันมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการสรรสร้างการมองเห็นความงามและคุณค่าทางศิลปะเป็นปัจจัยพิเศษนะครับมันอยู่เหนือจากสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไปนี้ไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับเพราะศิลปะไม่ใช่สัญชาตญาณเป็นการแสดงออกที่ผ่านกระบวนการทางความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคัดสรรนะครับเพื่อความงามอันสูงส่งนั่นเองนะครับทุกบริบทของวิถีชีวิตมนุษย์ท่ามกลางสภาวะของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆทุกๆสิ่งล้วนมีอิทธิพลและเป็นตัวผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์อยู่เบื้องลึกภายในจิตใต้สำนึกคือตัวขับเคลื่อนสภาวะทางอารมณ์ให้เกิดการลงมือกระทำสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆทั้งสิ้นนะครับมนุษย์มีอารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวกำหนดแรงบันดาลใจศิลปะก็คือความบันเทิงความรื่นรมและก็ถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวมของมนุษยชาติศิลปะเป็นสิ่งที่นำความบันเทิงและความรื่นรมมาสู่ชีวิตมนุษย์เรานะครับเป็นสมบัติที่ไม่เพียงแต่เป็นของส่วนตัวของศิลปินผู้ที่สร้างสรรค์แต่หากเป็นของส่วนรวมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและก็ชื่นชมได้ไม่ว่าศิลปะนั้นจะมาจากชนชาติใดหรือศาสนาใดศิลปะได้แสดงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงมนุษย์ทั่วโลกสัมผัสถึงความงามความสงบสุขและก็ความหวังเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์โลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการทำลายล้างนะครับ
หนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความรุนแรงอันยาวนานก็คือสงครามครูเสดนั่นเองนะครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่11หรือประมาณคริสตศักราช1096เรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่13นะครับหรือประมาณคริสตศักราช1192เป็นการสู้รบระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามรวมไปถึงขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์ต่างนิกายด้วยกันนะครับสงครามเหล่านี้นี่แสดงถึงความเศร้าที่เกิดจากการนำศาสนามาใช้เป็นข้ออ้างในการแบ่งแยกและทำลายล้างแต่ในโลกของศิลปะสิ่งเลวร้ายเช่นนี้นี่ไม่เคยเกิดขึ้นศิลปะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันในลักษณะของแต่ละชนชาติศาสนาก็จริงนะครับแต่ศิลปะไม่เคยถูกใช้เป็นข้ออ้างในการก่อความรุนแรงหรือแบ่งแยกผู้คนศิลปะที่แท้จริงไม่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางวัตถุนะครับการที่นำศิลปะมาซื้อขายกันก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะครับเพราะศิลปะมันเป็นสิ่งที่เสริมสร้างจิตวิญญาณทำให้เกิดปัญญาและสร้างความเข้าใจในความเป็นมนุษย์เมื่อเวลาผ่านไปศิลปะเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่หลงเหลืออยู่เพื่อแสดงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษยชาตินั่นเองนะครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยงานศิลปะก็ยังคงยืนยาวและก็เป็นพยานถึงความคิดสร้างสรรค์ความรู้สึกและความสามารถของมนุษย์ที่แสดงออกมาอย่างมีเอกลักษณ์และที่สำคัญศิลปะไม่เพียงแต่ช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขและก็ความหวังเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่คอยสะท้อนถึงความงามในชีวิตประจำวันของเราศิลปะสร้างความบันเทิงกับผู้ชมสร้างสรรค์ความรื่นรมในช่วงเวลาที่เราเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไม่ว่าศิลปะนั้นจะมาในรูปแบบใดนะครับหรือถูกสร้างขึ้นโดยชนชาติใดศิลปะก็ยังคงเป็นสมบัติที่ล้ำค่าสำหรับมนุษยชาติเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันและกันสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งระหว่างกันท้ายที่สุดนะครับศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกถึงความงามภายนอกแต่เป็นการแสดงออกถึงจิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตัวของเราเองเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถรักษาความสมดุลระหว่างจิตใจและชีวิตประจำวันอีกทั้งยังคงรักษาความเป็นสากลของความงามความสุขไว้ได้อย่างยาวนานนะครับและมนุษย์สร้างสรรค์ศิลปะเพื่ออะไรศาสตราจารย์ศิลปินศรีนะครับผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยนะครับท่านเป็นชาวอิตาลีได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของศิลปะไว้อย่างลึกซึ้งนะครับว่าศิลปะซึ่งเป็นเช่นเดียวกันกับศาสนาบันดาลให้มนุษย์มีมโนธรรมอันสูงส่งประสิทธิ์ประสาสิ่งสะเทือนใจให้ช่วยขัดเกลาจิตวิญญาณและจิตของมนุษย์ให้ผุดผ่องปราณีตขึ้นนะครับคำกล่าวนี้นี่ชี้เห็นว่าศิลปะไม่ใช่เพียงการสร้างความงามทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังคงเป็นกระบวนการที่ช่วยยกระดับจิตวิญญาณและสำนึกความดีงามศิลปะเป็นพลังในการทำให้มนุษย์ตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ภายในของตนเองเชื่อมโยงความรู้สึกส่วนลึกและช่วยให้จิตใจของเราใสสะอาดและประณีตมากขึ้นศิลปะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตนะครับไม่มีคำว่าถูกหรือผิดเพราะศิลปะคือการแสดงออกที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและมุมมองของแต่ละบุคคลโดยไม่ถูกกำหนดหรือจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ใดๆนะครับสิ่งนี้ทำให้ศิลปะนี่เป็นสื่อที่เป็นอิสระสามารถสร้างความสุนทรียะให้กับอารมณ์และจิตใจทำให้ผู้ชมรู้สึกเบิกบานและก็มีความสุขนั่นเองนะครับศิลปะยังเป็นพื้นที่ให้กับจินตนาการช่วยเปิดโอกาสให้มนุษย์สามารถสร้างความฝันและเสริมสร้างพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับการเสริมสร้างจินตนาการด้วยศิลปะนี้ยังคงส่งผลโดยตรงต่อการทำงานในชีวิตประจำวันของเราด้วยการที่มนุษย์ได้สัมผัสกับศิลปะช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดมิติใหม่ในงานหรือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆการเปิดพื้นที่ให้ความคิดที่เป็นอิสระเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับทำให้การทำงานหรือการใช้ชีวิตของเรามีความหมายมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองศิลปะยังเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่ช่วยปลดปล่อยจิตใจของมนุษย์จากความจำเจในชีวิตประจำวันการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆผ่านศิลปะทำให้เราไม่เพียงแต่ดำเนินชีวิตไปตามปกติแต่ยังสามารถมองเห็นโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นลึกซึ้งขึ้นและสร้างสรรค์ขึ้น
จึงไม่น่าแปลกใจที่ศิลปะมักถูกนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในหลากหลาย

หลายมิติทั้งในด้านการศึกษาการทำงานและการพัฒนาสังคมนะครับท้ายที่สุดศิลปะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์เชื่อมโยงกับความเป็นจริงและจินตนาการในขณะเดียวกันศิลปะช่วยเราได้สะท้อนและตีความถึงความรู้สึกที่ซับซ้อนของมนุษย์ทั้งในเรื่องของความรักความทุกข์ความสุขและก็ความฝันนะครับซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความงามแต่เป็นการเปิดเผยและก็พัฒนาจิตวิญญาณให้เติบโตและเจริญงอกงามนั่นเองนะครับมนุษย์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับศิลปะไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงความงามหรือความคิดสร้างสรรค์แต่ยังมีบทบาทที่ลึกซึ้งและก็หลากหลายต่อชีวิตและสังคมในปัจจุบันและอดีตเนี่ยศิลปะทำหน้าที่สำคัญในด้านใน3ด้านหลักๆได้แก่ศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อศาสนาศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อชีวิตและก็ศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อศิลปะล้วนๆนะครับมาลงรายละเอียดกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรข้อแรกเลยก็คือศิลปะเพื่อศาสนาศิลปะเพื่อศาสนานี่เป็นอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันศิลปะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรับใช้ศาสนาและลัทธิความเชื่อศิลปะมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความศรัทธาและคติธรรมต่างๆผ่านภาพวาดประติมากรรมสถาปัตยกรรมผลงานศิลปะอื่นๆมนุษย์ได้ใช้ศิลปะเพื่อสร้างสรรค์ความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณและก็เพิ่มพลังให้แก่ความเชื่อของตนการแสดงออกทางศิลปะเช่นภาพวาดนะครับภาพวาดฝาผนังภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดหรือรูปปั้นในโบสถ์ล้วนเป็นสื่อที่ช่วยยกระดับความศรัทธาในศาสนาความสวยงามของศิลปะช่วยกระตุ้นจิตใจของผู้ชมให้เกิดความรู้สึกสงบและก็ปีติจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้การเผยแผ่ธรรมะหรือคติความเชื่อเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งและก็มีพลังนะครับอย่างที่สองก็คือศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะไม่ใช่เพียงแต่เพื่อสื่อในการแสดงความงามแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสะท้อนชีวิตของมนุษย์และสังคมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงถึงปัญหาชีวิตความเป็นอยู่การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเป็นวิธีที่ศิลปินใช้เพื่อแสดงออกถึงความเดือดร้อนของผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนภาพการเมืองเศรษฐกิจหรือการแสวงหาความเท่าเทียมทางสังคมศิลปะจึงมีพลังในการสร้างจิตสำนึกต่อความไม่เป็นธรรมและการกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสังคมที่สำคัญนอกจากนั้นเนี่ยศิลปะก็ยังเป็นพื้นที่ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้มีเสียงที่ชัดเจนขึ้นในสังคมนะครับในส่วนที่3ก็คือศิลปะเพื่อศิลปะการที่จะสื่อความหมายหรือเนื้อหาที่ชัดเจนผ่านทางศิลปะอาจจะไม่จำเป็นเสมอไปเพราะบางครั้งนี่ศิลปะอาจจะถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อความงามที่บริสุทธิ์และก็การพึงพอใจของศิลปินเองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อศิลปะเป็นการแสดงออกที่บริสุทธิ์ผ่านการใช้ทัศนท่าเช่นจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างมาประกอบกันนะครับศิลปินสามารถใช้ความชำนาญและก็จินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงความงามโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายหรือมีเนื้อหาใดๆในแง่นี้นี่ศิลปะกลายเป็นพื้นที่แห่งการแสดงออกที่ไม่ต้องการความเข้าใจที่ซับซ้อนแต่กลับสร้างความปีติสุขและความสงบให้กับผู้สร้างและก็ผู้ชมนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นกระบวนการที่สะท้อนถึงความต้องการของศิลปินในการสื่อสารอารมณ์และก็ความรู้สึกออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัสนะครับศิลปะมีบทบาทในการสร้างจิตวิญญาณที่สูงส่งขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์การรับชมผลงานศิลปะสามารถปลุกจิตสำนึกและสร้างความรู้สึกที่ซับซ้อนให้กับผู้ชมได้ความรู้สึกที่เกิดจากการรับชมศิลปะอาจได้รับอิทธิพลจากภูมิหลังส่วนตัวสภาพแวดล้อมการศึกษาและประสบการณ์ในชีวิตนะครับสิ่งเหล่านี้นี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตีความและก็ความเข้าใจในศิลปะของแต่ละบุคคลท้ายที่สุดแล้วศิลปะทำหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในการยกระดับจิตใจของผู้ชมไม่ว่าผลงานศิลปะจะสะท้อนความดีความงามหรือความจริงการมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปะช่วยให้มนุษย์มีสำนึกที่ลึกซึ้งและก็มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนะครับศิลปะไม่เพียงแต่ให้เราชื่นชมความงามแต่ยังทำให้เราเข้าใจชีวิตและจิตใจของมนุษย์ในมุมมองที่หลากหลายดังนั้นศิลปะจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ขึ้นในจิตใจนะครับและก็ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับโลกและก็เพื่อนมนุษย์นั่นเองมาดูคุณธรรมและจริยธรรมในงานศิลปะกันนะครับคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยเรามาดูความหมายกันนะครับคำว่าคุณธรรมนี่หมายถึงคุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตที่ดีงามและถูกต้องเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้มนุษย์ปฏิบัติตนในทางที่ดีและก็สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นคุณธรรมนี่เป็นแนวคิดนามธรรมที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจมนุษย์นะครับซึ่งเมื่อได้ปลูกบุคคลใดก็จะนำพาให้เขาปฏิบัติตัวประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและก็สร้างสรรค์นั่นเองนะครับเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสุขและความสงบขึ้นในสังคมโดยรวมส่วนคำว่าจริยธรรมนั้นหมายถึงหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติที่สังคมยอมรับเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งในทางกายวาจาและก็ใจนะครับจริยธรรมนี่มุ่งเน้นให้บุคคลดำรงตนอยู่บนฐานของศีลธรรมอันดีเพื่อให้เกิดความสุขและความสงบในชีวิตส่วนตัวและสังคมรอบข้างนั่นเองนะครับจริยธรรมจึงเป็นกรอบที่คอยชี้นำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือรักษาความดีในตนเองนะครับบทบาทของคุณธรรมและจริยธรรมในศิลปะเป็นอย่างไรบ้างศิลปะนี้ไม่ได้เป็นแค่เพียงการแสดงออกถึงความงามหรือความคิดสร้างสรรค์แต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของศิลปินด้วยนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะศิลปินเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดและอารมณ์ของผู้ชมผลงานของศิลปะที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยย่อมส่งเสริมความดีงามให้กับผู้ที่ได้สัมผัสไปด้วยการประพฤติที่ถูกต้องของศิลปินไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ในผลงานเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อความสูงส่งทางจิตใจของผู้ชมและก็สังคมโดยรวมนะครับศิลปินที่มีคุณธรรมจริยธรรมจะไม่เพียงแต่สร้างผลงานเพื่อความสำเร็จส่วนตัวหรือแสวงหาความยิ่งใหญ่แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจและสังคมที่ผลงานนั้นจะส่งมอบด้วยพวกเขายังต้องการยกระดับจิตใจของผู้ชมผ่านการสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาที่ดีงามและก็มีคุณค่าทั้งนี้เพราะคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงศิลปะก็ต้องพูดถึงผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันหน่อยนะครับเคยได้ยินคำว่าศิลปินกับคำว่าช่างใช่ไหมครับซึ่งล้วนสร้างงานศิลป์เหมือนกันแต่มีความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเรามาดูความหมายของคำว่าช่างฝีมือกับศิลปินกันว่ามีความแตกต่างและสัมพันธ์กันในโลกของศิลปะอย่างไรช่างฝีมือเนี่ยก็คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านการฝีมือหรือศิลปกรรมเฉพาะด้านโดยมีความรู้และทักษะเฉพาะทางในวิชาชีพของตนงานของช่างฝีมือมักเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความงดงามเพื่อตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยนะครับช่างฝีมือไม่ได้เพียงแค่สร้างสิ่งของที่เกิดความสวยงามเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างสุนทรียภาพและก็ความประทับใจให้กับผู้ใช้และผู้พบเห็นการฝึกฝนทักษะทางฝีมืออย่างต่อเนื่องทำให้ช่างฝีมือสามารถสร้างผลงานที่ประณีตและมีคุณค่าทั้งทางกายและทางใจแก่ผู้บริโภคและก็สังคมโดยรวมนะครับในสมัยโบราณเนี่ยสังคมไทยไม่มีคำว่าศิลปินนะครับแต่จะมีคำว่าช่างแทนนะครับทั้งช่างที่ฝีมือสูงและช่างที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะถูกเรียกรวมกันว่าช่างทั้งหมดเลยคนไทยในอดีตมองว่าช่างเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะช่างที่มีฝีมือดีในสมัยโบราณนั้นมักจะถูกเรียกตัวไปทำงานในราชสำนักนะครับได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์หรือเจ้านายระดับสูงซึ่งช่างเหล่านี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเขาเรียกว่าอย่างพิเศษนะครับในนามของช่างหลวงหรือช่างในราชสำนักนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันช่างพื้นบ้านก็มีบทบาทสำคัญในสังคมท้องถิ่นไปควบคู่กันด้วยนะครับช่างพื้นบ้านเนี่ยมักจะสืบทอดความรู้และทักษะจากบรรพบุรุษผ่านการถ่ายทอดกันในกลุ่มครอบครัวหรือสกุลช่างอย่างเช่นสกุลช่างเมืองเพชรที่อยู่แถบเพชรบุรีสกุลช่างนนทบุรีและก็สกุลช่างล้านนาเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
ความรู้และทักษะเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดอย่างจำกัดเฉพาะแก่บุคคลใกล้ชิดเท่านั้นทำให้เกิดรูปแบบและลักษณะเฉพาะของแต่ละสกุลช่างเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการพัฒนาทางการศึกษาและเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสืบทอดวิชาช่างไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยช่างโบราณจะต้องมีลูกศิษย์แล้วก็ไปรับใช้จนกระทั่งไว้เนื้อเชื่อใจคิดว่าสืบทอดช่างของความเป็นช่างของครูได้ก็จะถ่ายทอดวิชาแต่สมัยนี้นี่ไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นแล้วมีสถาบันศึกษามีมหาวิทยาลัยมีอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวค่อยมาพูดกันในรายละเอียดในส่วนนั้นนะครับมาดูคำว่าศิลปินกันบ้างนะครับซึ่งแตกต่างจากช่างฝีมืออย่างชัดเจนนะครับทั้งในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และก็การแสดงออกศิลปินคือผู้ที่มีความสามารถในการแสดงออกถึงศิลปะในระดับที่สูงกว่าผ่านทางจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมดนตรีหรือศิลปะการแสดงต่างๆนะครับผลงานของศิลปินมักจะสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ที่ลึกซึ้งซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกสะเทือนใจหรือความปีติให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีผลงานของศิลปินมีจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างสุนทรียะและก็ความหมายทางจิตใจไม่ใช่เพียงเพื่อการใช้สอยเท่านั้นนะครับศิลปินมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นวิจิตรศิลป์อาทิเช่นงานจิตรกรรมงานประติมากรรมสถาปัตยกรรมนาฏกรรมดนตรีและก็นาฏศิลป์นะครับสิ่งที่แยกศิลปินออกจากช่างฝีมือก็คือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและก็แรงสะเทือนใจผ่านผลงานศิลปะนั่นเองนะครับการสร้างสรรค์ของศิลปินไม่ใช่เพียงแค่การผลิตสิ่งที่สวยงามแต่ยังรวมถึงการสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกที่ลึกซึ้งให้กับผู้ชมได้สัมผัสมีใครบางคนได้กล่าวไว้ว่าศิลปินมีอัจฉริยะในการเนรมิตสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและก็มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการดำเนินงานสร้างสรรค์แต่อย่างไรก็ตามนะครับช่างฝีมือและศิลปินไม่จำเป็นต้องแยกชาออกขาดจากกันเสมอไปนะครับความเป็นช่างฝีมือควรมีอยู่ในตัวของศิลปินเพราะความชำนาญงานฝีมือนี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ศิลปินสามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่นะครับมีศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งท่านได้ล่วงลับไปแล้วก็เป็นศิลปินใหญ่ด้วยนะครับชื่อว่าท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินแห่งชาติชั้นนำของไทยเนี่ยท่านเคยกล่าวไว้อย่างนี้นะครับถ้าคุณมีฝีมือช่างเพียงอย่างเดียวคุณก็เป็นได้แค่กรรมกรศิลปะแต่ถ้าคุณมีปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีฝีมือเลยคุณก็ไม่สามารถที่จะเอาความคิดของคุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างช่างฝีมือกับศิลปินอยู่ที่เจตนาและก็กระบวนการสร้างสรรค์นั่นเองนะครับช่างฝีมือทำงานโดยการอาศัยความชำนาญทางฝีมือที่ได้รับการถ่ายทอดมาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยทักษะและความรู้ที่ตนมีผลงานของช่างฝีมืออาจจะมีความสวยงามและใช้งานได้จริงแต่ไม่จำเป็นต้องมีความหมายทางจิตใจหรือสร้างความรู้สึกสะเทือนใจให้กับผู้ชมนะครับในขณะที่ศิลปินมีเป้าหมายหลักของเขาก็คือการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะและสามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมอย่างลึกซึ้งมาดูคำว่าศิลปะบริสุทธิ์หรือไฟอาร์ตและก็ศิลปะประยุกต์แอปพลายอาร์ตกันหน่อยนะครับการแยกแยะระหว่างศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์เนี่ยมักขึ้นอยู่กับเจตนาและตัวบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานหากผลงานนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประโยชน์ในการใช้สอยผลงานนั้นอาจจะถือเป็นศิลปะประยุกต์นะครับแต่หากผลงานนั้นมุ่งเน้นการสะท้อนอารมณ์หรือความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะมันก็จะอาจจะถูกยกย่องเป็นศิลปะบริสุทธิ์ศิลปินไทยส่วนใหญ่ต้องทำงานศิลปะควบคู่กับงานประจำเพื่อความอยู่รอดนะครับเพราะสังคมไทยยังไม่ให้ความสำคัญกับศิลปะเท่าที่ควรศิลปินจึงมักจะดำรงชีวิตอย่างที่เรียกว่าลำบากนิดหนึ่งนะครับถ้าศิลปินคนไหนที่ฐานะหรือตระกูลที่ไม่ได้มาจากตระกูลร่ำรวยก็ต้องต่อสู้กันหน่อยนะครับต้องทำงานประจำเพื่อที่จะหาเวลาว่างจากงานที่ต้องเป็นรายได้เลี้ยงชีพเพื่อจะเอาเวลานั้นไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มาจากแรงบันดาลใจภายในนะครับพวกศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงศรัทธา
แม้จะไม่ได้รับผลตอบแทนมากมายการทำงานศิลปะอาจจะให้พวกเขารู้สึกว่าชีวิตนี่มีความหมายมากกว่าการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพอย่างเดียวทั่วๆไปนะครับบางคนมองว่าศิลปะเป็นการเรียกว่าทางออกของการบำบัดอารมณ์และการเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อในความดีงามทักษะฝีมือมีความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับแต่ในศิลปะสมัยใหม่ทักษะทางความคิดและการแสดงออกทางอารมณ์มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับศิลปะก็คือการนำสิ่งที่มีอยู่ภายในสิ่งที่เรียกว่าปรากฏอยู่ในภายในออกมาสู่ภายนอกผ่านการแสดงออกทางทัศนธาตุที่เชื่อมโยงกับสังคมและก็สภาพแวดล้อมศิลปะที่ดีต้องมาจากความบริสุทธิ์ใจเพราะความบริสุทธิ์ใจนี่ก็คือหัวใจของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ1การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อความสมบูรณ์ความสมบูรณ์แบบแห่งสุนทรียภาพการสร้างสรรค์งานด้วยแนวคิดนี้มุ่งเน้นให้ทัศนธาตุเนี่ยต่างๆมารวมกันอย่างลงตัวนะครับทั้งในเรื่องของรูปทรงพื้นที่ว่างตำแหน่งสัดส่วนจังหวะลีลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเป็นแบบแผนไม่มีการพึ่งพาโชคชะตานะครับหรือความบังเอิญแต่เกิดจากทักษะและฝีมือที่มีความประณีตบรรจงการงานที่สร้างขึ้นในลักษณะนี้เป็นการแสดงออกถึงความงามที่มีคุณค่าอย่างสูงสุดนะครับความสามารถดังกล่าวนี้นี่เราสามารถที่จะพูดได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความงามหรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือศิลปะเป็นเครื่องมือที่สื่อสารความงามทางสุนทรียะนั่นเองนะครับความงามในที่นี้ไม่เพียงแค่เป็นความงามที่มองเห็นได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงแก่นแท้ภายในที่สัมผัสได้ด้วยจิตใจและก็ปัญญาซึ่งเรียกว่าสุนทรียะหรือสุนทรียภาพนั่นเองนะครับ 2. การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกการสร้างสรรค์งานศิลปะในลักษณะนี้มีความมุ่งหมายก็เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งนั่นเองนะครับสะท้อนความจริงของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาและก็ทรงพลังศิลปินไม่ได้ให้ความสำคัญกับความงามภายนอกของรูปทรงหรือองค์ประกอบมากนักนะครับและไม่ได้เน้นฝีมือหรือเทคนิคที่ละเอียดอ่อนสิ่งที่สำคัญก็คือการแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่สนใจว่าจะได้รับการชื่นชมได้รับการชื่นชอบหรือไม่การสร้างสรรค์งานแบบนี้สามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์ความรู้สึกหรือศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินนั่นเอง 3. การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อยกระดับจิตใจศิลปะในมุมมองนี้อาจจะถือว่าเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรมศีลธรรมและความเชื่อทางศาสนานะครับการสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางนี้เป็นผลจากแรงศรัทธาที่มั่นคงในเป้าหมายในการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงามสามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดหรือศิลปะเป็นภาษาแห่งความหมายนะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือศิลปะคือเครื่องมือสื่อสารความคิดที่ส่งเสริมคุณธรรมและก็จริยธรรมสรุปนะครับแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะแบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือ1เพื่อความสมบูรณ์แบบแห่งสุนทรียภาพที่มุ่งเน้นการประสานของทัศนธาตุต่างๆได้อย่างลงตัวและเทคนิคที่ประณีตที่สะท้อนความงามที่มีคุณค่าซึ่งเรียกว่าสุนทรียะนั่นเอง2ก็เพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกเน้นการถ่ายทอดอารมณ์และก็ความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่สนใจความงามหรือเทคนิคการสร้างสรรค์มากนักและก็3เพื่อยกระดับจิตใจศิลปะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมและก็ศีลธรรมโดยมุ่งเสนอความเชื่อและความศรัทธาทั้งหมดนี้สะท้อนเห็นถึงมุมมองที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ศิลปะและการสื่อสารผ่านศิลปะนะครับนะครับมาดูเรื่องพรสวรรค์กันสักหน่อยนะครับเคยได้ยินคงได้ยินกันบ่อยนะครับว่าพรสวรรค์กับพรแสวงเนี่ยอันไหนสำคัญกว่านะครับก็จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาผมก็มักจะบอกนักศึกษาว่าดังต่อไปนี้นะครับหลายคนเชื่อว่าการสร้างสรรค์ศิลปะนั้นต้องอาศัยความสามารถในการวาดรูปที่โดดเด่นซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าความเชื่อนี้เป็นจริงหรือไม่เพราะไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากการสะสม
สั่งสมประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมที่เราดำเนินชีวิตสิ่งที่เราเผชิญในชีวิตประจำวันการชี้นำจากผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์การฝึกฝนและการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ทุกอย่างล้วนมีส่วนช่วยในการพัฒนาเราและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกตกผลึกในจิตใจของเราใช่ไหมครับการเริ่มต้นจากความสนใจในศิลปะนำไปสู่การศึกษาเรียนรู้โดยทุกอย่างล้วนมาจากการแสวงหาความรู้เมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานเช่นความสมดุลความเป็นเอกภาพความกลมกลืนความขัดแย้งรวมถึงรู้จักการสร้างจุดเด่นจุดรองพร้อมทั้งจินตนาการนะครับเราก็สามารถสร้างผลงานสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจได้ใช่ไหมครับการสอนศิลปะในสถาบันการศึกษาระดับสูงทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทมีบทบาทสำคัญมากนะครับในการพัฒนาและก็สร้างสรรค์ศิลปินในยุคปัจจุบันจนอาจจะกล่าวได้ว่าใครก็เป็นศิลปินได้นะครับไม่เฉพาะผู้ที่มีพรสวรรค์เท่านั้นการสร้างสรรค์ศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่ที่การมีทักษะทางฝีมือที่โดดเด่นหรือความสามารถพิเศษแต่กลับมีความสำคัญมากกว่าตรงที่มีใจรักและก็หลงไหลในศิลปะคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างแท้จริงและก็ต่อเนื่องความหลงไหลในศิลปะเป็นแรงผลักดันนะครับที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆและทุ่มเทเวลาแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์หมายถึงทรัพย์สินเพื่อพัฒนาฝีมือพัฒนาผลงานของตัวเองนะครับการเรียนศิลปะการเรียนรู้ศิลปะไม่เพียงแต่เป็นการฝึกฝนด้านเทคนิคการจัดวางองค์ประกอบในงานศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์และการศึกษาในระดับสูงนะครับช่วยให้ศิลปินมีโอกาสที่จะคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างไรก็ตามนะครับศิลปินหลายคนอาจจะต้องเผชิญกับคำดูถูกหรือความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคที่ต้องอดทนฟันฝ่าเพื่อพิสูจน์ความสามารถและความตั้งใจของตนดังนั้นการที่ความคิดที่แน่วแน่ในการมีอุดมการณ์ในสิ่งนี้นี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่ช่วยศิลปินไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆต่อคำดูถูกเหยียดหยามเย้ยหยันต่อการที่ไม่มีใครมาเข้าใจอะไรประมาณนี้นะครับในยุคนี้นี่ผมคิดว่าพรสวรรค์นี่อาจไม่ได้หมายถึงความสามารถพิเศษทางทักษะฝีมืออีกต่อไปแต่คือความรักและความศรัทธาในศิลปะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้บุคคลเหล่านี้นี่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อแสวงหาความจริงทางศิลปะความรักในศิลปะที่ลึกซึ้งจึงอาจจะกลายเป็นพรสวรรค์ที่มีคุณค่าในโลกศิลปะในปัจจุบันก็ได้นะครับศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกได้กล่าวไว้ว่าหรือบางทีพรสวรรค์ของยุคนี้ไม่ใช่ความสามารถพิเศษทางทักษะฝีมือแต่คือใจรักศิลปะอย่างหลงไหลและศรัทธาจนถึงกับอุทิศชีวิตให้นั่นเองนะครับพรสวรรค์และพรแสวงมีความแตกต่างกันในด้านธรรมชาติและการพัฒนาโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้นะครับในส่วนของพรสวรรค์เนี่ยหมายถึงความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือคุณสมบัติพิเศษที่บางคนมีในด้านต่างๆเช่นการวาดภาพการร้องเพลงการเล่นดนตรีโดยไม่ต้องฝึกฝนอย่างหนักก็สามารถทำได้แม้ว่าพรสวรรค์จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างสรรค์นะครับแต่ผู้ที่มีพรสวรรค์ยังจำเป็นจะต้องพัฒนาความสามารถผ่านการศึกษาการฝึกฝนและประสบการณ์เพื่อให้สามารถใช้พรสวรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับส่วนพรแสวงเนี่ยก็หมายถึงทักษะหรือความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝนผิวๆล้วนๆซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความสามารถพิเศษติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดเช่นการศึกษาด้านดนตรีไม่เคยเป็นมาก่อนมาศึกษาการฝึกซ้อมเล่นดนตรีการทำอาหารเหล่านี้เป็นต้นนะครับพรแสวงสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามนะครับถ้าเรามีความพยายามดีมีความมุ่งมั่นและก็มีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอศึกษาเรียนรู้ซึ่งทำให้บุคคลเนี่ยสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆได้ด้วยนะครับพ
พรสวรรค์อาจจะช่วยให้บุคคลสามารถเข้าสู่วงการศิลปะได้ง่ายแต่พรแสวงสามารถทำให้คนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะมีพรสวรรค์หรือไม่ก็ตามนะครับผู้ที่มีพรสวรรค์อาจจะสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆแต่ในขณะที่ผู้มีพรแสวงนี่อาจจะต้องใช้เวลาและก็ความพยายามมากขึ้นแต่สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพและก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับในปัจจุบันนี่หลายคนเชื่อว่าความตั้งใจและความรักในสิ่งที่ทำคือพรแสวงมีความสำคัญมากกว่าพรสวรรค์ที่มีมาตั้งแต่เกิดเพราะความพยายามและก็ความฝึกฝนสามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนพรสวรรค์และพรแสวงมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ศิลปะแต่ความรักและความมุ่งมั่นในงานศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในสาขาศิลปะได้ในที่สุดครับนะครับทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของที่ของรายการที่ผมมาบรรยายในวันนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการบรรยายของผมในวันนี้เนี่ยจะสร้างความเข้าใจในเรื่องของงานศิลปะได้รู้ว่าศิลปะมีแบบไหนอย่างไรบ้างศิลปินเป็นอย่างไรแตกต่างกับช่างอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับและก็สุดท้ายแล้วนี่ผมก็ตบท้ายด้วยเรื่องของพรสวรรค์และพรแสวงอย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่มีพรแสวงเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าเรามีความพยายามเรามีความมุ่งมั่นเรามีความตั้งใจจริงแน่วแน่แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอก็สามารถไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นะครับแต่ถ้ามีพรสวรรค์ก็คืออาจจะมีความสามารถพิเศษที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วแต่ถ้าเราไม่พัฒนาไม่ศึกษาต่อเนื่องก็เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นพรแสวงสำคัญกว่าพรสวรรค์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็บรรยายมาจนถึงเวลานี้ก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมและผู้ที่ศึกษาศิลปะนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์นะครับหากใครสนใจศึกษาศิลปะทางลึกในเรื่องของจิตรกรรมไทยก็ขอเชิญแวะเวียนไปที่วิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งที่นั่นเราจะมีการเรียนการสอนทางด้านจิตรกรรมไทยกันอย่างเข้มข้นแต่พอช่างไม่ได้มีสาขาจิตรกรรมไทยอย่างเดียวนะครับเรามีศิลปะหลายสาขาให้ท่านได้เลือกเรียนได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วพอช่างเพื่อมาศึกษาศิลปะนะครับวิทยาลัยแห่งศิลปะเพียวๆที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับยินดีต้อนรับขอบคุณครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการส

ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อม

ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์นะคะหรือการดิบนั่นเองนะคะอ่ะเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะเราก็มาเริ่มต้นที่อันนี้ก็คือทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับการหาอนุพันธ์เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเราก็จะเริ่มที่

ทฤษฎีที่สองจุดสองจุดสองซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้า68ค่ะการหาอนุพันธ์เนี่ยก็คือการดิฟนะคะ d

ถัดมาเนาะเรามาดูทฤษฎีที่ 2.2.3 ค่ะถ้าสมมุติเราจะดิฟค่ะฟังก์ชันสักฟังก์ชันหนึ่งเนาะเราจะให้ว่าเป็น c คูณกับ f(x) นี่คือสิ่งที่เราจะดิฟนะคะก็หมายความว่าเราจะดึงค่าคงที่ออกมาก่อนค่ะแล้วเราก็ค่อยดิฟฟังก์ชัน f(x) อ่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมุติเรามีเรากำลังจะดิฟเนาะดิฟอ่ะเอาเลข7เหมือนเดิมก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตัวเลข7อย่างเดียวสมมุติมันเป็น root x ค่ะเนี่ยค่ะ root x ก็คือฟังก์ชันเราจะดึงค่ะดึงเลข7ออกมาก่อนแล้วเราก็ค่อยดิฟ root x ค่ะเดี๋ยวตรงนี้เราจะเรียนรู้จากทฤษฎีอื่นเพิ่มขึ้นเนาะแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะถัดไปค่ะทฤษฎีที่ 2.2.4 นะคะตอนนี้เราก็ไปอยู่ที่หน้า69ละเราจะดิฟค่ะสิ่งที่เราจะดิฟเนี่ยฟังก์ชันที่เราจะกำหนดอ่ะคือฟังก์ชัน x ค่ะเราจะดิฟ x เราจะได้1ค่ะก็เออทำไมต้องเป็น1ด้วยอ่ะว่าเราขอโทษนะสมมุติเราสมมุติเป็นตัวเลขค่ะถ้า5หาร5เนี่ยเราก็จะได้1เนาะถ้ามองง่ายๆข้างบนก็มี dx เอาวางชิดกันก็ได้แล้วก็หารด้วย dx หรือเราเรียกว่า dx by dx มันก็มีค่าเป็น1เหมือนกันเนี่ยค่ะถัดไปเลยเนาะเราก็จะมาดูทฤษฎีที่ 2.2.5 นะคะอาจารย์ก็จะดิฟค่ะจะดิฟแต่สิ่งที่เราจะดิฟเนี่ยคือ x ยกกำลัง n ค่ะวิธีการที่จะเข้าใจสูตรนี้ก็คือว่าเราดิฟ x ยกกำลัง n ให้เรากระชาก n ลงมาและ x เนี่ยเลขยกกำลังจะลดลงไป1ค่ะการดิฟคือการทำให้ลดลงนะคะเรามีหลักแบบนี้แล้วยังไงอ่ะเรามาดูค่ะสมมุติค่ะเราจะดิฟ x ยกกำลัง3แล้ว n คืออะไร n คือตรงนี้ค่ะเลขชี้กำลังเพราะฉะนั้นเราจะดิฟเราก็กระชากเลขชี้กำลังลงมาถึงตรงนี้แล้วนะแล้ว x เนี่ยยกกำลัง3เหมือนเดิมถึงตรงนี้แล้วนะถึงตรงนี้แล้วนะแต่การที่เราจะดิฟเราต้องลดลงไป1ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ 3x ยกกำลัง2มีคนบอกก็พอได้นะแล้วตัวนี้ล่ะแล้วตัวบนนี้ล่ะมันเกี่ยวข้องกันไหมเดี๋ยวสักครู่นะคะเรามาดูตัวนี้บ้างสมมุติเราจะดิฟตัวนี้ค่ะทำไมเนาะทำไมมันถึงได้1ถ้าเราอยากจะเอาทฤษฎีที่ 2.2.4 เนี่ยมาทำความเข้าใจในแบบ 2.2.5 อาจารย์ก็จะเขียนแบบนี้ค่ะ dip x ตัวเนี้ยเหมือนเดิมเลยนะ x ตัวเนี้ยมันคือ x กำลัง1ค่ะเพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังของมันก็คือเลข1ค่ะถูกเนาะตอนเราจะ dip ค่ะเราก็กระชากเลข1ลงมาจำได้ไหมเอ่ยเนาะแล้ว x ก็กำลัง1เหมือนเดิมถึงตรงนี้แล้วนะแล้วก็ลดลงไป1ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้1คูณกับ x กำลัง0 1ลบ1ได้0ซึ่งคุณน่าจะเคยทราบเนาะว่าอะไรก็ตามยกกำลัง0จะมีค่าเป็น1เนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้จะมีค่าเป็น1จริงๆ1คูณกับอะไรก็ได้ตัวเดิมเนาะมันก็เลยได้1ค่ะแต่ด้วยอะไรก็ตามเนาะมันก็เลยทำให้ dx by dx มีค่าเป็น1และมันก็สอดคล้องกับทฤษฎีที่ 2.2.5 ด้วยนะคะต่อไปเลยเนาะทีนี้อาจารย์จะดูทฤษฎีที่ 2.2.6 ค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า fx แล้วก็ฟังก์ชันที่ชื่อว่า gx ค่ะอาจารย์ทำแล้วนะอาจารย์ก็จะดิฟค่ะสองฟังก์ชันนี้แต่อาจารย์นำฟังก์ชัน fx เนี่ยมาบวกกับฟังก์ชัน gx ค่ะแล้วมัน

จะได้อะไรเขาก็บอกว่าถ้าเราจะหาอนุพันธ์เนี่ยให้เรากระจายดิฟเข้าไปเลยเราก็จะได้ดิฟของฟังก์ชัน f x ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกอาจารย์ก็เขียนแล้วก็อย่าลืมกระจายเข้าไปอีกนะเพราะเรากำลังจะดิฟสองฟังก์ชันค่ะฟังก์ชันแรกกับฟังก์ชันหลังมีบวกละมีคนก็เกิดความสงสัยอาจารย์แล้วถ้าสองฟังก์ชันนี้มันลบกันล่ะก็แค่นี้เองแล้วยังไงอ่ะแล้วมันก็ต้องโดนดิฟใช่ไหมเราก็กระจายดิฟเข้ามาเราก็จะได้ว่าดิฟของฟังก์ชัน f x ตอนนี้ขั้นด้วยเครื่องหมายลบค่ะก็ลบอย่าลืมกระจายเข้าไปอีกนะแล้วตรงนี้ก็เป็นดิฟของฟังก์ชัน g x แบบนี้แปลว่าถ้าฟังก์ชันบวกกันก็กระจายเข้าไปฟังก์ชันลบกันก็กระจายดิฟเข้าไปนะคะทั้งคู่เลยมีบวกมีลบละก็มีคนบอกว่าอ้าวแล้วคูณกับหารล่ะใช่เราก็จะมีดิฟผลคูณแล้วก็มีดิฟผลหารด้วยอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะเราก็จะเริ่มอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีสองฟังก์ชันคือฟังก์ชัน f x แล้วก็คูณกับฟังก์ชัน g x วิธีสังเกตก็คืออาจารย์จะใช้คูณที่เป็นดอทนะคะทำไมอ่ะเพราะว่ากลัวมันสับสนกับตัว x เนี่ยค่ะกับการคูณที่เป็น cos นะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ให้ f x เนี่ยคือตัวที่อยู่ข้างหน้าและ g x เนี่ยคือตัวที่อยู่ข้างหลังนะคะอาจารย์ก็จะท่องสูตรแล้วนะตามไปเลยนะดิฟผลคูณอาจารย์ก็จะได้ว่าหน้าใช่ไหมดิฟหลังเนาะคูณเนี่ยมันคือความหมายเพิ่มขึ้นเหมือนการบวกเลยบวกก็เพิ่มขึ้นเครื่องหมายคณิตศาสตร์มีบวกลบคูณแล้วก็หารอันนี้เหมือนแบบเด็กๆนะเด็กๆอันนี้ก็คือแบบเหมือนเด็กโตบวกเนี่ยความหมายเพิ่มคูณก็ความหมายเพิ่มแต่ลบเนี่ยมันลดลงนะหารเนี่ยมันก็ลดลงนะมันเป็นความหมายที่คู่กันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นผลคูณอาจารย์ก็เลยได้ว่าหน้าดิฟหลังบวกตัวหลังแล้วก็ดิฟตัวหน้าถ้าตอนเราจะท่องสูตรอะเราทำยังไงอาจารย์ก็บอกว่าก็เขียนสิหน้าดิฟหลังมันไม่มีนะหน้าดิฟหน้าไม่ได้มันต้องสลับกันแล้วก็บวกเนาะด้วยเป็นการคูณการคูณความหมายคือเพิ่มก็ต้องเป็นเครื่องหมายบวกเพราะมันก็เพิ่มนะคะแล้วทีนี้มันก็ซ้ำตัวนี้ค่ะหลังมันซ้ำอีกรอบหนึ่งก็หลังหน้าดิฟหลังบวกหลังเหมือนเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ดิฟมันไม่มีทางดิฟหลังค่ะมันต้องไปดิฟอีกตัวหนึ่งคือตัวหน้าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะท่องสูตรเนาะว่าหน้าดิฟกับอีกตัวหนึ่งก็ต้องตัวหลังบวกตัวเชื่อมค่ะก็คือหลังดิฟกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวหน้าสมมุติเราจะหาดิฟผลคูณไม่รู้จะเริ่มอะไรอย่างไรเลยใช่ไหมเราจะเห็นว่ามันหน้ามันอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะเราก็เริ่มที่ตัวนี้เลยค่ะหน้าเห็นมันก่อนเขียนมันก่อนก็ทํามันก่อนเลยนะคะเราก็จะได้แบบนั้นอ่ะทีนี้ต่อไปเรามาดูทฤษฎีที่อาจารย์เปลี่ยนสีก่อนเนาะทฤษฎีที่ 2.2.8 ค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยจะเป็นดิฟผลหารเรามีเหมือนเดิมเลยค่ะมี2ฟังก์ชันมีสิ่งที่อยู่ข้างบนเป็นฟังก์ชันหนึ่งแล้วก็มีสิ่งที่อยู่ข้างล่างเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนี่ดิฟผลหารเนาะอาจารย์ก็จะบอกว่าทีนี้ผลหารเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังละแต่มันเป็นข้างบนมีคนรู้ละอีกอันหนึ่งก็ต้องข้างล่างใช่ไหมทีนี้วิธีท่องสูตรค่ะดิฟผลหารมันถ้าบอกกับเปรียบเทียบกับอันเมื่อกี้เนี่ยเราเจอหน้าก่อนเราก็เลยเอาหน้าก่อนแต่ถ้าเป็นดิฟผลหารเนี่ยเราจะเอาตัวที่เราเจอทีหลังอะค่ะก็คือเราจะ

จอล่างก่อนค่ะอาจารย์ก็จะได้ว่าล่างดีฟบนมันก็ยังใช้หลักเดียวกันนะว่าถ้ามันเป็นล่างมันจะไม่ดิฟล่างโอเคนะดิฟผลหารเครื่องหมายตรงนี้ต้องเป็นลบค่ะแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันล่างดิฟบนลบบนค่ะซ้ำเป็นตัวเชื่อมเนาะแล้วก็บนดิฟล่างล่างก็คือ gx ก็ใช้หลักเดียวกันก็คือว่ามันไม่เป็นบนดิฟบนนะคะแล้วก็หารเพิ่มขึ้นมานะคะหารด้วยมันก็ยังซ้ำนะตัวเชื่อมหารด้วยตัวล่างค่ะแต่ยกกำลังสองหมายความว่ามี2ตัวนะคะของฟังก์ชันนี้แล้วก็กำหนดว่า gx เนี่ยต้องไม่มีค่าเป็นศูนย์เพราะค่าข้างล่างที่ส่วนเนี่ยเป็นศูนย์มันจะทำให้หาค่าไม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะเรารู้ทฤษฎีแล้วเราจะนำมาใช้เพียงพอไหมนะคะอ่ะเราจะไปดูแบบฝึกหัดค่ะข้อที่5นะคะเราจะให้โจทย์ว่า fx เนี่ยเท่ากับ9,934เยอะก็ไม่กลัวลบกับ2,459x นะคะแล้วก็ลบเป็นจุดทศนิยมแล้วก็ x กำลังสองแล้วก็เป็นเศษส่วน x ยกกำลัง15แล้วก็ลบค่ะพายก็เป็น3.14โดยประมาณหรือ22ส่วน7เนาะแล้ว x ตัวนี้ก็ลบยกกำลัง20ค่ะแล้วก็บวกตัวเลขแล้วก็ x ยกกำลัง22โจทย์ก็บอกว่าให้หา f dip 1ครั้งขีด1ขีดก็คือหาอนุพันธ์นะคะอ่ะเขียนก่อนมันก็คือ d by dx dip อะไร dip ฟังก์ชันค่ะตัว f เนาะแล้วฟังก์ชันคืออะไร fx คืออะไร fx ก็คือโจทย์ค่ะโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์จะแทนด้วยสีแดงเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เท่ากับอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น dip ของ fx fx ก็คืออาจารย์ก็เขียนเอานี่มา9,934ลบ2,459x แล้วก็ลบ 3.4x กำลังสองแล้วก็บวก4ส่วน5 x กำลัง15แล้วก็ลบ pi x กำลัง20แล้วก็บวก 9x ยกกำลัง22แบบนี้แล้วเราจะใช้ทฤษฎีอะไรเราไม่ต้องจำนะว่ามันเป็นทฤษฎีที่เท่าไรทำอะไรทฤษฎีนั้นอะไรยังไงเรามองฟังก์ชันที่เราจะทำนะอันดับแรกเลยก็คือว่าเรามีวงเล็บสีแดงแบบเนี้ยอันดับแรกเลยค่ะเรากระจายดิฟเข้ามาที่ก้อนแรกใช่ไหมอาจเขียนไปก่อนเนาะดิฟไปที่9,934เครื่องหมายเป็นลบค่ะก็เอาดิฟเข้าไปอีกแล้วเราก็ไปดิฟที่ทีนี้เราก็มองเห็นละเราดึงค่าคงที่ออกมาได้นี่นางั้นอาจารย์ลบก่อนค่าคงที่ก็คือสิ่งที่เป็นตัวเลขค่ะเนาะแล้วอาจารย์ก็ดิฟ x เฉยๆเมื่อกี้เป็นตัวเลขเนาะอันนี้เครื่องหมายลบนะคะต่อไปค่ะกระจายเข้าไปละมันก็ไปลบค่ะเราก็ดึงค่าคงที่ค่าคงที่เนี่ยเป็นจุดทศนิยมก็ได้แล้วเราก็ดิฟ x ยกกำลังสองถัดไปนะอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกค่ะก็กระจายดิฟเข้าไปอีกก็จะได้ดึงค่าคงที่เป็นเศษส่วนก็ดึงออกมาแล้วเราก็ดิฟ x ยกกำลัง15แบบนี้อ่ะเราก็กระจายมาต่อตรงนี้นะคะขั้นด้วยเครื่องหมายลบค่ะเห็นเนาะลบพายค่ะแล้วเราก็ดิฟค่ะ x ยกกำลัง20อันสุดท้ายละขั้นด้วยเครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็เลข9ค่ะแล้วเราก็ดิฟแล้วกระจายเข้าไปตรงนี้ดิฟ x ยกกำลัง22แบบนี้อ่ะทีนี้เราดิฟค่าคงที่จำได้ไหมดิฟที่มันเป็นตัวเลขอะค่ะเราก็จะได้ศูนย์

เลยค่ะจำได้เนาะตรงนี้ได้2459อันนี้จำได้ไหม dx by dx เหมือน5หาร5ได้1เนี่ยค่ะมาก้อนนี้บ้างค่ะลบ3ส่วน4จำอะไรไม่ค่อยได้ละใช่ไหมอันนี้ค่ะ dip x กำลัง2เลขชี้กำลังอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดิฟเลยนะต้องพอได้นะซึ่งอาจารย์ก็จะดิฟอาจารย์ก็เขียนจุดซึ่งคูณไว้ตรงกลางนะไม่เขียนเป็นคูณที่เป็นคอสเนี่ยไม่เอามันจะคล้ายกับตัว x นะคะและอาจารย์ก็ดิฟค่ะอาจารย์ก็กระชากเลข2ลงมา x เนี่ยจากเดิมมี2ลดไป1ก็เหลือ1นะคะต่อไปอาจารย์ก็ได้4ส่วน5เหมือนเดิมอาจารย์ก็ดิฟ x กำลัง15ตัวนี้อันนะอาจารย์ก็จะดิฟแล้วนะอาจารย์ก็กระชากเลข15ลงมาแล้ว x ตัวเนี้ยจากเดิมมี15ตัวลดไป1ก็เหลือ14ตัวเรียบร้อยแล้วตรงนี้อาจารย์ก็ได้ลบพายเหมือนเดิมอาจารย์จะดิฟ x กำลัง20อาจารย์ก็กระชาก20มาเนาะแล้ว x ยกกำลังเนี่ยจากเดิม20ลดไป1ก็จะเป็น19แบบนี้นะคะก้อนนี้บ้างค่ะอาจารย์ก็จะได้บวก9ค่ะอาจารย์ก็ดิฟ x กำลัง22ตรงนี้อาจารย์ก็กระชาก22มา x ตัวเนี้ยจากเดิมมี22ตัวลดลงไป1ก็เลยเหลือ21ตัวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นลบ2459แล้วก็ลบเอามาคูณกันค่ะก็จะได้ 6.8 x กำลัง1ก็ไม่เขียนละเขียน x เฉยๆตัวนี้ตัดได้ก็ตัดใช่ไหมได้3แล้ว4คูณ3ก็ได้12ค่ะแล้วก็เป็นคูณกับ x กำลัง14เนาะทีนี้ตัวเลขเอาไว้ข้างหน้าค่าคงที่ที่เป็นพายก็ติดไว้อย่างนี้แล้วก็คูณกับ x กำลัง19แล้วเราก็เอา9คูณกับ22เราก็ได้198แล้วก็ x ยกกำลัง21แบบนี้นะคะเรียบร้อยละเรามาดูข้อไหนกันนะคะทีนี้อาจารย์สนใจข้อที่6ค่ะข้อที่6นะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้ fx เนี่ยมันชื่อว่า x กำลัง4แล้วก็บวก 4x กำลัง6และอาจารย์ก็ให้ gx เนี่ยมันชื่อว่า 2x กำลัง3แล้วก็ลบ 3x กำลัง5แล้วก็ให้หาค่ะอาจารย์ก็จะดิฟค่ะแบบนี้เนาะอาจารย์ก็จะดิฟ fx ที่คูณกับ fx นี่แค่วงเล็บแรกนะแล้วมันก็ยังมีอีกอาจารย์ไม่มีจุดด้วยการไม่มีจุดก็หมายถึงคูณนะจุดตรงกลางเนาะแล้วตรงนี้ก็ gx คูณกับ gx เนาะวิธีคิดมันก็มีหลายอันนะนะหลายแบบหลายทางแต่ท้ายสุดอะคำตอบมันจะเท่ากันแต่อาจารย์จะเลือกวิธีที่มันแบบง่ายๆหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่อาจารย์จะทำเลยก็คือว่าอาจารย์จะมาทำในวงเล็บแรกก่อนคุ้นๆเนาะตอนเรียนมาเด็กๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะหา fx คูณกับ fx เนาะ fx คืออะไรใช่ปะ fx ก็คือตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เขียนเลย x กำลัง4บวก 4x กำลัง6แล้วก็ปิดวงเล็บคูณ fx ก็คือตัวเดิมอะค่ะ x กำลัง4บวก 4x กำลัง6ซึ่งบางคนบอกอาจารย์ผมมีความรู้สึกว่าไอ้ fx ตัวเนี้ยมันหมายความว่าผมมี fx 2ตัวใช่มันคือ x กำลัง4บวก 4x กำลัง6แล้วยกกำลัง2ค่ะซึ่งบางคนน่ะอาจจะรู้สูตรอะไรเยอะเนาะมันก็จะได้เลยค่ะตัวหน้าตัวเนี้ยคือตัวหน้ายกกำลัง2บวก2ตัวหน้าคือตัวนี้เนาะแล้วก็หลังคือตัวนี้นะคือตัวนี้นะมีหลังแล้วก็บวกหลังเนี่ยค่ะ

หลังอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ยกกำลังสองค่ะซึ่งคำตอบอะมันเท่ากันเลยอาจารย์ที่ไม่พอเนาะอ่ะแต่ถ้าเราไม่ถนัดเราไม่อยากจะท่องสูตรเราก็ไม่ต้องไปตรงนั้นหรอกนะคะอ่ะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเรามาเริ่มค่ะเราจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นตัวหน้ามันมาคูณไออันนี้ x กำลังสี่คูณกับ x กำลังสี่อาจารย์ก็มีฐานก็คือ x สี่กับสี่เนี่ยเราจะเอามาบวกกันค่ะเราก็เลยได้แปดโอเคนะต่อไปมาก้อนนี้บ้างเห็นว่ามันเป็นบวกเนาะก็เป็นบวกมันมีตัวเลขอยู่ตัวหนึ่งคือเลขสี่แล้วเราก็จะเอา x กำลังสี่มาคูณกับ x กำลังหกซึ่ง x มีฐานเหมือนกันเอาชี้กำลังมาบวกกันคือสี่บวกหกก็ได้สิบแบบนี้ต่อไปค่ะตัวแรกเรียบร้อยละมาดูตัวถัดไปก็ต้องคูณเข้าไปที่ส่วนของข้างหลังอาจารย์ก็จะมีตัวเลขข้างหน้ามันเป็นบวกก็บวกเนาะสี่และตัวนี้ก็เป็น x ค่ะกับฐานเหมือนกันเนาะเอาเลขกำลังมาชี้กันมันก็คือหกบวกสี่ก็เป็นสิบแล้วก็ก้อนหลังเนาะสี่คูณกับสี่เครื่องหมายก็บวกบวกทั้งคู่ก็ใส่บวกซึ่งสี่คูณกับสี่ก็ได้สิบหกค่ะ x ก็เขียนตัวเดียวเลขชี้กำลังหกกับหกเอามาบวกกันก็เป็นสิบสองทีนี้เราจะเห็นว่าสองก้อนนี้มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือ x ยกกำลังสิบผู้เราจะดึงตัวร่วมค่ะขอโทษนะอันนี้ x กำลังแปดเหมือนเดิมอาจารย์จะดึง x กำลังสิบเป็นตัวร่วมค่ะสี่บวกสี่เราก็ได้แปดนะคะไม่ใช่ว่าได้ x กำลังยี่สิบนะไม่ได้เพราะมันบวกกันมันไม่ได้คูณกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็น16 x กำลังสองเหมือนเดิมหมายความว่าถ้ามีก้อนไหนหรือมีพจน์ไหนที่มีฟังก์ชันน่ะในทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันคือ x กำลังสิบ x กำลังสิบเหมือนกันเราก็ดึงตัวร่วมดึงมาเขียนแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ไปคิดตัวเลขสี่บวกกับสี่แล้วก็เป็นแปดเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ถัดไปค่ะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็จะคิดอีกอาจารย์ก็จะคิดก้อนนี้ค่ะ gx คูณกับ gx ค่ะอาจารย์จะคิดก้อนนี้บ้างนะคะอ่ะมันยังเห็นอยู่เนาะนั้นอาจารย์ใช้สีแดงนะ gx คูณกับ gx gx คืออะไรนี่ค่ะ gx ตรงนี้เท่ากับตรงนี้เลยนะคะเราก็เอาโจทย์มาเขียนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ 2x กำลัง3ลบ 3x กำลัง5 gx ตัวแรกใช่ไหมอันนี้ gx ตัวที่2อาจารย์ก็ค่อยๆคูณไปนะคะอาจารย์ก็สนใจตัวแรกคูณไปข้างหลังมันมี2กับ2อาจารย์ก็ได้4ละ x ค่ะยกกำลัง3กับยกกำลัง3 3บวก3ก็เป็น6ตัวนี้บ้างค่ะเนาะอาจารย์ก็จะได้ลบค่ะเพราะข้างหน้ามันติดลบนะเลข3เนี่ยนะแล้วก็คิด2คูณกับ3ก็ได้6ค่ะ x ฐานเหมือนกัน x กำลัง3คูณกับ x กำลัง5เอา3มาบวก5ก็เลยได้8นะค่อยๆตามมาอ่ะก้อนหลังบ้างค่ะติดลบนะลบ3 x กำลัง5คูณกับตัวนี้ค่ะอันดับแรกเลยติดลบรอไว้ก่อนอย่าแก้ไขแป๊บอ่ะติดลบรอไว้ก่อนและอาจารย์ก็คิด3คูณกับ2อาจารย์ก็ได้6แล้วก็ x เหมือนเดิม x กำลัง5คูณกับ x กำลัง3ซึ่ง5บวก3ก็เป็น8อ่ะตัวนี้ระวังนะลบคูณลบลบกับลบเนี่ยมันจะกลายเป็นบวกทำไมมันกลายเป็นบวกได้อะไอ้ลบตัวเนี้ยที่มันนอนอยู่อาจารย์เอามันมาตั้งมันก็เลยกลายเป็นบวกแล้วก็คิด3คูณ3เนี่ยได้9แล้วก็ x กำลัง5คูณ x กำลัง5ซึ่ง5บวก5อาจารย์ก็ได้10และมีคนสังเกตเห็นไหมว่า2พจน์นี้คล้ายๆกันมี x กำลัง8เหมือนกันหนึ่งเป็นตัวร่วม
ราได้ 4x กำลัง6ซึ่ง x กำลัง8ดึงมาเป็นตัวร่วมปุ๊บลบ6และไปลบอีก6ก็จะได้ลบ12แล้วก็บวก 9x กำลัง10แบบนี้พร้อมหรือยังอาจารย์ก็จะเริ่มเลยนะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะหาอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะเขียนสูตรให้ดูก่อนเนาะอ่ะมาเริ่มตรงนี้นะแบบหนึ่งนะไอ้ก้อนนี้ค่ะไอ้ก้อนเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์เอาสีหนักๆหน่อยไอ้ก้อนนี้ค่ะอาจารย์จะเรียกมันว่าก้อนที่อยู่ข้างหน้าก้อนเนี้ยคือก้อนที่อยู่ข้างหลังมันเป็นดิฟผลคูณนะพร้อมแล้วนะอาจารย์ไปก่อนนะอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเขียนสูตรไว้ก่อนเนาะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะหาดิฟอาจารย์เขียนอีกรอบเนาะว่า f x ที่คูณกับขอโทษ f x ที่คูณกับ f x อย่างนี้ปะแล้วก็ g x ที่คูณกับ g x อย่างนี้นะเมื่อกี้เกริ่นไว้แล้วใช่ไหมใช้อีกสีหนึ่งอันนี้คือหน้าแต่มันหน้าใหญ่หน่อยเนาะอันนี้คือหลังตัวมันก็อ้วนหน่อยนะก็ไม่เป็นไรอ่ะจำได้ไหมสอนสูตรไว้มันต้องเริ่มจากหน้าก่อนใช่ปะเอาเลยนะเราจะเริ่มจากหน้านะทำจำไปพร้อมกันทำไปพร้อมกันเลยนะเราก็จะได้ว่าหน้าดิฟหน้าไม่มีทางดิฟหน้าต้องไปดิฟหลังค่ะแบบนี้แล้วก็มันเป็นผลคูณมันก็ต้องบวกใช่ไหมหน้าดิฟหลังมันมีเชื่อมค่ะแล้วก็หลังค่ะหลังแบบนี้อาจารย์ขอขยับหน่อยนะหลังแล้วก็ดิฟหลังไม่ดิฟหลังค่ะหลังก็จะไปดิฟหน้าค่ะอาจารย์ต้องเสริมลงเล็บไปด้วยหลักดิฟหน้ามีคนบอกโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยมันเยอะจังเลยใช่ไหมอ่ะก็ใจเย็นๆนะคะอาจารย์ขอขยับอ่ะยังไม่ขยับก็ได้อาจารย์เขียนเท่ากับก่อนเดี๋ยวแป๊บนะคะลบออกก่อนอ่ะอาจารย์เขียนเท่ากับก่อนนะคะเราคิดมาแล้วนี่ก้อนเนี้ยอยู่ตรงนี้นะคะใช่ไหมนี่นะอันเดียวกันนะอ่ะอาจารย์เอามาเขียนแล้วนะแต่ใส่วงเล็บให้มันหน่อยนะ x กำลัง8บวก8 x กำลัง10แล้วก็บวก16 x กำลัง2แบบนี้แล้วตรงนี้อาจารย์ก็มาดิฟค่ะอาจารย์ก็ดิฟอย่าเพิ่งถอดใจนะไอ้ g x คูณกับ g x อาจารย์ได้ก้อนนี้ค่ะอาจารย์ก็ใส่วงเล็บไว้4 x กำลัง6ลบ12 x กำลัง8แล้วก็บวก9 x กำลัง10แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็บวกค่ะไอ้ก้อนนี้ก็คือตัวที่3ก็คือตรงนี้ค่ะที่3อาจารย์ก็มาเขียนอีกรอบหนึ่ง4 x กำลัง6ลบ12 x กำลัง8แล้วก็บวก9 x กำลัง10อ่ะที่อาจารย์ไม่พอนะอาจารย์อันนี้ออกไปก่อนเนาะโจทย์อะไรนะแล้วอาจารย์ก็ดิฟ f x คูณกับ g x ก็คือตรงนี้ไม่รู้จำกันได้ไหมนะคะแต่ถ้าย้อนกลับขึ้นไปดูคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่อาจารย์ไม่ขยับไปมาแล้วนะมาถึงตรงนี้ปุ๊บโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยไม่อยากทำเลยใจเย็นๆก้อนนี้ค่ะก้อนเนี้ยดึงลงมาเฉยๆเลยค่ะ x กำลัง8บวก8 x กำลัง10แล้วก็บวกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพอดีมันเลยแล้วก็บวก16 x กำลัง2ค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ก้อนที่จะคิดอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปมีคนถอดใจเหนื่อยไม่เราก็เก่งขึ้นเราก็ดิฟเลยค่ะดึงเลข4ออกมาดิฟ x กำลัง6กระชาก6ลงมา x จากเดิม6ลดไป1เหลือ5ค่อยๆเนาะ
เอาใหม่นะลบ12ดึงค่าคงที่ออกมาดิฟ

x กำลังแปดเอาแล้วนะกระชาก8ลงมา x ตัวเนี้ยจากเดิมมี8ลดไป1เหลือ7ต่อเลยนะดึงค่าคงที่คือเลข9ออกมานะดิฟ x กำลัง10กระชาก10ลงมา x ลดลงไป1เหลือกำลัง9แบบนี้นี่สีแดงคือดิฟเนาะต่อไปค่ะก้อนนี้ก็เหมือนกันไม่ได้คิดเลยค่ะแค่ดึงลงมาเฉยๆแบบนี้นะคะเลอะเทอะอันนี้ก็คือ 4x กำลัง6ลบ 12x กำลัง8แล้วก็บวก 9x กำลัง10แล้วเราก็กระจายดิฟเข้าไปแบบนี้เข้าที่ตัวนี้ที่ตัวนี้แล้วก็ที่ตัวนี้อ่ะนะอาจารย์ก็จะดิฟแล้วนะดิฟ x กำลัง6กระชากเลข6ลงมาเลข4กำลังก็ลดลงไป1เรียบร้อยดึงค่าคงที่ออกมาคือเลข8ก่อนดิฟ x กำลัง10กระชาก10ลงมา x ก็เหลือกำลัง9ดึงค่าคงที่ออกมาคือ16ดิฟ x กำลัง2กระชาก2ลงมาจากเดิมมี2ลดลงไป1ก็เลยเหลือ1ก็ไม่เขียนเลข1แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นเขียนเหมือนเดิมเนาะx กำลัง8บวก8 x กำลัง10บวก16 x กำลัง2อาจารย์ก็คูณกันตรงนี้24 x กำลัง5ดูตัวนี้12 8ได้เท่าไหร่เอ่ย96เนาะแล้วก็ x กำลัง7ก้อนนี้ก็เป็น90ค่ะแล้วก็ x กำลัง9จะก็ปิดวงเล็บก้อนนี้ก็แค่ดึงลงมาเฉยๆแบบแล้วก็แบบนี้พูดไปก็คือลอกลงมานั่นแหละเนาะแล้วตัวนี้ก็คือ6 x กำลัง5เหมือนเดิมก้อนนี้ก็ได้80 x กำลัง9เนาะก้อนนี้ก็คูณกันได้32 x นะคะก็ตามนี้ครับสำหรับอาจารย์น่ะจะหยุดอยู่แค่นี้แหละแต่บางหนังสือเขาก็อาจจะเอาตัวเนี้ยไปคูณข้างหลังให้ครบเลขชี้กำลังมันก็จะเปลี่ยนอะไรเงี้ยเนาะแต่ไม่เป็นไรเราคิดถึงแค่ตรงนี้ก็พอก่อนนะคะทีนี้อาจารย์อยากจะให้คุณดูดิฟผลหารอีกสักหน่อยนะคะข้อต่อไปของอาจารย์นะคะแป๊บหนึ่งนะคะข้อที่7นะคะข้อที่7อาจารย์เนี่ยมีฟังก์ชัน fx เนี่ยชื่อว่า 3x บวก 23แล้วก็มีฟังก์ชัน gx เนี่ยชื่อว่า 7x กำลัง2แล้วก็ลบ4แล้วเขาบอกว่าให้คุณหาดิฟผลหารค่ะคือ gx เนี่ยหารด้วย fx แบบนี้พร้อมหรือยังเราก็เริ่มนะคะอาจารย์ก็ดิฟค่ะแบบหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ดิฟค่ะซึ่ง gx ก็คือก้อนนี้ค่ะ 7x กำลัง2ลบ4นี่ก่อนนี้นี่คือ gx นะแล้วก็หาร fx ก็คือตัวนี้ค่ะ 3x บวก 23จัดก็ปิดแบบนี้ดิฟผลหารจำได้ไหมเอ่ยอาจารย์เขียนไว้เนาะอันนี้คือข้างบนกับล่างจำได้ไหมดิฟผลหารนะพยายามจำสูตรไปด้วยกันเนาะนึกถึงที่แนะนำไปนะดิฟผลหารก็คือเมื่อกี้ดิฟผลคูณมันจะเริ่มจากหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเราเห็นอะไรเราก็เริ่มอันนั้นแต่ผลหารไม่ใช่เราไม่ได้เริ่มที่บนเราจะเอาสิ่งที่เห็นทีหลังก็คือล่างเนาะเราก็จะได้ล่างใส่วงเล็บด้วยนะแล้วก็ดิฟบนใส่วงเล็บแต่เราจำไว้หน่อยว่าล่างไม่มีทางดิฟล่างอะค่ะและทีนี้ดิฟผลหารเนี่ยมันทำให้ลดลงมันก็เหมือน

กับคำว่าลบเนาะที่เราแนะนำกันไว้แล้วมันมีตัวเชื่อมก็คือตัวนี้แหละค่ะมันก็ยังเชื่อมบนล่างดิฟบนลบบนใช่ไหมแล้วก็ดิฟตัวล่างตัวบนดิฟล่างมันไม่ใช่บนดิฟบนตัวล่างก็คือ 3x บวก23บางคนบอกเหมือนมันสลับกันและด้วยมันเป็นตัวล่างมันก็หารด้วยล่างแล้วก็ยกกำลังสองแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้มาถึงตรงนี้ปุ๊บก็โอ้ยอุตส่าห์ท้องสูตรตายอย่าให้มันเสียของเนาะไอ้ก้อนเนี้ยค่ะเราดึงลงมาเฉยๆเลยเราไม่ต้องดิฟเลยค่ะอาจารย์ก็เขียน 3x บวก23และอาจารย์ก็ดิฟตัวนี้ค่ะใช่ไหมดึงค่าคงที่ออกมาดิฟ x กำลังสองกระชากสองลงมา x เนี่ยจากเดิมมีสองลดไปหนึ่งก็ได้เหลือหนึ่งไม่เขียนละขั้นด้วยเครื่องหมายลบดิฟตัวเลขไม่รู้จำได้ไหมได้ศูนย์มาก้อนนี้บ้างก้อนนี้ก็ดึงลงมาเฉยๆเลยค่ะดึงลงมาเฉยๆอาจารย์ก็จะได้ 7x กำลังสองลบ4อาจารย์จะดิฟแล้วนะอาจารย์ก็กระจายดิฟเข้าไปอาจารย์ดึงเลข3ออกมาก่อนและอาจารย์ก็ dx by dx แบบนี้บางคนรู้แล้วอาจารย์ dx by dx มันคือ1เขียน1ไปเลยก็ได้ใช่ไหมแล้วก็มาตัวนี้ค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายบวกดิฟตัวเลขใช่ไหมได้0ค่ะแต่อันนี้ค่ะอันนี้อาจารย์ก็เมื่อกี้ไปละรอบหนึ่งแบบไม่เข้าใจใช่ไหมมันเป็นสูตรค่ะที่พูดบอกว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์แนะนำให้เนาะเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นว่าใช้แบบไหนก็ได้อะไรเนาะแต่เราไม่ได้อ่ะมาเริ่มอาจารย์ก็บอกว่าอันเนี้ยค่ะคือตัวหน้าอันเนี้ยคือตัวหลังแล้วทั้งหมดยกกำลังสองเขาเรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวอาจารย์เขียนสูตรไว้ตรงนี้เลยมาคุณก็จะได้เท่ากับหน้าบวกหลังกำลังสองนะคุณจะได้ว่าหน้ากำลังสองบวกสองตัวหน้าตัวหลังแล้วก็บวกตัวหลังกำลังสองอ่ะเรามาเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะอ่ะอาจารย์เริ่มแล้วนะคะหน้าก็คือตัวนี้อาจารย์ก็เขียนแบบนี้หน้ากำลังสองใส่วงเล็บให้มันด้วยบวกสองถึงตรงนี้แล้วนะหน้าก็คือ 3x เห็นไหมหลังก็คือ23เนาะแล้วก็บวกเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะแล้วก็บวกตัวหลังก็คือ23แต่ทั้งหมดยกกำลังสองเดี๋ยวอาจารย์งงสี่ไปแล้วกำลังสองแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะได้เป็นอาจารย์เขียนก่อนเนาะอาจารย์ก็จะได้ก้อนหน้าเป็น 3x บวก23ส่วนที่ไม่ได้ดิฟก้อนเนี้ยอาจารย์ก็จะได้ 14x ลบ0ก็ไม่เขียนละแล้วก็ลบก้อนนี้ก็เป็น 7x กำลังสองลบ4เนาะ3คูณ1ก็ได้3บวก0ก็ไม่เขียนละแต่สิ่งที่เราจะทำ 3x ทั้งหมดยกกำลังสองหมายความว่าคุณมี 3x คูณกัน2ตัวคุณจะได้ 9x กำลังสองถึงตอนนี้คุณดูตัวเลขคูณตัวเลขค่ะเนาะ2คูณ3ได้6 6คูณ23ก็ได้138แล้วมันก็มี x ตัวหนึ่งก็ใส่ xแล้วก็23กำลังสองก็คือ23คูณ23คูณก็จะได้529อ่ะอันเนี้ยมันพอไหวเนาะอาจารย์ก็จะกระจายเข้าไปเหมือนกันซึ่ง3คูณกับ14เนี่ยมันจะได้42 x กำลัง1กับ x กำลัง1กลายเป็น x กำลัง2นะคะทีนี้23คูณกับ14ได้เท่าไหร่เอ่ยได้322แล้วก็ x เนาะลองเช็คนะคะแล้วตรงนี้บ้างค่ะคูณกัน7คูณ3ก็ได้21 x กำลัง2
4คูณ3ก็ได้ลบ12มีบางคนว่าอาจารย์เขียนวงเล็บทำไมอันเนี้ยมันจะผิดได้เนาะอาจารย์ก็เลยเขียนตรงนี้เหมือนเดิมตัวแปร x กำลัง2ตัวแปร x แล้วก็เป็นตัวเลขเฉยๆนะคะคุณก็ระวังหน่อยระวังอะไรอาจารย์สนใจตรงนี้ค่ะอาจารย์ได้42 x กำลัง2เหมือนเดิมแล้วก็บวก322 x เหมือนเดิมอันนี้เข้าไปเนาะอาจารย์ก็จะได้ลบ21 x กำลัง2ตรงนี้ค่ะลบเจอกันลบที่เขาบอกว่าลบเจอลบไอ้ลบตัวนอนๆเนี่ยเอามาตั้งมันก็จะกลายเป็นบวก12นะคะแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้เหมือนเดิมอาจารย์ก็บอกว่าคุณมองพจน์นี้กับพจน์นี้มีสิ่งที่เหมือนกันดึงเป็นตัวร่วมได้ใช่ไหมก็เขียนแค่ครั้งเดียวดึงตัวร่วมออกมาดึง x กำลังสองออกมาคุณก็คิด42ลบ21คุณก็ได้21ค่ะแล้วก็เป็นตัวแปร x ตัวเดียวที่คูณกับ322แล้วก็บวกกับตัวเลขค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปร x กำลังสองที่คูณกับเลข9ใช่ไหมตัวแปร x แล้วก็เป็นตัวเลขอันนี้ก็จะจบละนะคะสำหรับดิฟผลหารนะคะถ้าใครยังงงสูตรใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้อีกรอบหนึ่งตรงนี้นะคะต้องไปฝึกท่องสูตรนะคะเดี๋ยวจะลืมนะอันนี้มันเป็นดิฟผลหารคือมีบนกับล่างจำไว้นะอันนี้ก็คือบนดิฟอะไรล่างจำง่ายๆก็คืออาจารย์ถูกไหมอาจารย์บนก็ผิดแล้วค่ะใช่ไหมขอโทษนะบนอาจารย์ก็ผิดแล้วอาจารย์ต้องเริ่มต้นด้วยล่างใช่ไหมต้องเริ่มจากล่างอันนี้ก็จะเป็นล่างดิฟบนลบมีตัวเชื่อมค่ะบนดิฟบนไม่มีทางดิฟบนต้องดิฟล่างและด้วยมันเป็นการดิฟผลหารมันก็ต้องหารใช่ป่ะหารไอตัวเนี้ยเมื่อกี้มันเป็นล่างเมื่อกี้มันเป็นล่างตรงนี้ใช่ไหมเราจบด้วยล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างเนี่ยล่างเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเชื่อมอีกรอบหนึ่งซึ่งอันเนี้ยแหละค่ะมันก็คือล่างแล้วก็ยกกำลังสองนะคะก็จะประมาณเนี้ยนะคะก็สำหรับวันนี้อาจารย์ก็คงขอหยุดการนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะไปทบทวนนะจะได้มีความรู้มากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่า ผลที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปริพันธ์สองชั้นกันนะคะ
1: อันนี้นะคะคือปริพันธ์สองชั้นซึ่งอาจารย์เนี่ยจะอยู่ที่หน้า241นะคะเมื่อกี้อาจารย์ลองถามละจะเอาตัวอย่างไหนดีเราจะเริ่มกันที่ตัวอย่าง5.2.1กันนะคะปริพันธ์สองชั้นคือยังไงก็คือว่าคุณเนี่ยจะต้องปริพันธ์ครั้งแรกให้ได้ก่อนแล้วก็ปริพันธ์ครั้งที่สองนะคะอ่ะพร้อมหรือยังอันนี้ค่ะเป็นอินทิเกรตตั้งแต่สองถึงสี่ค่ะต่อไปเป็นอินทิเกรตตั้งแต่หนึ่งถึงสองค่ะแล้วก็เปิดวงเล็บ100x แล้วก็ลบ 4xy แล้วก็ปิดด้วย dx แล้วก็ปิดด้วย dy เห็นแบบนี้ปุ๊บแบบโอ้อาจารย์แล้วผมจะเริ่มอินทิเกรตยังไงคุณจะต้องเริ่มอินทิเกรตตรงข้างในนี้ก่อนค่ะอาจารย์เริ่มเลยนะพร้อมแล้วนะคะอาจารย์ก็จะอินดิเกตเทียบกับ x ค่ะเพราะมันเป็น dx อาจารย์ก็จะเขียนอินดิเกต2ถึง4ไว้ก่อนไอ้ตรงเนี้ยอาจารย์จะ

แล้วก็อินทิเกรต x แล้วอย่าลืมปิดด้วย dx เริ่มแบบนี้ต่อไปค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายลบแต่อาจารย์ไม่โยงนะนะอินทิเกรตเทียบกับ x ดึงอะไรออกมาบ้างคะที่ไม่ใช่ x ค่ะเลข4ก็ได้ด้วยแล้วก็ y ด้วยแล้วก็อินทิเกรต1ถึง2ของ x แล้วก็ปิดด้วย dx อาจารย์ใส่วงเล็บไว้ก็ได้และอาจารย์ก็ปิดด้วย dy ข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยแค่เขียนมาเฉยๆแต่จริงๆสิ่งที่เราคิดคือตรงกลางโอเคนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะอินดิเกตนะอันนี้เขียนไว้เฉยๆพร้อมหรือยังอาจารย์จะอินดิเกตนะอาจารย์จะให้เป็นสีแดงค่ะอันนี้ก็คือ100อินดิเกตเนี่ยคือการเพิ่มตอนนี้อาจารย์มี x ยกกำลังกี่ตัวคะ1เพิ่มก็คือจากเดิมมี1ตัวเพิ่มอีกตัว1ก็เลยเป็นกำลังอะไรคะแล้วหารด้วยอะไรคะเรียบร้อยจริงๆอาจารย์จะใส่ขอบเขตนะแต่พอดีอันนี้มันง่ายอาจารย์จะใส่พร้อมกันใส่พร้อมกันยังไงอาจารย์จะเริ่มแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ลบ 4y ค่ะมาถึงตัวนี้บ้างเดี๋ยวจะใส่พร้อมกันนะ x ค่ะมี1ตัวอาจารย์อินดิเกตปุ๊บกลายเป็นกี่ตัวเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะ x กำลัง2หาร2เสร็จละและอาจารย์ก็ใส่ขอบเขตตั้งแต่อะไรถึงอะไรนะคะ1ถึง2เพราะไม่มีเครื่องหมายอินดิเกตนะคะการใส่ขอบเขตก็คือจะเอาไปแทนค่าซึ่งในเอกสารเยอะมากบางทีเขียนเยอะๆก็ไม่ได้จะเข้าใจนะแต่การมีเอกสารเนี่ยหมายความว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แต่ตอนนี้อาจารย์อยู่กับคุณอาจารย์ก็จะกระชับเวลาได้เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะแทนค่าขอบเขตสิ่งที่คุณจะทำค่ะอะไรหารได้คุณก็หารค่ะได้เท่าไหร่คะแล้วตัวนี้คุณได้เท่าไหร่คะ2แล้วตัวนี้ก็เป็นอะไรคะ x กำลัง2ก่อนแล้วค่อย y ค่ะอาจารย์ชอบเรียงแล้วตรงนี้ก็1ถึง2แล้วก็ปิดได้ dy ค่ะทีนี้ตอนอาจารย์จะแทนค่าบัญชีคนงงเฮ้ยมันมีทั้ง x ทั้ง y แล้วจะแทนที่ไหนดีอาจารย์ก็บอกว่าสมมุติคุณจำไม่ได้ว่าคุณจะแทนที่ตรงไหนให้คุณย้อนขึ้นไปค่ะตอนนี้มันอินทิเกรตเทียบกับตัวอะไรคะคุณต้องแทนที่ x เพราะฉะนั้นอาจารย์จะแทนที่ x นะอาจารย์ก็เลยวงกลมที่ x ไว้อาจารย์ก็จะแทนค่าบอกเพื่อนหน่อยซิคนไหนที่ก้มลงนอนนะคะไม่เอานะคะลุกขึ้นมาเลยค่ะลุกขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ค่ะเป็น50ค่ะแทนตัวบนก่อนตรงนี้ก็แทนด้วยเลขอะไรคะ2แต่ยกกำลังอะไรคะยกกำลัง2แล้วก็ลบ2แทนที่ x ด้วยอะไรคะ2แล้วก็ยกกำลังอะไรเอ่ย2 y ก็เหมือนเดิมค่ะแทนเสร็จละก้อนแรกใส่วงเล็บอีกทีหนึ่งก็ได้แทนก้อนแรกเสร็จขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรนะคะลบแล้วก็มาแทนก้อนหลังค่ะ x เป็นอะไรนะคะ x เป็น1ค่ะแต่กำลังอะไรคะกำลัง2แล้วก็ลบ2แล้ว x เป็นอะไรคะ x เป็น1แต่กำลังอะไรคะแล้วคูณกับอะไร y แล้วก็ปิดวงเล็บเล็กแล้วก็วงเล็บใหญ่แล้วก็ dy แบบนี้หลังจากนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอินทิเกรต2ถึง4อันนี้เป็นเท่าไหร่คะ2กำลัง2 4คูณ50ได้เท่าไหร่คะ200แล้วก็ลบ2กำลัง2เป็นเท่าไหร่นะ4แต่คูณกับ2ได้เท่าไหร่8แล้วตรงนี้ค่ะเป็นเลข1 1ยกกำลังเป็นเลขคู่หรือเลข1ยกกำลังอะไรมันก็ได้1นั่นแหละนั้นอาจารย์ก็ไม่คิดแล้วนะแล้ว1ไปคูณ50เลยได้เท่าไหร่คะ50มันก็ติดลบก้อนนี้มันก็1แหละคูณกับ2มันก็ได้2ใช่ไหมแล้วก็เป็น y แต่ตรงนี้เป็นลบระวังนะลบเข้าไปอีกรอบ1กลายเป็นอะไรกลายเป็นบวกค่ะอะไรคะ2 y แล้วก็ปิดด้วย dy สิ่งที่คุณควรจะทำค่ะจริงๆคุณจะอินดิเกตเลยก็ได้แต่สิ่งที่คุณควรจะทำคุณเห็นตัวเลขกับตัวเลขมันรวมกันแล้วได้เท่าไหร่150เพราะมันเอาไปลบกันแล้วคุณดูสิ่งที่เป็นตัวแปรค่ะสิ่งที่เป็นตัวแปรอันนี้มันติดลบ 8y อันนี้มันเป็นบวก 2y รวมกันแล้วมันได้เท่าไหร่คะเก่งมากแล้วก็ปิดด้วย dy ถ้าคุณมาถึง

ตรงเนี้ยคุณต้องมีแนวคิดแล้วว่าคุณจะทำอะไรต่อใช่ไหมคุณต้องทำอะไรต่อคะกระจายอินดิเกตเข้าไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็กระจายอินดิเกตเข้าไปอาจารย์จะได้อินดิเกรต2-4ของ150ปิดด้วย dy ขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะลบดึงทุกสิ่งที่ไม่ใช่ y ออกมาดึงอะไรคะ6ลบ6แล้วก็อินดิเกตอะไรคะ y แล้วก็ปิดด้วย dy ตอนอินดิเกตเราจะเพิ่มมันเป็นตัวแปร y เราก็ต้องเพิ่มอะไรคะเพิ่มอะไรคะเพิ่ม y มา1ตัวคือ y กำลัง1หา1แต่อาจารย์ไม่เขียนได้ไหมได้ต่อไปค่ะตรงนี้ก็เป็นลบ6ค่ะตรงนี้ก็เป็นลบ6นะอาจารย์มี y 1ตัวอินดิเกตปุ๊บ y เป็นเท่าไหร่คะเป็น y กำลัง2หารด้วยอะไรคะ2และอาจารย์ก็ใส่ขอบเขตอันไหนอยู่ข้างล่างอันไหนอยู่ข้างบนคะแล้วทีนี้ก่อนที่จะทำค่ะคุณควรจะทำให้มันกระทัดรัดก่อนเนาะอาจารย์ก็จะได้150y เรียนจบ2อาจารย์เหลืออะไรเนี่ย5มีคนช่วยแล้วนะอันนี้มันก็จะเหลือ3y กำลัง2เรียนจบจริงช่วยนะเสียชื่อเราหมดนะ3y กำลัง2ตัดใช่ไหมพี่ตัดนะคะอาจารย์ผิดอะไรหรือเปล่าผิดใจผมนี่แหละหลังจากนั้นอาจารย์แทนที่ตัวไหนก่อนคะแทนที่4ก่อนอาจารย์จะแทนแล้วนะและอาจารย์เนี่ยพยายามไม่ต้องเขียนวงเล็บเยอะมันไม่จำเป็นเนาะอาจารย์ก็เริ่มก่อนเลย y เป็นอะไรคะแทนด้วยเลข4ค่ะแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรนะลบแล้วแทน y เป็นเลขอะไรอีกคะแต่กำลังอะไรคะกำลัง2ก้อนหน้าอาจารย์ไม่ใส่วงเล็บเพราะมันไม่มีผลมันไม่มีผลที่เปิดวงเล็บและสิ่งที่เป็นลบเข้าไปแล้วมันมีผลมันเป็นยังไงอะพอแทนก้อนแรกเสร็จปุ๊บก่อนที่คุณจะแทนก้อนหลังคุณก็จะติดลบนะแล้วตรงนี้อาจารย์จำเป็นต้องใส่วงเล็บและแทนที่ y ด้วยอะไรต่อคะ2ค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะลบค่ะแทนที่ y ด้วยอะไรคะแต่กำลังอะไรคะกำลัง2แบบนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้150คูณ4ได้เท่าไหร่คะ600แล้วก็ลบ4กำลัง2เป็น8เนาะหรอเป็น16คูณ3ได้เท่าไหร่คะ48ค่ะแล้วตรงนี้คูณกันได้เท่าไหร่คะได้300อาจารย์ใส่วงเล็บไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วตรงนี้เป็น4คูณ3ได้เท่าไหร่คะ12เพราะฉะนั้น600ลบ48ได้เท่าไหร่เอ่ยเบิร์ดใจเย็นเบิร์ดใจเย็นอ๋อเอาเบิร์ดเขาเตือนอาจารย์ว่าอาจารย์ผิดหรือเปล่านะแต่เขา600ลบ48ได้เท่าไหร่คะ552ค่ะเบิร์ดเก่งเบิร์ดก็ไปได้ไวกว่าอาจารย์นะ300ลบ12ได้เท่าไหร่คะ288แล้วลบกันก็เลยได้เท่าไหร่คะแบบนี้สักข้อตอนปลายภาคอาจารย์ว่ามันก็ไหวนะทีนี้ลองเลือกตัวอย่างถัดไปอีกสักตัวอย่างหนึ่งเอายากๆหน่อยค่ะไปจนถึง 5.2.6 ค่ะสำหรับคนอื่นเนาะที่ไม่ได้เรียนกับอาจารย์ในห้องก็ดูได้ใน YouTube นะคะชื่ออาจารย์ชื่ออย่างนี้นะคะธัญญารัตน์แล้วก็จิตธีระติดตามตามนี้นะคะก็มี QR code ข้ออื่นซึ่งเด็กที่มหาลัยก็จะได้เรียนนะคะเอาอันไหนคะมีหนุ่มข้างๆอาจารย์หล่อบอกว่าอาจารย์ขอตัวอย่าง 5.2.6 เลยอาจารย์นี่อยากจะโชว์แต่เขาเคยออกแล้วนะเคยออกคู่ๆอาจารย์ครั้งหนึ่งละซึ่งตอนนี้อาจารย์ไปหน้า249แล้วค่ะไหนบอกโจทย์อาจารย์หน่อยสิวรวิทย์โจทย์ว่าไงคะวรวิทย์พี่บ่าวจะช่วยก็ได้นะอินทิเกรต0ถึง2อินทิเกรต0ถึง1

0: 2 xy แล้วก็หารด้วยอะไรคะรูทที่3ของ x กำลัง2ลบ y กำลัง2ลบ2แล้วก็เป็นอะไรคะ dy แล้วก็ dx ก็ดีนะที่ที่นั่งข้างๆอาจารย์เป็นคนเลือกเมื่อกี้เลือกอินดิเกต x ก่อนแต่ตอนนี้เขาเลือกอินดิเกตตัวอะไรก่อนคะซึ่งมันอยู่ข้างในใช่อินดิเกต y ก่อนแล้วมันเขาก็เลือกยากด้วยนะก็ดีนะอ่ะเราก็จะได้มาคิดด้วยกันนะคะอาจารย์ก็เท่ากับเลยนะประหยัดเวลาอาจารย์ก็เขียนตรงนี้ไปก่อนอันนี้ก็อินทิเกรต0ถึง1เนาะอ่ะสิ่งที่อาจารย์จะทำค่ะอันดับแรกเลยนะอินทิเกรตไม่มีอินทิเกรตผลหารนะเพราะฉะนั้น 2xy พูดตามตรงเลยนะมันต้องโดนตัดทิ้งค่ะอาจารย์พูดอะไรเนี่ยคุณดูรูทค่ะรูทไม่มีทางอินทิเกรตได้คุณต้องเปลี่ยนมันเป็นอะไรคะได้เหมือนเพื่อนไหมคุณต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนค่ะซึ่งมันก็คือยกกำลังอะไรคะ1ส่วน3 1ส่วน3นะแล้วทีนี้อาจารย์ก็จะทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็เก่งขึ้นนะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะพยายามทำตามเอกสารเลยเนาะอาจารย์เนี่ยกำลังจะใช้สูตรนี้ค่ะอาจารย์กำลังจะใช้สูตรอินดิเกต u กำลัง n du เท่ากับ u กำลัง n บวก1แล้วก็หารด้วย n บวก1แล้วก็บวก c อันนี้คือสูตรเพราะฉะนั้นค่ะก้อนเนี้ยมันยกกำลังอยู่แต่มันอยู่ข้างล่างเนาะเดี๋ยวในอนาคตอาจารย์ต้องเอามันขึ้นไปข้างบนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือ u ยกกำลัง n เราก็ต้อง d อะไรคะตามสูตร du อาจารย์ก็เลยจะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็น du ซึ่ง u คือก้อนนี้ค่ะ u ก็คือ x กำลัง2ลบ y กำลัง2ลบ2ค่ะจากเดิมมันเป็น dy เปลี่ยนแบบนี้เพื่อให้ตรงตามสูตรอาจารย์ก็เลยดิฟค่ะต้องเทียบกับ y นะอาจารย์ก็เลยดิฟ x กำลัง2และก็ลบดิฟ y กำลัง2และก็ลบดิฟของเลข2ค่ะทำไมต้องเพิ่มด้วยเพื่อจะช่วยให้เราอินทิเกรตได้อาจารย์ได้แบบนี้แล้วนะทีนี้ต่อนะคะอาจารย์ก็เป็นอินทิเกรต0ถึง2เหมือนเดิมอินทิเกรต0ถึง1เหมือนเดิมตรงนี้เป็น 2xy อ่ะก้อนนี้ค่ะธนัทมันอยู่ข้างล่างเนาะยกกำลัง1ส่วน3อาจารย์จะย้ายมันไปข้างบนมันก็จะกลายเป็นยกกำลังอะไรคะเก่งมากๆลบ1ส่วน3ซึ่งถ้าคนที่ยังไม่เข้าใจ u ก็คือตัวนี้ค่ะตัวใหญ่ๆขี้เกียจพูด n คือเลขชี้กำลังคือลบ1ส่วน3ไออันนี้นะอาจารย์เดี๋ยวจะกำจัดทิ้งแล้วอาจารย์ก็ต้อง du u คืออะไรคะใช่ตัวใหญ่ๆใช่ไหมอาจารย์มาดิฟเห็นไหมถ้าคุณดิฟไม่ได้ดิฟตัวนี้ทำไมเป็น0คะมันไม่มี y ให้ดิฟคนที่พูดตัดหักคะแนนนะคะดิฟ y กำลัง2ได้อะไรคะลบ 2y แต่ดิฟ2เป็นอะไรอีกคะ0เพราะมันไม่มี y ให้ดิฟแล้วตอนนี้มันตัดทิ้งได้ไหมคะได้เหลือเฉพาะ xตัดได้แล้วนะแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะเหลือ dx ค่ะทีนี้อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอินดิเกต0ถึง2อินดิเกต0ถึง1เนี่ยใครที่ดูสูตรให้เป็นเนี่ยอินดิเกต u อาจารย์เขียน x ไว้ด้วยนะเขียน x ตัวนี้ไว้ก่อนนะ u ก็คือ x กำลัง2ลบ y กำลัง2แล้วก็ลบ3 n คือเลขชี้กำลังก็คือลบ1ส่วน3du u คืออะไรนะคะ x กำลัง2ลบ y กำลัง2แล้วก็ลบ2แล้วตรงนี้ก็ dx ค่ะอาจารย์จะอินทิเกรตแล้วนะ อาจารย์จะอินดิเกตอ่ะนะอาจารย์ก็จะได้อินดิเกต0ถึง2อ่ะถ้ากลัวตัวนี้งงเนาะอาจารย์ก็เลยขยับ x มาไว้ข้างหน้าแทนแล้วตรงนี้ก็0ถึง1มันจะตามสูตรเลยนะอินดิเกต u ก็คือ x กำลัง2ลบ y กำลัง2ลบ3 n คือเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังก็คือลบ1ส่วน3 du ก็คือ x กำลัง2ลบใช่แล้วก็ลบ2แล้วตรงนี้ก็ dx ตอนนี้ค่ะอาจารย์กำลังจะอินดิเกตตัวข้างในนี่ติดลบนะเดี๋ยวขอเขียนติดลบนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอินดิเกต0ถึง2 x เขียนไว้อย่างนี้เนาะพร้อมยังคุณก็มีหน้าที่คิดค่ะลบ1ส่วน2บวก1ได้เท่าไหร่คะได้2ส่วน3เพราะมันต้องบวก3ส่วน3ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องหารด้วยอะไรนะคะอาจารย์ผิดไหมผิดต้องเป็นอะไรนะคะสองส่วนสามแล้วก็หารด้วยสองส่วนสามและอาจารย์ก็ใส่ขอบเขตค่ะตั้งแต่อะไรนะคะศูนย์ถึงหนึ่งแล้วก็ dx แต่ทีนี้มีทั้ง x ทั้ง y ปุ๊บอาจารย์สับสนมากเลยผมจะต้องแทนที่ไหนครับคุณก็ค่อยๆย้อนขึ้นไปข้างบนผมต้องไปแทนที่ตัวอะไรก่อนคะ y ที่เพื่อนพูดหนึ่งที่เพื่อนพูดหนึ่งคือหมายความว่าเพื่อนจะแทนตัวบนก่อนค่ะต้องแทนที่ตัว y ก่อนนะด้วยเลขข้างบนก่อนนะพร้อมยังเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอินดิเกต0ถึง2เดี๋ยวอาจารย์ขอทำเหมือนในเอกสารดีกว่าเนาะคุณจะได้ไม่สับสนอาจารย์ขอดึง x ออกมาข้างนอกเนาะให้ขยับออกมานะเพราะฉะนั้นลบ1ส่วน3บวกเดี๋ยวอาจารย์ลืมเครื่องหมายอะไรไปด้วยคะติดลบใช่ไหมอาจารย์ลืมลบนะอาจารย์เอาลบไว้ตรงนี้เนาะลบไว้ข้างหน้านะอาจารย์ลบไว้ข้างหน้านะอาจารย์ผิดอะไรนะเจนจบ
1: ลบสอง
0: อาจารย์เอาลบไว้ตรงนี้ได้ไหมคะได้เดี๋ยวผมงงใช่ไหมนั้นอาจารย์เอาลบไว้ตรงนี้นะคะยังไม่แก้ค่ะเพราะอาจารย์ยังไม่ได้พลิกกลับเศษเป็นส่วนค่ะอ๋อขอโทษอาจารย์เห็นละตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรนะคะเลขสองอาจารย์เขียนผิดมานานหรือยังผิดมานานละอาจารย์เปลี่ยนเป็นสีม่วงเลยนะจะได้เห็นชัดๆว่าตัวเองผิดเนาะตรงนี้เป็นเลขสองนะคะที่เพื่อนบอกผิดมานานละนะคะขอบคุณมากเลยนะไม่ยอมแก้ด้วยนะคะจะได้เห็นชัดๆเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์แทนค่าเลยเนาะเหมือนเพื่อนเลยนะคะเอา x ไว้ข้างหน้าเนาะอาจารย์ก็จะได้และทีนี้อาจารย์ก็กลับเศษเป็นส่วนมันก็จะเป็นลบ3ส่วน2 x ไม่ต้องแทนแต่แทนที่ y ด้วยอะไรนะ1กำลังอะไรนะแล้วก็ลบ2แต่ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน3แทนก้อนแรกเสร็จละก้อนที่สองมันก็จะลบแต่ลบมันเป็นอะไรบวก3ส่วน2 x กำลัง2ลบอะไรนะคะ0กำลัง2แล้วก็ลบ2ทั้งหมดยกกำลังอะไรนะคะ2ส่วน3แล้วตรงนี้ก็เป็น dx ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอินดิเกต0ถึง2แล้วก็ x เหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเหลืออะไรนะคะลบ3ส่วน2 x กำลัง2ลบรวมกันเป็นเท่าไหร่คะลบ3เนาะทั้งหมดกำลังอะไรคะ2ส่วน3มาก้อนนี้บ้างค่ะมันก็จะเป็นอะไรเท่านั้นเอง

3ส่วน2 x กำลัง2ลบอะไรนะแต่ทั้งหมดกำลังอะไรคะ2ส่วน3แล้วตรงนี้ก็จะเป็น dx กระจายอินดิเกตเข้าไปใช่ไหมแต่พอดีเรามี x ด้วย x มันก็ต้องเข้าไปในนี้แล้ว x เนี่ยมันไม่ได้เข้าไปเฉพาะก้อนหน้ามันต้องเข้าไปก้อนไหนด้วยคะก้อนหลังด้วยอาจารย์จะทำไปพร้อมกันเลยนะอ่ะค่อยๆดูนะคะอาจารย์ก็จะดึงตัวเลขออกมาก่อนคือลบ3ส่วน2อินดิเกต0ถึง2มี x แล้วก็ x กำลัง2ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน3อาจารย์เก่งเนาะจริงๆอาจารย์จะ dx แต่อาจารย์รู้ไงว่าอาจารย์จะใช้สูตรอะไรคะกลชีรู้นะ u กำลัง n ค่ะอันนี้คือสูตรเนาะจำสูตรไม่ได้อาจารย์ก็จะให้สูตรไปใช่ไหมแต่คุณต้องรู้ว่าใช้สูตรนี้เพราะ u คือตัวนี้ค่ะ u คือตัวนี้ n คือเลขชี้กำลังค่ะเลขชี้กำลังคือเลขอะไรคะ2ส่วน3แต่ก้อนเนี้ยเดี๋ยวจะต้องโดนกำจัดทิ้งแล้วถ้ามัน u กำลัง n มันก็ต้อง du เพราะฉะนั้นคุณต้อง d อะไรคะคุณต้อง dx กำลัง2ลบ3ค่ะจากเดิมเป็น dx เป็นแบบนี้แต่คุณเปลี่ยนแต่อันนี้มันง่ายใช่ไหม dx กำลัง2คุณได้เท่าไหร่คะ 2x และ dx 3มันเป็น0แล้วอาจารย์ก็ตัดได้จริงๆด้วยใครที่ไม่ได้ก็เอาใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะดึง3ส่วน2ออกมาอินดิเกต0ถึง2แล้วก็มี xแล้วตรงนี้ก็ x กำลัง2ลบ2ทั้งหมดกำลัง2ส่วน3เอาใหม่นะ u ก็คือตัวนี้ค่ะกำลัง n ก็คือ2ส่วน3ค่ะก็ต้อง du เพราะฉะนั้นคุณต้อง d อะไรคะลบ2ค่ะจากเดิมเป็น dx เปลี่ยนมาเป็น d ตัวนี้ใช่ไหมคุณก็ต้องหารด้วยอะไรคะ 2x และมันก็ตัดได้จริงๆด้วยแล้วถ้าใครดึงกระจาย x เข้าไปก็จะเห็นว่ามันจะทำไม่ได้หลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็จะแทนค่าอาจารย์ก็เก่งละอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นลบ3ส่วน4ใช่ไหมเอา2แดงกับ2ดำไปคูณกันนะใครไม่เห็นก็ลองเอาใหม่0ถึง2 u ก็คือ x กำลัง2ลบ3กำลัง n ก็คือ2ส่วน3du ก็คือ x กำลัง2ลบ3ก็เอาอีกค่ะมันก็จะเป็นบวก3ส่วน4อินดิเกต0ถึง2 u ก็คือ x กำลัง2ลบ2 n ก็คือ2ส่วน3ค่ะอันนี้อยู่ตัวเดียวกันนะต้องได้สูตรนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะอินดิเกรตค่ะเดิมอาจารย์มี2ส่วน3ตัวเพิ่มอีก1กลายเป็นเท่าไหร่ได้เหมือนเพื่อนไหมมันก็คือบวก3ส่วน3มันก็เลยเป็น5ส่วน3อาจารย์ก็เลยได้ x กำลัง2ลบ3ยกกำลัง5ส่วน3หารด้วย5ส่วน3แล้วก็บวก3ส่วน4เหมือนเดิมนะก้อนนี้ก็ได้อะไรเหมือนกันคะ5ส่วน3เหมือนกันใช่ไหมมันต่างกันตรงไหนอะก้อนหน้า u เป็นอะไรคะลบ3แต่ก้อนหลังเป็นอะไรคะลบ2และอาจารย์ก็ใส่ขอบเขตตั้งแต่0ถึงอะไรคะ2เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะพลิกเนาะกับเศษเป็นส่วนมันก็จะกลายเป็นลบ9หารด้วย20 3ไปคูณกับ3 4 5 20เนาะอาจารย์ทำเลยเนาะ x กำลัง2ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5ส่วน3บวกอพลิกซิ3ขึ้นไปข้างบนแล้วนะก็ได้อะไรเหมือนกัน9ส่วน20แล้วก็ x กำลัง2ลบ2ทั้งหมดกำลัง5ส่วน3แล้วก็ใส่ขอบเขต0ถึง2แทนตัวไหนก่อนคะ2ก่อนนะอาจารย์แทนแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ลบ9ส่วน20

20ไม่เปลี่ยนสีแล้วนะขี้เกียจแล้วนะอันนี้ก็จะกลายเป็น2กำลัง2ลบ3ทั้งหมดกำลัง5ส่วน3บวก9ส่วน20อันนี้ก็เป็น2กำลัง2ลบ2ยกกำลัง5ส่วน3มีคำถามไหมมีคำถามไหมอาจารย์ผิดไหมอันนี้กับเศษเป็นส่วนเนาะ3ตัวล่างโคตรล่างสุดๆย้ายขึ้นไปคูณเนาะอาจารย์ผิดไหมไม่นะอ่ะอาจารย์เสร็จแล้วก้อนหลังบ้างก้อนหลังอาจารย์จะลบค่ะอาจารย์ก็จะเลยจะใส่วงเล็บใหญ่ไว้ตรงนี้ก็เป็นลบ9ส่วน20ค่ะแทนที่ x เป็น0กำลัง2ลบ3ยกกำลัง5ส่วน3บวก9ส่วน20ค่ะแทน x เป็น0กำลัง2แล้วก็ลบ2แล้วก็ทั้งหมดกำลัง5ส่วน3ค่ะแบบนี้ซึ่งก้อนนี้อาจารย์จะได้เป็น4ลบ3ได้เท่าไหร่คะ1 1ยกกำลังอะไรก็เป็นอะไรอยู่ดีคะ1อาจารย์ไม่เขียนเลยนะต่อไปค่ะ9ส่วน20ค่ะอันนี้เป็นอะไรคะ4ใช่ไหมลบเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่คะอาจารย์ก็จะได้2ดูอาจารย์เขียนเนาะ2กำลัง5แต่อยู่ในรูทที่เท่าไหร่คะนี่เอาเข้าไปแล้วนะลบลบกลายเป็นอะไรบวกอาจารย์ก็จะได้9ส่วน20ค่ะตรงนี้ติดลบใช่ไหมอาจารย์ตั้งใจนะมันหมายความว่าอาจารย์มีลบ3ยกกำลังกี่ตัวคะ5แต่อยู่ในรูทที่เท่าไหร่คะ3รูทเป็นเลขที่ติดลบได้ต่อไปก็หลังกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นลบค่ะได้เท่าไหร่เอ่ย9ส่วน20และอันนี้กลายเป็นอะไรนะลบ2กำลังอะไรคะ5แต่อยู่ในรูทที่เท่าไหร่รูทที่3เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ก็จะเป็นลบ9ส่วน20เหมือนเดิมอันนี้บวกค่ะมันรูทที่3เดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆเขียนให้นะหมายความว่าอาจารย์มี2อยู่กี่ตัวคะ5ตัวใช่ไหมแต่มันซ้ำกัน2ตัวมันทำไมได้นะมันออกไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลบ9ส่วน20เลข2ออกไปตัว1แล้ว2ไปคูณกับอันนี้ได้เท่าไหร่คะ2เข้าไปคูณแล้วได้เท่าไหร่นะคะอันนี้เอาเลข2ออกมาได้ตัว1ใช่ไหมอาจารย์ไม่คูณดีกว่าเอา2ตัดกับ20เลยดีกว่าอาจารย์ก็เลยได้เท่าไหร่นะคะ9ส่วน10แต่ในรูทเหลือเลขอะไรคะ2คูณ2เป็น4คล้ายๆในเอกสารละอาเขียนส่วน10ยาวๆก็ได้เอามาตัวนี้ใหม่เนาะใครที่ไม่เข้าใจก็เอาใหม่ค่ะรูทที่3ค่ะตอนนี้อาจารย์มีลบ3กี่ตัวคะ3ตัวซึ่งมันทำไมได้คะออกไปจากรูทได้แต่อยู่ในรูทกี่ตัวคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ยเลขอะไรออกไปได้ลบ3ไหมลบ3ออกมาได้แต่สิ่งที่เหลืออยู่ในรูทคือเป็นอะไรไปแล้วคะเป็น9ค่อยๆ คิดเนาะอันนี้ก็เป็นลบ9ส่วน20ทีนี้อาจารย์เก่งละเลขอะไรออกมาจากรูทได้คะแบบติดลบเลข2ไหมคะไม่ใช่2สิต้องเป็นอะไรคะลบ2ไหมคะใช่ไหมแล้วเหลือในรูทคืออะไรคะคือ4ลองไปไล่ดูเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็จะเป็นบวก9หาร10เนาะรูทที่3ของเลข4ค่ะอาจารย์เอาทําในตามเอกสารอันนี้กับอันนี้มารวมกันค่ะอาจารย์ก็เลยได้เท่าไหร่คะลบ9
ลบเท่าไหร่คะลบ27แล้วมันรูทที่3ของ9แล้วหารด้วยอะไรคะหารด้วย20ก้อนนี้ค่ะก้อนนี้มันเป็น10เหมือนกันได้เท่าไหร่คะ18รูทที่3ของ4หารด้วยอะไรคะหารด้วย10ก็เอาแค่นี้พอแต่จริงๆอาจารย์ก็ไปตัดอะไรมันอีกก็ได้จะทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้ก็จะเหมือนคำตอบตรงนู้นนะคะอาจารย์ขออีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะจะแบบเป็นรูปตัวแปรมากอาจารย์ขอเป็นบทประยุกต์ดีกว่าไหมลองดูซิไปลองดู 5.3.1 ไปอะค่ะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงกับปริพันธ์2ชั้นเอามาสักตัวอย่างหนึ่งค่ะกับเวลาอีกนิดหน่อยถามมาเลยค่ะอันยากก็ได้นะเพื่อนๆจะได้ดูด้วยตั้งแต่ 5.3.1 จนถึง 5.3.6 เลยค่ะเป็นการประยุกต์ค่ะหน้า263ไปค่ะ

อันแรกเนี่ย5.3.1ก็จะเป็นพื้นที่นะคะ5.3.2ก็จะเป็นพื้นที่เหมือนกันแต่5.3.3เนี่ยจะเป็นปริมาตรค่ะ5.3.4ก็เป็นปริมาตรแต่5.3.5เนี่ยก็จะเป็นการหาพื้นที่ของพิกัดเชิงขั้วเลือกมาเลยค่ะจะหาพื้นที่หรือจะหาปริมาตรหรือจะหาพื้นที่ในพิกัดเชิงขั้วค่ะเร็วเร็วเอาอันไหนคะมึนหลับกันไปแล้วมั้งคะตามกันเจนจบมีเพื่อนบอกเอาอันไหนคะเอาปริมาตรก็ได้ค่ะถ้าเอาปริมาตรก็จะเป็นอาจารย์ได้ยินเสียงกระซุบกระซิบ5.3.3กับ5.3.4ค่ะปริมาตรอ่ะมีคนเลือกแล้ว5.3.3นะคะจะหาปริมาตรนะคะอะไรกันมาดูตัวอย่างที่5.3.3นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่หน้า269ไม่เกิน10 นาทีค่ะเร็วตั้งใจหน่อยอาจารย์จะหาปริมาตรรูปทรงตันค่ะอาจารย์ใช้ตัว V แล้วก็อินดิเกตตั้งแต่0ถึง1แล้วก็อินดิเกต0ถึง 2x ค่ะขอบเขตของการอินดิเกตอะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นตัวเลขเสมอไปนะเป็นตัวแปรก็ได้นะแล้วตรงนี้ก็เป็น e ยกกำลัง x กำลัง2แล้วก็ dy แล้วก็ dx อันนี้เขาให้ขอบเขตมาเลยอาจารย์ก็จะแนะนำว่าไอ้ตัวเนี้ยตามเอกสารนะนะถ้าคุณดูค่ะตอนนี้คุณจะอินดิเกตเทียบกับตัวแปรอะไรก่อนคะตัวแปร y ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้ค่ะคุณเห็นว่าคุณจะมี y เท่ากับ0คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างแล้วคุณก็จะมี y เท่ากับ 2x คือสิ่งที่อยู่ข้างบนถ้าให้อาจารย์พูดอาจารย์ก็จะบอกว่ามันคือเส้นตรงค่ะในการที่คุณจะหาปริมาตรยังไงอาจารย์ y เป็น0นี่คือแกน y y เป็น0ก็คือไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงอะค่ะอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยคือ y เท่ากับ0อาจารย์ไม่ค่อยเข้าใจเลยถ้า y เป็น3มันก็จะขึ้นมาข้างบนใช่ไหม y ติดลบมันก็จะลงมาข้างล่างอาจารย์แล้ว y เป็น 2x คืออะไรอะสมมุติว่าคุณไม่รู้อาจารย์ก็บอกว่าวิธีง่ายมากเลยให้คุณแอบไปดูตัวแปร x xเป็น0กับ x เป็น1ดูในเอกสารได้เลยนะอาจารย์ก็จะบอกว่าให้คุณบอกว่าให้ x เป็น0จริงๆแล้วคุณอาจจะกำหนดเองก็ได้แต่บางทีอาจารย์กำลังจะหาทิศทางให้คุณคิดอะตามโจทย์อาจารย์ก็บอกว่าคุณก็แทนสิ x เป็น0เอาไปแทนตรงนี้คุณจะได้ y มีค่าเป็นอะไรคะ0 x 0ไม่ต้องซ้ายไม่ต้องขวา y 0ไม่ต้องบนไม่ต้องล่าง x 0 y 0อยู่ตรงนี้อะไรอ่ะต่อไปค่ะ x เป็นอะไรต่อนะคะอีกตัวหนึ่ง x เป็น1ค่ะคุณก็จะได้ y มีค่าเป็นอะไรนะคะเพราะว่า2คูณ1ได้2เนาะ x เป็น1อาจารย์ก็ขยับมาทางขวาแล้ว y มีค่าเป็น2อาจารย์ก็ได้ตรงนี้ค่ะคุณรู้ไหมคุณมีจุด2จุดคุณเชื่อมกันปุ๊บคุณจะได้เส้นตรงค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะลากไปเพิ่มลากลงมาได้อีกเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าเส้นแดงจะอยู่ข้างล่างเส้นดำอะเส้นข้างบนนะคะเสมอนี่คือขอบเขตของการอินทิเกรตเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยได้มาละสิ่งที่อาจารย์จะอินทิเกรตแต่อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มโอเคนะขอบเขตของการอินทิเกรตไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวเลขเสมอไปเป็นตัวแปรก็ได้เป็นตัวแปรก็บอกว่าเป็นเส้นตรงนะตอนนี้นะเริ่มเลยค่ะมาอินทิเกรตกันซิ
อาจารย์ก็จะได้ V อาจารย์เขียนโจทย์ซ้ำอีกรอบก็ได้อินดิเกตศูนย์ถึงหนึ่งอินดิเกตศูนย์ถึง2 x ของ e ยกกำลัง x กำลัง2แล้วก็ dy แล้วก็ dx เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะอินดิเกตเทียบกับ y พร้อมยังอาจารย์ได้อะไรอ่ะอันเนี้ยดูในเอกสารสิดูตอนเขาคิดสิดูอาจารย์คิดสิอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์อินดิเกตเทียบกับ y ตอนนี้สิ่งที่อาจารย์อินดิเกตมี y ไหมคะไม่มีอาจารย์ได้อะไรเพิ่มมาหนึ่งตัวเลยคะ y จบเสร็จและอาจารย์ก็ใส่ขอบเขตตั้งแต่อะไรถึงอะไรคะ0ถึง 2x แล้วก็ปิดด้วยอะไรนะคะไอ้ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยแค่เขียนไว้เฉยๆแล้วจำได้ไหมว่าตัวเองต้องแทนที่ตัวไหนคะคุณต้องแทนที่ y เอาง่ายๆคุณต้องแทนที่สีแดงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อินดิเกตศูนย์ถึงหนึ่งอาจารย์จะแทนแล้วนะ e ยกกำลัง x กำลังสองเหมือนเดิมแต่แทนที่ y ด้วยอะไรนะ 2x เสร็จละท่านเลือกเครื่องหมายอะไรคะลบแล้วก็ e x กำลังสองเหมือนเดิมแต่แทนที่ y ด้วยอะไรนะคะแล้วก็นี้กลายเป็นอะไรไปเลยหลังจากนั้นค่ะอาจารย์ก็จะอินดิเกตศูนย์ถึงหนึ่งอาจารย์ขอเขียนตัวเลขแล้วกันนะ 2x e กำลัง x กำลัง2แล้วก็ปิดด้วย dx ถ้าอาจารย์เกรดตัวนี้อาจารย์จะดึงทุกสิ่งที่ไม่ใช่ x ออกมาเพราะฉะนั้นอาจารย์ดึงอะไรออกมาได้คะ2และอาจารย์จะใช้สูตรอะไรในการอินทิเกรตคะ e กำลัง u du ค่ะจะเท่ากับ e กำลัง u บวก c เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จะใช้สูตรเนี้ยอะไรคะควรโดนกำจัดทิ้งเห็นเหมือนเพื่อนไหมคนทีนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น2เหมือนเดิมค่ะอินดิเกต0ถึง1 x เขียนไปก่อน e ก็คือ exponential u คืออะไรคะบอกมาเก่งแล้วก็ du คืออะไรคะจากเดิมเป็น dx เปลี่ยนมาเป็น dx กำลัง2คิดซิ dip x กำลัง2ได้อะไรคะ 2x แล้วคุณก็ตัด x ไปได้จริงๆด้วยหลังจากนั้นแล้ว2ก็ตัดกันไหมคะตัดกันหมดเลยคุณจะเหลืออินดิเกต0ถึง1 e กำลัง u คืออะไรคะแล้วคุณก็ du คืออะไรคะเพราะฉะนั้นคุณจะตรงตามสูตรเลยคุณจะได้ e กำลัง u แต่ u ของคุณคือแล้วคุณก็ใส่ขอบเขตตั้งแต่0ถึง1แทนตัวไหนก่อนคะ1กำลัง2ขั้นด้วยเครื่องหมายลบแล้วก็แทนด้วยอะไรคะ0กำลัง2 1กำลัง2มีค่าเป็นอะไรอาจารย์ไม่เขียนเนาะ

e กำลัง0 e กำลัง0มีค่าเป็นอะไร1คำตอบก็จะเป็นแบบนี้และเขาบอกว่าให้หาปริมาตรคุณก็จะได้ตรงนี้เป็นลูกบาศก์หน่วยประมาณนี้นะคะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่นี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำว่ารับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
2: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
3: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
2: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
3: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
2: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที่

0: มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
2: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
3: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
3: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สแตนด์อัพพีทกูดมอร์นิ่งทีเชอร
1: ์กูดมอร์นิ่งสตูเดนต์ how are you
0: I'm fine thank you and you
1: I'm very well thank you sit down please
0: thank you teacher
1: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคบกับวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1 English listening and speaking 1วันนี้เราจะมาเรียนในยูนิตที่2นะคะเรื่อง offering help การเสนอให้ความช่วยเหลือนักเรียนอาจจะฟังแล้วรู้สึกจะงงว่าการเสนอให้ความช่วยเหลือนั้นคืออะไรการเสนอให้ความช่วยเหลือที่เราคุ้นเคยกันและที่พวกเราใช้กันอยู่เรื่อยมาก็คือ can I help you may I help you คุ้นไหมคะอันนี้คือการเสนอให้ความช่วยเหลือหรือ offering help นะคะแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกมากกว่าการพูดคำว่า can I help you and may I help you นะคะลำดับแรกเลยวันนี้นะคะนักเรียนมีสมุดเนาะมีสมุดมีปากกาให้พวกเราบันทึกที่ครูสอนวันนี้ลงไปด้วยนะคะลงสมุดนะคะเรามาเริ่มอันแรกเลยประโยคสำหรับการเสนอตัว offer เป็นประเภทแรกก็คือประโยคคำสั่งคำหมั่นนะคะประโยคที่ใช้เหมือนกับการขอหรือขออนุญาตคือ let me แต่เติม you เข้ามาด้วยเพื่อแสดงว่าการขออนุญาตเพื่อขออนุญาตเขาเพื่อให้ดูสุภาพขึ้นนะคะดังนั้นรูปประโยคจึงมีว่า let me ดอทแล้วก็ you อย่างเช่นตัวอย่างที่ครูนำเสนอมาวันนี้นะคะ let me help you ก็หมายความว่า

tell you the truth ฉันจะบอกความจริงให้คุณนะอันนี้ก็เหมือนการใช้รูปประโยค let me นะคะแล้วก็เติม tell you the truth เข้ามา tell เติม tell เข้ามาเพื่อบอกว่าฉันจะบอกความจริงคุณนะต่อไปนะคะ let me get you a chair ฉันจะหาเก้าอี้ให้คุณนะ let me get you a chair อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเติม get เข้ามาเพื่อที่จะบอกว่าเราจะทำอะไรให้เขานะคะส่วนประโยคสุดท้าย let me phone him for you let me phone him for you ฉันจะขอโทรศัพท์ไปหาเขาให้นะฉันจะขอโทรศัพท์ไปหาเขาให้นะก็บอกว่าเราจะโทรไปหาเขาโดยเติมคำว่า phone him for you นะคะอันนี้คือประโยคคำสั่งในไกลๆนะคะเช่นว่าเราจะทำอะไรให้เขาออมเหมือนคล้ายๆการออกคำสั่งแต่พอเติม let เติม you เข้ามาด้วยเนี่ยมันจะดูฟังดูซอฟลงเข้าไปนะคะต่อไปอันที่สองประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่านะคะ statement นะคะเป็นประโยคที่แสดงความต้องการของผู้พูดขึ้นมาลอยๆใช้คำเดียวกับการขออนุญาตก็คือเติม you เข้ามาดังรูปประโยคเหมือนกันเลยดังรูปประโยคนะคะอันนี้จะเป็นการพูดที่ไม่ได้ใช้คำสั่งหรือไม่ได้การขอร้องอะไรแต่เป็นการบอกเล่าว่าฉันจะทำอย่างนั้นให้คุณฉันจะทำอย่างนี้ให้คุณสำนวนนี้นะคะจะมีรูปประโยคที่บอกว่า I want to จุดๆแล้วก็ to for แล้วก็ you นะคะประโยคจะมีอยู่สองอันก็คือ I want to กับ I would like to ฉันต้องการที่จะทำให้คุณนะคะตัวอย่างก็คือ I want to make you a cup of coffee I want to make you a cup of coffee ฉันต้องการที่จะชงกาแฟให้คุณหนึ่งถ้วยเห็นไหมคะว่ามันเป็นประโยคบอกเล่ามันไม่ใช่ประโยคคำสั่งหรือไม่ใช่ประโยคขอร้องแต่เป็นประโยคที่ใช้บอกว่าเราต้องการที่จะทำสิ่งนี้เพื่อคุณนะมันก็คือการ I want ฉันต้องการเพื่อคุณก็คือ for you นะคะต่อไปประโยค I want to write a letter for you I want to write a letter for you ฉันต้องการเขียนจดหมายให้คุณอันนี้ก็เป็นการเล่าเหมือนกันนะคะใช้รูปประโยคเดียวกันก็คือฉันต้องการก็คือ I want to write เขียน a letter for you a letter for you ก็คือจดหมายสำหรับคุณหรือถึงคุณนะคะและประโยคสุดท้าย I want to help you clean the room I want to help I want ก็คือฉันต้องการใช่ไหมคะ to help ก็คือฉันจะช่วยคุณ clean the room clean ก็คือทำความสะอาดห้องอันนี้ก็เป็นประโยคบอกเล่าเช่นเดียวกันเป็นประโยคบอกเล่ามันจะฟังแล้วจะรู้สึกว่าผู้ฟังจะได้รับความรู้สึกที่ซอฟลงที่เบาลงไม่ใช่การสั่งให้คุณทำอะไรหรือการขอเข้าไปทำโดยการละลาบละลวงนะคะอันนี้ก็จะสาวเราก็สามารถใช้เช่นเราจะซื้อปากกาให้เพื่อนเราก็สามารถบอกได้ว่า I want to buy a pen for you ถูกไหมคะหรือถ้าเป็นครูจะไปครูต้องการที่จะเอาของขวัญให้นักเรียนครูจะบอกว่า I'm a teacherI want to buy gift for student อันนี้ก็คือใช้ในรูปประโยค I want to เช่นเดียวกันซึ่งเป็นประโยคบอกเล่านะคะต่อไปเป็นในรูปของประโยคคำถามประโยคคำถามนี่นะคะจะนิยมใช้มากที่สุดเพราะถือว่าสุภาพกว่าประโยคบอกเล่าหรือประโยคคำสั่งเป็นทั้งการเสนอตัวเป็นทั้งการแสดงความเกรงใจประโยคนี้อาจแบ่งได้เป็น2ประเภทคือประเภทที่ใช้ I เป็นประธานประเภทที่ใช้ I เป็นประธานโดยเน้นผู้พูดเองจะขออนุญาตช่วยเหลือดังคำถามต่างๆนะคะเรารู้มาแล้ว2อย่างใช่ไหมคะอันแรกก็คือเป็นประเภทตั้งคำถามแล้ว2ก็คือประโยคบอกเล่าอันนี้คือการคำถามโดยใช้ I เป็นประธานนะคะการใช้ I เป็นประธานเนี่ยก็จะแบ่งรูปประโยคได้เป็นดังนี้นะคะ yes no question yes no question ก็คือประโยคคำถาม
ที่เวลาเราตอบเราจะใช้คำตอบคือ yes กับ no

yes no question นะคะก็รูปประโยคก็จะมี shall I for you may I can I could I เรานี้เราจะคุ้นเคยกับประโยคที่พูดว่า may I กับ can I ใช่ไหมคะที่พวกเราใช้มาตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันที่เราคุ้นเคยกันนะคะแล้วก็จะมีประโยค WH question WH question ก็คือประโยคที่ขึ้นต้นด้วยตัว WH ก็จะมี what where when why ที่เราคุ้นเคยกันนะคะ what where when why นี่คือประโยคที่เป็นในรูปของ WH question ตัวอย่างประโยคก็คือ what can IFor you ที่เราคุ้นเคยก็คือ What can I do for you ให้ฉันช่วยอะไรคุณไหมใช่ไหมคะที่พวกเราเคยได้ยินเนาะที่พวกเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เราเริ่มเรียนภาษาอังกฤษก็คือ What can I do for you Can I help you May I help you ก็คือให้ฉันช่วยอะไรไหมฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้ไหมใช่ไหมคะและต่อไปนะคะอันนี้คือตัวอย่างประโยคค่ะตัวอย่างประโยคก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างประโยคในรูปประโยคของyes no ใช่ไหมคะที่เราสามารถตอบได้ yes กับ no คือเราสามารถตอบ yes กับ no ได้โดยที่ไม่ต้องตอบอะไรเพิ่มเติมแล้วคนถามก็เข้าใจนะคะประโยคแรก shall I get you some drinks shall I get you some drinks ฉันจะหาเครื่องดื่มให้คุณสักแก้วเอาไหมถ้าเราจะตอบว่า yes แต่ถ้าเราไม่เอาเราก็จะตอบว่า no thank you ใช่ไหมคะอันนี้ก็สามารถตอบ yes กับ no ได้เลยนะคะต่อไป shall I find the meaning of the word for you shall I find the meaning of this word for you ฉันจะหาความหมายของคำนี้ให้คุณเอาไหมอันนี้อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ให้หาความหมายของคำศัพท์อย่างเช่นที่ครูเคยมอบหมายให้นักเรียนหาคำศัพท์คำอ่านคำแปลใช่ไหมคะเพื่อนก็อาจจะใช้ประโยคนี้ก็ได้ว่า Shall I find the meaning of this word for you? ฉันจะหาความหมายของคำนี้ให้คุณเอาไหมใช่ไหมคะอันนี้เราสามารถนำไปใช้ได้เลยเพื่อนถ้าเกิดว่าต้องการให้เพื่อนหาให้เพื่อนก็จะตอบว่า Yes แต่ถ้าอ๋อไม่เป็นไรฉันหาได้แล้วก็บอก No thank youI can find the meaning of this word นะคะต่อไปก็จะเป็น May I help you ประโยคนี้พวกเราคุ้นเคยเลยถูกไหมคะใช้มาตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเลยให้ฉันช่วยอะไรไหมฉันจะช่วยอะไรไหม May I help you นะคะอันนี้เราสามารถใช้ได้เลยแล้วก็ใช้ได้อย่างคุ้นเคยนะคะต่อไปนะคะ May I read for you May I read for you ฉันจะอ่านให้คุณเอาไหมอันนี้ในกรณีเดียวกันเลยที่ครูมอบหมายพวกเราทำคำศัพท์คำอ่านคำแปลใช่ไหมคะเพื่อนอาจจะหาคำศัพท์ได้หาคำอ่านเจอแต่เพื่อนอาจจะอ่านไม่ได้อาจจะงงในการสะกดคำเราก็สามารถพูดว่า May I read for you ฉันจะอ่านให้คุณเอาไหมฉันจะอ่านให้คุณไหมอ่านให้คุณฟังไหมนะคะและ Can I call him for you Can I call him for youฉันจะเรียกเขาให้เอาไหม call คำว่า call ในที่นี้สามารถใช้แทนคำว่าเรียกก็ได้แทนคำว่าบอกก็ได้หรือใช้คำว่าโทรก็ได้ใช่ไหมคะ I call for you ก็คือเราสามารถจะบอกว่าฉันโทรหาเพื่อนก็ได้ใช้แทนคำนั้นก็ได้นะคะเรียกก็ได้พูดก็ได้โทรก็ได้คำว่า call นะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้หมายความว่าแค่โทรเฉยๆนะคะต่อไปก็เป็นประโยคตัวอย่างเช่นเดียวกัน Could I help you with the work? Could I help you with the work? ฉันจะช่วยคุณทำงานนี้เอาไหมถ้าพวกเราต้องการให้เพื่อนช่วยพวกเราจะตอบว่า Yes แต่ถ้าไม่ต้องการพวกเราจะตอบว่า No ค่ะ Could I help you with the work? ฉันจะช่วยคุณทำงานนี้เอาไหมนะคะเราประโยคตัวอย่างนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยถูกไหมคะในการที่พวกเราใช้ชีวิตประจำวันในโรงเรียนทั้งในวิชาเรียนและในชีวิตประจำวันนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้ต่อไปนะคะ Can I send you her address
Can I send you her address? ฉันจะส่งที่อยู่ของฉันให้คุณเอาไหมอันนี้ก็คือในสถานการณ์ที่เราอาจจะซื้อของใช่ไหมคะซื้อของแล้วเราก็ต้องการที่จะส่งที่อยู่เพื่อที่เพื่อนส่งของมาให้ ใช่ไหมคะต่อไป What can I do for you? What can I do for you? มีอะไรจะให้ฉันช่วยบ้างไหมประโยคนี้เราสามารถนำไปใช้ได้เลยใช่ไหมคะไว้ถามเพื่อนเพื่อแสดงความมีน้ำใจต่อเพื่อนเพื่อแสดงว่าเรามีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนสามารถใช้ได้เลย What can I do for you? พวกเราสามารถจดคำที่พวกเราคิดว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไว้ได้เลยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถใช้ได้หรือในสถานการณ์ที่พวกเราไปเจอชาวต่างชาติอย่างเช่นถ้าเราไปที่เซเว่นแล้วเราไปเจอชาวต่างชาติแล้วเขาต้องการที่จะรู้ว่าของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่เขาอาจจะอ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะอ่านภาษาไทยไม่ออกแล้วเราก็สามารถที่จะถามเขาได้เลยว่า What can I do for you มีอะไรให้ฉันช่วยบ้างไหมเขาจะเซอร์ไพรส์มากแล้วเขาก็จะดีใจมากเลยที่ว่าพวกเราไปช่วยเขาพวกเราสามารถที่จะช่วยเขาให้เข้าใจในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจณตรงนั้นได้นะคะต่อไป What can I help you มีอะไรให้ฉันช่วยไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ What can I help you เราก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นเดียวกันพื้นที่ของอำเภอหัวหินนี้มีชาวต่างชาติเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถนำประโยคที่เป็นตัวอย่างเนี้ยไปใช้ได้เลยในทุกๆสถานการณ์ในทุกๆสถานที่ที่เราเจอชาวต่างชาตินะคะต่อไปประโยคเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคที่ใช้ I ขึ้นต้นต่อไปเป็นประโยคที่ใช้ You เป็นประธานก่อนหน้านี้เป็นใช้ I เป็นประธานใช่ไหมคะอันนี้ก็คือใช้ You เป็นประธานเสมือนคำถามธรรมดาเลยค่ะแต่เป็นการถามเพื่อเสนอตัวอย่างเสนอตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือให้บริการโดยเป็นการถามถึงความประสงค์ของคู่สนทนาว่าต้องการหรือไม่นะคะประโยคที่ใช้ความหมายในรูปคำถามนี้ก็เช่นเดียวกันจะแบ่งออกเป็น yes no question อีกเช่นเดียวกันก็จะขึ้นต้นด้วย will would do you want would you like would you like me to อันนี้คือรูปประโยคของ yes no question นะคะประโยคของ yes no question ก่อนหน้านี้ในรูปของ I เป็นประธานก็จะมี shall มี can มี may ใช่ไหมคะแต่นี่คือในประโยคที่ใช้ you เป็นประธานก็จะเป็น will or would you do you want would you like would you like me to ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นในรูปประโยคที่ใช้ you เป็นประธานนะคะประโยคนี้อย่างที่ครูบอกว่าเป็นการถามเพื่อเสนอตัวให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการโดยเป็นการถามถึงความประสงค์ของคู่สนทนาว่าต้องการหรือไม่ประโยคนี้นะคะจะใช้ความหมายในรูปแบบของคำถามซึ่งเราก็จะแบ่งได้เหมือนเดิมก็คือ yes no question ซึ่งก็จะมีตัวอย่างประโยคดังนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของ WHquestion wh question ก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นต้นด้วย watch ก็คือ wh question ใช่ไหมคะ what do you want to what would you what will you what would you like and what would you like me to อันนี้ก็จะเป็นประโยคในรูปของ wh นะคะต่อไป indirect question ก็จะเป็นประโยคที่มีความหมายที่เกี่ยวกับการถามอ้อมไม่ได้ถามตรงตัวเหมือน WH question หรือ yes no question นะคะอันนี้จะถามอ้อมซึ่งคำว่า wonder ก็จะหมายถึงว่าอ้อมขอหรือว่าถามอ้อมนะคะ I wonder if you คือประมาณว่าให้ฉันช่วยอันนี้ได้ไหมให้ฉันช่วยอย่างนี้ไหมจะไม่ถามว่าให้ฉันช่วยไหมหรือประมาณหรือทำนองนี้นะคะถ้าเราอยากจะช่วยเพื่อนแต่เราดูสถานการณ์แล้วว่าเพื่อนอาจจะต้องการหรือไม่ต้องการแต่ด้วยความที่เราต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อนเราสามารถใช้ในรูปประโยคของ indirect question ซึ่งเป็นการถามอ้อมๆเพื่อขอความให้ความช่วยเหลือเพื่อนนะคะต่อไปเป็นตัวอย่างของการใช้ you เป็นประธาน
ในรูปประโยคให้ความช่วยเหลือนะคะ offering help will you have a drink คุณจะรับเครื่องดื่มไหมเราสามารถตอบได้ว่าถ้าเราต้องการเราตอบว่า yes แต่ถ้าเราไม่ต้องการเราตอบว่า no แต่พอเรา no เสร็จเราต้องตอบต่อท้ายอีกนิดนึงนะคะเพื่อความสุภาพของรูปประโยคก็คือ thank you ถ้าเราไม่ต้องการนะคะต่อไป would you like something to drink คุณต้องการจะดื่มอะไรไหมรูปประโยค2อันด้านบนกับด้านล่างเหมือนกันไหมคะความหมายในภาษาไทยอาจจะคล้ายๆกันใช่ไหมคะเราสามารถเลือกใช้ได้เลยว่าจะใช้ประโยคด้านบนหรือด้านล่างนะคะแต่ว่าประโยคด้านล่าง Would you like something to drink คุณต้องการจะดื่มอะไรไหมประโยคนี้จะเฉพาะเจาะจงขึ้นมานิดนึงคือว่าเขาให้เราเลือกประเภทได้จะเป็น water จะเป็นน้ำเปล่าหรือจะเป็นsoft drink ที่มันเป็นน้ำอัดลมเป็นน้ำผลไม้อย่างนี้ก็ได้อันนี้คือการเฉพาะเจาะจงขึ้นมาแต่ประโยคด้านบนคือ will you have a drink คือจะรับหรือไม่รับแต่ประโยคที่2จะชี้เฉพาะขึ้นมาอีกนิดนึงว่าเราจะรับอะไรคือแบ่งประเภทให้เขาได้เลยนะคะว่าจะเป็นน้ำธรรมดาหรือว่าจะเป็น soft drink หรือจะเป็นน้ำผลไม้ juice ก็ได้นะคะต่อไปWould you like to see this one? Would you like to see this one? คุณต้องการจะชมอันนี้ไหม Would you like to see this one? ก็หมายถึงว่าเราอาจจะมีสิ่งของมาถูกไหมคะเป็นของซื้อมาใหม่หรือเป็นสมุดที่ซื้อมาใหม่ซึ่งเชื่อว่าเพื่อนในห้องเนี่ยไม่มีเราอาจจะถามเพื่อนสนุกๆว่า Would you like to see this one? แล้วก็เอาของเราก็สามารถถามเพื่อนได้นะคะต่อไป Would you like me to post to the letter for you? คุณต้องการให้ฉันส่งจดหมายให้ไหม Would you like me to post the letter for you? คุณต้องการให้ฉันส่งจดหมายให้ไหมนะคะอันนี้เป็นการเสนอความช่วยเหลือให้เพื่อนในกรณีที่เราต้องการที่เราที่จะไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนต้องการที่จะให้เราช่วยนะคะต่อไป Do you want Chinese food? Do you want Chinese food? อันนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่เราอาจจะไปทำงานเป็นบริกร Waiter กับ Waitress นะคะ Waiter ก็คือบริกรชายก็คือถ้าจะพูดในภาษาธรรมดาก็คือเป็นก็คือคนให้บริการคนที่ให้บริการในร้านอาหารน่ะเราจะเรียกว่าอะไรคะเด็กเสิร์ฟแต่ถ้าเป็นผู้ชายจะเรียกเวสเทอร์แต่ผู้หญิงจะเป็นเวสเทรดนะคะจะเรียกต่างกันนะคะไป Do you want to taste this food? คุณต้องการชิมอาหารนี้ไหมเราอาจจะไปเรียนในคาบของวิชาระยะสั้นที่ทำอาหารนะคะเดี๋ยวพวกเราจะมีเรียนใช่ไหมคะเราสามารถนำคำนี้ไปใช้ได้เลย Do you want to taste this food? อาจารย์อาจจะให้เราทำอาหารอย่างหนึ่งขึ้นมาในคาบเรียนใช่ไหมคะแล้วเราก็อยากให้เพื่อนชิมเราก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้เลย Do you want to taste this food? ประโยคที่ครูนำมาเสนอเนี่ยเป็นประโยคง่ายๆและเป็นประโยคที่พวกเราสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะและสุดท้าย What do you want to take first? คุณต้องการจะรับอะไรเป็นอันดับแรก What do you want to take first?คุณต้องการจะรับอะไรเป็นอันดับแรกอันนี้ก็ในกรณีที่อยู่ในร้านอาหารเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเราสังเกตไหมว่าประโยคที่ครูให้มาเนี่ยของอันเนี้ยของตัวอย่างของในกรณีที่ใช้อยู่เป็นประธานเนี่ยจะเป็นกรณีที่อยู่ในร้านอาหารใช่ไหมคะถ้าสังเกตจากรูปประโยคก็คือคุณจะรับเครื่องดื่มอะไรไหมคุณต้องการอะไรไหมใช่ไหมคะมันจะอยู่ในร้านอาหารซึ่งครูบอกว่าถ้าเป็นบริกรผู้ชายก็จะใช้คำว่า waiter และถ้าเป็นบริกรผู้หญิงจะใช้คำว่า waitress นะคะจะแบ่งกันนิดนึงนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างประโยคเช่นเดียวกัน what will you have to eat what will you have to eat คุณจะรับประทานอะไรอย่างเที่ยงเนี้ยพักเที่ยงเนี้ยพวกเราก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยหันไปถามเพื่อนได้เลย What will you have to eat เราสามารถถามเพื่อนได้เลยใช่ไหมคะ
นี่ก็คือการประโยคง่ายๆที่พวกเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้พวกเราฝึกไปเรื่อยๆนะคะฝึกไปบ่อยๆนำประโยคที่เป็นตัวอย่างนี้มาใช้บ่อยๆพวกเราก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เราเริ่มต้นจากพูดกับเพื่อนก่อนไม่ต้องอายนะคะพูดกับเพื่อนก่อนจะผิดจะถูกจะสำเนียงใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าขอให้พวกเราใช้และพวกเราจะสามารถนำไปใช้ในโลกภายนอกได้อย่างที่ไม่เขินอายนะคะต่อไป what would you care for what would you care for คุณชอบอะไรไหม what would you care for คุณชอบอะไรไหมนะคะต่อไป what would you like what would you like คุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรอันนี้ก็เป็นประโยคที่เราจะสามารถถามเพื่อนได้ใช่ไหมคะ what would you like to order what would you like to order เราไปที่ร้านค้าและเราไปที่ร้านอาหารและเที่ยงนี้ที่แคนทีนเราก็จะถามเพื่อนว่า What would you like to order คุณต้องการที่จะสั่งอะไรหันไปถามเพื่อนก็ได้นะคะว่าเพื่อนอยากจะกินอะไรเผื่อเราจะสั่งตามเพื่อนบ้างก็ได้ใช่ไหมคะต่อไป What would you like to have คุณต้องการจะรับอะไรอันนี้ถ้าเกิดว่าร้านค้าจะถามลูกค้านะคะอย่างเราไปสั่งกับข้าวที่แคนทีนแม่ค้าจะถามว่า What would you like to haveคุณต้องการจะรับอะไรเราก็สามารถตอบได้เลยใช่ไหมคะว่าเราต้องการที่จะนูเดิลก็คือก๋วยเตี๋ยวออมเล็ตไรวิทออมเล็ตข้าวกับไข่เจียวก็ได้ใช่ไหมคะต่อไป I wonder if you like to this one ประโยค I wonder ก็คือเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยทางอ้อมใช่ไหมคะฉันไม่ทราบว่าคุณชอบอันนี้ไหมคือเหมือนเราอยากจะช่วยอ่ะแต่เราเกรงใจที่จะเราเกรงใจเพื่อนเราก็เลยถามเพื่อนได้ว่า I wonder if you like this one ฉันไม่ทราบว่าคุณชอบอันนี้ไหมเพราะเราอาจจะอยู่ในกรณีที่เราเลือกซื้อขนมหรือซื้อของมาให้เพื่อนแต่ว่าเรายังไม่กล้าที่จะให้เพื่อนใช่ไหมคะเราก็ถามเขาก่อนว่าคุณชอบไหมใช่ไหมคะต่อไปI wonder if you can have this kind of food. I wonder if you can have this kind of food. ฉันไม่ทราบว่าคุณจะทานอาหารชนิดนี้ได้หรือไม่ในกรณีเดียวกันเลยค่ะเราซื้อขนมมาแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเพื่อนกินได้ไหมเพื่อนอาจจะแพ้กุ้งอาจจะแพ้ถั่วก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ใช้ประโยคนี้ในการถามเพื่อนก่อนเลยว่า I wonder ฉันไม่ทราบว่า if you can haveThis kind of food คุณจะทานอาหารชนิดนี้ได้หรือไม่นะคะเราสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะต่อไปเป็นการตอบรับเราถามแล้วใช่ไหมคะเราถามแล้วเราก็ต้องการที่เราก็ต้องตอบรับได้ด้วยในกรณีที่เราเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมคะเพื่อนถามมาเราก็ต้องตอบกลับคืนไปได้ตอบในที่นี้ก็นอกจากที่จะใช้ yes กับ no และ okay เราก็สามารถที่จะใช้คำพูดในการตอบเพื่อนได้มากกว่านี้นะคะเมื่อมีคนเสนอช่วยเหลือแล้วบริการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ายินดีที่จะได้รับการช่วยเหลือนอกจาก yes no okay เราก็จะมีประโยคที่สามารถให้เราตอบได้อันแรกก็คือ yes please yes please ในที่นี้สามารถมีความหมายได้มากกว่าคำว่ากรุณาเราจะคุ้นเคยกับคำว่า please ใช่ไหมคะ please ก็คือกรุณาหรือได้โปรดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราตอบ yes please จะหมายความว่าด้วยความยินดี certainly ก็คือแน่นอนฉันต้องการมากเลยเพื่อนถามว่า what can I do for you ให้ฉันช่วยอะไรคุณไหมเราตอบ certainly แน่นอนI want to you help me ใช่ไหมคะฉันต้องการให้คุณช่วยฉันเลยนะคะหรือ yes I like yes I like ประโยคนี้นะคะเราจะสังเกตว่ามีตัว I แล้วก็ comma แล้วก็ตัว d คำนี้จะย่อมาจาก I would love หรือ I would like นะคะเป็นตัวย่อนะคะหมายความเช่นเดียวกันกับ yes please ก็คือด้วยความยินดียิ่งนะคะหรือจะตอบให้ยาวหน่อยนะคะ That's very kind of you That's very kind of you เป็นความกรุณาของคุณ
ในกรณีที่เราก็เกรงใจเช่นเดียวกันนะคะก็คือแล้วแต่คุณจะกรุณา

0: านั่นเอง That's very kind of you นะคะและ If you don't mind If you don't mind เป็นพระคุณมากถ้าหากคุณไม่รังเกียจเราจะดีใจมากเลยถ้าคุณยินดีจะช่วยเรานะคะ If you don't mind นะคะเห็นไหมคะว่านอกจากคำว่า Yes No Okay เราสามารถใช้คำพวกนี้ตอบแทนได้และจะฟังว่าพอผู้ฟังได้ฟังเราตอบไปแล้วจะมีความรู้สึกเราจะมีความรู้สึกว่าเราสามารถใช้คำภาษาอังกฤษได้มากกว่า yes no แล้วก็โอเคใช่ไหมคะต่อไปเราสามารถง่ายๆเลยนำคำว่า yes please ไปใช้ได้เลยเมื่อเพื่อนถามหรือใครถามนะคะต่อไปนะคะการตอบปฏิเสธเมื่อมีการตอบรับแล้วก็ต้องมีการตอบปฏิเสธด้วยใช่ไหมคะในกรณีที่เราไม่ต้องการความช่วยเหลือนั้นหรือว่าเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าไม่รับข้อเสนอที่จะช่วยหรือการบริการนั้นนะคะควรปฏิเสธอย่างสุภาพเพื่อรักษาน้ำใจของผู้ถามถูกไหมคะการที่เราพูดผู้เขามีน้ำใจในการที่จะช่วยเหลือเราเขาพูดมาแล้วเราก็ควรที่จะตอบรับกลับไปในการเพื่อรักษาน้ำใจเขาในกรณีที่เราไม่ต้องการความช่วยเหลือนั้นนะคะก็จะมีง่ายๆสั้นๆเลยค่ะเราสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ No thank you ไม่เป็นไรขอบคุณเห็นไหมคะที่ครูเคยบอกว่าเราเมื่อเราปฏิเสธเขาไป No ถ้า No คำเดียวมันจะสั้นมันจะห้วนเกินไปมันจะดูไม่รักษาน้ำใจของคนถามแต่ถ้าเราเติมคำว่าThank you เข้าไปมันจะทำให้ผู้ฟังเขารู้สึกดีขึ้นว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้ต้องการให้ไม่ต้องการให้คุณช่วยเหลือแล้วก็เราตอบ No thank you มันจะดูดีกว่า No เฉยๆมันจะห้วนมันจะสั้นไปนะคะและถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะตอบยาวๆก็มีเช่นเดียวกันนะคะเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้เหมือนกัน That's very kind of you but That's very kind of you butI can do it myself ฉันสามารถทำได้ด้วย myself ก็คือตัวฉันเองใช่ไหมคะ That's very kind of you เป็นความกรุณาของคุณมากและแต่ฉันทำเองได้ I can do it myself ใช่ไหมคะเราสามารถทำเองได้เราก็ตอบ I can do it myselfนอกเหนือมันจะฟังดูว่าคุณสามารถทำเองได้นะคนถามเขาก็จะได้คนที่เขาเสนอความช่วยเหลือเขาก็จะได้ไม่ต้องห่วงเรานะคะเราทำได้ด้วยตัวเองอ่ะเขาทำได้แล้วก็โอเคใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าเราตอบได้ทั้งสองอย่างผู้ฟังก็จะดูดีขึ้นเพื่อเป็นการรักษาน้ำใจของคนที่มีใจอยากจะช่วยเหลือเรานะคะเราไม่ควรที่จะตอบ no เฉยๆควรจะมีคำว่า thank you หรือว่า no thank youI can do it myself เราไม่ใช้คำว่า That's very kind of you ก็ได้เรา No thank you I can do it myself ก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเป็นบทสนทนาเป็นบทสนทนาอันนี้ครูทำมาเป็นทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ความหมายให้พวกเรานะคะเดี๋ยวพวกเราลอกบทสนทนานี้ลงในสมุดนะคะเล่าบทสนทนานี้แล้วก็เดี๋ยวครูจะให้อ่านตามครูนะคะบทสนทนานี้ก็จะมีเป็นบทสนทนาระหว่างซิลิวันแล้วก็แฟรงโกซิลิวันเนี่ยไหมคะซิลิวันเป็นคนไทยเนาะแฟรงโกเป็นชาวต่างชาติเราก็เสนอความช่วยเหลือกับเขานะคะ Can I help you อันนี้คือประโยคง่ายๆเลยใช่ไหมคะ Can I help you ดิฉันช่วยอะไรคุณได้ไหมใช่ไหมคะเป็นประโยคง่ายๆเลยหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็น May I help you ก็ได้แต่ในประโยคนี้เขาเลือกที่จะใช้ Can I help you เป็นประโยคสั้นๆนะคะ Franco Yes I'm looking for the bus to Samila Beach Yes I'm looking for a bus to Samila Beach เขาต้องการเขาก็ตอบว่า Yes ใช่เลยผมกำลังหารถไปหาดสมิลาใช่ไหมคะซิลิวันถามว่าให้ฉันช่วยอะไรคุณไหมเขาก็ตอบ yes ใช่ I'm looking for a bus to Samila Beach ผมกำลังหารถไปหาดสมิลาใช่ไหมคะแล้วซิลิวันก็ตอบว่า ชิวันก็อธิบายว่า the bus อยู่ตรงไหน the bus passes the road this road you can wait here เขาก็บอกว่า the bus passes the road this road you can wait here รถจะผ่านถนนเส้นนี้คุณสามารถรออยู่ที่นี่ได้เลยไม่แน่ว่าแฟรงโก้นี่อาจจะอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วก็ได้ใช่ไหมคะรถเนี่ยสามารถผ่านจุดนี้แหละคุณสามารถรอรถที่นี่ได้เลยนะคะแฟรงโก้ thank you very much ขอบคุณมากสิริวัน you're welcome นี่คือด้วยความยินดียิ่งนะคะเดี๋ยวพวกเราลอกบทสนทนานี้ลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะให้อ่านตามบทสนทนานี้บทสนทนานี้เป็นบทสนทนาง่ายๆนะคะเราอย่างเช่นเคยเราสามารถนำบทสนทนานี้ไปช่วยเหลือชาวต่างชาติได้นะคะเพราะว่าท้องถิ่นเราโลคอลของเรานี้มีชาวต่างชาติเยอะและชาวต่างชาติบางคนเขาอาจจะมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกเขาอาจจะมาเที่ยวที่หัวหินเป็นครั้งแรกเขาอาจจะไม่รู้ว่ามีรถไปเที่ยวในเส้นทางที่เขาต้องการหรือเปล่าหรือว่าของที่เขาซื้อเนี่ยราคาเท่าไหร่เพราะว่าบางแม่ค้าบางคนเขาอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เราเรียนแล้วเราสามารถนำไปใช้ได้นะคะอย่างเช่นบทสนทนานี้ก็เป็นบทสนทนาในการสอบถามเส้นทางใช่ไหมคะไปเที่ยวอาจจะมีคนมาถามนักเรียนว่าเขาต้องการที่จะไปที่เขาตะเกียบก็ได้ไปเที่ยวที่ชิคดามาร์เก็ตใช่ไหมคะเราก็ใช้คำนี้ได้เลยประโยคบทสนทนาง่ายๆอย่างเช่นอันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านบทสนทนาพร้อมกันนะคะเดี๋ยวให้พวกเราดูที่จอด้านหน้านะคะสามแถวนี้นะคะสามแถวนี้ให้เป็นสิริวัลนะคะสามแถวนี้เป็นสิริวัลและสองแถวนั้นเป็นแฟรงโก้นะคะแล้วอ่านตามครูนะเริ่มที่สิริวัลนะคะประโยคแรกเลยCan I help you?
1: Can I help you?
0: ต่อไป Franco นะคะ Yes.
1: Yes.
0: I'm looking for a bus.
1: I'm looking for a bus.
0: To Samla Beach.
1: To Samla Beach.
0: ต่อไป Siriwan. The bus passes.
1: The bus passes.
0: This road.
1: This road.
0: You can wait here.
1: Yeah.
0: ต่อไปนะคะ Franco thank you very much
2: thank you very much
0: Siriwan you are welcome
2: you are welcome
0: โอเค you are welcome หมายความว่าด้วยความยินดียิ่งนะคะ thank you very much เห็นไหมคะเขาสามารถตอบว่า thank you very much สั้นๆได้เมื่อเขาที่รับความช่วยเหลือจากเรานะคะต่อไปเป็นบทสำนวนในการให้ความช่วยเหลือต่างๆอันนี้ก็เป็นสำนวนครูเพิ่มเติมมาให้นะคะสำนวนในการให้ความช่วยเหลือต่างๆเราสามารถที่จะนำสำนวนนี้ไปใช้ได้สำนวนมีหลากหลายนะคะมีหลายประโยคมีหลายแบบซึ่งเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะอย่างอันแรกที่เราคุ้นเคยที่เราเรียนกันมาของในหน่วยการเรียนนี้ก็คือ Can I help you? May I help you? นะคะแต่ในสถานการณ์ในประจำวันนี้มันมีหลายสถานการณ์เราก็อาจจะใช้ประโยคบางประโยคหรือสำนวนบางสำนวนที่ครูนำมาเสนอในวันนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสำนวนนี้อันแรกก็คือ Can I give a hand? Can I give a hand? Hand หมายความว่าไงคะมือใช่ไหมคะ Can I give a hand? อันนี้ไม่ได้หมายความว่าฉันให้มือคุณได้ไหมถ้าแปลตรงตัวไม่ใช่นะคะหมายความว่าให้ผมช่วยไหมก็คือเราทำอะไรนั่นแหละช่วยเขาได้ไหมเราสามารถใช้คำว่า Can I give a hand อันนี้ได้นะคะเขาจะไม่งงหรอกว่าเราจะให้มือเขาไม่ใช่นะคะแต่เราอาจจะงงหน่อยถ้าในรูปประโยคนี้แต่ให้พวกเราเข้าใจว่า Can I give a hand เนี่ยหมายความว่าให้ช่วยอะไรไหมให้เราช่วยอะไรไหมนะคะต่อไปตรงตัวเลยค่ะ Do you need help?ต้องการให้ช่วยไหม need หมายความว่าต้องการใช่ไหมคะ help หมายความว่าช่วยเหลือคุณต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่า อันนี้คือตรงตัวเลยนะคะคุณต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่า Do you need help นะคะต่อไป What can I do for you today What can I do for you today มีอะไรให้ผมรับใช้ไหมครับคุณผู้หญิงก็คือ Madam นะคะหรือเราจะถ้าเกิดว่าเรารู้ชื่อเพื่อนหรือเราก็ใส่ชื่อเพื่อนเข้าไปแทนได้เลยอันนี้คือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแต่ว่าในประโยคนี้ What can I do for you today, madam? ในกรณีที่เราไม่รู้จักเขาเราจะเรียกเขาได้เลยก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะเราไม่รู้จักชื่อเพื่อเป็นแสดงประโยคที่การพูดที่เป็นสุภาพนะคะเราจะเรียกเขาว่า madam แต่ถ้าเป็นผู้ชายเราจะเรียกเขาว่า sir นะคะ What can I do for you today sir มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับคุณผู้ชายอันนั้นก็คือผู้ชายนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือ madam นะคะต่อไป Would you like me to help you คุณต้องการให้ฉันช่วยไหมคุณต้องการให้ฉันช่วยไหมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเลยประโยคเดียวกันต้องการช่วยเหมือนกันเป็นสำนวนให้ความช่วยเหลือเหมือนกันแต่ว่ามีวิธีพูดในรูปแบบที่หลากหลายไม่ใช่แค่ Can I help you? May I help you? ใช่ไหมคะเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้หมดเลยแต่มีความหมายเดียวกันก็คือให้เราช่วยไหมให้เราช่วยคุณไหมนะคะสุดท้าย Would you like any help? คุณอยากให้ช่วยไหมอันนี้คืออยากให้เราช่วยไหมชี้เฉพาะเจาะเข้าไปอีกนะคะว่าอยากให้เราช่วยไหมเราถามเพื่อนก็ได้ใช่ไหมคะ Would you like any help ใช่ไหมคะต่อไป Are you looking for something Are you looking for something คุณกำลังมองหาอะไรอยู่หรือเปล่าอันนี้เราก็ใช้ได้ในกรณีที่เราต้องการที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งที่เอาโอเคเราอาจไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะแล้วเขากำลังหาของอยู่เราอยากช่วยเหลือเรามีเซอร์วิสมายเรามีจิตอาสาใช่ไหมคะเราอยากช่วยเขาแต่แล้วทีนี้เราก็ใช้ประโยคนี้ได้เลยคือ Are you looking for something ใช่ไหมคะคุณมองหาอะไรอยู่หรือเปล่าให้เราช่วยไหม Are you looking for something Can I help you ฉันสามารถช่วยคุณได้ไหมใช่ไหมคะ Do you need a handเช่นเดียวกันเลยนะคะ Do you need a hand ไม่ใช่ว่าคุณต้องการมือไหมนะคะไม่ใช่คำว่าคุณต้องการมือไหมนะคะ Do you need a hand คุณต้องการให้ช่วยอะไรไหมเช่นเดียวกันเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่า give a hand อันนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะให้มือคุณนะคะไม่ใช่อันนี้ก็เช่นเดียวกัน Do you need a hand ต้องการให้ช่วยไหมนะคะต่อไป Could I be of assistanceให้ผมช่วยคุณไหมให้ผมช่วยคุณไหม assistant ในที่นี้นะคะถ้าในรูปของเป็นชื่อตำแหน่งก็จะหมายความว่าผู้ช่วยนะคะแต่เมื่อนำมาใช้ในประโยค offering help ให้ความช่วยเหลือก็หมายความว่าให้เราช่วยเหลือคุณไหมนะคะ I will help you ผมจะช่วยคุณเองเราตั้งใจเลยเราตั้งใจที่จะช่วยเพื่อนเลยนะคะตั้งใจที่จะช่วยเพื่อนหาคำศัพท์ที่ครูสั่งงานไปเราสามารถใช้คำนี้ได้เลยค่ะ I will help you เราช่วยแน่ๆเราช่วยเพื่อนแน่ๆเลยเราก็พุ่งเข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็พูดคำนี้เลย I help you แล้วก็ต่อไปนะคะ Need any help ให้ช่วยไหมสั้นๆในกรณีที่เราเป็นเพื่อนกันนะคะเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้เลย Need any help Need ก็คือต้องการAny help ก็คือความช่วยเหลือนะคะ Need any help อันนี้คือประโยคสั้นๆเราพูดกับเพื่อนได้เลยไม่ต้อง May I help you Can I help you ใช่ไหมคะมันอาจจะยาวไปหรือมันอาจจะยากไปแล้วก็สามารถใช้ประโยค Need any help กับเพื่อนได้เลยนะคะ May I offer my assistant ให้ผมช่วยคุณได้ไหมอันนี้ก็อยู่ในรูปประโยคของสุภาพในรูปประโยคของการที่เราจะช่วยเขาแต่เราก็มีความเกรงใจเขาอยู่นะคะเราก็พูดว่า May I offer my assistance เราก็ช่วยเขาได้ไหมนะคะ แล้วก็จะมีในรูปประโยคที่ว่าอันนี้ก็จะเป็นทางการหน่อยทางการขึ้นมานิดนึงที่เราต้องการที่จะช่วยใครสักคนนึงแต่เรายังไม่กล้าที่

จะช่วยเขาตรงใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้คำว่าขออนุญาตนะคะขอโทษนะคะก็คือ excuse me madam excuse me sir sir ก็คือผู้ชายใช่ไหมคะ madam ก็คือผู้หญิง excuse me madam could I help you with your bag ในรูปประโยคคือประทานโทษครับคุณผู้หญิงให้ผมช่วยถือกระเป๋าให้ไหมหรือว่าถ้าเราอยากจะบอกช่วยเขาถือของเราก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยแต่เมื่อเราเติมคำว่า excuse me เข้าไปมันจะเป็นการขออนุญาตก่อนที่เราจะช่วยเขานะคะไม่ใช่ว่าเราเดินเข้าไปแล้วเราช่วยเลยแต่เป็นการขออนุญาตเขาก่อนที่เราจะช่วยเขามันก็จะดูว่าเรามีความสุภาพนะคะมากขึ้นกว่าเดิมก็ใช้คำว่า excuse me madam หรือexcuse me sir ก็ได้อันนี้เราสามารถใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลที่มีอายุมากกว่าเราด้วยก็ได้นะคะเช่นเราต้องการที่จะช่วยคุณครูถือของเราก็ excuse me teacher could I help you with your bag ให้ผมถือกระเป๋าช่วยคุณครูไหมครับอันนี้เราสามารถใช้ได้นะคะถ้าเราอยู่ในกรณีที่เราต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลที่มีอายุมากกว่าเราหรือบุคคลที่เราไม่รู้จักนะคะเราสามารถใช้คำว่า excuse me sir excuse me madam เข้าไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะเสนอความช่วยเหลือให้กับบุคคลเหล่านั้นนะคะต่อไป could I get you this soup could I get you this soup ผมเอาซุปไปให้ไหมอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนอาจจะไม่สบายใช่ไหมคะเอาซุปไปให้ซุปร้อนๆเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะอาจจะไม่สบายเป็นหวัดถ้าได้ซุปร้อนๆสักถ้วยเขาอาจจะดีขึ้นใช่ไหมคะเหมือนกับเราในตอนนี้นะคะถ้าได้ซุปสักถ้วยพวกเราจะอาจจะสดชื่นขึ้นก็ได้ใช่ไหมคะ Could I get you this soup ใช่ไหมคะผมเอาซุปไปให้คุณไหมแล้วก็It likes you could use some help with your package. ดูเหมือนคุณต้องการให้ช่วยจัดสัมภาระนะคะกระเป๋าเพื่อนรกมากเลยกระเป๋าเพื่อนที่เอามาโรงเรียนเนี่ยวิชาอะไรก็ไม่รู้ว่าจัดมายังไงพอจะย้ายไปเรียนอีกคาบหนึ่งรู้สึกว่ามันจะยุ่งเหยิงมากเราก็สามารถที่จะพูดคำว่า It likes you could use some help with this package. ให้คุณดูเหมือนว่าเพื่อนเนี่ยต้องการที่จะช่วยให้จัดสัมภาระนี้นะเราก็เข้าไปช่วยเพื่อนได้เลยใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วนะคะรูปประโยคของวันนี้offering help การช่วยเหลือครูได้นำเสนอรูปประโยคต่างๆแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรูปประโยคที่นำเสนอไม่ว่าจะเป็นประโยคที่สุภาพไม่ว่าเป็นประโยคที่เป็นทางการทุกรูปประโยคก็มีความหมายเช่นเดียวกันก็คือให้เราช่วยอะไรไหมแต่เราจะแบ่งเป็นกรณีใช่ไหมคะกรณีที่เป็นผู้ที่เราไม่รู้จักบุคคลที่เรารู้จักบุคคลที่เราสนิทเราสามารถเลือกรูปประโยคที่เราใช้ในแต่ละบุคคลในแต่ละกรณีได้เลยใช่ไหมคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันก็จะคือการเสนอให้ความช่วยเหลือและเราสามารถที่จะตอบรับหรือตอบปฏิเสธการช่วยเหลือนั้นได้นะคะการตอบรับและตอบปฏิเสธนั้นมีทั้งตอบแบบสุภาพและก็ตอบแบบที่เป็นกันเอง yes no thank you ก็คือเป็นประโยคที่พวกเราสามารถใช้ในกันเองแต่ถ้าพวกเราพูดกับบุคคลที่เราไม่รู้จักใช่ไหมคะกับพวกเราไม่รู้จักพวกเราก็จะมีคำว่า thank you เข้าไปได้นะคะแล้ววันนี้ครูหวังว่าเพื่อนๆพวกเราในห้องนี้จะสามารถนำประโยคที่ครูนำมาเสนอในวันนี้นำไปพูดกับเพื่อนได้เริ่มต้นจากเพื่อนก่อนนะคะเริ่มต้นจากเพื่อนก่อนแล้วเราก็เริ่มต้นจากเพื่อนร่วมห้องบุคคลภายในโรงเรียนก่อนแล้วถ้าเรานำไปใช้บ่อยๆนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆเราก็จะกล้าที่จะนำไปใช้กับชาวต่างชาติที่เราพบเจอได้นะคะหรือว่าเราจะสามารถใช้กับครูคุณครูก็ได้ลองเทสกับคุณครูก่อนก็ได้หรืออันดับแรกคือเราเรียนกับครูเราสามารถพูดกับครูก็ได้ใช่ไหมคะเราสามารถใช้กับครูได้เลยไม่ต้องกลัวว่าผิดหรือถูกนะคะภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้เลยไม่ต้องกลัวหรือผิดหรือถูกเดี๋ยวเขาเข้าใจเดี๋ยวเขาก็จะตอบเราเขาจะดีใจด้วยซ้ำที่เรากล้าพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติใช่ไหมคะและครูก็จะดีใจเช่นกันเมื่อครูสอนนักเรียน

0: ไปแล้วนักเรียนสามารถนำมาใช้กับครูได้นะคะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะนำสิ่งที่ครูสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะและต่อและในคาบต่อไปครูมีอะไรจะนำเสนอขอให้นักเรียนไปทบทวนบทเรียนอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวในหน่วยการเรียนหน้าเราก็จะมาเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษต่อไปในเรื่องต่อไปในสำนวนต่อไปได้เพื่อนำให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเอาค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะนะ
1: Stand up, Pete.
0: Thank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: See you again next week.
1: See you again next week.
0: See you again next week, ค่ะ
1: Goodbye.

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์หรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: นักเรียนทั้งหมดนั่งที่เรียบร้อยนักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนคงได้รู้ไปแล้วว่าสถิติหมายความว่าอย่างไรถูกไหมคะรู้จักมาตรการวัดของข้อมูลแต่ละประเภทซึ่งครูมีแบบฝึกหัดให้ทำไปแล้วด้วยบางส่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนจะได้เจอกับคำว่าศูนย์แท้กับไม่ศูนย์แท้ถูกไหมคะแล้วก็ประเภทของสถิติครูถามนิดนึงเช็คภูมิความรู้นะคะสถิติที่เราเรียนกันในชั้นเรียนนี้เป็นสถิติพันนาสถิติเชิงพันนาหรือว่าสถิติเชิงอนุมานเชิงพันนาใช่ไหมคะเรายังไม่เรียนเรื่องสถิติเชิงอนุมานนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าครูจะนำเรื่องอะไรมาสอนกับพวกเราแล้วก็วันนี้มีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะตอนที่ครูจะนำมาเสนอนะคะมีชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลภาษาอังกฤษใช้คำว่า data processingนะคะการประมวลผลข้อมูลหรือว่า data processing นะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะของครูก็จะมีว่าอธิบายระเบียบวิธีทางสถิติได้นะคะบอกความหมายของการประมวลผลข้อมูลได้แล้วก็อธิบายขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลได้ซึ่งวันนี้จะมีอยู่3หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องแรกเลยระเบียบวิธีทางสถิตินะคะระเบียบวิธีทางสถิติระเบียบวิธีถ้าแปลความหมายก็คือวิธีการทางสถิตินะคะต่างๆระเบียบวิธีทางสถิตินะคะเป็นการศึกษาถึงขั้นตอนการดำเนินงานทางสถิติจะประกอบไปด้วยกี่ขั้นตอนคะ
1: 4
2: ประกอบไปด้วย4ขั้นตอนนะคะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนเรามาดูกันว่า4ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกคือ1คืออะไรคะช่วยครูอ่านหน่อยเดี๋ยว
1: การเก็บรวบรวมข้อมูล
2: นะคะ2

0: ได้ใกล้ตัวที่สุดจำได้ไหมคะเวลาเราดำเนินงานโครงการอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีการแจกแบบสอบถามสอบถามเขาเพื่ออะไรคะใครทราบบ้างสอบถามเขาเพื่ออะไรเวลาเราทำกิจกรรมองค์การเสร็จงานแล้วเราเดินแจกแบบสอบถามไอ้แบบสอบถามตัวนั้นเดินแจกทำไมลูกเพื่ออะไรคะเพื่อรวบรวมข้อมูลอะไรไม่เข้าใจเอาภาษาง่ายๆทำไมต้องแจกแบบสอบถามทำไมต้องแจกอ่ะเสร็จโครงการแล้วครูก็เดินแจกเดินแจกเดินแจกอ้าวช่วยตอบแบบสอบถามให้หน่อยเคยอ่านกันบ้างไหมว่าแบบสอบถามก็ถามเรื่องเกี่ยวกับอะไร
1: ความพ
0: ึ
1: งพอใจ
0: ของอะไรดังๆค่ะการจัดกิจกรรมถูกไหมการจัดกิจกรรมแสงสีเสียงดีไหมไมค์ติดดีไหมกิจกรรมที่ดำเนินงานดีไหมใช่ไหมนะคะนั่นคือสิ่งที่เราเก็บก็คือแบบสอบถามก็คือมันเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการระเบียบวิธีทางสถิติหนูก็ไปรวบรวมข้อมูลมาแจกทั้งหมดกี่ใบลูกแจกทั้งหมดกี่ใบ50ใบถูกไหมเจ็บรวบรวมข้อมูลมาเสร็จแล้วเอาแบบสอบถามมาทำไมคะคีย์ถูกไหมใส่คอมพิวเตอร์แล้วก็ไปนำเสนอเป็นกราฟจำได้ไหมคะในเล่มองค์การจะทำเป็นกราฟใช่ไหมพอทำเล่มเป็นกราฟเสร็จเราก็ต้องเอากราฟมาตีความหมายแปลความหมายว่าสรุปแล้วไอ้สิ่งที่เราทำลงไปเขามีความพึงพอใจมากน้อยขนาดไหนก็คือเป็นการแปลความหมายข้อมูลโอเคไหมคะถ้ายกตัวอย่างเราจะนึกถึงการแจกแบบสอบถามของโครงการต่างๆที่เราจัดขึ้นทีนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าวิธีระเบียบวิธีทาง4ขั้นตอนมีอะไรบ้าง 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำวางวิเคราะห์ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยข้อมูลประถมภูมิข้อมูลประถมภูมิคืออะไรลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูสอนไปแล้วข้อมูลประถมภูมิคืออะไรนะคะข้อมูลที่เก็บมาจากแหล่งเบื้องต้นถูกไหมนะคะไปสอบถามเองแล้วข้อมูลปฐมภูมิล่ะข้อมูลปฐมภูมิเดี๋ยวครูมีกิจกรรมนะคะข้อมูลปฐมภูมิบารมีนะคะช่วยตอบให้ครูหน่อยอ๋อไม่ได้กายคนนี้ดีกว่าจานิสตาช่วยตอบให้ครูหน่อยข้อมูลทุติยภูมิคืออะไรลูก
2: คือข้อมูลที่มีผู้อื่นหาไว้ก่อนแล้วเรานำมาใช้ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นข้อมูลที่คนอื่นหาไว้แล้วเรานำมาใช้ใช่ไหมคะเรานำมาใช้นะคะซึ่งอาจจะเป็นได้ข้อมูลเชิงคุณภาพอุ้ยมีคำถามอีกแล้วข้อมูลเชิงคุณภาพเอาคุณกิตติพิชาและการข้อมูลเชิงคุณภาพช่วยตอบให้ครูหน่อย
3: ข้อมูลเชิงคุณภาพคือข้อมูลที่เป็นลักษณะในการบรรยายไม่สามารถบอกตัวเลขได้ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้วันนี้เราเป็นการทบทวนด้วยนะคะกับข้อมูลอีกตัวนึงก็คือข้อมูลเชิงปริมาณให้คุณรัตดาวันนะคะรัตดาวันไหนลองบอกครูซิข้อมูลเชิงปริมาณคืออะไรลูก
4: คือข้อมูลที่สามารถว่าเป็นตัวเลขได้ค
0: ่
4: ะ
0: ก็คือข้อมูลที่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้เอาตบมือให้รัตดาวันหน่อยค่ะก็คือข้อมูลที่สามารถเก็บเป็นตัวเลขได้นะคะข้อมูลเชิงปริมาณโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทั่วไปนะคะที่นิยมใช้กันก็จะมีดังนี้นะคะ 1. ทะเบียนประวัติเหมือนนักเรียนมาสมัครเรียนที่นี่นักเรียนต้องกรอกประวัติตัวเองไหมกรอกมีอะไรบ้างเอาเบื้องต้นที่จำได้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่ชื่อคุณพ่อคุณแม่อาชีพคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมคะอันนั้นข้อมูลเบื้องต้นเลยนะคะหรือมาจากการสำรวจอ้าวบ้านใครอยู่300ยอดบ้างยกมือสมมุตินะบ้านใครอยู่หัวหินบ้างยกมืออันนี้ก็ถือว่าเป็นการสำรวจนะคะต่อไปการสัมมโนการสัมมโนก็คือการแจงนับทุกครัวเรือนนะคะแล้วก็การ

0: ังเกตการสังเกตก็คือเหมือนเราทดลองทางวิทยาศาสตร์และเราสังเกตจดบันทึกวันนี้ปลูกต้นถั่วงอกเอาไปเอาถั่วเขียวไปปลูกในกระบะทรายวันที่1รดน้ำยังไม่มีอะไรยังเขียวอยู่เหมือนเดิมวันที่2เริ่มแตกสีเขียวเริ่มปลิออกวันที่3เริ่มยอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการสังเกตนะคะเป็นการสังเกตแล้วก็การทดลองนะคะการทดลองเอาสารเคมีนู่นนี่นั่นผสมกันนะคะก็จะออกมาเป็นการทดลองนะคะเรามาดูทีละตัวทะเบียนประวัตินะคะทะเบียนประวัติเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีหน่วยงานทางราชการหรือเอกชนหรือบุคคลได้รวบรวมไว้จึงจัดเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดจะมีความน่าเชื่อถือได้มากควรมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะคะเช่นข้อมูลผู้ป่วยโรคเอดส์จากกระทรวงสาธารณสุขต้องมีการลงทะเบียนไหมคะลงข้อมูลอาชีพผู้ปกครองของนักเรียนจากทะเบียนประวัติของวิทยาลัยหรือตอนนี้ที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดลงทะเบียนคนจนเคยได้ยินไหมลูกลงทะเบียนคนจนใช่ไหมคะไปดูว่ามีรายได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่บางครั้งเนี่ยต้องการให้ใครออกมาแสดงตัวตนเขาก็จะมีข้อเสนอหรือว่าอะไรยื่นให้เพื่อให้คนเหล่านั้นเนี่ยออกมาแล้วก็มีการลงทะเบียนเราสามารถที่จะเก็บซักประวัติข้อมูลได้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดแม้กระทั่งหนูไปซื้อซิมโทรศัพท์มือถือเติมเงินต้องมีการลงทะเบียนไหมคะ
1: ม
0: ีเป็นการบอกว่าหมายเลขนี้นะนางนี้นายนี้เป็นคนใช้อยู่บ้านเลขที่นี้นะโดยเขาเก็บจากอะไรคะบัตรประชาชนใช่ไหมคะบัตรประชาชนหรือเราจะได้ยินคำว่าทะเบียนเยอะถ้าทะเบียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานที่ราชการออกให้อย่างเช่นทะเบียนบ้านทะเบียนใบเกิดถูกไหมคะทะเบียนใบตายหรือที่เราเรียกกันว่าใบมรณบัตรนะคะลักษณะเช่นนี้นะคะคุณรู้ไหมว่าถ้าเสียชีวิตแล้วไม่มีใบมรณบัตรทางวัดเขาจะไม่รับศพนั้นเพื่อนำมาประกอบพิธีทางศาสนาข้อนี้คุณรู้ไหมคะรู้ไหมหรือว่าใครตายไปวัดได้อย่างเดียวทราบอย่างนี้ใช่ไหมลูกว่าใครเสียชีวิตรู้อย่างเดียวต้องอยู่วัดถูกไหมคะจริงๆแล้วการที่คุณจะไปประกอบศาสนพิธีตามวัดตามโบสถ์หรือว่าตามทางพิธีอิสลามนะคะจะต้องมีใบบรณบัตรทางวัดถึงจะรับศพนั้นเพื่อนำมาประกอบพิธีทางศาสนาหรือแม้กระทั่งทางโรงพยาบาลเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจะไปรับศพออกก็จะต้องมีการทำใบมรณบัตรเพื่อเป็นการแจ้งให้รัฐรู้ว่านะคะได้มีคนเสียชีวิตแล้วนะคะเป็นการลงทะเบียนอย่างหนึ่งเช่นกันนะคะต่อไปค่ะการสำรวจหรือการเซอร์เวย์การสำรวจหรือการเซอร์เวย์นะคะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการส่วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของสังคมโดยอาศัยใช้แบบสอบถามกรอกแต่วิธีที่นิยมมากที่สุดก็คือการออกแบบสำรวจนะคะไปสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในขอบข่ายที่จะต้องให้ข้อมูลโดยตรงเดี๋ยวนี้แบบสอบถามจะออกมาอยู่ในรูปของที่มันพ่วงติดมากับเว็บไซต์เคยเล่นอินเทอร์เน็ตไหมอยู่ดีๆมีแบบสอบถามมาให้เรากรอกเคยไหมคะนั่นก็คือเป็นแบบสำรวจหรือแบบสอบถามนะคะนี่แหละคือการสำรวจหรือว่าเซอร์เวย์หรือว่าจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ก็ได้นะคะการสัมภาษณ์ก็ได้ต่อไปค่ะการสัมมโนการสัมมโนเป็นวิธีครูไม่อ่านแล้วช่วยครูอ่านหน่อย1 2 3
1: เป็นวิธี

0: นะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะเราเรียกว่าการสัมมโนการสัมมโนไม่เหมือนกับการเซอร์เวย์ไม่เหมือนกับการสัมภาษณ์นะคะเพราะการสัมมโนเซอร์เวย์สัมภาษณ์เราใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเดินไปแจกคนเฉพาะที่เดินผ่านนึกออกไหมหรือว่าที่เราทำแบบสอบถามความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมนักเรียนก็จะไปสุ่มแจกแค่กี่คนคะ50คนแต่ถ้าเป็นการสัมมโนก็คือจะนับจากทุกๆหน่วยในประชากรเดินเข้าไปถามทุกคนเดินเข้าไปสัมภาษณ์ทุกคนนักเรียนคงเคยได้ยินกับคำว่าสัมมโนประชากรเป็นการสอบถามว่าบ้านนี้อยู่กันกี่คนใครเป็นหัวหน้าครัวเรือนรายได้เฉลี่ยแต่ละครัวเรือนเป็นกี่บาทสมาชิกในครัวเรือนมีช่วงอายุเท่านี้กี่คนช่วงอายุเท่านี้กี่คนเป็นเด็กทารกกี่คนเดินถามทุกหลังใช่ไหมคะเดินถามทุกหลังเพื่อเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นรากฐานในการที่จะวางแผนหรือพัฒนาประเทศต่อไปนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งการสัมมโนอุตสาหกรรมเป็นการสำรวจว่าณพื้นที่เหล่านี้ทำอุตสาหกรรมอะไรมีรายได้เท่าไหร่มีคนงานทั้งหมดกี่คนมีวิธีการบำบัดหรือว่าผลิตสินค้าอะไรนะคะอ้าวต่อไปอีกหนึ่งวิธีการสังเกตการสังเกตนะคะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสังเกตและจดบันทึกข้อมูลที่สนใจไว้จะมีความน่าเชื่อถือมากได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยตรงนะคะเช่นการหาจำนวนนักศึกษาที่ใช้ห้องสมุดนะคะการหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการบัตร ATM ของสาขาธนาคารแห่งหนึ่งหรือการจดปริมาณน้ำฝนคุณเคยเห็นที่เขาการพยากรณ์หรือทำนายอะไรไหมเคยเห็นไหมคะเขาจะเกิดจากการแบบสังเกตคือจดสังเกตแล้วจดทำให้เขารู้ได้เลยว่าอ๋อช่วงนี้นะจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรือพูดง่ายๆอ่ะของเราถ้าให้ง่ายที่สุดสังเกตช่วงเดือนไหนฝนตกเยอะพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาถูกไหมตุลาถูกไหมคะเขารู้ได้ไงเกิดมาจากอะไรคะรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายรุ่นคุณทวดคุณปู่คุณย่าเขาได้มีการจดไว้เรื่อยๆแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่เขาจดไหมคะเป็นจริงนะคะสมัยก่อนถามว่ามีดาวเทียมไหมลูก
1: ไม่มี
0: สมัยก่อนมีกรมอุตุที่คอยคำนวณอากาศอะไรมากมายไหมไม่มีมีก็ไม่ค่อยแม่นยำถูกไหมคะก็อาศัยจากการจดบันทึกการสังเกตของคนแก่คนเฒ่าอ๋อสังเกตถ้ามืดๆมาเมื่อไหร่นี่ทำไมเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นถ้าเมฆมันมืดๆมาเกิดอะไรขึ้น
1: ฝ
0: นตกหรือการสังเกตของผู้เฒ่าผู้แก่ถ้าปีไหนน้ำท่วมพื้นดินปีนั้นเขาพยากรณ์ว่าอากาศจะหนาวใช่ไหมคะก็คือเกิดจากการจดบันทึกหรือว่าการสังเกตนั่นเองนะคะต่อไปค่ะการทดลอง experimental อ้าวช่วยครูอ่านหน่อยค่ะ1 2 3

0: นะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองเรียนวิทยาศาสตร์มามีการทดลองไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะทดลองเอาทดลองอะไรกันมาบ้างลูกไหนบอกให้ครูฟังหน่อยมีการทดลองอะไรกันบ้างปลูกครูว่าปลูกถั่วงอกเนี่ยหนึ่งทุกคนต้องผ่านการปลูกมาหมดถูกไหมครูเชื่อว่าทุกคนต้องผ่านการปลูกมาหมดนะคะเอาทดลองอะไรอีกลูกทดลองอะไรอีก
1: ความเป
0: ็นกฎเป็นด่างใช่ไหมคะตัวอันนี้ก็มีการทดลองมานะคะทดลองอะไรอีกลูกอะไรนะแรงเสียดทานนะคะอะไรนะไอ้ลอกอะไรก็มีการทดสอบมาใช่ไหมคะซึ่งพอทดสอบได้สังเกตพอทดลองได้สังเกตจะต้องมีการจดบันทึกถูกไหมคะมีการจดบันทึกนะคะต่อไปเขาบอกว่าก็อย่างเช่นการทดลองการแพทย์การทดสอบความเร็วในการแข่งขันการพุ่มน้ำหนักเป็นข้อมูลที่เก็บโดยวิธีนี้จะมีความเชื่อถือมากที่สุดถ้าการทดลองและวัดผลทำด้วยความถูกต้องเมื่อเปิดในเพจ Facebook ตอนนี้จะมีข่าวอะไรนะขอเงินบริจาคคนละ5บาทเพื่อทำการทดลองยาอะไรลูกยาต้านมะเร็งเห็นไหมคะนี่ก็เป็นการทดลองกระบวนการทางการแพทย์หรือแม้กระทั่งยาที่พวกเรากินกันเนี่ยต้องได้รับการทดลองมาแล้วว่ากินว่ารักษาว่ารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้โรคเหล่านั้นทำไมคะหายได้นะคะทดลองก็อาจจะทดลองในสัตว์ก่อนพอทดลองในสัตว์ก็อาจต่อไปก็จะมีกลุ่มคนไข้นะคะเอาไปทดลองนะคะเมื่อมีผลที่น่าเชื่อถือได้แล้วมีความถูกต้องก็เอาออกมาให้พวกเราได้ใช้ได้รับประทานกันนะคะต่อไปค่ะแนวทางการเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแนวทางวิธีการเลือกการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. มีอะไรบ้างช่วยครูดูหน่อย 1.
2: ลักษณะของข้อมูลที่จะรวบรวม
0: นะคะ 2.
2: คุณภาพของข้อมูลที่จะได้อยู่ในระดับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลที่จะได้จากแต่ละวิธีโดยเทียบกับความต้องการ
0: ก็คือหมายความว่าแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อกี้ครูอธิบายไปมีตั้งหลายอย่างถูกไหมคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไหนก็คือดูตามลักษณะของข้อมูลแล้วก็ดูตามคุณภาพของข้อมูลนะคะว่าต้องการให้ข้อมูลออกมาถูกต้องมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีนะคะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีนะคะความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละวิธีเราต้องดูความสามารถของผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยว่าความสามารถของผู้เก็บแต่ละวิธีนั้นมีได้มากน้อยขนาดไหนดูเครื่องไม้เครื่องมือดูอุปกรณ์ความพร้อมด้วยนะคะเวลาที่ต้องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วนะคะอย่างเช่นเวลาเราสอบถามจากโครงการเดินไปสัมภาษณ์ทีละคนคิดว่าทันไหมคะไม่ทันก็ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามนะคะการแจกแบบสอบถามนะคะก็จะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างรวดเร็วแต่ข้อเสียก็อาจจะมีก็คือคนตอบก็คือไม่ได้สนบางคนไม่อ่านเลยด้วยติ๊กเพื่อความสวยงามนะคะเป็นไรงบประมาณและอัตรากำลังที่ใช้นะคะมีงบมากงบน้อยคุณว่าการเก็บแบบไหนใช้เงินทุนสูงสุดการทดลองถูกไหมคะการทดลองจะต้องมีห้องปฏิบัติการมีนะคะมีอุปกรณ์มากมายมีทีมนะคะเขาเลยเป็นวิธีการที่ค่อนข้างดีแต่ก็สิ้นเปลืองงบประมาณนะคะต่อไปการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเป็นการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้มาคำนวณหาค่าสถิติเพื่อตอบคำถามในเรื่องที่เรากำลังศึกษาซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลจำเป็นต้องอ้างทฤษฎีต่างๆนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆการวิเคราะห์ข้อมูลอาจใช้วิธีการของสถิติเชิงพรรณนาหรืออาจจะใช้ วิธีการของสถิติเชิงอนุมานก็ได้นะคะเมื่อกี้นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือข้อมูลที่หนูเก็บมาโดยแต่ละวิธีจำได้ไหมมีทดลองมีสัมภาษณ์มีเซอร์เวย์มีอะไรน่ะเอามาเก็บรวบรวมมาคำนวณหาค่าสถิติเพื่อตอบคำถามในเรื่องที่กำลังศึกษาที่สำคัญถ้าจะออกมาในรูปของให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือนักเรียนจะต้องใช้หรือว่าจำเป็นจะต้องใช้ทฤษฎีในการอ้างอิงนะคะทีนี้ต่อไปเมื่อนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็วิธีต่อไปก็คือการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอข้อมูลก็คือการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายกระทัดรัดอาจทำได้หลายรูปแบบนะคะอาจทำได้หลายรูปแบบเพื่อให้สะดวกต่อความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้การนำเสนอข้อมูลนะจากเมื่อกี้ที่เราไปเก็บรวบรวมมาเอานำมาวิเคราะห์อันนี้จะนำเสนอข้อมูลแล้วนะคะการนำเสนอข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอโดยมีรูปแบบดังนี้อ่านเองในค่ะ1
2: การนำเสนอโดยรูปแบบของบทความ
0: 2
2: การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของบทความกึ่งตาราง
0: เมื่อกี้อันแรกของบทความนะอันที่2คือบทความกึ่งตาราง3
2: การนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง
0: ในรูปของตารางอันนี้ทุกคนอาจจะเคยเจอบ่อย4
2: การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟและแผนภาพ
0: เคยเรียนกันมาไหมแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิเชิงเส้นฮิสโตแกรมบ๊อบพอตเราเรียนมาเรียนด้วยว่าสร้างอย่างไรแล้วก็เรียนมาด้วยว่าอ่านอย่างไรถูกไหมคะเราเรียนมากันหมดแล้วต่อไปค่ะเอาประเภทแรกก่อนการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของบทความเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตัวเลขประกอบกับบทความซึ่งจะใช้ในกรณีที่ข้อมูลมีที่จะนำเสนอมีไม่มากนักซึ่งบอกได้เลยว่าในคอร์สนี้ในรายวิชานี้นักเรียนจะได้เรียนการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของบทความเดี๋ยวท้ายนะคะตอนใกล้ๆสิ้นเทอมเดี๋ยวนักเรียนได้เรียนกันแน่นะคะซึ่งนะคะเขาบอกว่าจะต้องเป็นข้อมูลที่มีไม่มากตัวอย่างเช่นนักเรียนอ่านเองเลยค่ะ1 2 3เจอไหมคะบทความแบบนี้เคยไหม
3: เคย
0: ส่วนใหญ่จะไม่มีในหนังสือการ์ตูนนะลูกบทความพวกนี้มันจะมีอยู่ในหนังสือประเภทหนังสือที่เราเรียกกันว่างานวิจัยงานวิทยานิพนธ์ก็จะใช้รูปแบบของบทความซึ่งเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำให้ได้ด้วยนะคะช่วงปลายเทอมหลังจากเราเอาข้อมูลในโปรแกรมของเราที่คำนวณได้ออกมาบรรยายในลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของบทความกึ่งตารางจากเมื่อกี้ถ้าให้เด็กอ่านเด็กไม่อ่านถูกไหมคะไม่มีความน่าสนใจนะคะแต่จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีนี้จะเน้นตัวเลขให้เด่นชัดยิ่งขึ้นเพราะจะนำมาเปรียบเทียบกันได้นะคะเช่นในปี2561วิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมีบุคลากรทั้งสิ้น112คนจำแนกดังนี้มีข้าราชการทั้งหมดกี่คนคะ 54ลูกจ้างประจำ
2: 10
0: ลูกจ้างชั่วคราว
2: 48
0: อันนี้จะอ่านง่ายกว่าไหมคะครูคะไม่เห็นมีตารางเลยค่ะแล้วทำไมถึงเรียกว่าข้อความกึ่งตารางคุณสังเกตดูตัวข้างล่างมันเหมือนตารางไหมคะเหมือนแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้มีชื่อคอลัมน์อยู่ก็จะดูแล้วก็บุคลากรประเภทไหนมีเยอะที่สุดข้าราชการทั้งหมดกี่คนลูกบุคลากรประเภทไหนมีน้อยสุดมีทั้งหมดเท่าไหร
2: ่
0: 10คนเห็นไหมคะมันสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ง่ายกว่านะคะอ้าวต่อไปอีกประเภทหนึ่งเมื่อกี้อะไรนะบทความกึ่งตารางอันนี้ต่อไปเป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยจัดเรียงตามลักษณะต่างๆที่สนใจมาเรียงลำดับทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกันได้ง่ายยิ่งขึ้นตัวเลขเคยเห็นไหมคะการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางประเภทนี้เคยไหม
2: เคย
0: อันนี้ก็เป็นเขาจะมีชื่อตารางบอกตารางที่ 1.3 แสดงเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษรับแจ้งประจำปี2560นะคะจังหวัดลองดูจังหวัดซิจังหวัดไหนมีผู้ร้องเรียนมากที่สุดกรุงเทพมหานครนะคะจำนวนทั้งหมด210เรื่องเรื่องที่มีคนร้องเรียนมากที่สุดคือเรื่อง
2: กล
0: ิ่นเหม็นโอเคไหมมันจะมองแล้วมันจะเปรียบเทียบได้ง่ายนะคะที่มาก็จะเป็นกรมควบคุมมลพิษนะคะต่อไปค่ะการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟและแผนภาพอันนี้ทุกคนเคยผ่านกันมาแล้วนะคะเคยสร้างด้วยแล้วก็ต้องอ่านให้ด้วยนะคะแผนภูมิแท่งเคยเจอไหมคะแบบนี
2: ้
0: เคยไหมคะ
2: เคย
0: หรือที่เราเรียกกันว่าบาร์ชาร์ตจำนวนคนตายหรือผู้เสียชีวิตด้วยโรคต่างๆในเขตกรุงเทพนะคะสังเกตแต่ละแท่งแทนอะไรลูกแทนโลกแต่ละโลกถูกไหมใช่ไหมคะแล้วตัวเลขที่อยู่ในแนวแกน x x นะคะแกนอันไหนแกน x อันไหนแกน y มันจะมี2แกนใช่ไหมแกน x กับแกน y อันไหนคือแกน x แนวนอนหรือแนวตั้งฮะแนวตั้งแกนแนวนอนคือ
2: แกน
0: y นะคะแกน y ในแนวแกน x จะเป็นการบอกอะไรคะบอกปริมาตรหรือบอกปริมาณหรือบอกจำนวนช่วยดูให้หน่อยคนป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคปอดตับอักเสบมีปริมาณเท่าไหร่ลูก
2: 650
0: ฮะอ๋อเห็นไหมทุกคนมองออกดูตามเส้นถูกไหมคะครูคะให้มองอะมองออกแต่ให้วาดเองยังทำความรู้ไม่ถึงค่ะอ่านไม่ยากแต่ตอนสร้างทำไมคะยากกว่าถูกไหมคะอ้าวโรคเบาหวานลูกลองเดาโรคเบาหวานสิอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เบาหวาน
2: 550
0: เพราะมันอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งถูกไหมคะแบบนี้เราจะเรียกว่าแผนภูมิแท่งซึ่งอาจจะมีได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะอ้าวอันนี้อีกหนึ่งอันแผนภูมิอันนี้สีเขียวๆกับแบบนี้แตกต่างกันไหมแตกต่างใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นแท่งใครแท่งมันแต่แท่งนี้มันจะมีการเปรียบเทียบด้วยเห็นไหมคะสีเหลืองเขาบอกว่าสัดส่วนของผู้บริหารที่ประเมินตนเองเมื่อเทียบกับก่อนการอบรมว่าดีขึ้นหรือไม่ว่าดีขึ้นเมื่อได้รับการอบรมได้2และ6เดือนสีเหลืองคืออะไรคะก่อนการอบรมสีฟ้าอบรมแล้ว2เดือนสีแดง
2: 6
0: เดือนเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนว่าก่อน2เดือน6เดือนมีความแตกต่างกันไหมความรู้แตกต่างกันไหม
2: แตกต
0: ่างกันในเรื่องของกระบวนการคิดแสดงความคิดเห็นตัดสินใจเข้าใจดัชนีชี้วัดเห็นไหมคะมีความแตกต่างกัน สีแดงเมื่อขวดอบรมเยอะนะคะก็จะเห็นว่ากราฟมันก็จะสูงหน่อยก่อนนี่ทำไมต่ำเตี้ยเลยนะคะต่ำเตี้ยข้างๆแกน X ก็จะเป็นการบอกว่าร้อยละนะคะร้อยละของความรู้นะคะเปรียบเทียบกันเป็นกลุ่มๆจะทำให้เห็นได้ง่ายนะคะใช้ในกรณีที่ตารางมันมีมากกว่าข้อมูล1ด้านนะคะใช้ในการเปรียบเทียบต่อไปค่ะเคยเห็นไหมกราฟแบบนี
2: ้
0: เขาจะใช้ชื่อกราฟว่าแผนภาพวงกลมหรือพายชาร์ททำไมก็ถึงเรียกพายชาร์ทเคยสงสัยไหม

มันเหมือนพายมันเหมือนพายพายฝรั่งมันจะกลมๆถูกไหมนะคะเวลาเขาตัดกินเขาแบ่งไงลูกมันต้องแบ่งเป็นชิ้นๆถูกไหมคะแบ่งเป็นชิ้นๆหรือเป็นชีสเป็นชิ้นนะคะเราเขาเลยเรียกว่าพายชาร์ตพายชาร์ตนะคะหรือว่าแผนภูมิวงกลมส่วนใหญ่เอาไว้แสดงร้อยละเข้าใจคำว่าร้อยละไหมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งอันวงกลมเนี่ยคิดเป็น 100% ถ้าแบ่งออกมา1ชิ้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งออกมา1ชิ้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งตัวนี้เป็นแผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละวิชาที่สอบปลายภาคนักเรียนพอมองเห็นไหมว่าวิชาอะไรที่สอบเยอะที่สุดภาษาไทย 21% ชิ้นมันก็จะใหญ่กว่าเพื่อนเลยถูกไหมคะชิ้นที่น้อยที่สุดคือชิ้นไหนลูกศิลปะสีเขียวมีอยู่เท่าไหร่นิดเดียวที่สำคัญแผนภูมิวงกลมจะต้องเอาไว้สำหรับอธิบายเป็นร้อยละหรือเป็นสัดส่วนแบ่งออกเป็นร้อยละหรือเป็นสัดส่วนแต่ถ้าต้องการแสดงเป็นตัวเลขให้ใช้แผนภูมิแท่งนะคะแผนภูมิแท่งต่อไปเคยเจอไหมคะแผนภูมิลักษณะเช่นนี้เคยไหมเคยแผนภูมิรูปภาพพิกโตแกรมจำนวนข้อมูลรถยนต์สีต่างๆที่ผลิตได้ใน1สัปดาห์เขาบอกว่า1รูปแทนรถยนต์กี่คันคะกี่คัน5คันถ้าเป็นแผนภูมิรูปภาพนักเรียนจะต้องมองด้วยว่าเขาให้1รูปเนี่ยแทนเท่าไหร่นะคะบางที1รูปอาจจะแทน100หรือว่า1รูปอาจจะแทน1,000ก็แล้วแต่หน่วยนะคะช่วยดูให้ครูหน่อยรถยนต์สีอะไรผลิตได้น้อยที่สุดทั้งหมดกี่คัน15คันไม่ใช่3คันนะ15คันเกิดสมมติครูอยากรู้สมมติสีแดงมันมีแค่ครึ่งคันน่ะตีความว่าไงอ่ะครึ่งคันตีความว่าไงลูกครึ่งคันสีแดงครึ่งคัน 2.5 คันมีเหรอลูกไม่มีก็อาจจะตีเป็นว่า2คันหรือว่า3คันนะคะอะไรที่มันแสดงไม่เต็มรูปรถยนต์สีขาวผลิตได้ทั้งหมดกี่คันเท่าไหร่คะ35โอเคต่อไอ้สัญลักษณ์แบบนี้เด็กๆจะใช้บ่อยถูกไหมดูแล้วมันน่าสนใจกว่านะคะต่อไปแผนภูมิฮิสโตแกรมแผนภูมิฮิสโตแกรมก็คือเอาแผนภูมิแท่งแล้วก็มาวาดตัดจุดผ่านโอเคไหมตัดจุดผ่านที่กึ่งกลางแล้วก็ดูแนวโน้มว่ามันเป็นอย่างไรนะคะเราจะเรียกว่าแผนภูมิฮิสโตแกรมอันนี้จะเกี่ยวข้องกับสถิติก็คือเขาเอาไว้สำหรับดูค่ามีนค่าสแตนดาร์ดดีวิชั่นจำนวนทั้งข้อมูลทั้งหมดนะคะแผนภาพเชิงเส้นลายชาร์ตก็จะแบ่งออกเป็นเชิงเส้นเชิงเดียวกับเชิงเส้นเชิงซ้อนลายซิมเพิลชาร์ตกับมัลติเพิลลายชาร์ตถ้าพูดอย่างนี้อาจจะไม่จะงงไม่ค่อยมองภาพไม่ออกว่าคือไงดูเคยเห็นไหมครับแบบนี้เคยเห็นไหมเคยกราฟแบบนี้จะเป็นกราฟที่บอกแนวโน้มว่าคือเราสามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าในอนาคตต่อไปข้อมูลน่าจะมีลักษณะอย่างไรคุณดูค่ะอันนี้จะเป็นยอดการขายข้าวทั้งปีหน่วยเป็นอะไรคะล้านตันโอเคไหมล้านตันคุณดูค่ะปี2551ขายได้เท่าไหร่ลูก10ล้านตันนะคะ52ประมาณ 8.6 ถูกไหม 8.6 ล้านตันแล้วปี53 10.7ได้ไหมคะ 10.7 ล้านตันนะคะ 10.7 ล้านตันลงมาที่ปี2555เท่าไหร่ลูก7ล้านตันนะคะ2556 7ล้านตัน2557 9ล้านตันนะคะเห็นไหมกราฟจะมี

มีลงต้องดูว่าปัจจัยเกิดอะไรขึ้นลักษณะเช่นนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นการดูยอดได้นะคะเอาต่อไปแผนภาพเชิงซ้อน multiple line chart เคยเห็นไหมคะลักษณะแบบนี้เคยไหมเคยเอาไว้สำหรับดูเขาเรียกว่าอะไรอย่างอันนี้ก็คือถ้าเป็นสีน้ำเงินคือเป็นอะไรคะน้ำมันดิบถ้าเป็นเส้นสีเหลืองดูยอดขายแต่ละอันเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจนว่าไหนมียอดขายที่ดีกว่าส่งออกดีกว่าเห็นไหมคะเขาจะมีการพอดเป็นจุดๆส่วนใหญ่ลักษณะกราฟเชิงเส้นกราฟเชิงเส้นเชิงซ้อนนะคะจะเอาไว้สำหรับดูข้อมูลที่เป็นการส่งออกคือจะดูกราฟเอ๊ยอดขายเป็นยังไงตกหรือเพิ่มขึ้นจำได้ไหมคุ้นไหมคะกับคำว่ายอดขายเพิ่มหรือลดลงคุ้นไหมคุ้นดูจากอะไรดูจากกราฟเหล่านี้แหละค่ะเอายอดขายแต่ละเดือนมาพอดเอ๊ะมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงดูนะคะจะเห็นเส้นถ้าเส้นลักษณะแบบนี้คืออะไรคะขึ้นเอาโทษค่ะเพิ่มถ้าลดลงเรียนเศรษฐศาสตร์ดูกราฟไหมคะดูก็จะดูว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเช่นกันดูถึงความชันเลยถูกไหมนะคะลักษณะเดียวกันอันนี้จะเป็นแผนภาพเชิงซ้อนนะคะเอาต่อไปค่ะการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนที่สถิติ statisticalMap ถ้าพูดอย่างนี้บางคนยังสงสัยว่าเป็นแบบไหนเคยเห็นไหมคะลักษณะแบบนี้เราจะเห็นแผนภูมิแบบนี้ที่ไหนลูกรอโรงเรียนส่วนใหญ่ครูจะดูจากข่าวอะไรข่าวกีฬาข่าวพยากรณ์อากาศใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อมูลของน้ำท่วมกรุงเทพเมื่อปี54ครูชอบครูก็เลยเก็บมาก็คือจะบอกเลยว่าตรงไหนท่วมปริมาณเท่าไหร่ถ้าสีเขียวเป็นไงคะสีเขียวเป็นยังไงลูก 1-2 เมตรถ้าสีฟ้าต่ำกว่า1เมตรนะคะ3เมตรขึ้นไปไม่มีเนาะหรือจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะคะข่าวพยากรณ์อากาศที่คุณเห็นมันจะมีแผนที่ประเทศไทยใช่ไหมแผนที่ประเทศไทยถ้าเป็นคนใส่เสื้อคนใส่เสื้อกันหนาวแสดงว่าอุณหภูมิทำไมลูกหรออุณหภูมิทำไมแหมเหมือนใช้ให้เปิดแอร์แล้วอุ้ยร้อนเพิ่มแอร์หน่อยแหมเร่งใหญ่เลย27-28กลัวไม่เย็นอุณหภูมิมันจะสวนทางจำได้ไหมคะอาทิตย์ที่แล้วที่ครูสอนไปอุณหภูมิ0องศาแปลว่าไม่มีอุณหภูมิใช่ไหมไม่ใช่นะคะถ้าคนใส่เสื้อกันหนาวก็คืออุณหภูมิจะทำไมคะต่ำก็หนาวถ้าเป็นลูกฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกฟ้าแลบมีพายุฝนฟ้าคะนองนะคะรูปอะไรอีกที่คุณเคยเห็นในข่าวพยากรณ์อากาศพระอาทิตย์ขึ้นหมายความว่าไงอากาศทำไมลูกแจ่มใสแล้วมันมีอีกตัวนึงที่ร้อนโชว์ว่าร้อนเป็นแบบไหนเป็นยังไงคะเป็นรูปพระอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็มีไอแดงๆเป็นพระอาทิตย์รูปแดงๆถูกไหมแล้วมีไอแสดงว่าอุณหภูมิทำไมคะร้อนนะคะแบบเนี้ยเราจะเห็นบ่อยก็คือเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนที่สถิตินะคะต่อไปค่ะการแปลความหมายข้อมูลนะคะการแปลความหมายข้อมูลอ้าวช่วยครูอ่านหน่อยค่ะ1 2 3

0: เรื่องของสถิติ
1: สังเกตว่าที่หนูครูอธิบายมาตั้งแต่ต้นการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการนำเสนอข้อมูลแล้วตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก็คือการแปลข้อมูลนะคะก็คือกราฟต่างๆจะขึ้นจะลงมาวิเคราะห์ว่าทำไมมันถึงลงยอดขายถึงตกเพราะอะไรนะคะเราจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์แบบเนี้ยนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำข้อมูลใช้ต่อไปได้นะคะเพื่อประกอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาเพื่อให้การแปลความหมายของข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์โอเคพอมองภาพออกไหมคะครูบอกแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องการประมวลผลข้อมูลหนึ่งเรื่องที่นักเรียนจะต้องนึกถึงคือเรื่องอะไรการแจกแบบสอบถามเพื่อใช้ในการประเมินการจัดกิจกรรมมันจะมองเห็นครบทั้งลูปเลยนะคะต่อไปค่ะการประมวลผลข้อมูลนะคะเป็นการจัดการกับข้อมูลอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้ข่าวสารที่ได้รับจากการประมวลผลอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการไปใช้งานต่อไปนะคะจะใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานต่อไปขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลจะมีขั้นตอนแบ่งได้3ขั้นตอนหลักคือ 1.
0: การเตร
1: ีย
0: มข้อม
1: ู
0: ลนำเข
1: ้
0: าน
1: ะคะ 2.
0: การประมวลผล
1: 3.
0: การแสดงผล
1: นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอน3หลัก3ขั้นตอนด้วยกันของการประมวลผลนะคะเตรียมข้อมูลนำเข้าก็เหมือนที่เราไปแจกแบบสอบถามเพื่อเราต้องการเอาข้อมูลนั้นมาทำไมคะเพื่อเอาไปใส่เข้าไปในโปรแกรมถูกไหมเสร็จแล้วเมื่อได้ข้อมูลมาไปคีย์ใส่คอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำการประมวลผลเมื่อประมวลผลเสร็จก็ให้มันทำไมคะทำการแสดงผลนะคะแสดงผลหรือถ้าจำเป็นข้อความจำยากให้นักเรียนนะคะจำเป็นรูปภาพเรามาดูค่ะการนำข้อมูลเข้าก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนสภาพข้อมูลนะคะข้อมูลที่ได้ก็อาจจะมาจากการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามต่างๆการเปลี่ยนสภาพข้อมูลนะคะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเปลี่ยนสภาพให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมจะนำไปประมวลผลได้ต่อไปซึ่งจะประกอบไปด้วยนะคะการลงรหัสนะคะการลงรหัสใช้ตัวเลขแทนตัวอักษรตัวอย่างเช่น1แทนเพศชาย2แทนเพศหญิงเคยเจอไหมคะลักษณะแบบสอบถามแบบนี
0: ้
1: เคยก็ใส่เป็นเลขคีย์ลงในระบบคอมพิวเตอร์การบรรณาธิการ editing ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมีตอบเพศตอบเป็นเลข3มาเป็นไปได้ไห
0: ม
1: แสดงว่าทำไมไอ้คนคีย์อะคีย์ทำไมผิดนะคะการแปลสภาพข้อมูลเพื่อให้อยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลให้เกิดความสะดวกในการเก็บประมวลผลนะคะการเตรียมข้อมูลนำเข้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการและสามารถนำไปใช้ในโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยประมวลผลได้นะครับโปรแกรมที่ใช้ก็จะมี Microsoft Excel หรือว่า SPSS แล้วก็ตัวสุดท้ายเลยคือแสดงผลประมวลผลข้อมูลที่สามารถให้อยู่ในรูปที่เราเข้าใจได้ง่ายนะคะอย่างเช่นที่อธิบายไปแล้วเป็นชาร์ตเป็นกราฟเป็นตารางเป็นบทความกึ่งตารางขั้นตอนค่ะมีข้อมูลนำเข้าประมวลผลแล้วก็ไปสู่การแสดงผลข้อมูลโอเคเป็นไงบ้างคะวันนี้พอเข้าใจไหมเข้าใจนะคะครูไม่เชื่อว่าเข้าใจเดี๋ยวไงครูมีแบบฝึกหัดให้เพื่อให้เราไปทบทวนนะคะสำหรับครูวันนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้เดี๋ยว สัปดาห์หน้าเตรียมสมองมาโล่งๆเลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะขึ้นในส่วนของการคำนวณแล้วนะคะคือเรื่องการแจกแจงความถี่นะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะ
2: นักเรียนเคารพ
0: พอ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7.ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคลุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่อง

แล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ก็ควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

็กลับมาพบกับครูมอสนะครับแล้วก็กับพี่อ้อนอีกแล้วนะครับกับเมนูผัดหมี่เกษตรนะครับซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งในการทำเมนูผัดเกษตรเนี่ยครับก็จะบูรณาการเข้ากับรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับของนักเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือว่าระดับปวช.นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าในผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าในพื้นที่ของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเยาวราชที่เป็นแหล่งของกินและการแหล่งของกินแหล่งของใช้ของคนไทยหรือชาวต่างชาติที่นิยมไปเดินกันในช่วงเวลาช่วงเย็นนะฮะเป็นผัดหมี่เกษตรเนี่ยก็จะเป็นเมนูยอดฮิตในนั้นเหมือนกันนะฮะซึ่งกว่าจะได้ผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยเรามีเทคนิคอย่างไรบ้างนะครับทำให้ผัดหมี่ของเราเนี่ยรสชาติอร่อย1ต้องอร่อย2เนาะสะอาด3แล้วก็ราคาย่อมเยาหรือว่าเราต้องรู้ว่าต้นทุนของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราเอาไปอัพได้เท่าไหร่เนาะอันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของผัดหมี่เกษตรของเราในวันนี้ซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของเมนูสตรีทฟู้ดย้ำอีกครั้งนะครับนักเรียนคำว่าสตรีทฟู้ดในเนี้ยในนิยามเนี่ยที่เราหมายถึงเนี่ยก็คืออาหารริมถนนหรืออาหารข้างทางจะจัดแบบในรูปแบบของเป็นโต๊ะตั้งหรือว่าเป็นรถตู้คันใหญ่ๆเป็นแวนหรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของรถเข็นแบบที่ครูมอสยืนอยู่กับพี่อ้อนตอนนี้ก็เรียกว่าเราจำลองบรรยากาศที่ศูนย์บ่มเพาะของเราหรือว่าครัวยอดเพชรของเราเนี่ยให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดมากที่สุดเลยนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวครูยกตัวอย่างร้านเจ๊สีอะไรนะห่อหมกที่นักเรียนเคยเห็นย่านสำเพ็งอันนั้นก็เป็นสตรีทฟู้ดสไตล์รถเข็นหรือว่าร้านอาหารตามสั่งเนี้ยก็ใช้คำว่าสตรีทฟู้ดได้เหมือนกันเพราะคำว่าสตรีทฟู้ดจะเป็นอาหารจานเดียวรับประทานได้ง่ายนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนน่าจะนึกภาพออกเนาะวันนี้เราจะมาทำอย่างไรให้ผัดหมี่เกษตรของเราเนี่ยอร่อยด้วยหน้าตารับประทานด้วยเนาะแล้วก็เรียนรู้วัตถุดิบว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยก่อนจะมาเป็นอาหารหนึ่งจานเนี่ยมีแหล่งที่มาอย่างไรแล้วก็มีการจัดการการเตรียมวัตถุดิบอย่างไรนะคะเริ่มต้นกับอย่างแรกนะครับพี่ออนครับหยิบมาเลยตัวนี้นะครับซึ่งเราได้ทำกันไว้ใน EP ที่แล้วแล้วนะครับสำหรับซอสสำเร็จรูปนะครับในตัวของซอสสำเร็จรูปตัวนี้ส่วนผสมเน้นย้ำมีไม่ยากมีแค่4อย่างจำง่ายรสชาติอร่อยใช้ได้จริง1น้ำมันหอยนะครับ1ถ้วยตวงนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงนะครับคนให้เข้ากันจน

ลายนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับจะได้ซอสตัวนี้ออกมานะครับสามารถเก็บไว้ใช้ได้กับหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่กระเฉดที่ครูจมอสจะทำในวันนี้หรือว่าผัดกะเพราที่เราทำกันไปใน EP ที่แล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ทำได้

ฮะแล้วต่อไปนะครับตัวพระเอกของเราเลยตัวนี้นะครับกระเฉดกระเฉดจะขึ้นในคลองนะฮะในแม่น้ำลำคลองหรือว่าตอนนี้ก็นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเนาะเพราะว่ากระเฉดเนี่ย1กรัมที่เราเห็นโอ๊ยกรัมใหญ่ๆมีฟองขาวๆนมขาวๆเนี่ยคุมอยู่เอาจริงๆแล้วกระเฉด1กรัมเนี่ยใช้ได้นิดหน่อยนะลูกเพราะว่าเราจะเลือกยอดที่อ่อนที่สุดเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนแก่อันไหนอ่อนง่ายๆเลยการใช้มือเด็ดมือสัมผัสนี่แหละถ้าหักง่ายแสดงว่าเป็นยอดอ่อนถ้าเหนียวถ้าแข็งแสดงว่าตรงนั้นแก่เราจะไม่เอามาใช้ในเผ็ดผัดหมี่กระเฉดของเรานะฮะตัวที่2ก็คือเส้นหมี่วันนี้ครูมอสใช้เป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปก็คือเส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งนำมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนที่จะนำมาใช้นะอันนี้ถ้าเราใช้เส้นสดก็ได้แต่ครูมอสแนะนำให้เป็นเส้นแห้งนะฮะเพราะว่า1เก็บถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะแล้วก็จะมีความนุ่มความเหนียวมากกว่าตัวที่เป็นเส้นสดแล้วก็เส้นเป็นเส้นไม่ขาดง่ายนะคะอันนี้เป็นตัวที่2นะครับต่อไปกุ้งวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งขาวแกะมาเรียบร้อยแล้วเราจะเหลือไว้แต่หางสวยงามนะครับแล้วก็เวลาดูเลือกซื้อกุ้ง1หลักการจำง่ายๆเลยในหัวตัวต้องติดกันนะครับไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมเช่นสารฟอร์มาลีนที่เขานิยมแช่ในอาหารทะเลนะฮะแล้วก็สีของเปลือกกุ้งเนี่ยต้องเป็นสีเดียวกับน้ำทะเลก็คือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเข้มๆนะครับนักเรียนหัวจะต้องไม่ดำหรือว่าไม่หลุดออกจากตัวแค่นั้นเองฮะมีขามีอะไรครบอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือกุ้งสดอันนี้ก็มีผลทำให้ผัดหมี่ของเราอร่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อกุ้งก็เลือกซื้อให้ดีนะครับนักเรียนแล้วก็ขนาดไซส์วันนี้ครูมอสเลือกมาประมาณ30ตัว1กิโลนะฮะก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีที่ครูมอสทำการสอนอยู่เนี่ยเป็นเมืองอยู่ที่อำเภอชะอำแล้วก็ติดกับทะเลเพราะฉะนั้นวัตถุดิบของเราจะต้องสดแล้วก็ต้องใหม่ทำให้ผัดหมี่ของกระเฉดของเราเนี่ยอร่อยแน่นอนครับต่อไปปลาหมึกวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองก็จะมีลักษณะมันก็ในนำตัวก็จะมีกระดองแข็งๆทำไมครูมอสถึงเลือกใช้ปลาหมึกกระดองเพราะปลาหมึกกระดองเนี่ย1เนื้อแน่น2มีความกรอบนะเคี้ยวไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสู้ฟันเลยพอกินแล้วรู้สึกอร่อยที่เขานิยมไปทำหมึกย่างราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงกิโลละประมาณ250บาทเนาะแล้วก็เราใช้ปริมาณตอนนี้ครูมอสจะใช้กุ้งประมาณ6ตัวก็ประมาณ2ขีดหรือว่า200กรัมปลาหมึก2ตัวเล็กๆกระดองก็ประมาณอีก250กรัมเพราะฉะนั้นใน1จานเราก็จะใช้ปริมาณประมาณนี้นะฮะหลักการเลือกซื้อหมึกก็เช่นเดียวกันเนื้อต้องมีความใสเนาะมียังมีเม็ดสีอยู่เนาะมีเปลือกแน่นไม่เหม็ดหัวติดกับลำตัวมีองค์ประกอบครบไม่หลุดลุ่ยหรือหลุดลุ่ยหรือเปื่อยนะครับนักเรียนครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยไม่มีกลิ่นแปลกปลอมหรือว่าไม่มีแมลงไปไข่อยู่ในนั้นนะครับก็เลือกซื้อให้ดีครับตัวที่2เลยก็คือตัวต่อไปต้นหอมก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติแล้วก็สีสันของจานอาหารของเรานะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าวันนี้ครูมอสก็ยังเลือกใช้พริกชี้ฟ้า2สีนะครับเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยให้กับผัดหมี่กระเฉดของเราครับต่อไปตัวนี้ก็สำคัญครับพริกจินดาแดงทำไมครูมอสเลือกใช้พริกจินดาแดง1พริกจินดาแดงให้ความเผ็ดที่ดีให้เนื้อ2ให้ปริมาณเนื้อหรือว่าให้ texture ของพริกเนี่ยที่ค่อนข้างโอเคเลยแหละได้ปริมาณที่มากเวลาเราโขกแล้วแต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนเหมาะสำหรับการไปทำยำไปทำน้ำพริกมากกว่าตัวพริกจินดาแดงเนี่ยจะเหมาะสำหรับการผัดไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดชาผัดอะไรเงี้ยและครูมอสจะต้องใช้สีเขียวและสีแดงในการทำผัดตัวนี้เพราะว่าจะได้สีตามที่ครูมอสต้องการเลยเนาะแล้วก็เวลาเราจัดจานออกมาเงี้ยองค์ประกอบของผัดหมี่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวของหมึกสีส้มของกุ้งแล้วก็ยังได้สีเขียวสีแดงของพริกอีกด้วยครับต่อไปกระเทียมไทยครับทำไมถึงต้องใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยมีลักษณะที่มีความหอมมากกว่าการใช้กระเทียมจีนนักเรียนนึกออกไหมฮะกระเทียมจีนจะมีลักษณะเป็นกลีบใหญ่ๆซึ่งอันนั้นจะเหมาะใช้กับอาหารจีนหรืออาหารฝรั่งมากกว่าเพราะว่าจะมีกลิ่นที่มันฉุนน้อยกว่าตัวกระเทียม

ไทยตัวนี้นะคะหลักการเลือกซื้อกระเทียมนะครับหรือว่าของแห้งเนี่ยเวลาหนูเลือกซื้อหนูก็ดูว่าไม่มีราไม่มีราขึ้นไม่มีที่มันงอกออกมาจากตัวหัวนะครับแล้วก็กีบต้องแน่นไม่ฟอไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารตกค้างในตัวกระเทียมก่อนจะใช้ปอกเสร็จนำไปล้างก่อนเทคนิคง่ายๆในการปอกกระเทียมมีเยอะแยะมากมายนักเรียนสามารถหาดูได้ในโซเชียลมีเดียมากมายไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ว่าเทคนิคการปอกกระเทียมอย่างไรให้ง่ายนะฮะ1บางคนเอาไปทุบก่อนแล้วเอาไปเขย่าเอากระมังครอบแล้วเขย่าบางคนก็มีเทคนิคเอาไปแช่น้ำเพื่อปอกไม่ให้มีกลิ่นฉุนแล้วก็ไม่ให้มีกลิ่นติดมือนะฮะแนะนำนิดนึงว่าเวลาปอกกระเทียมแนะนำให้ใส่ถุงมือเพราะว่ากลิ่นของกระเทียมเนี่ยค่อนข้างมีความแรงแล้วก็จะทำให้มันติดกับมือเราได้นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำมันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เราจะใช้เพียงเล็กน้อยเพราะซอสของเราอย่าลืมว่าเราใส่น้ำมันไปด้วยซอสของเราเนี่ยมันก็จะมีความมันอยู่แล้วในเบื้องต้นเพราะว่าซอสใส่น้ำมันลงไปเพราะอยากให้ตัวน้ำมันเนี่ยเข้าไปเคลือบเส้นเคลือบวัตถุดิบของเราในซอสนั้นๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยในช่วงที่ผัดครับสุดท้ายน้ำปลาทำไมครูมอสไม่ใส่น้ำปลาไปในซอสสำเร็จรูปล่ะเพราะว่าบางคนแพ้น้ำปลาก็มีแล้วก็ความเค็มของน้ำปลาเนี่ยไม่เหมาะที่จะกับเอาไปลงในซอสสำเร็จรูปนะแต่บางอาหารบางชนิดเนี่ยจะต้องใส่น้ำปลาด้วยครูมอสก็เลยจะใช้เป็นการออนท็อปเอาหรือว่าราดขอบกระทะเพื่อให้ได้กลิ่นน้ำปลามากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักๆของเราซึ่งผัดหมี่ของครูมอสเนี่ยความเปรี้ยวถ้าเราต้องการรสชาติเปรี้ยวเนี่ยจะได้จากมะนาวซึ่งมะนาวเนี่ยเพชรบุรีนี้ก็ดังมากๆในเรื่องของมะนาวแป้นน้ำเยอะเนาะแล้วก็เพชรบุรีเป็นเมือง3รสต้องเล่าให้ฟังก่อน1น้ำตาลปี๊บได้จากต้นตาล2มะนาวแป้นอำเภอท่ายาง3เกลือจากอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลือกใช้เป็นมะนาวแต่บางสูตรก็เป็นมะขามเปียกนักเรียนไม่ต้องจกใจบางทีนักเรียนไปหาเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยทำไมผัดหมี่กระเฉดของครูมอสใช้แค่น้ำปรุงสำเร็จรูปไม่เห็นมีน้ำมะขามเปียกไม่เห็นมีซอสพริกไม่เห็นมีซีอิ๊วดำเหมือนที่อื่นเลยเพราะครูมอสต้องการลดต้นทุนของนักเรียนนักศึกษาแต่ได้รสชาติที่คงที่แล้วก็ผัด10จานก็เหมือนกันทุกจานนะฮะครูมอสก็อยากให้เป็นเขาเรียกว่ารีเซปีก็คือสูตรมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดที่มันเป็นมาตรฐานของรสชาติอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันช้าๆนะฮะทำไปช้าๆเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้เทคนิคขั้นตอนในการทำนะครับไปพร้อมๆกับครูมอสแล้วก็พี่อ้อนครับครับเริ่มต้นนะครับพี่อ้อนเอากระเทียมนะครับกับพริกนะครับโขกรวมกันให้ละเอียดนะครับเพราะผัดหมี่เนี่ยเราต้องการความเผ็ดเนาะนิดนึงความหอมจากกระเทียมเพื่อต้องการให้มีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวนะฮะครูมอสจะเลือกใช้พริกจินดาแดงนะครับ5เม็ดนะครับแล้วก็พริกจินดาเขียวสัก5เม็ดนะครับอย่างละครึ่งเพื่อที่ให้ได้รสชาติที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวกระเทียมไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็ประมาณ8กีบนะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นครกหินนะครับครกหินเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการทำน้ำพริกกะปิการโขกพริกแนะนำอีกเทคนิคนึงถ้าพริกกระเทียมเนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องใช้หรือว่าเราไม่ได้ยุ่งมากเงี้ยครับแนะนำให้ตำทีละ1โพชั่นหรือว่าตำแค่เพียงปริมาณที่เราใช้เพราะว่าความหอมของพริกถ้าเราตำสดๆใหม่ๆเนี่ยมันจะหอมมากกว่าเรานำไปตำไว้เป็นจำนวนเยอะๆแต่ถ้าเราตำไว้เป็นจำนวนเยอะทำไมมันถึงดำล่ะมีเทคนิคอย่างไรบ้างครูหมอช่วยแนะนำได้ไหมได้ก็คือถ้าเป็นพริกอย่างเดียวเราสามารถบีบมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยไปควบคุมความดำของพริกไปเคลือบผิวของพริกได้แต่เมนูนั้นจะไม่ใช่พวกผัดกะเพราหรือผัดชาจะต้องเป็นเมนูยำหรือต้มยำเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพริกกระเทียมแนะนำว่าเราสามารถเอาไปลวนน้ำมันไว้ได้แล้วให้เก็บเอาไว้ใช้เก็บกระปุกใส่ตู้เย็นไว้น้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะว่าเวลาแช่ตู้เย็นแล้วหรือว่าเป็นน้ำมันลำข้าวเพราะว่าเวลาเราแช่ตู้เย็นมันจะได้ไม่เป็นไข่นะถ้าเป็นน้ำมันปาล์ม
เราเอาไปแช่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้พริกกับกระเทียมเกาะตัวกันกับน้ำมันแล้วก็เป็นไข่อันนี้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ตำได้ละเอียดและเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสลับฟังกันนะฮะเพื่อที่จะให้ครูอ้อนน้องอ้อนเนี่ยมาเป็นลูกมือครูมอนนะฮะเดี๋ยวตักให้ดูพริกเราจะไม่ต้องละเอียดประมาณนี้นะครับเพื่อเวลาเราผัดออกมาเนี่ยอยากให้มันมีเห็นใบพริกใบของเม็ดพริกนะฮะที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาแบบเราตำพริกแกงก็อยากให้มันเล่นแล่นใบอันนั้นก็คืออยากให้มันเป็นใบแต่เนี้ยเรายังต้องการความเป็นใบของพริกอยู่บ้างนะครับครับน้องอ้อนเปิดแก๊สครับในการใช้แก๊สนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยอาจจะทำให้ในบ้านเนี่ยเกิดอัคคีภัยได้ถ้าเป็นโรงแรมเขาก็จะมีหรือว่าตามโรงเรียนที่วิไลคุมอนเนี่ยที่เป็นห้องครัวร้อนนะห้องปฏิบัติการนะเราก็จะมีถังหรือเซฟตี้แล้วก็ผ้าคลุมไว้สำหรับป้องกันอัคคีภัยตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตั้งไฟนะครับคุมอนบอกแล้วน้ำมันเราใช้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าในตัวซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยหรือว่าซอสอเนกประสงค์ของเราเนี่ยมีน้ำมันอยู่บ้างแล้วนะฮะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนชาเท่านั้นเองนะฮะน้ำมันครับใจการทำอาหารต้องใจเย็นๆนะฮะอย่าใจร้อนนะฮะถึงว่าจะเป็นส่วนตัวน้ำเนี่ยครูมอสจะใช้ลวกหมึกกับกุ้งทำไมถามว่าเอาไปผัดเลยไม่ได้หรอครูมอสทำไมต้องเอาไปลวกก่อนหนึ่งเราสามารถควบคุมระดับความสุกของกุ้งและหมึกได้กุ้งกับหมึกทานแข็งไปก็ไม่อร่อยทานไม่สุกก็อาจจะทำให้เราท้องเสียโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในการข้ามของแบคทีเรียด้วยการข้ามเชื้อโรคของแบคทีเรียเงี้ยเราก็ต้องทานอาหารที่สุกนิดหนึ่งน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกกระเทียมตัวนี้ลงไปให้หอมหน่อยผัดให้หอมมีสีเหลือง

แล้วก็เราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเวลาผัดพริกผัดอะไรพวกนี้ครูมอนแนะนำว่าต้องใจเย็นๆนะครับผัดให้หอมก่อนนะครับแล้วค่อยใส่วัตถุดิบอย่างอื่นลงไปตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมเดี๋ยวขออนุญาตจามเพื่อให้รู้ว่ามันหอมอร่อยจริงๆนะ ในขณะที่พี่ออนผัดอยู่นะฮะครูมอสก็จะลวกกุ้งไปด้วยนะครับเราจะลวกกุ้งให้มีระดับความสุกแค่ 60-70% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปผัดอีกกุ้งมันก็จะสุกอีกนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปทำไมครูมอสไม่ลวกหมึกกับกุ้งรวมกันทีเดียวเลยเพราะว่าหมึกกับกุ้งมีระดับความสุกไม่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับลวกหมึกนะครับใจเย็นๆ เห็นไหมครับมีกลิ่นหอมเวลาไอนะครับอย่าไปไอโดยตรงนะครับหันไปด้านหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลายของเราลงไปนะครับหมึกก็เช่นเดียวกันเราจะลวกให้สุกประมาณ 70-80% นะครับจะหมึกจะสุกยากกว่ากุ้งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปครับใส่หมึกกับกุ้งลงไปคลุกเคล้ากับกระเทียมนะครับพริกกระเทียมเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ก็คือเกิดจากการนำแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งของเราเนี่ยข้าวที่เราใช้รับประทานเนี่ยลงไปโม่นะครับเพื่อให้แล้วก็นำมารีดนะครับแล้วนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับให้เป็นเส้นก็1โพชั่นเราก็จะใช้ประมาณ120กรัมนะครับใน1จานนะครับโหตอนนี้กลิ่นค่อนข้างอบอวลเลยนะครับในสตูของเรานะครับเดี๋ยวพระเอกของเรานะครับก็คือซอสสำเร็จรูปเน้นย้ำนะครับซอสสำเร็จรูปทำง่ายนะครับทำกับเก็บไว้ใช้ได้ด้วยนะครับตอนนี้เส้นของเรานะครับกำลังคลุกเคล้าอยู่กับปลาหมึกนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เส้นนะครับมีความนุ่มนะครับบางที่ก็จะใส่กุ้งอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เราต้องการชูความเป็นทะเลชูวัตถุดิบในจังหวัดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีของเราเราก็จะใช้ตัวปลาหมึกลงไปด้วยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับเน้นย้ำนะครับซอสตัวนี้ทำไม่ยากอเนกประสงค์พร้อมใช้งานสามารถใช้ได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดหมี่ที่ครูมอสกำลังผัดอยู่นี้หรือว่าผัดหมี่แดงหมี่ส้มข้าวผัดก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะฮะส่วนผสมง่ายๆ4อย่างน้ำมันหอย1ถ้วยนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนะครับนี่นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับให้ชุ่มๆเลยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า2กระบวยที่ครูมอสใช้นะครับเราจะผัดเวลาผัดนะครับเราก็อย่าไปกดมันเยอะค่อยๆคลุกเคล้านะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เส้นของเราเนี่ยฮะขาดนะฮะเราก็เร่งไฟนิดนึงกระเฉดเราจะใส่หลังสุดนะครับเราจะไม่ใส่กระเฉดลงไปก่อนนะคะถ้าเราใส่กระเฉดลงไปเร็วกระเฉดเราก็จะเหี่ยวทำให้เหนียวไม่มีความสดกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผัดคลุกเคล้าเส้นทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนั่นเองครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณหมอขออนุญาตย้ายหม้อลวกลงมาข้างล่างเพราะว่าเราใช้เสร็จแล้วอ้าวทำไมครูมอสไม่เอากระเฉดไปลวกก่อนเพราะว่ากระเฉดเนี่ยแค่โดนไฟก็สุกแล้วครับตอนนี้เส้นของเราได้ที่ครูมอสก็จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนะคะเราก็เลือกยอดอ่อนๆนะฮะอย่างที่ครูมอสบอกไปว่าเทคนิคการเลือกกระเฉดเนี่ยทำอย่างไรนะฮะเราก็แค่ใช้มือเด็ดง่ายๆเลยใช้มือเด็ดดูว่าถ้าไหนมันเหนียวแสดงว่ามันแก่ถ้าอันไหนมันแข็งก็คือแก่ถ้าอันไหนมันอ่อนแล้วไม่แข็งก็คือใช้ได้นะครับก็คือมันอ่อนนั่นเองนะฮะต่อไปใส่พริกชี้ฟ้าตกแต่งสีครับ
เป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูสตรีทฟู้ดเมนูนี้เราจะดูได้ไงว่าผัดกระเฉดมันสุกนะฮะมันก็จะแห้งลงนิดนึงนะครับแล้วก็ขออนุญาตเติมน้ำซอสลงไปอีกนิดนึงเพื่อความเข้มข้นนะครับเพราะว่าเราอยากให้กระเฉดของเราเนี่ยมีรสชาติด้วยนะครับตอนนี้กินหอมมากเลยครับสุดท้ายเดี๋ยวเราจะตบท้ายด้วยต้นหอมนะครับก็เป็นอันเสร็จสามารถจัดจานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้นหอมกันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากใช่ไหมคุณมอสบอกแล้วแค่มีซอสอเนกประสงค์ของเราหรือว่าซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยสามารถทำได้ทุกเมนูเลยจริงๆครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องสลับกระทะมาตรงนี้นะครับอันนี้จานที่เราจะใช้เสิร์ฟนะครับครูมอสบอกแล้วสามารถเตรียมมะนาวไว้ได้สำหรับเสิร์ฟคู่หากเราต้องการมีรสเปรี้ยวนะฮะก็คือเวลาเพิ่มเราจัดนะฮะเราก็คีบเส้นหมี่ครับลงไปก่อนเพื่อที่เราจะได้โชว์วัตถุดิบตัวอื่นเราก็จะต้องการโชว์กุ้งหมึกกระเฉดเราก็สามารถเอาไว้ด้านบนได้นะครับหลักการจัดจานมีง่ายๆนะครับ1ถ้าเราต้องการโชว์วัตถุดิบนั้นๆนะครับที่เป็นพระเอกหรือว่าเป็นนางเอกของเราเนี่ยเราจะเอาข้าวถ้าเป็นข้าวเราก็จะเอาข้าวลงก่อนแต่นี่เป็นเส้นเราก็จะใช้ตัวเส้นลงไปก่อนนะฮะพร้อมกับกระเฉดนะฮะไว้ด้านบนนะฮะกุ้งที่เราใส่ลงไปนะฮะเห็นไหมครับเพราะถ้าเราผัดนานกุ้งจะหดแต่อันนี้กุ้งคูมอสยังมีความเด้งๆอยู่เลยกระเฉดนะครับพระเอกของเราจะกองไว้ด้านข้างนิดนึงเพื่อให้เห็นมีความเป็นกระเฉดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราต้องทำความสะอาดจานทุกครั้งก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าเราก็ต้องใช้ผ้าสำหรับการเช็ดจานหรือว่าเป็นตัวกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ก็คือกระดาษทิชชู่ที่ใช้ทำอาหารซับมันของเราเนี่ยฮะเช็ดนะฮะตอนนี้ก็ใส่ปลาหมึกลงไปนะครับ

ตอนนี้ในห้องส่งนั่งกืนน้ำลายกันแล้วนักเรียนนักศึกษาที่มานั่งรับชมเป็นกำลังใจให้กับครูมอสอยู่ในตอนนี้ฮะก็เริ่มกืนน้ำลายกันแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนยกตัวนี้ออกให้ครูมอสก่อนนะฮะเดี๋ยวครูมอสจะขอทำความสะอาดจานแล้วก็ให้นักเรียนดูแล้วก็สรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งว่าเทคนิคในการทำผัดหมี่กระเฉดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับความสะอาดนะครับนอกจากหน้าตารสชาติแล้วนะครับความสะอาดนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้อาหารของเราเนี่ยครับรสชาติดีเป็นน่าทานนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้ามานะครับสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองเลยก็คือ1เรื่องความสะอาดภายในร้านหรือว่าความสะอาดของภาชนะต่างๆครูเชื่อครูหมอเชื่อว่าเวลานักเรียนนักศึกษาทุกคนไปกินเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับผัดหมี่กระเฉดของเรานะครับนี่ครับเวลาเราจะทานครูมอสขออนุญาตครับเพราะว่าจานนี้เดี๋ยวเสร็จการถ่ายทำเสร็จเราก็สามารถบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวของผัดหมี่กระเฉดของเราได้เลยเพราะว่าผัดหมี่ของเราเนี่ยมีรสชาติที่หวานจากตัวน้ำตาลที่เราใช้ทำซอสมีความเค็มความนัวจากน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็เพิ่มด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับแต่ทีนี้ครูมอสยังไม่ได้โรยน้ำปลาลงไปให้กับนักเรียนได้ดูนะครับแล้วก็น้ำปลาไม่จำเป็นต้องเอาไปใส่ผัดในกระทะก็ได้นะครับเราใช้โรยเอาเพราะว่าตัวซอสเราเนี่ยมีความเค็มอยู่แล้วแต่เค็มไม่มากเราจะใส่น้ำปลาเพื่อเพิ่มความหอมของจานอาหารจานนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูผัดหมี่กระเฉดของเรายากไหมนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเอาไปทำไปประกอบอาชีพที่บ้านได้เลยนะครับที่บ้านของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่ครูมอสอยากจะชูโรงหรือว่าปล่อยให้นักเรียนโดยไม่กักเลยก็คือซอสสำเร็จรูปของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งซอสของเราเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายเมนูถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูเมื่อ EP ที่แล้วที่ครูมอสได้สอนไปนะครับไม่ยากเลยวัตถุดิบหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยย้ำอีกครั้งครับน้ำมันหอยเท่าไหร่นะครับนักเรียน1ถ้วยตวงใช่ไหมครับซอสปรุงรสเท่าไหร่ครับนักเรียนครึ่งถ้วยตวงครับซีอิ๊วขาวเท่าไหร่ครับครึ่งถ้วยครับและน้ำตาลทรายครับครึ่งถ้วยตวงนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำไปใช้เราก่อนที่เราจะเก็บนะฮะให้ใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะเพื่อให้มันซอสของเราเนี่ยมีความมันเวลานำไปผัดเนี่ยสีสันของอาหารก็จะสวยงามฮะซึ่งอาหารไทยย้ำอีกคำว่าอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะฮะไม่เป็นโทษสมัยลูกกินแล้วท้องไม่เสียกินแล้วไม่เสียชีวิตไม่ถ่ายท้องอะไรเงี้ยได้เลยเนาะพอแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้เนาะถ้าให้พลังงานกับร่างกายโดยเฉพาะพูดถึงในเทรนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดก็มาอาหารเพื่อสุขภาพก็มาอย่างที่เราทำมาเนี้ยก็ถือว่ามีทั้งโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีพวกวิตามินที่ได้จากผักอย่างครบถ้วนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่รักสุขภาพหรือว่าอาหารสตรีทฟู้ดนะฮะซึ่งครูมอสบอกแล้วเมนูนี้ถ้านักเรียนไปภูเก็ตนักเรียนต้องไปลองนักเรียนไปเยาวราชนักเรียนต้องไปลองถ้านักเรียนมาที่วังไกลกังวล2ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้าไปดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูมอสสอนอยู่ในวันนี้นะครับเน้นย้ำเลยว่าอาชีวะของเราเน้นเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนักเรียนสามารถทำได้เวลาเราทำอาหารเสร็จแล้วการจัดจานนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการจัดจานเนี่ยทำไมเราต้องจัดจานให้สวยงามเพราะอะไร1เราสามารถเพิ่มมูลค่าของจานอาหารนั้นๆได้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีความวิจิตรมากในเรื่องในด้านของการแกะสลักนะฮะซึ่งวันนี้น้องอ้อนเนี่ยฮะหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ได้แกะสลักหัวจานไว้แล้วสำหรับในการประกอบอาหารในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเวทมะนาวหรือการหั่นมะนาวให้เป็นรูปดอกไม้เกลียวดอกไม้สวยๆหรือว่าไม่ว่าจะการทำแตงกวานะฮะเป็นดอกไม้เนาะการกรีดใบตองการทำดอกกุหลาบโดยใช้มะเขือเทศหรือว่าการทำแครอทเป็นรูปใบไม้ซึ่งวัตถุดิบที่เรา

0: นำมาจัดตกแต่งอาหารเนี่ยจะต้องสามารถทานได้นะคะนักเรียนจำไว้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจานอาหารเนี่ยนักเรียนจะต้องจำไว้เลยลูกค้าจะต้องทานได้แต่ไม่ใช่ครูมดใส่มะนาวไปทำไมมะนาวไม่ได้สามารถทานเปลือกได้นี่แต่เราสามารถทานน้ำมันได้นะลูกอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราใส่ไปในจานเนี่ยสามารถทานได้อย่างเช่นใบตองมันทานไม่ได้ก็จริงแต่มันเป็นวัสดุธรรมชาติไม่มีสารเจือปนไม่มีอะไรปนเปื้อนก่อนจะใช้เราทำความสะอาดเช็ดล้างน้ำมาแล้วก่อนที่เราจะเอามาตกแต่งในจานเนาะผักชีก็ได้หรือว่าพริกชี้ฟ้าแดงกรีดก็ได้เนาะเอามาแต่งด้านบนให้สวยงามครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับจานอาหารครับไม่ยากใช่ไหมครับเทคนิควันนี้นะฮะหนึ่งเรื่องการเลือกซื้อเหมือนกันอย่างที่ครูมอสบอกกันแต่การเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญทำไมต้องเป็นอาหารจานเดียวเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่นิยมทานอาหารที่มันค้างคืนหรือทิ้งไว้นานๆเพราะการทำให้เกิดจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคแบคทีเรียที่เจริญเติบโตในอาหารได้นะครับเมื่อเราทิ้งไว้นานๆอาจจะทำให้เราท้องเสียเพราะฉะนั้นอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารจานเดียวเนี่ยซึ่งเป็นประเภทอาหารจานเดียวเนี่ยก็เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่อยู่ในอาหารไทยเนาะซึ่งครูมอสขอแบ่งอย่างนี้ละกันอาหารไทยจะแบ่งได้1อาหารประเภทแกงนะครับก็เป็นแกงใส่กะทิกับแกงไม่ใส่กะทิเช่นพวกแกงส้มจะไม่ใส่กะทิแกงเลียงแกงใส่กะทิจะเป็นแกงเขียวหวานใช่ไหมลูกแกงเผ็ดเป็ดย่างที่เรารู้จักกันอาหารประเภทผัดก็จะมีผัดจืดผัดเผ็ดผัดเปรี้ยวหวานแบ่งได้อย่างนี้นะคะแล้วก็อาหารจานเดียวไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วผัดไทยผัดมีกระเฉดที่ครูมอสทำให้ดูหรือว่าจะเป็นผัดกะเพราก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเส้นพวกผัดซีอิ๊วพวกก๋วยเตี๋ยวมากกว่าครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอาหารว่างนะฮะอาหารยำพะประพวกเพศยำผ้าแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเครื่องจิ้มแต่วันนี้ครูมอสจะยกซะส่วนใหญ่มาเป็นอาหารจานเดียวกับอาหารเรียกน้ำย่อยซึ่งใน EP ต่อไปเราจะมาพบกันในกับเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะที่เราจะได้เจอกันนะครับยำวุ้นเส้นโบราณทำไมต้องเป็นยำวุ้นเส้นโบราณเพราะตอนนี้ยำวุ้นเส้นโบราณกำลังจะกลับมาบูมอีกครั้งหรือว่าเป็นที่ยอมรับของคนไทยเลยก็ได้เวลาไปร้านไหนทุกคนก็จะถามหายำวุ้นเส้นโบราณซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลากหลายของวัตถุดิบหลากหลายของเท็กเจอร์เดี๋ยวจะได้มาติดตามว่าในนั้นมีอะไรบ้างมีขั้นตอนการทำมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายอีกเมนูหนึ่งก็เป็น number one เลยใช้คำว่า number one ของอาหารไทยที่ชาวต่างชาติมาต้องได้กินแล้วก็ต้องได้ชิมนะฮะเป็นเมนูผัดไทยผัดไทยของครูมอสจะมีสูตรเด็ดอย่างไรแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรของครูมอสเนี่ยมันอร่อยจริงไหมทำไมเราต้องมาฟังครูมอสเขาสอนครูมอสบรรยายแล้วจะลองเอาไปทำตามซิเห็นครูมอสบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาว่าสูตรที่ครูมอสทำเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วต้องที่สำคัญคือวัตถุดิบที่ครูมอสนำมาใช้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายหาซื้อโดยทั่วไปได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะอย่างผัดหมี่กระเฉดตัวนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอย่างหมึกกับกุ้งตัวนี้ในตัวกุ้งเนี่ยจะมีสารไคตินเยอะช่วยบำรุงพวกกระดูกแล้วก็คอลลาเจนต่างๆนะฮะส่วนปลาหมึกที่เราเลือกมาใช้วันนี้เน้นย้ำว่าหมึกเนี่ยมันมีหลากหลายเราก็ต้องดูว่าจะเป็นหมึกกล้วยใช่ไหมหมึกไข่หมึกกระตอยหมึกกระดองแล้วก็วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองเนาะอย่างที่ครูมอสบอกเพราะ1หมึกกระดองเนื้อแน่น2เคี้ยวไปแล้วสู้ฟันใช่ไหมลูกแล้วก็ได้เนื้อที่มีปริมาณมากแล้วก็ราคาไม่แพงเส้นหมี่จำได้ไหมลูกทำไมครูมอสถึงต้องเลือกใช้เส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งเป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปเพราะอะไรลูก1เส้นหมี่สามารถเก็บไว้ได้นานถ้าเราใช้ไม่หมดเราแช่น้ำเฉพาะปริมาณที่ใช้จำเป็นไหมต้องแช่น้ำร้อนไม่ต้องนะลูกแช่น้ำอุณหภูมิห้องได้เลยสัก 3-4 นาทีก็สามารถเสด็จน้ำเอามาใช้ได้เมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่โบราณที่เคี่ยวน้ำตาลใส่ไข่ใส่เต้าหู้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเฉดกระเฉดที่เราหาได้กระเฉดกับกระชูดต่างกันนะนักเรียนจะสับสนคำว่ากระเฉดกับกระชูดลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันกระชูดจะค่อนข้างเหนียวลำต้นใหญ่นะฮะยาวกว่ากระเฉดแต่กระเฉดเนี่ยจะมีความกรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่ดีเลยครูมอสว่าถ้านักเรียนเคยได้กินพวก ผัดกระเฉดไฟแดงอะไรเงี้ยนะฮะเวลาเลือกซื้อนักเรียนระวังโดนแม่ค้าหลอกนะลูกกระเฉดกับกระฉูดนะสังเกตให้ดีกระเฉดลำต้นจะเรียวกับกระฉูดนะประมาณนิ้วก้อยของครูมอสได้เนี่ยจะเป็นกระเฉดถ้าใหญ่กว่านั้นน่าจะเป็นกระฉูดนักเรียนต้องระวังในการเลือกซื้อเพราะฉะนั้นครูมอสแล้วบอกแล้วหลักการเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราได้วัตถุดิบดีรสชาติอาหารของเราก็จะดีไปด้วยต่อมาเรื่องความสะอาดความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนักเรียนเห็นไหมครับในที่ครูในขณะที่ในที่ครูมอสทำทำไมดูไม่ยุ่งยากเลยขั้นตอนน้อยมากนักเรียนต้องรู้จักการเตรียมวัตถุดิบนะฮะซึ่งครูมอสเนี่ยอย่างเช่นพริกกระเทียมหอมเส้นหมี่กุ้งทำไมครูมอสปอกไว้หมึกทำไมครูมอสหั่นไว้ถ้าสมมติครูมอสทำท่าให้ดูสมมติหมึกก็ยังไม่ได้หั่นจะใช้แล้วเราก็ต้องมาหั่นกุ้งก็จะใช้แล้วยังต้องมาปอกอันนี้เป็นการเตรียมวัตถุดิบที่ดีไม่ว่านักเรียนจะไปในสถานประกอบการหรือว่าประกอบร้านค้าเองนักเรียนจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบไว้ให้พร้อมก่อนที่จะปรุงอาหารเสมอเพราะว่าต่อให้เรามีเทคนิคดีแต่เราไม่รู้จักการวางแผนอันนั้นก็เป็นข้อผิดพลาดของการเป็นเชฟที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครูมอสอยากจะฝากไว้เท่านี้สำหรับการในเรื่องการเตรียมวัตถุดิบ2ในการคำนวณต้นทุนเราจะไปประกอบอาชีพใช่ไหมเราทำสตรีทฟู้ดวันนี้เนาะคอนเซ็ปต์ของเราคือสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารยอดนิยมอาหารข้างถนนจับต้องขายได้จริงเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคำนวณแล้วกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้ 30-40 ตัวโลประมาณ320บาทเพราะเราต้องการความใหญ่ความเด้งของกุ้งเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องคำนวณเลยเอาสมมติเรานับกุ้งและได้40ตัวเราก็ต้องนำมาหารจำนวนเงินเราก็จะได้ราคาออกเป็นกุ้งเส้นหมี่80กรัมซึ่ง1ซองมันก็80กรัม10กว่าบาทเราก็ต้องเอามาคำนวณซอสที่เราใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็จะได้ราคาตัวนั้นออกมาบวกกับค่าแรงอีก 30% ก็จะเป็นราคาขายของอาหารสตรีทฟู้ดจานนี้ครับผัดหมี่กระเฉดครับก็ขอบคุณนักเรียนนักศึกษามากๆนะครับที่มาให้กำลังใจมานั่งตั้งใจเรียนอยู่ในห้องส่งด้วยแล้วก็ที่กำลังรับฟังผ่านสื่อออนไลน์ที่เราได้ทำกันในวันนี้นะครับแล้วใน EP ต่อไปนะครับจะมาพบกับครูมอสในอาหารสตรีทฟู้ดเมนูใดบ้างนะครับก็กลับมารับชมรับฟังเทคนิคดีๆในการประกอบวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในประเภทอาหารสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยได้ครับสำหรับวันนี้ครูมอสขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1 นิ้วนำลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดหลอแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่ทำงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะ EP ที่2นะคะการเปิดโปรแกรมและการตั้งค่าเบื้องต้นก่อนการเริ่มงานนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าก่อนการเริ่มงานในโปรแกรม AutoCAD นะคะเรามีวิธีการและการตั้งค่ายังไงนะคะค่ะหน้าต่างของโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้นนะคะก็จะมีลักษณะหน้าต่าง2แบบนี้นะคะก็จะมีคลิปสั้นๆในการสอนการใช้งานเบื้องต้นเหมือนกันนะคะในโปรแกรมแล้วก็ในส่วนของหน้าต่างเนี้ยเราก็จะเปิดไฟล์หรือสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ได้ที่หน้าต่างเริ่มต้นนะคะเมื่อเรากดเปิดไฟล์หรือสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างในการทำงานด้านขวามือนะคะในขั้นตอนแรกนะคะก็คือการสร้างหน้ากระดาษนะคะของการทำงานในโปรแกรม AutoCAD เนี่ยการสร้างหน้ากระดาษนะคะวิธีของโปรแกรมอะค่ะก็คือการกดที่ New นะคะการกดที่ New เนี่ยก็จะเป็นการสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาใหม่การสร้างไฟล์ชิ้นงานขึ้นมาใหม่นะคะโดยที่เบื้องต้นเนี่ยตัวโปรแกรมเขาก็จะมีชื่อไฟล์ประเภทต่างๆเนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเบื้องต้นเราก็จะใช้ตัว ACAD นะคะเป็นไฟล์ตั้งต้นนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของการเปิดไฟล์ที่เราเคยทำงานไปแล้วหรือที่มีอยู่ในเครื่องนะคะโดยการกด Open ตรงนี้นะคะส่วนตรงกรอบสีแดงตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของชื่อไฟล์นะคะที่เราเคยเปิดหรือเคยใช้งานในหน้าโปรแกรมของเราขึ้นมาแล้วนะคะในส่วนของขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือการตั้งค่าหน่วยในการทำงานนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการเขียนแบบสถาปัตย์หรือการเขียนแบบอินทีเรียเลยนะคะเพราะว่าในการตั้งค่าหน่วยในการทำงานเนี่ยก็เป็นการกำหนดชิ้นงานของเราด้วยนะคะวิธีการตั้งค่าหน่วยในการทำงานก็ให้คลิกตัวโลโก้ของตัวโปรแกรมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้กดตัวคำว่า Drawing Utility นะคะตัว Drawing Utility เนี่ยเมื่อคลิกแล้วเนี่ยก็จะมีแถบหน้าต่างด้านขวาเนี่ยขึ้นมาให้เรากดที่ Unit นะคะเมื่อเรากดที่ยูนิตแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าต่างตัว Drawing Unit เนี่ยขึ้นมาให้เราตั้งค่าหน่วยนะคะซึ่งหน่วยในการที่เราจะทำงานเนี่ยก็จะอยู่ที่เมตรนะคะเบื้องต้นในส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็นตัวอินหรือตัวนิ้วให้เราก่อนนะคะให้เราปรับเป็นหน่วยที่เราต้องการได้ค่ะแล้วก็ตัวด้านบนตัวเนี้ยค่ะที่มีทศนิยม4ตำแหน่งเนี่ยให้เราปรับเป็น2หรือ3ตำแหน่งเพื่อใช้ในการทำงานนะคะขั้นตอนที่3นะคะก็คือการตั้งค่าออปชันค่ะการตั้งค่าออปชันเนี่ยก็คือเราสามารถตั้งค่า crosshair ของเราได้นะคะตัว crosshair ของเราเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้ก็คือตัวเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะที่มีมือสีแดงๆชี้อยู่ก็คือเปรียบเสมือนการใช้มือในการทำงานในหน้า workspace ของเราด้านหลังนะคะตัวการตั้งค่าออปชันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการตั้งค่า display การตั้งค่าต่างๆการตั้งค่า open หรือ save อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวิธีการกดตัวหน้าออปชันขึ้นมาใช้ในการตั้งค่านะคะก็ให้คลิกที่ตัวโลโก้เหมือนกันค่ะเมื่อคลิกที่ตัวโลโก้เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีกรอบคำว่าออปชันอยู่ด้านล่างนี้นะคะให้เราคลิกที่ออปชันค่ะเสร็จแล้วเขาจะขึ้นหน้าต่างการตั้งค่าออปชันแบบนี้ขึ้นมานะคะเมื่อขึ้นหน้าต่างตัวออปชันเนี้ยขึ้นมาแล้วอะค่ะให้เราไปปรับการตั้งค่า crosshair ได้จากคำว่า display นะคะตัว display เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการตั้งค่า workspace ในการทำงานพื้นหลังในการทำงานต่างๆมากมายเลยนะคะเบื้องต้นถ้าเราจะปรับ crosshair เนี่ยให้เราสังเกตตรงคำว่า crosshair size นะคะเราสามารถปรับไปจนสุดหรือเล็กสุดก็ได้นะคะส่วนตัว option ที่เราจะต้องปรับต่อไปก็คือการปรับตั้งค่า auto save นะคะหรือการตั้งค่า save นะคะในการปรับตั้งค่าในส่วนนี้ก็คือจะเหมือนในตัวการตั้งค่า crosshair เลยแต่ว่าตัว save แล้วก็ตัว open นะคะจะอยู่ด้านข้างนี้เมื่อเราคลิกตัว open หรือตัว save เนี่ยแล้วค่ะเขาก็จะขึ้นมาให้เราตั้งค่าก็คือเวอร์ชันของไฟล์งานที่เราต้องการจะ save อะค่ะแล้วก็ตัวของเวลาที่เราต้องการจะตั้งค่า auto save นะคะซึ่งใน

เนี้ยค่ะการที่เราจะส่งไฟล์งานไปให้ผู้อื่นนะคะเราก็ควรเซฟเป็นเวอร์ชันที่มันต่ำนะคะในกรณีที่ผู้ใช้งานอื่นๆมีเวอร์ชันการทำงานที่ต่ำกว่าค่ะเขาจะได้สามารถเปิดไฟล์งานของเราได้แล้วก็ไม่มีปัญหาในการขอไฟล์ซ้ำหรือให้เราเซฟใหม่นะคะต่อไปนะคะก็คือในส่วนของการตั้งค่าออโต้เซฟค่ะก็จะอยู่ด้านล่างของการตั้งค่าเวอร์ชันเลยนะคะส่วนของการตั้งค่าออโต้เซฟเนี่ยเราก็เลือกเวลาได้เลยค่ะว่าเราต้องการที่จะเซฟในระยะเวลาเท่าไหร่นะคะอย่างในเบื้องต้นเนี้ยเราตั้งค่าไว้ที่10ใช่ไหมคะเขาก็จะเซฟทุกๆ10นาทีซึ่งการออโต้เซฟของโปรแกรม AutoCAD อะค่ะเขาจะไม่ได้เซฟไปซ้ำที่ไฟล์เดิมที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะแต่เขาจะเซฟเป็นอีกนามสกุลไฟล์หนึ่งซึ่งเวลาที่เราจะต้องการเปิดขึ้นมาหรือว่าเกิดกรณีที่ไฟล์มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ในตัวออโต้เซฟของ AutoCAD ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าให้ตัวโปรแกรม AutoCAD เขาเปิดออโต้เซฟนะคะก็คือให้เราคลิกเครื่องหมายถูกนะคะหน้าคำว่า Automatic Save นะคะแล้วก็ตั้งค่าเวลาที่เราต้องการได้เลยนะคะส่วนที่4นะคะก็คือการตั้งค่า Adapting Setting นะคะก็เปรียบเสมือนการตั้งค่าการ Snap เปรียบง่ายๆก็คือเวลาเราทำงานการที่เราจับวัตถุหลายๆวัตถุแล้วเราต้องการให้เขา Snap หรือการล็อกแกนในการทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็เราสามารถปรับได้ที่ด้านล่างขวามือที่เป็นรูปองศาตรงนี้ค่ะเราคลิกขวานะคะเขาจะขึ้นหน้าต่างของ Object Snap Tacting นะคะตัวนี้ให้เราปรับตัว Snap ของเขาอะค่ะให้ติ๊กเครื่องหมายถูกทั้งหมดเลยเมื่อเราคลิกขวาแล้วกด Object Snap Tacting อะค่ะเขาจะขึ้นหน้าต่างตัว Adapting Setting เนี้ยขึ้นมาเมื่อเราขึ้นมาเนี่ยให้เราไปตรง Adapting Setting ตรงนี้นะคะแล้วก็กดคลิกเครื่องหมายถูกไว้ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่5ก็คือการเปิดหรือการปิดกริดไลน์นะคะสังเกตว่าในหน้าของ AutoCAD เนี่ยเขาจะมีกริดไลน์อยู่ข้างหลังเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับการที่เราเขียนแบบแล้วเราใช้กระดาษที่มีกริดอะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันมันก็จะช่วยในการโปรเจกต์งานของเราหรือไดมานของเรานะคะเราสามารถเปิดและปิดได้บางคนก็มองว่าในส่วนของกริดไลน์เนี้ยทำให้การทำงานอะยากหรือรกเราก็สามารถปิดได้โดยที่อยู่ตรงแท็บด้านล่างขวามือนะคะลักษณะที่เป็นไอคอนที่เป็นตารางนะคะกดคลิก1ครั้งก็จะเป็นการปิดและการเปิดค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนที่6นะคะขั้นตอนที่6เนี่ยคือการตั้งค่าแกนหลักในการทำงานนะคะซึ่งโปรแกรม AutoCAD เนี่ยก็เขาจะมีแกนหลักให้เราก็คือแกน X กับแกน Y นะคะสังเกตที่ด้านล่างซ้ายมือเนี่ยค่ะเขาจะมีบอกเลยว่าแกนแนวเนาะเนี่ยจะเป็นแกน x นะคะแล้วก็แกนแนวตั้งจะเป็นแกน y ในลักษณะของการทำงานของเราส่วนใหญ่ก็จะใช้เส้นตั้งเส้นนอนเป็นหลักใช่ไหมคะเราควรที่จะล็อกแกนตัวนี้ไว้เพื่อเวลาเราขยับตัว cross hatch หรือเวลาเราเขียนเส้นตรงเส้นตั้งนะคะแล้วก็เส้นนอนก็จะได้ตรงนะคะจะได้ไม่เอียงหรือผิดองศานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวการตั้งค่าแกนในการทำงานค่ะเราสามารถปรับให้เป็นองศาได้ด้วยคือในกรณีที่เราต้องการทำงานที่เป็นองศาย่อยออกมาเช่น45 60หรือ25อะไรเงี้ยค่ะเราสามารถคลิกได้ที่ไอคอนรูปวงกลมแล้วก็มีองศานี้นะคะเราก็จะสามารถเปลี่ยนองศาในการทำงานได้นะคะค่ะส่วนคีย์ลัดเนี่ยเขาก็จะเป็น F8 กับ F10 ค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในโปรแกรมกันนะคะว่าเราจะตั้งค่าเบื้องต้นกันยังไงแล้วก็การใช้งานcrosshair ของเราจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากการเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนเลยนะคะแล้วเราลองดูว่าหน้าต่างการเริ่มต้นการทำงานของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะไปที่หน้าจอของเรานะคะคลิกตัวโปรแกรมขึ้นมาเลยดับเบิลคลิกเลยค่ะหน้าต่างเขาก็จะบอกเลยว่าตอนนี้เราใช้เวอร์ชัน2022นะคะลักษณะเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นหน้าต่างแบบนี้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อไฟล์งานที่เราเคยทำงานเคยเปิดในโปรแกรมไปแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัว learning ก็จะเป็นคลิปในการสอนเบื้องต้นนะคะอย่างที่รู้ไปเมื่อ EP ที่แล้วนะคะต่อไปเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะคะกดตรง new ลงมานะคะไปที่ acad.dwt นะคะเมื่อกดเข้ามาใน

หน้าโปรแกรมแล้วเนี่ยค่ะเบื้องต้นของแต่ละคนนะคะก็จะไม่มีหน้า property แบบเมื่อกี้เนาะเราก็จะเป็นหน้าต่างโล่งๆแบบนี้สังเกตว่าตัว crosshair ของเราเนี่ยก็จะขยับไปตามเมาส์ของเราเลยนะคะการตั้งค่าเบื้องต้นที่เราได้ดูไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองปรับกันในโปรแกรมนะคะว่าเราต้องปรับอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำงานเลยก็คือการปรับยูนิตในการทำงานหรือหน่วยในการทำงานนะคะอันดับแรกคลิกที่โลโก้ค่ะปรับ Drawing Utility นะคะไปที่ยูนิตค่ะเสร็จแล้วให้เราปรับตัวทศนิยมนะคะหมายถึงเป็นการกำหนดทศนิยมในการทำงานของเราว่าเราจะใช้ทศนิยมในการทำงานกี่ตำแหน่งนะคะในเบื้องต้นเราแนะนำให้ใช้จุด0000นะคะก็คือทศนิยม3ตำแหน่งนะคะปรับหน่วยที่ใช้ในการทำงานนะคะเบื้องต้นแนะนำว่าให้ปรับไปที่หน่วยเมเตอร์ก่อนนะคะเราปรับแค่2ค่านี้ก็พอค่ะแล้วก็กดโอเคได้เลยเมื่อเรากดเสร็จแล้วเนี่ยหน่วยการทำงานของเราในไฟล์งานชิ้นนี้ค่ะก็จะเป็นหน่วยที่เป็นเมตรแล้วเวลาเราคีย์ตัวเลขในโปรแกรมนี้ค่ะสมมุติถ้าเราสร้างเส้นลายขึ้นมา1เส้นใช่ไหมคะเราคีย์ตัวเลขไปให้เราอนุมานได้เลยตัวเลขที่เราคีย์เข้าไปค่ะเป็นหน่วยเป็นเมตรไม่ใช่หน่วยเป็นนิ้วนะคะซึ่งเบื้องต้นตัว AutoCAD อะค่ะเขาก็จะกำหนดเป็นนิ้วมาก่อนนะคะต่อไปเมื่อเราตั้งค่าหน่วยในการทำงานเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปก็คือการตั้งค่าตัวออปชันนะคะการตั้งค่าตัวออปชันนะคะก็จะมีการตั้งค่า display การตั้งค่า obtain and save นะคะที่เราจะต้องใช้งานในการตั้งค่าหลักๆในส่วนของ display เนี่ยเราสามารถปรับแต่ง crosshair ตัว crosshair ของเรานะคะสมมุติถ้าเราปรับลงมาที่ขนาดเล็กลงสังเกตว่า crosshair ที่เป็นเครื่องหมายบนหน้าจอในการทำงานของเราค่ะเขาก็จะเล็กลงข้อดีของขนาดที่มันเล็กอะค่ะก็คือเวลาเราทำงานเนี่ยเขาก็จะไม่กวนงานของเราแต่ว่าในกรณีที่เราต้องการคำนวณเบื้องต้นว่าเส้น2เส้นนี้ตรงไหมอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะใช้ตัว crosshair เนี่ยในการแบบเป็นไกด์ให้เราได้ว่าเราจะกำหนดจุดต่อไปเส้นต่อไปเนี่ยให้ตรงกับเส้นเดิมเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณนี้หรือในกรณีที่เราลากเส้น1เส้นเราก็ยังพอคำนวณได้ว่าโอเคถ้าเราดึงเส้นลงมาที่ขนาดพอดีกับเส้นตรงนี้ค่ะจะอยู่ที่ประมาณเส้นความยาวเท่าไหร่นะคะเขาก็จะขึ้นเลยว่าตัวความยาวของเส้นเราอยู่ที่เท่าไหร่โอเคต่อไปนะคะในตัวของออปชันนะคะเราก็ต้องปรับอีกอย่างหนึ่งก็คือในที่นี้ในตัวของออปชันนะคะในตัว crosshair ของอาจารย์ที่อาจารย์ถนัดก็คือจะเป็นขนาด100นะคะก็คือตัวขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็เวลาทำงานเนี่ยเขาก็จะขยับไปทุกที่เลยแล้วก็เขาจะไม่มีจุดสิ้นสุดของตัว crosshair เลยนะคะในกรณีนี้เห็นไหมว่าพอเวลาเราเขียนเส้นเนี่ยแล้วเราจะไปเขียนตรงนี้เราก็ยังพอใช้ตัว crosshair ของเราเนี่ยเป็นตัวแบบไกด์ได้ว่าเส้นมันจะตรงกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะการปรับออปชันในส่วนต่อไปในส่วนของ display อะค่ะเมื่อกี้ที่เราไม่ได้พูดถึงในสไลด์นะคะก็คือในส่วนของ workspace ในการทำงานของเราสังเกตว่าตอนนี้เขาบอกว่า workspace ของเรา window ของเราเนี่ยเป็นหมวด dark ใช่ไหมคะเราสามารถปรับให้เป็นหมวด light ได้นะคะโดยการปรับที่ color theme กดโอเคดูนะคะว่าหน้าต่างของเราจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนหน้าต่างของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีขาวค่ะก็จะไม่ใช่สีดำแต่เบื้องต้นคนส่วนใหญ่ก็จะใช้หน้าต่างสีดำนะคะเพราะว่าเวลาในการทำงานเนี่ยเวลาเราอยู่กับเส้นหลายๆเส้นเวลาเราเขียนนะคะเขาก็จะสบายตามากกว่าการใช้หน้าต่างสีขาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปตั้งค่าใหม่เราปรับกลับไปเป็นดาร์กเหมือนเดิมนะคะหน้าต่างการทำงานของเราก็จะเป็นสีดำนะคะการปรับออปชันในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นการปรับพวกเส้นกริดไลน์ข้างหลังหรือพื้นที่ workspace ในการทำงานของเราตรงนี้นะคะกด color ได้ค่ะเราสามารถกำหนดสีพื้นหลังของเราได้ด้วยนะคะว่าเราต้องการให้พื้นหลังของเราเนี่ยสีอะไรอย่างตอนนี้ที่เราทำงานอยู่เนี่ยมันเป็นหน้าโมเดลนะคะสังเกตตรงนี้เราอยู่ในหน้าโมเดลเป็น 2D โมเดลใช่ไหมคะเราก็เลือก 2D โมเดล

เบสยูนิฟอร์มแบ็คกราวด์เนี่ยค่ะคือหมายถึงว่าพื้นหลังในการทำงานของเราเนี่ยเราต้องการให้เป็นสีอะไรแล้วก็กดตอนนี้เขาเป็นสีดำอยู่ถ้าสมมติเราต้องการให้เป็นสีแดงเรากดสีแดงอ่ะมันจะเป็นตามภาพตัวอย่างเลยเดี๋ยวเราลองไปดูหน้าต่างการทำงานของเรานะคะว่ามันเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนนะคะหน้าต่างการทำงานของเรานะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้เลยเราก็สามารถตั้งได้นะคะว่าเรารู้สึกว่าAutoCAD ให้หน้าต่างเรามาที่สแตนดาร์ดเนี่ยรู้สึกว่ามืดไปเราก็ปรับได้ก็คือการ select color ตรงนี้นะคะ index color to color นะคะ color book เราก็สามารถเลือกได้เลยอ่ะเราไปที่ index color เขาก็จะมีสีแนะนำเป็นสีเทาประมาณนี้หรือจะเป็นเทาอ่อนนะคะถ้าสมมติเราเลือกเทาที่เข้มขึ้นมาหน่อยกดโอเคนะคะกด apply ลักษณะหน้าต่างการทำงานของเราก็จะเป็นสีเทานะคะอย่างอาจารย์เองอาจารย์ก็จะถนัดเป็นให้เป็นสีดำไปเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเขียนเส้นเวลาเราทำงานนะคะเราจะไม่ใช้เส้นสีดำดังนั้นเวลาเราใช้เส้นสีเทาอะค่ะเส้นที่เราเขียนไปมันจะได้ไม่จมกับตัว workspace ด้านหลังเรานะคะถ้าเราใช้ workspace ด้านหลังของเราเป็นสีดำเนี่ยเวลาการทำงานจริงๆอะเราจะไม่ใช้เส้นสีดำนะคะเวลาเรากำหนดหน้าต่างเนี่ยก็เลยแนะนำว่าให้กำหนดเป็นสีดำแทนนะคะเมื่อเรากำหนดตัวหน้าต่างเป็นสีดำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถกำหนดเส้นกริดได้ด้วยนะคะว่าเราต้องการให้เส้นกริดเนี่ยมีสีอะไรตอนนี้เส้นกริดของเราอะมีความเป็นเทาใช่ไหมคะเราอาจจะอยากให้เส้นกริดของเราเป็นเส้นสีขาวก็ได้เพื่อตัดกับหน้าต่างการทำงานที่เป็นสีดำของเราเราก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเวลาเปลี่ยนเส้นกริดอะค่ะให้เราเปลี่ยนทั้ง3ตัวเลยนะคะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีขาวกด apply ได้เลยค่ะเส้นกริดข้างหลังของเราสังเกตว่ามันก็จะชัดขึ้นกว่าเดิมที่ตัว AutoCAD ตั้งค่าเบื้องต้นให้เราแล้วนะคะในกรณีนี้สมมติถ้าเราใช้ตัวเส้นกริดเป็นสีขาวนะคะเราก็กดโอเคได้เลยแต่ถ้าเราไม่อยากให้มีเส้นกริดขึ้นมาใช้ในการทำงานของเราทำยังไงวิธีการก็คือปิดที่ด้านล่างนะคะหรือเขาก็จะบอกเลยว่าให้เรากด F7 ก็ได้นะคะและทีนี้เรากดคลิกหน้าต่างการทำงานของเราก็จะเป็นสีดำอย่างเดียวไม่มีเส้นกริดนะคะต่อไปนะคะในหน้าของออปชันเหมือนเดิมเราต้องตั้งค่าอีกอย่างหนึ่งในการทำงานเลยก็คือการตั้งค่าออโต้เซฟนะคะหรือการตั้งค่าเวอร์ชันในการทำงานในส่วนของตัว Open and Save ตัวนี้ค่ะเราเลือกเป็นเวอร์ชันที่2007ไว้นะคะเพราะว่าคุณภาพของไฟล์อะค่ะก็จะเป็นเวอร์ชันที่สามารถใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะเราก็กดคลิกตัวนี้ไว้เลยหรือถ้าสมมุติเราไม่ได้ตั้งที่ไว้ที่2007อะค่ะเวลาเรากดเซฟอะแล้วเราต้องการตั้งค่าที่จะเป็นเวอร์ชันต่ำอะค่ะเราก็อาจจะต้องตั้งค่าใหม่ทุกรอบนะคะการที่เรามาตั้งค่าในตัวออปชันตัวเนี้ยเขาก็จะตั้งค่าสแตนดาร์ดไว้ให้เราเลยเวลาเราสร้างไฟล์ขึ้นมานะคะต่อไปก็จะเป็นในตัวของออโต้เซฟเห็นไหมคะว่าตอนนี้โปรแกรมของเราอะค่ะไม่ได้ตั้งค่าออโต้เซฟไว้การที่เราจะเปิดการตั้งค่าออโต้เซฟก็คือให้คลิกตัวออโตเมติกเซฟตัวนี้นะคะติ๊กถูกได้เลยนะคะแล้วเราก็กำหนดเวลาที่ต้องการให้โปรแกรมเขาทำการออโต้เซฟนะคะเราจะกำหนดที่5นาทีก็ได้เพื่อกรณีอุบัติเหตุคอมดับหรือกรณีคอมทำงานหนักแล้วไฟล์มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะออโต้เซฟให้เราซึ่งปกติก็จะทำอยู่ที่10นาทีนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเราทำออโต้เซฟที่มันถี่มากๆค่ะเวลาที่เราทำงานในโปรแกรม AutoCAD อะค่ะเขาก็จะเซฟแล้วเวลาเราทำงานอยู่มันอาจจะมีกระตุกบ้างนะคะก็แนะนำว่าที่10นาทีก็ได้ค่ะเบื้องต้นในการจะเริ่มชิ้นงานในการเปิดไฟล์ขึ้นมาค่ะเราก็จะตั้งค่าหลักๆที่2ตัวนี้นะคะต่อไปการตั้งค่าที่เราควรรู้จักเลยในการทำงานก็คือด้านล่างขวามือนี้นะคะตัวด้านล่างขวามือนี้เราก็จะมาดูว่ามันใช้ไงนะคะอย่างตัวนี้เขาคือตัว Dynamic Input นะคะตัว Dynamic Input เนี่ยคือถ้าเราเปิดนะคะเวลาเราพิมพ์ระยะเข้าไปสมมติถ้าเราจะสร้างลาย1ตัวสังเกตไหมคะว่าเวลาเรากดชุดคำสั่งแล้วเนี่ยเขาจะมีกรอบข้างๆตัวครอสแฮร์ของเราเนี่ยเต็มไปหมดเลย
ไอตัวกรอบคอสแฮร์ของเราเนี่ยเราก็สามารถปิดมันได้นะคะโดยการกดที่ตัวไดนามิกนี้หรือถ้าใครไม่มีตัวไอคอนนี้โชว์ขึ้นมานะคะเราสามารถไปเรียกได้ที่ตัวคอสตอมไมเซชันตัวนี้นะคะเขาจะมีคำว่าไดนามิกอินพุตอยู่สมมุติบางคนไม่มีที่หน้าต่างนี้นะเราก็กดตัวคอสตอมไมเซชันกดคลิกที่ไดนามิกอินพุตขึ้นมาค่ะเขาก็จะขึ้นตัวไอคอนนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าเราปิดแล้วเรากดเขียนงานกดคำสั่งไลน์กดเขียนไปทีเนี้ยค่ะเราก็จะไม่รู้เลยว่าเส้นตอนเนี้ยเรายาวที่เท่าไหร่หรือเรากำลังทำอะไรเพราะว่าตัว crosshair ของเราก็จะไม่โชว์ตัวไดนามิกเมื่อกี้แต่ถ้าเราเปิดนะคะแล้วเราจะเขียนเขาจะขึ้นเลยว่าตอนนี้เราเขียนเส้นไปที่ขนาดเท่าไหร่แล้วตอนนี้เขียนเส้นไปที่9เมตรแล้วองศา34แล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการทำงานที่ทำให้การทำงานของเราแม่นยำแล้วก็เป็นไปตามที่เราต้องการนะคะต่อไปก็คือจะเป็นการตั้งค่าแกนในการทำงานนะคะการตั้งค่าแกนในการทำงานเนี่ยสังเกตว่าจะมีอยู่2ตัวด้านล่างขวามือนี้จะเป็นรูปตั้งฉากนะคะกับรูปที่เป็นวงกลมแล้วมีองศาตัวรูปที่มันเป็นตั้งฉากเนี่ยค่ะสองตัวนี้ค่ะเขาไม่สามารถเปิดพร้อมกันได้นะคะตัวรูปตั้งฉากเนี่ยค่ะเป็นการตั้งค่าการทำงานที่เป็นแกน x และก็แกน y ในกรณีที่เราจะเขียนเส้น1เส้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองกดตัวไลน์ดูสังเกตว่าเราพยายามจะไปที่องศาอื่นแล้วแต่ว่าตัวโปรแกรมอะค่ะเราตั้งตัวแกนไว้แล้วเส้นเขาก็จะมีแค่เส้นตั้งกับเส้นนอนไม่ว่าเราจะหมุนตัวคอสแฮร์ไปที่องศาเท่าไหร่ค่ะเขาก็จะล็อกไว้ที่แกน x แล้วก็แกน y นะคะหรือถ้ากรณีที่เราอยากทำงานในองศาอื่นๆเราคลิกเลือกลูกศรเนี่ยค่ะเขาก็จะมีกำหนดเลยว่าเราอยากจะทำงานที่เป็นองศาแบบไหนบ้างองศา40 90 135 180หรือจะเป็น30 60 90 120คือเขาก็จะล็อกตัว crosshair ของเราในการทำงานตามที่เราตั้งค่าตรงนี้ได้เลยเบื้องต้นสมมุติเราอยากจะทำงานในองศา30 60แล้วก็90นะคะเราเลือกเลยเขาก็จะล็อกเสร็จแล้วคลิกตรงนี้ด้วยนะคะให้เป็นสีฟ้าก่อนสร้างเส้นลาย1เส้นค่ะทีนี้เวลาเราเขียนเส้นเห็นไหมคะเขาจะไปได้ทุกองศาเลยแต่ความต่างก็คือเขาจะมีเส้นปะตรงนั้นนะคะจะเป็นการล็อกว่าตอนนี้เส้นที่เรากำลังจะเขียนเนี่ยอยู่ที่องศาที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้แล้วอย่างตอนนี้เมื่อกี้ที่เรากำหนดไว้ก็จะมีองศา30ใช่ไหมคะเขาก็จะล็อกที่องศา30องศา30แล้วไปล็อกอีกทีที่องศา60ไปล็อกอีกทีที่องศา90แบบนี้ไปล็อกอีกทีที่องศา120นะคะเขาก็จะล็อกตามที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้เลย150แบบนี้ถ้าเราปิดทั้ง2อย่างนะคะสังเกตเวลาเราทำงานนะคะถ้าเราปิดทั้ง2ตัวไอคอนนี้การทำงานของเราจะฟรีเลยไม่ว่าจะใช้งานที่องศา43องศา2องศา0องศาอะไรเงี้ยค่ะคือเราสามารถทำได้เลยแต่ในการใช้งานเปิดตัวองศาไว้ในการทำงานเนี่ยจะทำให้งานของเราอะค่ะมีความคลาดเคลื่อนแล้วก็เส้นเนี่ยก็จะไม่ตรงแล้วก็องศาอาจจะมีความผิดเพี้ยนไปเช่นเวลาเราต้องการให้องศาอยู่ที่45ค่ะแล้วเราไม่ได้ล็อกตัวนี้ไว้อะองศามันอาจจะเคลื่อนไปที่46 47หรือ44ได้นะคะแนะนำว่าถ้าเราทำงานในแกน x แกน y เป็นหลักอะค่ะก็เปิดตัวแกน x แกน y ไว้นะคะต่อไปเนี่ยก็คือเป็นการตั้งค่า snapซึ่ง snap ของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยก็จะมีอยู่3แบบนะคะแบบแรกอ่ะคือ snap ตามเส้นกริดเส้นกริดแบบนี้ถ้าเราเปิดตัวดอทข้างๆที่อยู่ข้างเส้นกริดอะค่ะเขาจะเป็นการ snap ตามเส้นกริดเวลาเราเขียนเส้นลายขึ้นมา1เส้นนะคะสังเกตว่าไอ้ตัว crosshair ของเราอะเขาจะล็อกทุกๆจุดตัดของกริดเลยซึ่งกริดพวกนี้เราก็สามารถกำหนดได้นะคะว่า1ช่องเนี่ยเราจะให้มีขนาดที่เท่าไหร่นะคะอย่างตอนนี้เขาก็จะล็อกที่จุดนี้เวลาเราจะเขียนเส้นลาย1เส้นถ้าเราไม่ขีดค่าตัวเลขเข้าไปอะค่ะเขาก็จะล็อกเลยที่จุด5นะคะจุดที่1เขาจะไม่สามารถมาไว้ที่ระหว่างกลางได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปิด snap ตามกริดนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะปิดกันนะคะ
พราะว่าเวลาการทำงาน

ของเราบางทีมันมีหน่วยที่เป็นจุด1จุด2จุด12จุด13อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไม่เปิดตัว snap นี้นะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นตัว snap ที่เป็น2มิตินะคะวิธีการก็คือให้คลิกขวาตรงรูปองศานี้นะคะคลิกขวา1ครั้งเขาจะขึ้น object snap ค่ะคลิกเมื่อคลิกไปแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นหน้าต่าง setting ให้เราตัวหน้าต่าง setting เนี่ยเบื้องต้นนะโปรแกรม AutoCAD เขาจะไม่ได้ติ๊กไว้ให้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าอย่างโปรแกรม AutoCAD ของอาจารย์เนี่ยเคยเปิดใช้บ้างแล้วอาจารย์เคยตั้งค่าบ้างแล้วใช่ไหมคะการทำงานของอาจารย์ก็จะติ๊กถูกไว้หมดเลยความหมายของการติ๊กถูกแต่ละจุดเนี่ยคือหมายถึงว่าในอย่างในตัวอันแรกเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าตัว crosshair ของเราเนี่ยจะทำงานแบบ snap ที่จุด end point นะคะจุด mid point หรือจุด centerอันนี้ก็คือเราตั้งค่าไว้ได้หมดเลยอย่างตรงนี้จะเป็นการจับที่เส้นตัดการคำนวณค่าเส้นขนานเขาก็จะ snap ให้นะคะอ่ะสมมุติถ้าเดี๋ยวเราลองดูว่าการเปิดกับการปิดต่างกันยังไงนะคะในกรณีที่เรามีเส้น2เส้นนะคะแบบนี้แล้วเราปิดตัว snap นะคะแล้วเราต้องการจะย้ายตัวเส้น2เส้นนี้ย้ายเส้นเส้นนี้ก่อนเขาก็จะไม่ปิดตัวนี้ด้วยอ่ะเขาก็จะไม่จับให้นะคะว่าเราจะเอาเส้นเนี้ยไปวางที่ตำแหน่งทับเส้นตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ปิดกริดไลน์ก่อนเนาะจะได้ไม่งงอ่ะเมื่อเราปิดกริดไลน์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเวลาที่เราจะย้ายจากเส้นเนี้ยค่ะไปที่เส้นเนี้ยแล้วต้องการให้เขาทับกันพอดีเนี่ยมันจะทำได้ยากมากเลยเพราะว่าเราปิด snap ไว้อ่ะสมมติถ้าเราวางปุ๊บเราคิดว่าเส้น2เส้นเนี่ยทับกันแล้วใช่ไหมคะแต่เมื่อเราซูมไปใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเส้นไม่ได้ทับกันนะคะแล้วสมมุติว่าอ่ะเราคิดว่าเราซูมเข้ามาใกล้มากแล้วแล้วเราต้องการจะย้ายเส้นนี้นะคะให้ทับกันโดยที่ไม่ได้เปิด snap แม้แต่การจับเส้นเองอะค่ะเขาก็ยังแบบไม่สามารถจับที่เส้นได้เลยเราไม่รู้เลยว่าเขาจับโดนเส้นหรือเปล่านะคะเพราะเมื่อกี้เราย้ายเส้นไปเพื่อที่จะวางทับกับเส้นที่2แล้วใช่ไหมคะสังเกตว่าเส้นเนี่ยเขาก็จะไม่ทับกันเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งค่า snap ไว้นะคะหากเราจะวางให้ทับกันเนี่ยก็จะทำได้ยากมากเลยสังเกตว่าเวลาเราจะจับเนี่ยตัว crosshair เขาก็จะไม่ได้จับที่เส้นให้เราด้วยไม่ได้ตั้งค่า snap ไว้นะคะหากเราคิดว่าเนี่ยเราซูมเข้ามาใกล้แล้วเราจะสามารถทำให้เส้น2เส้นเนี่ยทับกันได้จริงๆนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าเราสามารถทำได้ไหมเราลองขยับมาอ่ะเราคิดว่าเส้นทับกันแล้วใช่ไหมคะเรากดคลิกวางได้เลยเมื่อเราซูมเข้าไปใกล้ๆอีกอะค่ะตัว AutoCAD สามารถซูมเข้าไปได้ใกล้มากๆเลยเห็นได้เลยว่าเส้น2เส้นก็จะไม่ได้ทับกันแต่ในกรณีที่เราตั้งค่าการเปิด snap ตัวนี้ไว้2ตัวใช่ไหมคะแล้วเราจะย้ายเส้นบนลงมาทับเส้นล่างกด move นะคะเลือกเส้นเมื่อเราเลือกที่เส้นเนี้ยเห็นไหมคะว่าตัว crosshair เขาจะล็อกให้เราเลยว่าเขาจะจับที่เส้นนี้เมื่อเขาจับตัวเส้นนี้ให้แล้วค่ะขนาดเราขยับไปที่แบบ crosshair ไม่ได้ทับกับเส้นตัวลายของเราแล้วอะค่ะมันก็ยังจับอยู่ที่จุดเส้นลายของเราอะเมื่อเราคลิกเลือกตัวเส้นเมื่อกี้แล้วใช่ไหมคะเราจะต้องการไปวางที่เส้นที่2สังเกตว่าเขาจะล็อกแล้วก็จะขึ้นสัญลักษณ์ขึ้นมาเลยว่าเราจับตัวเส้นบนลงมาในแกนที่ตั้งฉากหรือในจุดอื่นๆแบบนี้เขาก็จะขึ้นบอกสัญลักษณ์เลยแล้วก็พอเราวางอะค่ะเขาก็จะล็อกให้เส้นบนทับเส้นล่างที่พอดีกันแบบนี้นะคะกดคลิกได้เลยแล้วเราลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆสังเกตเลยว่าเส้นเป็นเส้นเดียวกันไปเลยเพราะว่าเส้นทับกันอยู่เห็นไหมคะแต่ถ้าเราแบบปิดเขาทั้งสองตัวเราจะทำงานได้แบบอาจจะมีค่าเออร์เลอร์ต่างๆอันนี้ค่ะเขาก็จะเป็น2เซนแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าค่ะในตัวของ snap ก็จะมี2ส่วนเนาะมีส่วนหน้าต่างนี้เมื่อกี้ที่เราตั้งไปแล้วนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการเลือกจุดต่างๆเหมือนกันชุดคำสั่งก็คล้ายๆกับหน้าต่างเมื่อกี้เลยนะคะเราก็ติ๊กถูกไว้ให้หมดเลยเหมือนกันอันนี้ก็จะมีพวกเพิ่มพม่ากับพวกเซนเตอร์นะคะพวกการใช้กับพวกวงกลมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของหน้า Object Snap ตัวเนี้ยค่ะ

เขาจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของ 3D Object Snap ซึ่งตัว 3D Object Snap เนี่ยค่ะเราจะปิดก็ได้หรือเปิดก็ได้เพราะว่าในการทำงานของเราในโปรแกรม AutoCAD อะค่ะเราจะใช้ในการทำงานที่เป็น2มิติมากกว่าดังนั้นในตัว 3D Object Snap เนี่ยค่ะเราอาจจะไม่ต้องตั้งค่ามันไว้ก็ได้ค่ะเมื่อเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถทำงานได้เลยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพวกการตั้งค่า snap grid อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นชุดคำสั่งเบื้องต้นที่อยู่ทางด้านล่างขวามือนี่แหละค่ะแต่ว่าก็จะไปย่อยอยู่ในหน้าต่าง drafting setting นี้เหมือนกันนะคะสังเกตว่าจะมีตัว F9 F7 F7 นี่ก็คือเหมือนการเปิดตัว grid ตัวนี้เราจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเบื้องต้นในการทำงานหลักๆนะคะแล้วก็การตั้งค่าพวกตัวเส้นเนี้ยค่ะเมื่อเราเปิดเข้ามาเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ว่าเราซูมหรือเราถอยออกมาที่ลักษณะสกิลเล็กหรือใหญ่แค่ไหนบางทีเราซูมเข้าไปใกล้ๆมากเส้นกริดก็หายไปเหมือนกันต่อมาก็คือเป็นการตั้งค่าพวกสกิลในการทำงานพวกนี้นะคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เนื่องจากเวลาในการเขียนงานของเราอะค่ะเราใช้การเขียนงานที่มันเป็นหลายๆสเกลใช่ไหมคะเช่นสเกล1ต่อ100 1ต่อ125อะไรเงี้ยค่ะเราทำงานในหน้า workspace นี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปปรับตั้งค่าตัวนี้ก็ได้ค่ะเราปรับเป็น1ต่อ1ได้เลยแล้วเราค่อยไปปรับสเกลในการทำงานอะในส่วนของหน้าการพอตอีกทีนะคะแล้วก็ในส่วนของการตั้งต้นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราควรจะตั้งค่าเลยก็คือพวกเลเยอร์ในการทำงานนะคะการตั้งค่าของการพอตนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ใน EP ต่อๆไปว่าวิธีการตั้งค่าเลเยอร์จะตั้งค่ายังไงการตั้งค่าการพอตเราจะตั้งค่ายังไงที่จะทำให้การเขียนงานของเรามีลักษณะของเส้นที่มันทึบหรือหนาหรือบางนะคะแล้วก็การตั้งค่าเฉพาะในการทำงานนะคะก็จะอยู่ในส่วนของแท็บริบบอนตัวนี้นะคะที่ว่าเราจะใช้ในการตั้งค่าอะไรได้บ้างหลักๆ ก็จะเป็นในส่วนของหน้าโฮมค่ะแล้วก็ในส่วนของข้างล่างเนี่ยอาจจะเป็นพวกหน้าโมเดลหน้าเลเยอร์อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการทำงานของเรานะคะในหน้าเลเยอร์เนี่ยเราก็สามารถปรับได้ด้วยว่าเราต้องการให้สีเขาเป็นสีอะไรโดยวิธีการปรับของเขาเนี่ยก็เหมือนการปรับในหน้าโมเดลเลยก็คือการคลิกตัวนี้ลงมานะคะกดตัวออปชันเนี่ยค่ะตัวออปชันเนี่ยก็จะสามารถปรับในหน้าเลเยอร์ได้ด้วยวิธีการปรับก็คือกดคัลเลอร์เหมือนกันเลยแต่เราปรับจาก 2D model space ตัวนี้ค่ะให้เป็น sheet layout ตัวนี้เราก็สามารถปรับได้ด้วยว่าในหน้าเลเยอร์ของเราเราต้องการให้background uniform background ของเราเป็นสีอะไรเบื้องต้นเป็นสีดำอยู่หน้า paper layout เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราลองปรับดูแล้วเราไปดูหน้า layout นะคะว่าในหน้า layout เนี่ยเราปรับแล้วสีจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะกดโลโก้นะคะกด option กด display นะคะกด color ค่ะกดเลือก sheet แล้วก็ layout นะคะกดเปลี่ยน uniform background ให้เป็นสีม่วงเห็นไหมคะก็จะเป็นเหมือนกันเลยแล้วก็ตัวแบ็กกราวด์เนี่ยลองปรับให้เป็นสีขาวแอปพลายดูนะคะหน้าเลเยอร์ของเราก็จะเปลี่ยนสีในการทำงานเหมือนกันตัวข้างหลังก็จะเป็นสีขาววิธีการปรับตัวนี้ค่ะเขาก็จะไม่ไปกระทบกับตัวของหน้าโมเดลนะคะแล้วก็การทำงานของตัว AutoCAD ที่เป็นหน้าโมเดลหน้าเลเยอร์อะค่ะเขาก็จะเป็นการทำงานที่แยกประเภทกันแต่ว่าเขาก็จะสามารถซิงกันได้นะคะกลับไปเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าเมื่อเราเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งไฟล์ค่ะเราจะมีค่าอะไรที่มันอยู่เบื้องต้นตามที่เราตั้งเมื่อกี้บ้างนะคะสมมุติถ้าเรากด start กดสร้าง new file ขึ้นมาใหม่หนึ่งไฟล์นะคะอันดับแรกเลยนะคะก่อนเริ่มการทำงานให้เราไปเช็คก่อนว่าไฟล์ที่เราเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเขามีหน่วยเท่าไหร่นะคะหน่วยอะไรอย่างตัวนี้นะคะไปที่ drawing utility นะคะกดที่ยูนิตนะคะเพื่อเช็คก่อนเมื่อเราเช็คเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่า AutoCAD เขาจะสแตนดาร์ดหน่วยไว้ที่ตัว int หรือตัว new นะคะเราก็ต้องมาตั้งค่าใหม่ทุกครั้งนะคะเพราะว่าในส่วนของการปรับหน่วยอะเวลาเราพอตนะคะเราอาจจะลืมก็ได้ว่าหน่วยที่เราเขียนงานมาตลอดมันเป็นหน่วย new เมื่อเราพอตออกไปแล้วเนี่ยสเกลก็อาจจะคลาดเคลื่อนนะคะเห็นไหมคะ

ราะว่าทุกครั้งที่เปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาแนะนำว่าให้เข้ามาเช็คหน่วยในการทำงานก่อนนะคะเมื่อเช็คหน่วยเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งค่าเบื้องต้นตามเมื่อกี้ได้เลยนะคะพวก Dynamic Box นะคะการเปิดปิดกริดไลน์การตั้งค่าแกนในการทำงานนะคะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่2นะคะ EP ที่เรามาเรียนรู้เรื่องการตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับการทำงานนะคะสำหรับ EP ต่อไปนะคะจะเป็นการเรียนรู้เรื่องชุดคำสั่งอื่นๆในโปรแกรม AutoCAD แล้วก็การใช้งานคำสั่งลัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความส

สะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้าย
หรือทางขวา

ะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้าน0แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของกระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่ากระจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของกระจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของกระจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่ง

ย่านนั้นๆนะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะแล้วในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ

0: ฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
2: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
2: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
2: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
2: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
2: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนเหรอพี
2: ่เออ
1: แหมไม่ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
7: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: ครับสวัสดีครับผมคุณครูบุญเลิศพวงมาลานะครับคุณครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับสวัสดีครับผมครูอุดมพงษ์โกศลธนทรัพย์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
0: ครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชางานจักรยานยนต์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับส่วนประกอบและอุปกรณ์สำคัญนะครับของรถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งจะแตกต่างจากรถที่ใช้เครื่องยนต์นะครับหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกครับก็คือแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะทำตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับ2นะครับกล่องควบคุมนะครับรถจักรยานไฟฟ้านะครับ3นะครับก็คือมอเตอร์นะครับก็จะมี2แบบครับอันนี้เป็นมอเตอร์แบบมิดไดรฟ์นะครับอันนี้มันเป็นแบบฮับไดรฟ์นะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีหลายแบบนะครับอาจารย์ก
1: ็แบตเตอรี่ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับที่ใช้อยู่ในรถจักรยานยนต์นะครับที่มีขายในท้องตลาดก็คือเป็นลิเธียมไอออนแล้วก็เป็นลิเธียมฟอสเฟตแล้วก็เป็น NMC สำหรับรถในขนาดที่มีขนาดใหญ่รถที่มีขนาดใหญ่อาทิเช่นพวกรถที่เป็นรถ3ล้อที่บรรทุกน้ำหนักนะครับอันนี้จะใช้กำลังวัตต์เยอะนะครับใช้กำลังเยอะในการทำงานครับผมครับ
0: ต่อครับส่วนต่อไปนะครับที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งในแบตเตอรี่นะครับก็คือระบบการจัดการแบตเตอรี่นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าตัว
1: BMS
0: นะครับ BMS ก็จะมีหน้าที่นะครับ2อย่างหลักๆนะครับก็คือ1นะครับจะบริหารจัดการในการชาร์จนะครับแต่ละเซลล์นะครับจะชาร์จมากชาร์จน้อยนะครับเขาจะบริหารจัดการให้ชาร์จเท่าๆกันซึ่งจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับ
1: ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการตัดต่อนะครับถ้ามีการใช้งานเกินหรือมีการโอเวอร์โหลดนะครับBMS ตัวนี้จะคอยเซฟเพื่อไม่ให้แบตเกิดความเสียหายหรือชำรุดในการใช้งานได้นะครับก็คือจะเป็นการตัดต่อหรือว่าเป็นเซฟตี้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ
0: ส่วนที่2นะครับก็คือเป็นกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับหรือเปรียบเสมือนกล่องควบคุมนะครับเครื่องยนต์นะครับในรถจักรยานยนต์นะครับแต่ตัวนี้นะครับจะควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์นะครับส่วนหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนภาคจ่ายไฟนะครับซึ่งจะจ่ายไฟกำลังสูงนะครับให้กับมอเตอร์นะครับก็จะเป็นสายไฟเส้นใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในรถกันนะครับว่าเป็นอย่างไร2นะครับก็คือระบบเซ็นเซอร์ต่างๆอย่างเช่นนะครับคันเร่งนะครับซึ่งจะควบคุมความเร็วนะครับของมอเตอร์หรือความเร็วของรถจักรยานของเรานั่นเองนะครับตัวคันเร่งนะครับซึ่งจะปรับระดับได้นะครับเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปของเรานะครับ2นะครับก็คือระบบเกียร์นะครับมอเตอร์ไซค์เราอาจจะมีหลายเกียร์หรือเป็นแบบออโตเมติกจะไม่มีเกียร์นะครับแต่ของไฟฟ้านะครับสามารถเลือกเกียร์ได้นะครับตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้ก็จะมี3เกียร์ด้วยกันนะครับ3เกียร์นะครับ
1: มีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะครับก็คือเกียร์ถอยหลังนะครับเมื่อกี้คันเร่งนะครับคันเร่งก็จะมี2แบบเหมือนกันนะครับเป็นแบบมือบิดกับเป็นแบบใช้เท้าเหยียบนะครับอันนี้จะอยู่ในพวกรถ3ล้อ
0: ครับ
1: นะครับก็อันนี้ต่อไปเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฮะอันนี้ก่อนแล้วกันนะ DC to DC นะ DC to DC หรือ

ที่เรียกกันว่าคอนเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์ก็คือจะแปลงไฟจากแรงดันสูงให้เป็นไฟ12โวลต์ที่ใช้อยู่ในระบบรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูต่อในรถนะครับอันนี้ต่อไปเป็นระบบ

0: เตอร์อยู่ในดุมล้อนะครับแล้วก็มียางนะครับต่อไปเป็นแบบมิดไดท์มิดไดท์ตัวนี้จะมี
1: สเตอร์
0: นะครับเป็นใช้ระบบโซ่ในการส่งกำลังหรือขับเคลื่อนนะครับครับผม
1: ซึ่งนะครับตัวมอเตอร์นะครับของเราเนี่ยจะทำหน้าที่แทนเครื่องยนต์นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากเครื่องยนต์นะครับอยู่อย่างมากนะครับข้อดีก็คือทอร์กนะครับก็คือแรงขับของมันเนี่ยนะครับสามารถที่จะนะครับมากในรอบต้นนะครับขณะที่อยู่เกียร์3ก็สามารถออกตัวได้และมีกำลังที่สูงนะครับถ้าเป็นรถจักรยานทั่วไปนะครับถ้าเราใช้เกียร์สูงเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะออกตัวได้ต้องใช้กำลังเครื่องยนต์สูงมากนะครับ
0: เดี๋ยวต่อไปครับขออาจารย์เลยครับเชิญในการตรวจสอบนะครับมอเตอร์ครับผม
1: คร
0: ับเชิญครับ
1: นักเรียนครับการที่เราจะใช้นะครับมันจะเกิดปัญหาแน่ๆนะครับซึ่งการแก้ปัญหาในรถจักรยานไฟฟ้าเราเนี่ยนะครับเริ่มจากง่ายๆก่อนครับการตรวจเช็คมอเตอร์ครับว่ามอเตอร์เนี่ยนะครับมันมีปัญหาตรงไหนอย่างไรเราจะรู้ได้ไงว่ามันเสียไม่เสียนะครับเราจะได้ตรวจเช็คได้ถูกต้องนะครับเริ่มนะครับด้วยการนะครับใช้เครื่องมือพิเศษครับนะครับตอนนี้คือเครื่องมือพิเศษที่จะใช้ในการตรวจเช็คนะครับมอเตอร์นะครับและอุปกรณ์ในรถไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีฟังก์ชันนะครับในการทดสอบนะครับตัวของมอเตอร์นะครับคันเร่งนะครับตอนนี้เราจะเอาล้อก่อนนะครับที่มอเตอร์นะครับนะครับเราก็จะต่อสายนะครับมันจะมีสีบอกอยู่นะครับสีเหลืองนะครับสีเขียวสีน้ำเงินนะครับเครื่องมือทดสอบเราก็เหมือนกันนะครับก็จะมีสีบอกนะครับนักเรียนนะครับเราก็ต้องเสียบให้ถูกสีนะครับเราถึงจะทดสอบได้แม่นยำนะครับนะครับเมื่อเราเสียบให้ตรงสีแล้วนะครับเหลืองเขียวน้ำเงินตรงนี้นะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องครับนะครับไฟตัวนี้นะครับก็คือตัวที่สถานะนะครับของเครื่องมือนะครับทดสอบมอเตอร์ทดสอบยังไงครับสังเกตไฟนะครับตัวมอเตอร์นะครับไฟตัวมอเตอร์นะครับอาจารย์ครับหมุนล้อนะครับหมุนเร็วๆนิดนึงครับนะครับจะเกิดสถานะไฟติดสลับกันไปสลับกันมานะครับอันนี้บ่งบอกว่านะครับการทำงานของล้อเนี่ยนะครับปกตินะครับไม่ว่าจะหมุนเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับก็จะทำติดแบบนี้นะครับไฟจะติดแบบนี้นะครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวนักเรียนลงมาทดสอบนะครับเชิญนักเรียนลงมาทดสอบครับนะครับลองหมุนดูครับแล้วดูสถานะไฟครับติดไหมครับ
2: ติ
1: ดครบทั้ง3ดวงนะครับติดครบทั้ง3ดวงแสดงว่ามอเตอร์ใช้ได้นะครับไฟ3ดวงนี้นะครับมาจากอะไรครับมาจากฮอเซนเซอร์นะครับซึ่งอยู่ในล้อนะครับเป็นตัวจับสนามแม่เหล็กนะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับล้อจะไม่ทำงานนะครับอาการของเขาก็คือเมื่อเวลาเราบีบคันเร่งปุ๊บล้อจะหมุนนิดนึงแล้วหยุดนะครับถ้าเสียทั้ง3ตัวเลยก็คือไม่ทำงานเลยนะครับแต่ถ้าเสียตัวใดนึงนะครับจะหมุนแล้วหยุดนะครับจะกระตุกเป็นช่วงๆนะครับนะครับนักเรียนอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวคุณครูจะต่อการเช็คคันเร่งนะครับว่าทำยังไงนะครับเชิญนักเรียนไปนั่งครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันในการทดสอบนะครับหลายอย่างนะครับก็คือเมื่อกี้นี้นะครับเราจะเลือกใช้เป็นทดสอบมอเตอร์นะครับก็จะคือใช้ชุดหนึ่งนะครับที่มีสีบอกนะครับซึ่งจะมีสีบอกตามที่สีสายไฟบอกเลยนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือการทดสอบคันเร่งนะครับก็จะมีสีบอกเหมือนกันนะครับที่สายไฟที่คันเร่งนะครับสายไฟตัวนี้นะครับจะมีอยู่3เส้นนะครับสีแดงนะครับก็คือไฟบวกนะครับจะเป็นไฟบวก5โวลต์นะครับสายสีดำก็คือไฟสัญญาณลบนะครับส่วนตรงกลางนะครับนั่นคือนะครับสัญญาณนะครับในการเร่งนะครับจะเร่งมากเร่งน้อยนะครับ

0: เสียหรือไม่เสียนะครับหรือเสียเป็นช่วงๆก็มีนะครับเราจะมาดูที่สถานะนะครับของนะครับคันเร่งนะครับนะครับตัวนี้นะครับคันเร่งนะครับไฟเส้นดวงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์บิดนะครับบิดเยอะจะติดมากนะครับถ้าบิดนิดเดียวนะครับก็จะจ่ายไฟออกนิดเดียวล้อก็จะหมุนช้านะครับเป็นสเต็ปของตัวคันเร่งนะครับนะครับบิดครับค่อยๆปล่อยครับบิดให้สุดเลยครับนะครับตัวนี้คือสถานะของคันเร่งนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เสียนะครับถ้าบิดไปแล้วอยู่ดีไฟดับแล้วบิดไปนิดนึงติดนั่นคือเสียนะครับเสียเป็นช่วงนะครับถ้าไม่ติดเลยนะครับก็คือคันเร่งนี้เสียแล้วใช้ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นที่สายไฟขาดหรือตัวเซ็นเซอร์ฮอร์ในคันเร่งนะครับเสียหายนะครับเนื่องจากอาจจะโดนความชื้นโดนน้ำนะครับนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับมาต่อนะครับลองทดสอบดูนะครับนักเรียนมาเลยครับนักเรียนครับทดสอบคันเร่งนะครับต่อให้ถูกสีนะครับสีดำสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวอยู่ตรงกลางนะครับนี่เข้าไปเลยครับหนีบข้างหลังครับหนีบในรูข้างหลังครับถูกเส้นหรือเปล่าครับสายสีแดงนะครับให้ดูหนีบให้ตรงสีหนีบได้เลยครับอาจารย์ถือให้นักเรียนหน่อยครับนักเรียนลองทดสอบดูนะครับไฟขึ้นอย่างที่ทดสอบให้ดูไม่กี้หรือไม่นะครับดูด้วยนะครับบิดแล้วก็ดูด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยต่อสายนะครับไม่โดนนะครับต้องคีบให้ลึกอีกนิดนึงนะครับแก้ไขครับแก้ไขนะครับนะครับดูนะครับว่าเวลาเราบิดเนี่ยนะครับไฟสถานะของคันเร่งเป็นไงครับถ้าเราบิดมากไฟจะสว่างเยอะก็คือกล่องจะจ่ายไฟให้มอเตอร์อย่างสูงนะครับล้อก็จะหมุนเร็วนะครับถ้าเราบิดน้อยๆนะครับกระแสก็ค่อยๆวิ่งนะครับทำให้ล้อเนี่ยหมุนช้านะครับโอเคไหมครับต้องเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับ
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้มีการตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนได้ไหมทำได้กันไหมฮะต่อไปครับเราจะมาทำการทดสอบแบตเตอรี่นะครับขอเชิญอาจารย์บุลเลอร์เลยครับ
0: นะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับก็จะมีนะครับสถานะบอกนะครับวันนี้นะครับเราชาร์จมาเต็มเลยนะครับ 100% นะครับแบตลูกนี้นะครับค่าอยู่ที่48โวลต์นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ 100% นะครับอยู่ที่52โวลต์นะครับอันนี้คือขณะที่ชาร์จเต็มนะครับเราจะทำการตรวจเช็คนะครับถ้าไม่มีสถานะบอกนะครับเมื่อมันเกิดปัญหาสถานะตัวนี้อาจจะเสียเกิดจากการใช้งานหรือนะครับอาจจะเกิดการเสื่อมของตัวอุปกรณ์เขาเองนะครับเรานะครับต้องใช้นะครับเครื่องมือวัดทางไฟฟ้านะครับก็คือตัวมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งมัลติมิเตอร์นะครับก็จะมีหลายแบบนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับซึ่งนะครับเราก็ต้องใช้วัดค่าทางไฟฟ้านะครับว่าแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับสถานะที่แท้จริงของเขาเนี่ยอยู่ที่กี่โวลต์นะครับนะครับแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่กระแสตรงนะครับก็วิธีการวัดนะครับจำไว้เลยครับสีแดงนะครับสีแดงนะครับจำไว้เลยนะครับบวกนะครับสีดำลบนะครับถามว่าถ้าอย่าผิดเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเป็นมัลติมิเตอร์นะครับแบบดิจิตอลนะครับค่าสถานะที่ขึ้นที่หน้าจอก็จะขึ้นว่าติดลบนะครับแต่ถ้าดีนะครับเราต้องเสียบให้ถูกนะครับถ้าเป็นมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับพังครับเสียหายนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับในการตรวจวัดนะครับแบตเตอรี่นะครับนะครับก็นะครับที่แบตเตอรี่นะครับถ้าในรถจริงๆนะครับก็จะมีอยู่2ที่นะครับก็คือปลั๊กที่เอาไว้ชาร์จกับปลั๊กที่เอาไว้ใช้งานนะครับเราสามารถวัดได้จากปลั๊กที่เอาไปใช้งานนะครับโดยการนะครับสีแดงนะครับก็คือบวกนะครับเราก็จิ้มเข้าไปนะครับสีดำนะครับลบก็จิ้มเข้าไปนะครับตอนนี้สถานะที่นี่นะครับ 100% นะครับอยู่ที่52โวลต์นะครับเรามาดูนะครับที่มัลติมิเตอร์นะครับ ก็52เหมือนกันนะครับแต่จุดทนิยมนะครับตัวแบตตัวนี้จุด3นะครับ 52.3 ส่วนตัวมัลติมิเตอร์ของเรานะครับ 52.1 นะครับซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่เป็นไรนะครับจุดนิยมแค่1ตำแหน่งนะครับไม่มีผลอะไรมากนะครับถ้ารถที่ใช้งานจริงๆนะครับวิ่งไม่ได้นะครับไฟจะต่ำมากนะครับปริมาณของมันที่48โวลต์นะครับถ้าเหลือต่ำกว่า48นะครับเหลือ45อย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าแบตลูกนี้นะครับไฟหมดแล้วนะครับซึ่ง BMS เขาจะสั่งตัดนะครับไม่ให้ทำงานเพื่อจะทำให้เป็นการรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับเช่นเดียวกันถ้างานมากนะครับหรือเกิดการช็อตในระบบนะครับตัว BMS ในแบตเตอรี่เนี่ยครับเขาจะทำหน้าที่ตัดนะครับไม่ให้แบตเตอรี่เนี่ยนะครับเกิดการช็อตนะครับเสียหายได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูจริงๆในรถอีกทีนึงนะครับว่าที่ในรถเนี่ยนะครับที่ใช้งานจริงๆนะครับเราเป็นแบตเตอรี่อีกแบบนึงนะครับซึ่งค่าคนละพิกัดกันนะครับ
1: อันนี้เป็นไงครับเรื่องแบตเตอรี่เมื่อกี้อาจารย์ได้ทำให้ดูแล้วคราวนี้ต่อไปก็ลองให้นักเรียนมาลองเทสดูนะครับว่าแบตเตอรี่ลูกนี้มีค่าแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขอเชิญนักเรียนครับผม
0: เชิญครับนักเรียนนะครับนะครับมัลติมิเตอร์นะครับ
1: ปรับย่าน
0: นะครับเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะดูว่าย่านของย่านวัดนะครับเป็น DC โวลต์นะครับที่คุณครูบอกไว้นะครับสีอะไรครับสีแดงนะครับบวกสีดำลบอ่านค่าเท่าไหร่ครับ
2: 52.1 ครับ
0: 52.1 แล้วที่ตัวหน้าจอของแบตเตอรี่จริงๆเท่าไหร่ครับ
2: 52.3
0: 52.3 นะครับนะครับถูกต้องนะครับนะครับเชิญนะครับและอีกอย่างนึงนะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับที่จะขาดไม่ได้เลยตัวสำคัญของเขานั่นคือตัวชาร์จครับตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จนะครับถ้าอันนี้เป็นแพ็คมาแล้วนะครับก็จะมีสายไฟนะครับซึ่งมี2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นสายไฟที่220 โวลต์นะครับของไฟบ้านทั่วไปที่ใช้นะครับส่วนสายไฟชุดนึงนะครับก็จะเสียบอยู่กับแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวชาร์จนี่นะสำคัญมากห้ามนะครับพวกเราห้ามเอาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ไปชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้นะครับโอเคครับ48โวลต์อาจจะเป็นแบตเตอรี่รถเท่ากับ2ลูกใช่มั้ยนะครับแต่ถ้าแบตตัวนี้นะครับจะไม่สามารถชาร์จได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นแบตคนละประเภทกันนะครับแบตตะกั่วกดนะครับชาร์จเต็มแล้วไม่ตัดแต่ตัวนี้นะครับชาร์จเต็มแล้วตัดนะครับเพราะนั้นถ้าเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จกับเครื่องชาร์จทั่วไปของมอเตอร์ไซค์นะครับหรือรถยนต์เนี่ยนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายกับแบตเตอรี่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเลยนะครับเราจะมาดูรถกันนะครับว่ารถที่ใช้ทั่วไปในท้องถนนนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็คือรถคันนี้นะครับซึ่งจะเป็นรถที่ผลิตออกมาเป็นรถไฟฟ้าโดยกำเนิดนะครับซึ่งก็จะเป็นทรงคล้ายๆมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับแต่นะครับไม่มีเครื่องยนต์นะครับใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งก็จะมีอุปกรณ์นะครับส่วนควบนะครับเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับก็มีแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับมีกล่องคอนโทรลนะครับอยู่ใต้เบาะนะครับแล้วก็เป็นมีมอเตอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์แบบฮับมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ที่อยู่ในล้อเลยนะครับนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ในท้องตลาดเหมือนกันครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดัดแปลงให้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับโดยพื้นฐานเลยเครื่องรถรุ่นนี้ใช้มานานมากแล้วเครื่องยนต์มันเกิดการสึกหรอเยอะนะครับซ่อมแล้วไม่คุ้มแล้วเป็นกระแสในช่วงนี้ด้วยครับที่นิยมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยใช้คันนี้มาดัดแปลงครับครับผมก็จะเป็นโดยการยกเครื่องยนต์ลงนะครับแล้วก็แปลงชุดเก็บแบตและอุปกรณ์ติดตั้งล้อมอเตอร์นะครับ
0: คันนี้นะครับเราก็ได้ดัดแปลงอย่างที่ท่านอาจารย์อุดมพงศ์บอกนะครับว่าจากเครื่องยนต์นะครับออกมานะครับใช้แล้วนะครับเนื่องจากเกิดมลพิษโน่นนี่นั่นนะครับเราใช้ไฟฟ้าแทนนะครับทีนี้เราจะมาดูกันบ้างนะครับว่าในรถของเราเนี่ยนะครับมีอุปกรณ์นะครับเหมือนอย่างที่บนแผงหรือเปล่านะครับเรามาตรวจเช็คกันครับ

0: นักเรียนครับเดี๋ยวขออาสาสมัครนักเรียนมาช่วยคุณครูถอดนะครับทำท่าถอด
1: มีฟังมีฟัง

0: ก็ต้องจับ
1: ต้องแบตออกว่ะต้องจับแบตออกไหมจับแบตอ่ะถักแบตป่ะ
0: ถักเลย
1: ถักไหนนะ
0: วางไว้ก่อนนะครับส่วนแรกนะครับที่สำคัญก็คือแบตเตอรี่ครับนะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีนะครับขั้วใช้งานนะครับเหมือนที่บอกบนแผงนะครับอันนี้คือขั้วใช้งานนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็คือขั้วชาร์จนะครับอันนี้นะครับที่เราจะใช้เสียบกับเครื่องชาร์จนะครับซึ่งนะครับเครื่องชาร์จของเรานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งก็จะใช้ในการเสียบไฟ220โวลต์ทั่วไปนะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์นะครับนักเรียนครับนักเรียนช่วยวัดแบตเตอรี่ให้ครูหน่อยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ขนาด72โวลต์นะครับนักเรียนใช้เครื่องมือมัลติมิเตอร์ในการวัดนะครับนะครับอย่าลืมนะครับสีแดงบวกนะครับสีดำลบนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้กี่โวลต์ครับ
2: 81โวลต
0: ์81โวลต์นะครับเนี่ยยังเต็มอยู่นะครับเพราะพิกัดของเขาเนี่ยอยู่ที่72โวลต์นะครับตอนนี้ยังเต็มอยู่นะครับเป็น81โวลต์นะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับแหล่งกำเนิดพลังงานของรถคันนี้นะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับตัวเบรกเกอร์นะครับตัวเบรกเกอร์นะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราดัดแปลงไว้ให้อยู่ใกล้กับแบตเตอรี่นะครับจะได้การเดินทางของสายไฟนะครับจะได้ใกล้นะครับนะครับตัวนี้นะครับเบรกเกอร์นะครับเป็นตัวตัดกระแสหลักนะครับของตัวรถไฟฟ้านะครับที่สุดต่อไปนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับนะครับตัวนี้เราได้ถอดมาแล้วนะครับหน้าตาของกล่องคอนโทรลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีสายไฟนะครับตามที่บอกบนแผงเลยนะครับก็คือสีเหลืองสีเขียวนะครับแล้วสีน้ำเงินนะครับตามที่นะครับกล่องได้มาร์กไว้แล้วนะครับแล้วก็มีสายไฟบวกนะครับสายไฟลบนะครับและนะครับชุดสายไฟที่ใช้ในการควบคุมต่างๆที่เราต่ออยู่ในรถนะครับซึ่งนะครับเราได้ต่อไว้แล้วนะครับทีนี้การตรวจเช็คพวกนี้นะครับก็ต้องใช้มิเตอร์ในการวัดนะครับเดี๋ยวนักเรียนช่วยวัดหน่อยครับว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุณครูใส่แบตเตอรี่ให้นะครับ

0: นักเรียนวัดเลยครับวัดไฟที่เข้ากล่องนะครับว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับ
1: เข้าน
0: ะครับ81โวลต์นะครับ81โวลต์ไม่เอ่ยนะครับ 80.7 โวลต์นะครับก็นะครับเท่ากับแรงเคลื่อนแบตเตอรี่นะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการวัดนะครับชิ้นส่วนนะครับของมอเตอร์นะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องมือพิเศษตัวเดิมนะครับเพียงแต่ว่านะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่เป็นขนาดใหญ่นะครับเราจึงต้องมีอุปกรณ์นะครับที่ช่วยในการวัดนะครับก็คือขั้วต่อนะครับตัวนี้นะครับจะมี2ชุดนะครับชุดหนึ่งนะครับวัดที่ล้อนะครับอีกชุดหนึ่งวัดที่ตัวกล่องคอนโทรลนะครับอันนี้เราจะเริ่มวัดที่ล้อก่อนนะครับนักเรียนนะครับเมื่อกี้นี้นะครับวัดที่ตรงโน้นนะครับเราก็จะมาวัดที่ล้อในรถจริงๆนะครับชุดนี้นะครับนักเรียนเสียบครับเสียบครับทำการเปิดเครื่องครับอาจารย์ดวงพงษ์หมุนล้อให้หน่อยครับนะครับสถานะใช้ได้นะครับไฟจะติดเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับนะครับนักเรียนเห็นแล้วนะครับนะครับต่อไปนะครับตอนนี้เราเช็คที่ล้อแล้วนะครับเราจะเช็คที่ตัวกล่องคอนโทรลบ้างนะครับนักเรียนปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วค่อยถอดนะครับโดยจะใช้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับต่อเข้ากับกล่องคอนโทรลนะครับ

นักเรียนเปิดเครื่องเลยครับนะครับเนื่องจากว่ากล่องคอนโทรลต้องใช้นะครับไฟนะครับเราก็ต้องเปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับนะครับนะครับสถานะของกล่องคอนโทรลนะครับปกตินะครับไฟตรงนี้จะติดขึ้นมานะครับแสดงว่ากล่องคอนโทรลทำงานปกตินะครับเราก็ได้ตรวจเช็คด้วยเครื่องมือพิเศษกันไปแล้วนะครับว่าการทำงานของทั้งฮอลล์เซ็นเซอร์นะครับมันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับการตรวจสอบมอเตอร์นะครับว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับนะครับเราจะมาทำการทดสอบโดยใช้นะครับสายไฟของตัวเขาเองเนี่ยนะครับเป็นการช็อตขั้วกันนะครับนักเรียนครับนักเรียนถอดขั้วสายไฟออกมาเลยครับทั้ง3สีเลยครับเวลาถอดต้องระวังนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะยังมีกระแสไฟค้างอยู่นะครับอย่าให้เป็นไปชนกันนะครับ

นะครับในเมื่อเราถอดมาแล้วนะครับนะครับสายไฟมอเตอร์นะครับก็จะมีอยู่3เส้นนะครับอย่างที่คล้ายๆในบนแผงเลยนะครับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละเส้นเนี่ยทำงานหรือไม่ทำงานนะครับให้เราเนี่ยครับนำมาชนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์หมุนก่อนครับว่าปกติหมุนปกติเป็นยังไงนะครับก็จะหมุนลื่นๆนะครับฟรีทั่วไปนะครับแต่เมื่อนะครับเรานำสายไฟ2เส้นมาแตะกันนะครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมแตะแล้วนะครับอาจารย์ช่วยหมุนนะครับนะครับถ้าเราเอา2เส้นมาแตะกันนะครับการหมุนของล้อนะครับก็จะเป็นระยะนะครับก็คือหมุนมีแรงต้านนะครับเป็นระยะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราเอาสีเขียวกับสีเหลืองต่อกันนะครับเราก็จะเปลี่ยนการสลับนะครับเอาสีเขียวกับสีน้ำเงินมาต่อกันนะครับถ้ายังใช้ได้นะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็คือหมุนแล้วเป็นระยะนะครับไม่หมุนฟรีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเอาสีน้ำเงินกับสีเหลืองมาแตะกันนะครับก็จะต้องเป็นเหมือนกันทั้ง3เส้นนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเราเอาทั้ง3เส้นมาแตะกันนะครับจะเป็นยังไงครับล้อจะหมุนหนืดตลอดเวลานะครับล้อจะหมุนหนืดตลอดเวลานะครับอันนี้คือการตรวจเช็คมอเตอร์นะครับขดลวดในมอเตอร์นะครับซึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องพิเศษนะครับเราก็สามารถจะตรวจเช็คได้แบบนี้นะครับเป็นวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษก็สามารถทำได้ครับผมเราก็ตรวจเช็คนะครับทั้งแบตเตอรี่นะครับตัวกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับและมอเตอร์นะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับฟังก์ชันนะครับที่รถไฟฟ้าเรามีนะครับก็คือฟังก์ชันความปลอดภัยต่างๆนะครับเมื่อเวลาเราตรวจเช็คซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องทดสอบรถนะครับว่ารถเนี่ยยังทำงานอยู่ปกติไหมนะครับนะครับฟังก์ชันแรกนะครับอาจารย์ครับเปิดกุญแจนะครับถ้านะครับรถทั่วไปนะครับจะต้องดูว่านะครับไฟ P ที่หน้าปัดเนี่ยขึ้นไหมนะครับอาจารย์กดครับกดปลดเกียร์ P ก่อนครับนะครับเร่งคันเร่งครับนะครับถ้าไม่ปลด P เร่งได้ไหมครับอาจารย์ลองทดสอบให้ดูหน่อยครับบิดคันเร่งครับบิดคันเร่งนะครับถ้าเราไม่ปลด P นะครับไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนรถไปได้

0: ครับเพราะนั้นเราต้องดูสวิตช์นะครับให้เรียบร้อยนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับคือฟังก์ชันถ้าเราเบรกอยู่นะครับถ้าเราเบรกอยู่นะครับรถก็จะตัดการทำงานนะครับนะครับกับเบรกนิดนึงครับอาจารย์แล้วก็บีดให้สุดเลยครับนะครับบีดให้สุดเลยนะครับนะครับไม่ทำงานนะครับถ้าเราเบรกอยู่นะครับจะไม่ทำงานนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับความปลอดภัยนะครับหลังตรวจเช็คหรือนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราต้องตรวจสอบฟังก์ชันพวกนี้นะครับให้พร้อมนะครับเพื่อจะส่งคืนกับให้กับลูกค้านะครับนะครับนี้รถธรรมดาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเรามาดูนะครับรถที่ดัดแปลงบ้างนะครับรถที่ดัดแปลงนะครับตัวรถดัดแปลงเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ต่อฟังก์ชันนะครับ P นะครับไว้นะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่ดัดแปลงนะครับซึ่งสวิตช์ของเราเนี่ยนะครับไม่มีนะครับเราต้องนะครับใช้ฟังก์ชันในการเบรกนะครับถ้าเราเปิดกุญแจนะครับนะครับถ้าเราบีบคันเร่งปกตินะครับล้อก็จะหมุนนะครับเพียงแค่แตะเบรกนะครับนะครับทุกอย่างก็จะหยุดนะครับนะครับแค่แตะเบรกนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับรถไฟฟ้านะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเร่งกระทันหันแล้วพุ่งออกไปเลยนะครับนะครับก็จะมีการตรวจเช็คเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเราก็ตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับซ่อมแล้วนะครับตรวจเช็คทั้งแบตเตอรี่นะครับกล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็มอเตอร์แล้วนะครับการที่จะส่งนะครับให้ลูกค้านะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบความสมบูรณ์นะครับในการซ่อมของเรานะครับเราลองมาตรวจสอบนะครับนะครับขั้นแรกนะครับก็คือตรวจสอบระบบความปลอดภัยนะครับคือสวิตช์ P นะครับถ้าเราเปิดกุญแจแล้วเราไม่กด P นะครับมันจะยังไม่ทำงานนะครับอาจารย์ระบิดคันเร่งครับไม่ทำงานนะครับเราต้องทำไงครับกดสวิตช์กด P ออกมานะครับก็คือเกียร์จอดนั่นเองนะครับอาจารย์ครับกดสวิตช์ครับนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับทำงานแล้วนะครับทีนี้นะครับฟังก์ชันของกล่องคอนโทรลก็คือจะมีเกียร์นะครับเกียร์นะครับรถไฟฟ้าทั่วไปก็จะมีประมาณ3เกียร์นะครับ3เกียร์นะครับอาจารย์ครับบิดคันเร่งครับสเต็ปนะครับตอนนี้เกียร์1นะครับก็จะหมุนช้าหน่อยนะครับความเร็วก็จะน้อยนะครับนะครับดูที่หน้าปัดตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะเป็นบิดแค่2ครับอาจารย์ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ในเกียร์2นะครับต่อไปนะครับเกียร์3ครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเกียร์3นะครับฟังก์ชันเกียร์นะครับทำงานครบแล้วนะครับอาจารย์ครับเบรกครับ
1: อันนี้มีอันนี้ม
0: ีนะครับลืมอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับฟังก์ชันนะครับสปีดนะครับเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเราต้องการเร่งแซงนะครับอาจารย์กดสวิตช์ครับตอนนี้นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเกือบ80เลยนะครับโอเคครับอาจารย์เรียบร้อยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันการทำงานของแต่ละเกียร์นะครับเกียร์1เกียร์2เกียร์3แล้วก็ฟังก์ชันของเกียร์สปีดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นความปลอดภัยอย่างนึงก็คือนะครับขณะที่เรากำเบรกอยู่นะครับกำเบรกครับอาจารย์แล้วก็ลองบีบคันเร่งครับกำเบรกนะครับเมื่อบีบคันเร่งนะครับรถไฟฟ้าของเราจะไม่ทำงานนะครับจะไม่ทำงานนะครับเป็นฟังก์ชันความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับนะครับต่อไปนะครับก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวสัญญาณไฟต่างๆของรถนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับก็จะต้องเปิดไฟหน้านะครับอาจารย์ไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟสัญญาณครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวขวานะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านท้ายอาจารย์ไฟเบรกครับอาจารย์ครับไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวานะครับนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับไฟเบรกนะครับติดนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับไฟแตรนะครับนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเรามาดูรถที่เป็นรถดัดแปลงบ้างนะครับรถดัดแปลงบ้างก็จะมีความนะครับคล้ายคลึงกันนะครับด้วยกล่องคอนโทรลเลอร์ที่นะครับใช้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งนะครับเราก็จะมานะครับดูนะ

0: ครับคันนี้นะครับเหมือนกับคันของท็อดลาร์ทั่วไปนะครับมีระบบเกียร์นะครับนะครับระบบเกียร์นะครับสามารถนะครับที่จะปรับความเร็วได้นะครับนะครับตอนนี้เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งนะครับนะครับเป็นเกียร์สองนะครับเป็นเกียร์สองนะครับเกียร์หนึ่งนะครับนะครับเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเกียร์สองนะครับนะครับเป็นเกียร์สามนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะไม่มีความเร็วบอกที่เรือนใหม่เนื่องจากว่าเป็นรถดัดแปลงนะครับซึ่งจะมีที่ล้อหน้านะครับเพราะนั้นรถวิ่งนะครับไมล์ถึงจะขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะพิเศษกว่าตัวโน้นหน่อยหนึ่งก็คือมีเกียร์ถอยหลังครับมีเกียร์ถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ฟังก์ชันเกียร์ถอยหลังนะครับตอนแรกเดินหน้านะครับเดินหน้าอยู่นะครับเดินหน้านะครับผมจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันเกียร์ถอยหลังนะครับเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับถ้าเป็นผู้หญิงขี่นะครับหรือผู้ชายขี่ก็ได้ที่ตัวเล็กๆนะครับเวลาถอยขึ้นนะครับจากเนินนะครับสามารถถอยหลังรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้กำลังของเรานะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับก็ต้องตรวจสอบให้ครบทุกฟังก์ชันนะครับก่อนที่จะส่งมอบนะครับรถให้กับคืนให้กับลูกค้านะครับนะครับระบบไฟทั่วไปก็เหมือนกันนะครับก็จะมีแตรนะครับนะครับมีนะไฟหน้านะครับสูงต่ำนะครับสูงต่ำนะครับไฟเบรกนะครับไฟเบรกนะครับก็จะมีนะครับเหมือนกันทั่วไปนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวด้านขวานะครับนะครับก็ในเมื่อตรวจเช็คเสร็จแล้วนะครับนะครับเราก็สามารถที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้นะครับซึ่งสิ่งสำคัญนะครับความปลอดภัยนะครับเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับทั้งตัวเราเองนะครับผู้ซ่อมนะครับและตัวของผู้ใช้งานรถด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับแล้วก็ตัวของนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้นะครับเราต้องตรวจสอบให้ดีนะครับก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้านะครับก็วันนี้นะครับก็จบสำหรับการบำรุงรักษารถจักรยานไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจ

お。การเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับหินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูง

การหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ทางเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: มีอยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้ต่อมาจากตอนที่แล้วนะฮะซึ่งตอนที่แล้วเราก็จะได้เห็นโอเวอร์วิวทั้งหมดว่ากระบวนการของโซลาร์เซลล์เป็นยังไงนะฮะต่อในลักษณะคอมพิวเตอร์เป็นยังไงเข้ากับกระบวนการของการไฟฟ้ามันเชื่อมด้วยวิธีไหนเนี่ยดังนั้นตอนนี้เราก็จะต่อในเรื่องของพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะนั่นคือพลังงานที่ได้จากเจ้าตัวแบตเตอรี่เพราะว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นขุมพลังงานเกือบทั้งหมดในปัจจุบันที่มีใช้อยู่นะฮะดังนั้นเจ้าแบตเตอรี่เนี่ยฮะสาระหลักของมันเนี่ยพอมันมีคุณค่ามันมีบทบาทเข้ามาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราขาดไม่ได้นะฮะแม้แต่กระทั่งสิ่งที่เราพกพาอยู่ในปัจจุบันรีโมทของผมนะหรือไม่ก็โทรศัพท์ที่เราเห็นกันอยู่ที่เราใช้กันอยู่ก็ล้วนแล้วแต่ใช้แบตเตอรี่ทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นแบตเตอรี่มันก็เลยมีบทบาทเข้ามาในชีวิตโดยที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะฮะแม้แต่กระทั่งยานพาหนะเล็กๆนะฮะมอเตอร์ไซค์หรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้านะฮะพวกนี้เนี่ยมันมีบทบาทเพื่อที่จะมาแปลเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเริ่มที่จะเข้ากระบวนการที่ใช้แบตเตอรี่แบบแยกไม่ออกแล้วแม้แต่กระทั่งพาหนะที่มีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรืออะไรพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มาทางแบตเตอรี่เกือบทั้งสิ้นนะฮะเมืองไทยได้ทำหัวรถจักรที่เป็นรถไฟที่ทำจากแบตเตอรี่เราก็กำลังทำอยู่นะนี่คือรูปแบบของรถไฟฟ้าที่ทำจากฝีมือคนไทยนะฮะแล้วก็น่าจะได้ใช้เร็วๆนี้นะเพราะฉะนั้นกระบวนการพวกนี้นี่คือสิ่งที่เราหลีกหนีไม่พ้นนะฮะแต่เราอย่าลืมว่าพลังงานแบตเตอรี่ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองตั้งอยู่เฉยๆมันจะกลายเป็นแบตเตอรี่มันคงจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราจะเอาพลังงานอะไรล่ะที่จะมาใส่ในแบตเตอรี่นะไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นวินเจนไม่ว่าจะเป็นไฟจากการไฟฟ้าเราจะอัดเข้าแบตเตอรี่อัดยังไงเพื่อที่จะเก็บพลังงานได้นานๆดังนั้นมันก็เลยเกิดเป็นลักษณะของแบตเตอรี่ฟาร์มขึ้นมานะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสตอเรจนะฮะเพราะฉะนั้นสตอเรจพวกนี้ถูกเก็บเป็นพลังงานสำรองอย่างหน่วยงานที่มีความสำคัญมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แบบหยุดไม่ได้นะฮะผมบอกซะก่อนว่าหยุดไม่ได้อย่างเช่นพวกโรงพยาบาลสนามบินหรืออะไรประมาณนี้พวกนี้พลังงานต้องขาดไม่ได้ดังนั้นสตอเรจพวกนี้มันก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการในการสร้างสตอเรจพวกนี้ก็เลยทำเป็นลักษณะเป็นแพ็คนะฮะเป็นแพ็คใส่เข้าไปเป็นชั้นเป็นสตอเรจแล้วก็เอาพวกแบตเตอรี่พวกนี้เชื่อมเข้าด้วยกันนะเพราะฉะนั้นการเชื่อมเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องระบบต้องชาญฉลาดพอสมควรมิฉะนั้นเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันดีตัวไหนมันเสียโน่นนี่นั่นแบตเตอรี่มีอยู่100ก้อนนะฮะสมมุติว่าอยู่ในรถยนต์แล้วกันรถยนต์มีแบตเตอรี่อยู่100ก้อนเรารู้ได้ยังไงว่าแบตเตอรี่ตัวไหนมันมีไฟเท่าไหร่นะนี่คือสาระหลักของกระบวนการในการสร้างแบตเตอรี่แบบแพ็คเพราะเราไม่สามารถที่เอาแบตเตอรี่ก้อนเดียวมาวางตึงนะฮะ180โวลต์นะฮะ320โวลต์350โวลต์เราทำอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะแบตเตอรี่เนี่ยถูกสร้างมาจากเซลล์ขนาดเล็กๆนะเซลล์ขนาดเล็กๆของแบตเตอรี่เนี่ยก็จะถูกแพ็คเข้ามาให้เป็นขนาดใหญ่เป็นแบตเตอรี่ฟาร์มนะนี่คือสาระหนึ่งเรื่องเราสามารถที่จะดึงแบตเตอรี่พวกนี้นะฮะเป็นสล็อตพวกนี้ออกมาได้ตัวไหนดีตัวไหนเสียเราสามารถเช็คได้จากซอฟต์แวร์ที่เป็นลักษณะของมอนิเตอริง
นะฮะดังนั้นกระบวนการในการเอาแบตเตอรี่มาใช้เนี่ยมันก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องมีซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้องมีกระบวนการในการจัดการเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ

ในตอนก่อนหน้านี้ว่าแบตเตอรี่หรือโซลาร์เซลล์นั้นมีไฟอยู่1ลักษณะก็คือไฟชนิด2ขั้วนะฮะก็คือไฟที่มีลักษณะของสายสีแดงสายสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะฮะสายสีน้ำเงินสายสีดำหรือสายสีเนี่ยฟ้าก็จะเป็นขั้วลบเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่มันก็จะมีอยู่2ขั้วในลักษณะแบบนี้แล้วเจ้าตัวแบตเตอรี่ก็ถูกขนานไปเรื่อยๆขนานหรืออนุกรมไปเรื่อยๆถ้าขนานเป็นไงฮะไอ้เส้นพวกนี้เนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่แต่ถ้าอนุกรมเนี่ยขนาดเล็กได้แต่แรงดันสูงถ้าต้องการขนานเนี่ยต้องการกระแสนะดังนั้นแบตเตอรี่พวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการในการใช้งานของเราว่าเราต้องการไฟเท่าไหร่นะฮะไฟเท่าไหร่แรงดันของแต่ละก้อนของแต่ละเซลล์ของปลายทางเนี่ยเราต้องการเท่าไหร่นะถ้าต้องการแรงดันมากๆก็จับมาอนุกรมกันถ้าต้องการกระแสมากๆก็จับมาขนานกันไอ้นี่คือคอนเซ็ปต์มันอยู่แค่นี้เองเพราะอย่าลืมว่าแบตเตอรี่ของแต่ละชนิดเนี่ยเซลล์1ก้อนมีไฟที่แตกต่างกันเซลล์ชนิดหนึ่งสมมติว่าผมยกตัวอย่างตัวอัลคาไลน์แล้วกันนะครับตัวอัลคาไลน์มีไฟอยู่ประมาณ 1.5 โวลต์นะมีไฟ 1.5 โวลต์แล้วก็อัลคาไลน์นี่ก็ชาร์จไม่ได้ด้วยใช้แล้วหมดแล้วก็ทิ้งเลยนะฮะนอกจากว่าพวกลิเธียมพวกนี้ทำการรีชาร์จได้กลับมาชาร์จใหม่กลับมาทำเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสร้างแบตเตอรี่มันก็ขึ้นอยู่กับปลายทางและก็ราคาด้วยนะฮะแต่เซลล์ในการสร้างแบตเตอรี่ในปัจจุบันก็มีไฟไม่สูงนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ 1.2 โวลต์แล้วก็ไป1.5 โวลต์ 1.5 โวลต์แล้วก็ไป2โวลต์ 2โวลต์แล้วก็ไป3โวลต์ 3โวลต์แล้วก็ไป 3.2 โวลต์แล้วก็ไป 3.5 3.6 3.7 อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเซลล์อยู่แค่นี้ฮะไม่เกินจากนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยแบตเตอรี่รถยนต์ทำไมถึงมี12โวลต์ใช่ครับ12โวลต์แต่อย่าลืมนะฮะเซลล์ของแบตเตอรี่แบบตะกั่วนั้นมันสร้างถูกสร้างมาเซลล์ละ2โวลต์เท่านั้นเราเปิดเจ้าตัวแบตเตอรี่ขึ้นมามี2ขั้วแต่ใน2ขั้วนั้นมันมีอยู่6หลุมนะฮะ6หลุมนั่นคือหลุมละ2โวลต์จับมาอนุกรมกันก็ได้12โวลต์นั่นคือเซลล์แบบตะกั่วทั่วๆไปนะฮะแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่พวกนี้นะฮะนิกเกิลเมทัลไฮไดด์พวกนี้นะครับมีไฟ อยู่ประมาณ 1.2 โวลต์เท่านั้นนะเราจับมาชาร์จก็จะสามารถที่จะเก็บไฟได้นะฮะพวกนี้เป็นเมทัลไฮไดด์แต่ตัวนี้เป็นอัลคาไลน์พวกนี้ชาร์จไม่ได้ส่วนแบตเตอรี่มีกี่แบบกี่ชนิดนั้นโอ้มันมีเยอะมากมีเป็นร้อยฮะมีเป็นร้อยชนิดเมืองไทยก็ทำได้แล้วฮะแบตเตอรี่แบบเกลือนะฮะที่เขากำลังฮิตกันอยู่ในปัจจุบันก็สามารถเอาไปใช้งานได้ก็คือแบตเตอรี่แบบโซเดียมนะฮะพวกนี้ก็เป็นไทป์หนึ่งนะฮะแล้วไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือมาตรฐานของแบตเตอรี่ไทป์สามารถเข้าไปดูได้ของวิกิพีเดียนะฮะซึ่งมีแบตเตอรี่ที่อยู่ในวิกิพีเดียเก็บเอาไว้เนี่ยโอ้มีเป็นร้อยเลยครับนะนี่คือยกตัวอย่าง1เรื่องนะครับ1เพจนะฮะแล้วในแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะบอกรายละเอียดเยอะแยะมากมายอยู่ในนี้ถ้าเราจะลงลึกถึงรายละเอียดพวกนี้ผมว่าน่าจะหลายชั่วโมงกว่าจะจบนะฮะถ้าสมมุติว่าใครอยากรู้รายละเอียดลึกๆนะฮะแบตเตอรี่แต่ละชนิดสร้างมาจากอะไรโน่นนี่นั่นเข้าไปดูได้ในเว็บของวิกิพีเดียตัวนี้นะครับมีรายละเอียดเยอะมากนะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะฮะตัวอย่างหน้าหนึ่งที่ผมเอามาให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับตัวที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าแบตเตอรี่แต่ละตัวนั้นมันก็จะมีไซส์
นะมีขนาด

ที่เป็นมาตรฐานอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำให้แบตเตอรี่มันทำงานได้ก็นี่ฮะขึ้นอยู่กับว่าแรงดันก้อนหนึ่งเท่าไหร่ 1.2 โวลต์ 1.5 โวลต์ 2 โวลต์ 3 โวลต์ 3.2 โวลต์ 3.7 โวลต์แล้วก็ไป6โวลต์ 12 โวลต์นี่คือไซส์มาตรฐานไอ้ส่วน6โวลต์กับ12โวลต์เนี่ยไม่ใช่แบตเตอรี่แล้วนี่ถูกแพ็คแล้วนะครับนะฮะ2ตัวนี้ถูกแพ็คแล้วแต่ว่าพวกนี้คือเซลล์ของแบตเตอรี่จริงๆนะครับเซลล์ของแบตเตอรี่จริงๆมันก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ย 1.2 1.5 2 3 3.2 3.7 นะอยู่ประมาณนี้นะแต่พอมาแพ็คแล้วมันจะกลายเป็น6โวลต์บ้างเป็น12โวลต์บ้างแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแบตเตอรี่ในแต่ละเซลล์เนี่ยเวลาเรามาแพ็คแล้วมันจะได้เป๊ะนะมันจะได้6โวลต์เป๊ะมันอาจจะไม่ได้นะนอกจากว่าเซลล์พวกนั้นเป็นเซลล์แบบตะกั่วที่ถูกแพ็กมาเป็นอย่างเช่นแบตเตอรี่รถยนต์อะไรประมาณนี้พวกนี้จะมีเซลล์2โวลต์มันก็เอา3เซลล์เข้ามามันก็กลายเป็น6โวลต์6เซลล์เข้ามามันก็จะกลายเป็น12โวลต์อะไรประมาณนั้นนั่นคือเซลล์ที่ถูกแพ็กไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วนี่คือเจ้าตัวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันค่อนข้างสูงก็คือตัว power bank พวกนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่แบบเคลื่อนที่นะครับเราสามารถเอาไปชาร์จหรือบางรุ่นทำมาเพื่อสตาร์ทรถยนต์ยังมีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเป็นอรรถประโยชน์พลังงานเราสามารถใส่กระเป๋าได้อะไรประมาณนี้ก็เลยได้รับความนิยมเยอะในปัจจุบันก็เลยได้ทำแบตเตอรี่ที่ผมบอกไซส์พวกนี้จับมาแพ็กให้กลายเป็นอรรถประโยชน์ลักษณะแบบนี้สามารถเอาไปใช้บางก้อนนะฮะบางก้อนที่เป็นลักษณะก้อนใหญ่ๆสามารถใช้ได้เป็นคืนเลยนะฮะออกไปเดินป่าอะไรประมาณนี้พวกนี้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์แล้วก็ได้นำพวกแบตเตอรี่พวกนั้นมาแพ็คในลักษณะที่ความต้องการในแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนะฮะแล้วไอ้เจ้าตัวpower พวกนี้เราสามารถเอาไปใช้ในเนี่ยฮะอุปกรณ์อีกเยอะแยะมากมายกับแบตเตอรี่พวกนี้ถ้าถูกแพ็คเข้ามาแล้วสามารถชาร์จได้โน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปส่วนการแพ็คแบตเตอรี่แบตเตอรี่1เซลล์นะฮะ12โวลต์ถ้าสมมุติว่าเราต้องการกำลังต้องการกระแสต้องการอะไรเนี่ยนะฮะแบตเตอรี่1ก้อนมันบอกกำลังได้อยู่แล้วนะฮะแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยมีตัวบ่งบอก2อย่างนะฮะ1แรงดันนะครับ2กระแสเพราะฉะนั้นเนมเพลทของแบตเตอรี่เกือบทุกตัวมันจะบอกเรื่องนี้เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แบบตะกั่วแบตเตอรี่แบบตัวก้อนเล็กๆไซส์ AAA พวกเนี้ยหรือไม่ก็แบบชาร์จได้ก้อนเล็กๆนะฮะพวกนี้ก็บอกเนมเพลทของมันเอาไว้นะถ้าสมมุติว่า1ก้อนมีค่าเท่ากับ12โวลต์1ก้อน12โวลต์กระแสที่จ่ายได้10แอมป์สมมุติไปนะครับ1ก้อนเอาท์พุตออก12โวลต์จ่ายกระแสได้10แอมป์ถ้าสมมุติว่าเราจับมาต่อขนานในลักษณะแบบนี้ขนานแรงดันเท่าเดิมนะฮะแบตเตอรี่เหมือนกันแบตเตอรี่ไซส์เท่ากัน12โวลต์10แอมป์เหมือนกันไฟก็ได้เท่าเดิมนะฮะไฟได้12โวลต์เท่าเดิมแต่กระแสเปลี่ยนแปลงไปกระแสได้เท่าไหร่กระแสก็มีค่าเท่ากับเจ้าตัวนี้บวกกับเจ้าตัวนี้นะฮะถ้าตัวนี้มีค่าเท่ากับ10แอมป์ตัวนี้มีค่าเท่ากับ10แอมป์แบตเตอรี่ก้อนนี้ก็มีค่าเท่ากับ12โวลต์ขนาด20แอมป์นะฮะนี่คือการต่อแบบขนานนะฮะวิธีการต่อแบบขนานก็คือเอาบวกชนกับบวกคอนเซปต์ในการต่อแบบนี้ก็เหมือนกับการต่อแผงโซลาร์เซลล์ทุกประการบวกต่อบวกแผงโซลาร์เซลล์ก็คือแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งนั่นเองแต่ว่าก้อนหนึ่งของแบตเตอรี่ของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะฟิกที่12โวลต์อย่างเดียวนะไฟของมันนั้นขึ้นอยู่กับ

แสงอาทิตย์ถ้าแสงอาทิตย์มากเงาที่ตกกระทบแสงอาทิตย์เยอะมันก็จะทำให้โซลาร์เซลล์ตัวนั้นผลิตไฟฟ้าได้เยอะแต่ถ้าแสงอาทิตย์ตกกระทบบนตัวแผงโซลาร์เซลล์น้อยไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็น้อยแตกต่างจากเจ้าตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยมันมีพลังงานที่ค่อนข้างนิ่งนะฮะมันมีพลังงานที่ค่อนข้างนิ่งไม่ได้เกี่ยวกับพลังงานอะไรหมดมันก็หมดเลยนะฮะดังนั้นวิธีการทำให้นิ่งที่สุดก็คือเอาไฟที่ขั้วเหมือนกันของโซลาร์เซลล์เนี่ยจับมาชาร์จแบตเตอรี่นะฮะเมื่อได้ไฟแล้วเราก็สามารถเก็บไปใช้งานได้นะฮะดังนั้นถ้าขนานเนี่ยกระแสบวกกันแรงดันเท่าเดิมลักษณะนี้ก็เหมือนกันถ้า6โวลต์อนุกรมกับ6โวลต์ตัวนี้มีค่าเท่ากับ10แอมป์ตัวนี้มีค่าเท่ากับ10แอมป์จับมาอนุกรมกันอนุกรมเนี่ยกระแสเท่ากับตัวใดตัวหนึ่งนี่ผมพูดในกรณีที่แบตเตอรี่มีขนาดที่เท่ากันตัวนี้มีค่าเท่ากับ10แอมป์ตัวนี้มีค่าเท่ากับ10แอมป์จับมาอนุกรมกันกระแสที่ป้อนให้กับขั้วบวกกับขั้วลบตัวนี้มีค่าเท่ากับ10แอมป์แต่แรงดันเป็นไงฮะแรงดันก็เอาแบตเตอรี่ตัว A กับแบตเตอรี่ตัว B เนี่ยจับมาบวกกัน12โวลต์10แอมป์นี่คือเซลล์ชุดนี้มี2เซลล์อีกเซลล์หนึ่งนะฮะมีแบตเตอรี่1 2 3 4 5 6 6เซลล์นะฮะมีแบตเตอรี่6เซลล์เซลล์1มีค่าเท่ากับ2โวลต์ใน2โวลต์เนี่ยตัวนี้มีค่าเท่ากับ10แอมป์10แอมป์10แอมป์10แอมป์หมดเลยแอมป์นั้นไม่ต้องไปพูดถึงถ้ามันเท่ากันเนี่ยก็ดึงตัวใดตัวหนึ่งมาได้แต่แรงดันล่ะแรงดันก็เอา2 2 2 2บวกเข้าด้วยกันนะก็มีค่าเท่ากับ12โวลต์10แอมป์แต่ในกรณีที่เราบอกว่าเฮ้ยแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งไปอนุกรมกับแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งที่กระแสไม่เท่ากันแต่แรงดันเท่ากันมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะสมมุติว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้มีค่าเท่ากับ10แอมป์10แอมป์10แอมป์10แอมป์10แอมป์ตัวนี้มีค่าเท่ากับ5แอมป์ลดน้อยอยู่1ตัวมีค่าเท่ากับ5แอมป์แล้วคำนวณยังไงวิธีการไม่ต้องคำนวณเลยครับก็คือเอาตัวกระแสที่น้อยที่สุดมาเป็นตัวมาตรฐานดังนั้นถ้าสมมุติว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ5แอมป์ตัวอื่นมีค่าเท่ากับ10แอมป์สรุปว่าไอ้เจ้าวงจรเนี่ยจ่ายกระแสได้เท่ากับ5แอมป์เท่านั้นไม่สามารถจ่ายเกินนั้นได้เพราะมันเท่ากับเจ้าตัวน้อยที่สุดเท่านั้นนะฮะดังนั้นวิธีการเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะแบบนั้นไอ้แบตเตอรี่10แอมป์ไอ้5ก้อนนี่มีประโยชน์ไหมฮะไม่มีประโยชน์เพราะในวงจรมันจ่ายกระแสได้เท่ากับตัวที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาแบตเตอรี่มาต่ออนุกรมหรือขนานเราต้องคำนึงถึงตัวนี้ด้วยถ้าต่ออนุกรมเนี่ยแรงดันมันเพิ่มจริงแต่กระแสมันเท่ากับตัวที่น้อยที่สุดถ้ามันเท่ากันทั้งหมดก็ไม่เป็นไรมันไม่มีปัญหามันก็ใช้เต็มที่เลยแต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งตัวนี้2แอมป์อย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้2แอมป์ตัวอื่น10แอมป์หมดเรียบร้อยวงจรนี้ใช้แบตเตอรี่ก้อนนี้ใช้ได้แค่2แอมป์เท่านั้นนะฮะเอามาดูตัวต่อมาไอ้นี้มีทั้งอนุกรมและก็ขนานอนุกรมเพื่ออะไรอนุกรมเพื่อต้องการแรงดันให้เข้าใจตรงนี้ก่อนว่าจับมาอนุกรมต่อไปเรื่อยๆบวกต่อลบบวกต่อลบบวกต่อลบไอ้นี้คือต้องการแรงดันขนานเพื่ออะไรขนานเพื่อต้องการกระแสนะฮะอนุกรมต้องการแรงดันขนานเพื่อต้องการกระแสท่องให้จำนะฮะถ้าสมมุติว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ6โวลต์10แอมป์ตัวนี้มีค่าเท่ากับ6โวลต์10แอมป์โอเคชุดแรกเนี่ยมีค่าเท่ากับ12โวลต์10แอมป์

แต่ไอ้เจ้าตัวนี้6โวลต์5แอมป์ไอ้ตัวนี้โวลต์10แอมป์แรงดันได้จริงแต่ตัวล่างนี่กระแสเท่าไหร่ฮะเหลือแค่5เท่านั้นตัวข้างบนเนี่ย12โวลต์10แอมป์แต่ตัวล่างเนี่ย12โวลต์5แอมป์ดังนั้นเมื่อขนานปั๊บมันจะได้12โวลต์15แอมป์เห็นไหมฮะนี่คือคอนเซปต์ว่าตัวนี้จับมาอนุกรมต้องการแรงดันนะฮะจับมาขนานต้องการกระแสถ้าจับมาขนานเนี่ยกระแสทุกตัวจับมาบวกเข้าด้วยกันทั้งหมดเลยข้างบนมีค่า10แอมป์ตัวล่างมีค่าเท่ากับ5แอมป์ก็จับมาบวกเข้าด้วยกันเลย12โวลต์เท่ากับ5แอมป์ในตัวนี้นะนี่คือคอนเซปต์ไอ้ตัวนี้ก็เช่นกันนะฮะลักษณะการทำงานของตัวนี้ก็เช่นกันว่าถ้าสมมุติว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ2โวลต์10แอมป์10แอมป์10แอมป์หมดเลยแบตเตอรี่ก้อนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แบตเตอรี่ก้อนนี้มีค่าเท่ากับ12โวลต์20แอมป์เห็นไหม12โวลต์20แอมป์เพราะตัวนี้มีค่าเท่ากับ10 10 10 10 10 10ตัวบนนี่มีค่าเท่ากับ12โวลต์10แอมป์แล้วไอ้ตัวล่างก็เหมือนกัน12โวลต์10แอมป์เมื่อจับมาขนานจึ้งอะไรเกิดขึ้นก็ได้เท่ากับ12โวลต์20แอมป์แต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งสมมติว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ1แอมป์ตัวอื่นมีค่าเท่ากับ10แอมป์ทั้งหมดแบตเตอรี่ก้อนนี้ทั้งเซลล์มีค่าเท่ากับ12โวลต์11แอมป์เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาต่ออนุกรมขนานเนี่ยเราต้องคำนึงถึงว่าแบตเตอรี่แต่ละก้อนเนี่ยต้องมีความเหมือนของทุกก้อนความเหมือนไม่ได้หมายความว่าขนาดนะฮะขนาดไม่ได้เป็นตัวสาระสำคัญนะฮะแต่สาระสำคัญขึ้นอยู่กับ2ตัวที่ผมบอกก็คือแรงดันกับกระแสเท่านั้นให้2ตัวเนี้ยมันเท่ากันแล้วกระบวนการในการต่ออนุกรมขนานเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะครับเอามาดูว่าไอ้เจ้าวงจรเวลาเราต่อในแต่ละเซลล์เป็นยังไงนะฮะเพราะแบตเตอรี่ใน1ก้อนเวลาเราไปใช้งานจริงเนี่ยถ้าเป็นแบบเจ้าตัวลิโพโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีไฟอยู่ประมาณลิเธียมโพลิเมอร์นะครับก็จะมีไฟอยู่ประมาณ 3.7 โวลต์ต่อเซลล์นะฮะ 3.7 โวลต์ต่อเซลล์ไอ้ 3.7 โวลต์ต่อเซลล์เนี่ยมันก็จะถ้าสมมุติว่าต่ออนุกรมมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่7.4 โวลต์นี่ไงฮะที่ผมบอกว่าไฟเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะนะมันไม่สามารถสร้างเป๊ะๆได้นะมันก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งละที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะแต่ตัวที่ในปัจจุบันได้รับความนิยมมากเกือบจะมากที่สุดก็คือแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตนะฮะลิเธียมฟอสเฟตมีไฟอยู่ประมาณ 3.2 โวลต์ต่อเซลล์นะครับ 3.2 โวลต์ต่อเซลล์เนี่ยลองดูถ้าสมมุติว่าสีน้ำเงินเนี่ยเป็นลิเธียมฟอสเฟตถ้า2เซลล์มีค่าเท่ากับ 6.4 โวลต์นะฮะ 6.4 โวลต์จับมาอนุกรมกันนะครับนี่ฮะถ้าสมมุติว่า3เซลล์3เซลล์มีค่าเท่ากับ 9.6 โวลต์นะแล้วก็ถ้าเป็น4เซลล์4เซลล์มีค่าเท่ากับ 12.8 โวลต์นะฮะ 12.8 โวลต์ถ้า5เซลล์5เซลล์มีค่าเท่ากับ10 16โวลต์นะฮะถ้า6เซลล์มีค่าเท่ากับ19โวลต์นะนี่คือตัวลิเธียมฟอสเฟตแต่ถ้าเป็นลิเธียมโพลิเมอร์อะไรเกิดขึ้นลิเธียมโพลิเมอร์2เซลล์มีค่าเท่ากับ 7.4 โวลต์นะฮะที่เราเห็นในสว่านไฟฟ้าโดยทั่วไปที่มันเขียนว่า 7.4 7.2 อะไรประมาณนั้นนั่นคือเป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะครับเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าเป็น3เซลล์มีค่าเท่ากับ 11.1 โวลต์เห็นไหมฮะ 11.1 โวลต์มาตรฐานมันอยู่ตรงไหนนะครับก็พวกนี้ก็เอาไปใช้ในพวก stand alone ทั้งหลายแต่ถามว่าเอาไปสตาร์ทรถเอาไปอะไรได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับนี่มันเป็น

มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างวุ่นวายกันพอสมควรแต่พอมากระโดดเป็น4เซลล์ไฟมันก็กระโดดขึ้นไปอีกเป็น 14.8 โวลต์นะฮะถ้าเป็น5เซลล์เป็นไงฮะ18โวลต์18.5 โวลต์ถ้าเป็น6เซลล์ก็เป็น 22.2 โวลต์นะครับดังนั้นการที่จะได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันก็จะเป็นตัวเนี้ยเพราะว่าไฟ 3.2 โวลต์เนี่ยมันจะแมชกับมาตรฐานโดยทั่วไปครับเราจะเห็นว่ากระบวนการในการต่อเนี่ยมันมีความละเอียดมันมีความแยบยลอยู่บางเรื่องตัวอย่างเช่นนะถ้าสมมุติว่าเราเอาแบตเตอรี่ของเซลล์ชุดแรกเซลล์ชุดที่2เซลล์ชุดที่3เซลล์ชุดที่4อย่าลืมว่าเซลล์ชุดที่1เนี่ยจับมาขนานกันเพื่อต้องการกระแสชุดที่2จับมาขนานกันเพื่อต้องการกระแสชุดที่3ต้องการขนานกันเพื่อต้องการกระแสเช่นกันชุดที่4ก็เช่นกันแต่อย่าลืมนะฮะเวลาเราจับมาชาร์จมันก็ชาร์จด้วยขั้ว2ขั้วนี้ซึ่งมีขั้วบวกกับขั้วลบไอ้ขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยทุกตัวจับมาอนุกรมกันพอจับมาอนุกรมกันอะไรเกิดขึ้นกระบวนการชาร์จเนี่ยมันชาร์จด้วยกระแสถ้าสมมุติว่าชาร์จด้วยกระแสแรงดันที่ตกคล่อมตัวของมันเท่ากับแรงดันที่มันแม็กซิมัมกระแสที่ไหลผ่านตัวมันมีค่าเท่ากับ0นั่นคือคอนเซปต์ของการชาร์จนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในตอนหน้าว่ากระบวนการในการชาร์จเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาดูคอนเซปต์ก่อนว่าการต่อในลักษณะแบบนี้อะไรมันเกิดขึ้นนะถ้าสมมุติว่าตัวนี้ชาร์จได้แล้วเต็ม 100% ตัวนี้ชาร์จได้เต็มแล้ว 100% ตัวนี้ชาร์จได้เต็มแล้ว 100% แต่ตัวกลางตัวเนี้ยชาร์จได้แค่ 70%แต่พวก 100% เนี่ยไม่ปล่อยกระแสให้หรือไม่ก็ไอตัวนี้ 100% ตัวนี้70ตัวนี้70ตัวนี้70สรุปว่าเวลาใช้เนี่ยมันใช้ได้แค่ 70% เท่านั้นตัวนี้ก็ลดลงมาไม่หมดแต่ตัวนี้หมดแล้วนะฮะตัวนี้หมดแล้วแล้วเวลาชาร์จก็เหมือนกันเวลาชาร์จมันก็มีขีดจำกัดเพราะว่ามันจับมาอนุกรมกันไงนะฮะพอจับมาอนุกรมกันไอ้ตัวนี้เนี่ยการที่อยากให้กระแสไหลไปตัวต่อไปเนี่ยตัวของมันพร้อมที่จะชาร์จด้วยแต่ถ้าตัวของมันไม่พร้อมที่จะชาร์จคือเต็มแล้วอ่ะมันไม่ปล่อยกระแสไหลไปแล้วอ่ะอะไรเกิดขึ้นนะไอ้ตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะชาร์จไฟได้มันก็จะเต็มอยู่แค่นั้นนะตัวนี้เต็ม100ตัวนี้เต็ม70ตัวนี้เต็ม70ตัวนี้เต็ม70นะฮะดังนั้นกระบวนการแก้ในลักษณะแบบนี้คือเอาแบตเตอรี่ทั้งหมดมาเข้าวงจร BMS คือวงจรบาลานซ์ชาร์จดังนั้นวิธีการจับบาลานซ์ชาร์จก็คือจับแบตเตอรี่ทุกคู่มาขนานกันแล้วก็เข้าวงจรบาลานซ์ชาร์จถ้าสมมุติว่าตัวนี้เกินใช่ไหมตัวนี้ยังไม่เกินมันก็จับมาเฉลี่ยคือการช็อตให้แรงดันตัวนี้ลดลงนะครับการช็อตแรงดันพวกนี้ให้ลดลงหรือการนำกระแสพอนำกระแสพวกนี้ก็ทำการชาร์จได้จนเต็มหมดมันถึงจะทำให้กระบวนการเนี่ยมันถูกตัดในการชาร์จนะฮะดังนั้นกระบวนการในการชาร์จเมื่อกี้ส่วนนี้เราก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเราต่อ24โวลต์เข้าไปอันนี้แบตเตอรี่12โวลต์100จับมาขณะอาจจะมาอนุกรมกันมันจะได้แรงดันกระแสเท่าเดิมกระแสเท่าไรกระแสก็100แอมป์100แอมป์แรงดันล่ะแรงดันก็24โวลต์จับมาบวกเข้าด้วยกันแล้วมันเป็น200แอมป์ได้ยังไงไอ้นี้100แอมป์นี้100แอมป์จับมาขนานกันมันก็ได้เท่ากับ200แอมป์แต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้จับมาอนุกรมกันมันก็จะได้แรงดันที่24โวลต์เท่านั้นนะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดของเจ้าตัวแบตเตอรี่ที่ผมบอกออกไปดังนั้นสาระหลักในกระบวนการในการสืบเนื่องของแบตเตอรี่มันก็จะอยู่ที่เจ้าตัวนี้ผมย้อนกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพราะอะไร
สิ่งที่ผมจะบอกต่อไปคือเจ้าตัวบาลานซ์ชาร์จตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ทุกเซลล์จะต้องมีเจ้าตัวบาลานซ์ชาร์จตัวนี้เอาไว้นะเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำการให้แบตเตอรี่ทั้ง2ก้อนเนี่ยมีไฟที่ใกล้เคียงหรือเท่ากันนะถ้าสมมุติว่าก้อนที่1เนี่ยมีไฟน้อยไอ้เจ้าตัวก้อนที่2เนี่ยจะต้องทำการช็อตนะฮะทำการช็อตเพื่อที่จะเอากระแสผ่านมายังก้อนที่1นะฮะทำการช็อตในที่นี้เราก็ใช้ตัวรีซิสเตอร์เป็นตัวเผาความร้อนนะครับเสร็จแล้วกระบวนการชาร์จมันก็ค่อยๆเฉลี่ยไอ้ตัวนี้ก็จากมากก็กลายเป็นลดลงไอ้ตัวนี้จากน้อยก็กลายเป็นเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือการเฉลี่ยพลังงานนี่คือการเฉลี่ยแรงดันนะฮะโดยทำวงจรบาลานซ์ชาร์จหรือ BMS เอาไว้นะครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันใช้หลักการเดียวกันแต่ในแต่ละตัวนั้นมันจะต้องมีตัวเผาความร้อนหรือกระบวนการในการสร้างดิสชาร์จนะฮะที่แตกต่างกันออกไปนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะของพาสซีฟพาสซีฟคือเผาทิ้งอย่างเดียวนะฮะไม่ได้เอาพลังงานพวกหลงเหลือไปใช้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกแอคทีฟตัวนี้เยอะใช่ไหมถ่ายมายังตัวต่อไปนะฮะถ่ายมายังตัวต่อไปตัวที่3เยอะถ่ายมายังตัวที่2ถ่ายมายังตัวที่1อะไรประมาณนั้นนั่นคือลักษณะของแอคทีฟแต่พาสซีฟเป็นยังไงฮะเผาทิ้งอย่างเดียวเลยลดแรงดันนะครับลดแรงดันโดยการสร้างการดิสชาร์จซึ่งถ้าเป็นแบตเตอรี่โดยทั่วไปนะฮะที่เป็นแบตเตอรี่แบบแพ็คมาแล้วเป็น12โวลต์พวกนี้นะครับในกระบวนการเวลาต่อปริมาณหลายเร็วเขาไม่ได้ใช้แบตเตอรี่พวกนี้นะฮะเพราะว่าแบตเตอรี่พวกนี้เนี่ย1กระบวนการในการทำดิชาร์จเนี่ยมันค่อนข้างลำบากในรถยนต์1คันนะฮะตามที่เห็นเนี่ยฮะนะครับรถยนต์1คันสมมุติอ่ะผมยกตัวอย่างดังๆเลยตัว Tesla นะฮะ Tesla เนี่ยใช้แบตเตอรี่แบบ 3.2 โวลต์ที่อยู่ข้างในต่ออนุกรมทั้งหมดนะครับต่ออนุกรมทั้งหมดแล้วก็ได้ไฟมาประมาณ1ประมาณเกือบ400โวลต์นะฮะเกือบ400โวลต์นะฮะที่เป็นไฟ DC จ่ายให้กับวงจรในรถยนต์เพื่อที่จะขับนะฮะแล้วไอ้เจ้าตัวรถไฟฟ้าพวกนี้ฮะนะครับรถไฟฟ้าพวกนี้ใช้แบตเตอรี่คล้ายๆกับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบดึงแบบสล็อตนะครับเราสามารถดึงสล็อตแล้วก็เปลี่ยนได้ด้วยนะฮะเปลี่ยนสล็อตได้ด้วยพวกนี้ก็จะได้รับความนิยมกันมากพอสมควรในปัจจุบันนะฮะมาถึงตอนนี้เราก็เข้าใจพลังงาน2แหล่งแล้วก็คือจากเจ้าตัวโซลาร์เซลล์นะฮะจากเจ้าตัวโซลาร์เซลล์แล้วก็เจ้าตัวแบตเตอรี่นะเมื่อเราเข้าใจโซลาร์เซลล์กับแบตเตอรี่2แหล่งพลังงานที่มีความคล้ายกันแล้วเนี่ยตอนต่อไปเราจะเข้าใจว่าไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่เวลาเราจับมาอนุกรมขนานที่ผมบอกเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์อยู่1ตัวคือตัว BMS นะตัวจัดการตัวบาลานซ์เจ้าตัวแบตเตอรี่ที่ผมบอกเนี่ยมันมีหลักการทำงานเป็นยังไงเรามาไว้ในตอนหน้านะฮะสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับสองเป็นประแจวัดแรงบิดนะครับสามจะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่สี่ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์

นะเท็ดแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมป์นะครับนะในส่วนของเท็ดแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเท็ดแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตร

นะครับแล้วก็ฟุตบอลนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตบอลนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะครับหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV

ัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่นะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC

และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

วัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเจอกับครูวุฒิชัยวิเชียรศรีนะครับหัวหน้าแผนกวิชาช่างทองหลวงนะครับในรายวิชางานสลักดุลกนก3ตัวนะครับหรือวิชางานสลักดุลพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนในสาขาวิชางานช่างทองหลวงนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเราไปเริ่มปฏิบัติงานจริงนะครับวันนี้เราก็จะได้ปฏิบัติงานกันจริงๆนะครับว่าแต่ละขั้นตอนมันเป็นยังไงจากเมื่อวานเราได้เรียนรู้เรื่องของทฤษฎีไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทบทวนนะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะมีเรื่องของค้อนนะครับค้อนสลักดุลนะครับค้อนสลักดุลอันนี้ตามร้านทองทั่วไปมีขายเขาเรียกว่าค้อนเบอร์3นะครับค้อนเบอร์3นะครับไอ้นี้เราจะใช้ในการสลักดุลนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวนะครับเมื่อวานนะครับเรื่องสิวนะครับเป็นสิวเส้นตรงนะครับเป็นเรื่องของสิวเส้นตรงเส้นโค้งสิวดุลนะครับสิวดุลดุลเล็กดุลใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนะครับเมื่อวานอุปกรณ์นะครับเป็นเรื่องของแผ่นชันนะครับแผ่นชันเป็นกระบาดชันไอ้นี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนรู้ในช่วงต่อไปนะครับว่าวิธีการเคี่ยวชันนั้นเราจะเคี่ยวกันยังไงนะครับให้มันมีลักษณะอย่างนี้นะครับเรื่องของแผ่นชันแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มีอุปกรณ์ก็คือที่เราจะใช้นะครับเรื่องของแบบนะครับเรื่องของแบบนะครับแบบลวดลายที่เราจะมาใช้ในงานสลักดุลนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของแผ่นทองแดงนะครับแผ่นทองแดงเราจะตัดขนาดให้พอดีนะครับความหนาที่เราใช้นะครับในการเรียนสลักดุลพื้นฐานในครั้งนี้นะครับเราใช้ขนาดเบอร์ 0.6 นะครับทีนี้เสร็จจากแผ่นทองแดงทีนี้เราจะติดแบบได้ก็เราต้องใช้เรื่องของกาวนะครับกาวนี้ก็เป็นกาวลาเท็กทั่วไปนะครับไอ้นี้เราก็จะใช้มาติดแบบนะครับพอติดแบบในช่วงการทำงานนะครับการทำงานทั่วไปแล้วก็การทำความสะอาดนะครับไอ้นี้ก็จะเป็นกรดกรรมฐานนะครับซึ่งไอ้นี้ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะเป็นเรื่องของกรดนะครับก็จะเป็นใส่ขวดแก้วในลักษณะอย่างนี้นะครับเรื่องของกรดกรรมฐาน ไว้สำหรับล้างชิ้นงานนะครับล้างชิ้นงานให้สะอาดนะครับล้างชิ้นงานนะครับให้สะอาดแล้วก็พอล้างชิ้นงานให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการรมดำนะครับไอ้นี้จะเป็นสารเคมีอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะสั่งซื้อเป็นเรื่องของวัสดุน้ำยารมดำนะครับก็เรียกว่าน้ำยารมดำทองแดงจะมีลักษณะอย่างนี้มาเลยนะครับ เราก็จะเอาไปผสมกับน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนในช่วงต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของหัวตะเกียงนะครับชุดตะเกียงเป่าเล่นซึ่งจะให้ความร้อนนะครับแผ่นชันให้ละลายแล้วก็เผาแผ่นทองแดงนะครับเผาแผ่นทองแดงให้เกิดความนิ่มนะครับอันนี้เราก็ต้องใช้นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันนะครับในขั้นตอนที่จะขั้นตอนแรกนะครับในการทำงานฉลักดุลนะครับก็คือเรื่องของการเขียนลวดลายนะครับวันนี้เราจะมาเขียนลายกันนะครับเรียกว่าลายกนก3ตัวนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับลายกนก3ตัวนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีไส้มีปากลายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันนะครับก็เริ่มจากเราฝึกลากเส้นในการเรียนงานสลักดุลพื้นฐานนะครับเราใช้วิธีการลอกลายนะครับก็คือการที่เราเขียนนะครับซ้ำต่อไปเรื่อยๆนะครับในลวดลายเดิมๆเพื่อให้นักเรียนมีความเคยชินและก็เ
เข้าใจในเรื่องของลวดลายด้วยนะครับเวลาเราไปสลักแล้วก็ปฏิบัติงานจริงนะครับเราก็จะได้มีความเข้าใจเรื่องของลวดลายนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีหลากลายที่แตกต่างกันแล้วก็มีเรื่องของยอดลายนะครับมีเรื่องของยอดลายซึ่งจะมียอดลายที่มันแหลมนะครับแล้วก็เสน่ห์ของงานเรื่องของลวด

ไลน์นะครับก็คือเรื่องของยอดหางไหลนะครับหางไหลที่นักเรียนเขียนนะครับก็จะเป็นยอดที่พลิ้วนะครับตามงานศิลปะไทยนะครับงานศิลปะไทยนะครับมันจะมีลวดลายที่ประกอบไว้แบบนี้อยู่แล้ว

นักเรียนนะครับหลังจากที่เราเขียนแบบแล้วนะครับการเขียนแบบก็เราต้องไปฝึกให้มีความชำนาญนะครับเราเขียนแบบเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะมาต่อเลยนะครับเรื่องของการเตรียมแผ่นทองแดงนะครับหลังจากที่เราตัดขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเผาแผ่นทองแดงนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งก็คือการเผาแผ่นทองแดงให้สุกหรือการเผาแผ่นทองแดงให้นิ่มเพื่อการยืดหยุ่นในการทำงานสลักดุลนะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยจากการจุดตะเกียงนะครับเราก็จุดตะเกียงนะครับให้ไฟมันคู่นะครับให้เป็นไฟกว้างนะครับเราก็เผาไปเลยนะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าไอ้ที่มันเป็นเงาเงาที่มันเปลี่ยนสีมันจะเป็นคนละสีกันนะครับอันนี้ก็คือแผ่นทองแดงที่มันสุกนะครับเขาเรียกว่าแผ่นทองแดงสุกนะครับตามภาษาช่างนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเงามันจะเป็นคนละสีกันนะครับกับแผ่นทองแดงปกติที่เรายังไม่เผาแล้วก็เราสังเกตได้ว่าเวลาเราหลบไฟเลยไปแล้วนะครับแผ่นทองแดงเราก็จะเป็นสีดำนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นทองแดงที่สุกแล้วนะครับอันนี้เราสังเกตว่ามันจะมีแผ่นนะครับจะเป็นสีดำทั้งแผ่นนะครับนักเรียนดูนะครับว่าในแผ่นเนี้ยอันนี้ก็คือแผ่นทองแดงที่สุกเวลาเราทำงานนะครับแต่ละครั้งเราก็ต้องเผาแผ่นทองแดงให้สุกอย่างนี้ทุกครั้งนะครับในการทำงานเราไม่ต้องกลัวว่าแผ่นทองแดงจะละลายเพราะว่าความร้อนไม่ถึงกับจุดหลอมเหลวของแผ่นทองแดงนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาแผ่นทองแดงไปแช่กรดกันนะครับนะครับนักเรียนครับหลังจากที่เราไปแช่กรดแล้วก็เราล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับก็ล้างหลายๆรอบล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เราก็จะมานะครับเอาผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็เราก็ใช้กระดาษทรายนะครับที่หยาบหน่อยนะครับมาขัดผิวนะครับขัดผิวแผ่นทองแดงอาจจะมีไขมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับเราก็จะมาขัดไปทั่วนะครับขัดไปทั่วนะครับแต่ไม่ต้องถึงกับขัดง่ายเงานะครับก็ขัดให้รอบๆเพื่อลดการมีไขมันที่แผ่นนะครับเราก็จะมาใช้กาวนะครับกาวลาเทกซ์นะครับที่ผสมน้ำแล้วนะครับมาทาที่แผ่นนะครับทาที่แผ่นนะครับทาที่แผ่นให้ทั่วนะครับเราก็ทาไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลอะนะครับล้างออกได้นะครับนักเรียนอันนี้เราทาให้ค่อนข้างจะชุ่มหน่อยนะครับแล้วก็เราก็จะมาวางนะครับวางกับพื้นนะครับวางกับพื้นแล้วก็เรานำแบบนะครับนำแบบนะครับที่เราเขียนเสร็จแล้วเราก็ตัดให้ได้ขนาดพอดีนะครับแล้วก็เรามาวางที่แผ่นทองแดงนะครับให้เข้ากลางพอดีนะครับเพราะฉะนั้นที่เราผสมน้ำนะครับให้ทำให้แผ่นแบบเราสามารถจะขยับได้นะครับในการที่เราแปะนะครับจะขยับได้นิดหน่อยนะครับก่อนจะที่จะเราติดจริงแล้วก็เราก็จะรูดไล่ฟองอากาศนะครับทั้งหมดนะครับจะได้ในลักษณะนี้เสร็จแล้วก็เราจะเอาไปแปะแผ่นชั้นต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราติดแบบแล้วก็รอแบบแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเอานำแผ่นทองแดงไปติดบนชั้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้ทำไมเราถึงติดแบบก่อนนะครับถึงติดแบบก่อนถึงไปติดแผ่นชั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราจะได้แบบเข้าอยู่กึ่งกลางของแผ่นทองแดงพอดีนะครับมันจะได้อยู่กึ่งกลางนะครับเวลาเราไปแปะบนแผ่นชั้นนะครับเราก็จะได้รู้ว่าลวดลายที่เราใช้นะครับเข้ากึ่งกลางพอดีนะครับแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ถ้าเราไปติดแผ่นทองแดงกับชั้นก่อนแล้วก็ไปติดแบบทีหลังเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าแบบจะอยู่ตรงกลางหรือเปล่านะครับเพราะว่าชั้นมันก็จะไหลมาติดที่แผ่นทองแดงด้วยนะครับ
อ่ะ

เรามาเผาแผ่นจันทร์กันนะครับนะครับในการเผาแผ่นจันทร์นะครับเราก็ใช้ไฟฟู่ๆก็เรียกว่าไฟฟู่นะครับก็คือไฟที่ไม่แหลมนะครับนะครับเราก็เผาที่สำคัญก็คืออย่างหนึ่งนะครับในการกวนชันนะครับเราให้ใช้เหล็กอันนี้ประดิษฐ์เองนะครับเหล็กแล้วก็เราค่อยๆดันไปข้างหน้านะครับเราอย่าดึงมาหาตัวเราถ้าชันมันละลายแล้วก็มันกระเด็นนะครับมันก็จะโดนตัวเรานะครับที่สำคัญเราพยายามดันไปข้างหน้านะครับเราค่อยๆนะครับก็ใช้ไฟฟู่ๆแล้วก็ค่อยๆดันไปข้างหน้านะครับดันไปดันไปนะครับไม่เป็นร่องแล้วก็ชันก็จะได้ละลายได้ทั่วนะครับเราก็ค่อยกวนนะครับค่อยกวนเขาเรียกการกวนนะครับอันนี้กวนชันในแผ่นนะครับเราก็หลังจากที่เราใช้เหล็กเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการรมนะครับรมชันให้ผิวหน้ามันเรียบนะครับก่อนที่เราจะติดแผ่นทองแดงนะครับเราก็รมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเพราะถ้าเราติดแผ่นไม่ดีนะครับหรือหน้าของแผ่นชันไม่เรียบนะครับก็จะทำให้แผ่นเราหลุดได้นะครับเราเผาหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาแผ่นนะครับแผ่นทองแดงนะครับก็มาแปะบนแผ่นชันนะครับแล้วก็มาแปะเลยนะครับเราวัดขนาดมาแล้วนะครับปึ๊บจะลงพอดีนะครับแล้วก็เราก็ใช้ค้อนค่อยๆกดไปนะครับให้รอบทั้งแผ่นนะครับเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอให้ชันเย็นแล้วเราก็จะไปสลักลวดลายกันนะครับนะครับนักเรียนเราจะมาเริ่มสลักลวดลายกันนะครับหลังจากที่เราติดแบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับบนแผ่นทองแดงแล้วก็แผ่นทองแดงติดชันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาสลักเส้นกันนะครับเพราะฉะนั้นในลวดลายมันจะมีเส้นโค้งเส้นตรงนะครับเราก็มาเริ่มกันนะครับนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับนะครับเราก็จะมาเริ่มที่ตัวข้างล่างก่อนนะครับเราค่อยสลักไปทีละตัวนะครับเรามาเริ่มกันนะครับโดยใช้ซิลเส้นตรงก่อนนะครับในช่วงกว้างๆเราจะใช้ซิลเส้นตรงได้นะครับและที่สำคัญนะครับการจับซิลนะครับการจับซิลนี่ก็มีความสำคัญก็คือใช้นิ้วนางนะครับอยู่ที่ปลายนิ้วนางนะครับอยู่ที่ปลายสิวนะครับแล้วก็หัวแม่มือกับนิ้วกลางนะครับเป็นตัวจับสิวแล้วก็นิ้วชี้จะเป็นนิ้วที่ประคองสิวเอาไว้นะครับเราก็มาเริ่มกันนะครับอันนี้เป็นทักษะสำคัญอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการจับสิวนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ฝึกนะครับได้ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเกิดความชำนาญนะครับอันนี้ก็เราก็สลักไปนะครับส่วนตัวบากเราก็ใช้สิวโค้งนะครับสิวโค้งโค้งใหญ่โค้งเล็กนะครับเราก็สลักไปนะครับเราก็นะครับเราก็จะสลับสิวไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะสลับสิวไปเรื่อยๆนะครับสิวตัวกลางบ้างตัวเล็กบ้างนะครับก็สิวพื้นฐานที่เราใช้มาในเรื่องของทำงานสลักดุลนะครับเราก็ถ้าไม่ถนัดนะครับเราสามารถจะหมุนแผ่นชันได้นะครับ
นะครับการสลักลายนะครับ

สลักให้ลวดลายนะครับต้องสลักให้ครบทุกลวดลายนะครับมีทั้งตัวไส้ลายนะครับตัวบากลายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่มีความโค้งเยอะๆนะครับเราก็สามารถจะใช้สิวเส้นตรงในการสลักได้นะครับเราไม่จำเป็นว่าต้องใช้สิวโค้งทีเดียวนะครับเราก็สลักไปนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับในส่วนของตัวหางไหลนะครับหางไหลซึ่งมีความโค้งเยอะๆนะครับเราต้องพยายามนะครับสลักอย่าให้ยอดลายมันขาดนะครับเขาเรียกว่ายอดลายขาดหรือยอดลายมันจะด้วนนะครับมันก็ไม่แล้วในการสลักนี้นะครับเราก็จะสลักหมดทั้งแผ่นนะครับหมดทั้งแผ่นนี้เลยหมดลวดลายนะครับครบถ้วนทั้งบากใบทั้งตัวไส้ลายนะครับเราก็จะสลักทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็จะเอาไปล้างน้ำนะครับนักเรียนหลังจากที่เราสลักลวดลายได้ครบทั้งหมดแล้วนะครับเราก็เอาไปล้างน้ำนะครับล้างน้ำธรรมดานะครับเพื่อให้กระดาษแบบของเราที่ติดอยู่มันหลุดออกนะครับเราก็จะล้างให้ทั่วเลยนะครับขัดแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะครับผ้านี้เช็ดให้หมดนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งเพื่อเราจะได้มาเช็คตัวลายว่าตัวลายจะมีตัวลายตัวไหนบ้างที่ขาดนะครับที่ขาดหรือไม่ครบของตัวลายนะครับเราก็จะได้ทำการสลักลวดลายนั้นเพิ่มเติมให้ครบทุกรายละเอียดของตัวลายนะครับแล้วก็เราก็จะเอาแผ่นนี้นะครับไปเผานะครับไปเผาให้สุกแล้วก็ทำความสะอาดด้วยกดกรรมฐานนะครับแล้วก็เราก็จะเอามาสลักดุลด้วยดินน้ำมันนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เรานำชิ้นงานนะครับไปเผาด้วยเผาไว้สุกแล้วก็ทำความสะอาดนะครับด้วยกดกรรมฐานแล้วก็ล้างน้ำสะอาดนะครับแล้วก็เราก็จะได้รูปแบบลวดลายที่ชัดเจนนะครับข้างหน้าแล้วก็จะมีด้านหลังด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วลวดลายก็จะเหมือนกันนะครับทั้งสองด้านทีนี้เราก็จะพลิกเอาด้านหลังนะครับที่จะมาใช้งานก็คือเอาด้านหลังขึ้นข้างบนนะครับเอาส่วนด้านหน้าที่เราสลักไว้ข้างหน้าเพื่อวางไว้กับดินน้ำมันนะครับเราก็จะมีดินน้ำมันนะครับที่เป็นตัวรองในการสลักดุลนะครับขั้นตอนนี้ก็เรียกว่าการสลักดุลด้วยดินน้ำมันนะครับสิวที่ใช้ก็จะเป็นสิวดุลนะครับก็จะมีสิวดุลเส้นตรงสิวดุลเส้นโค้งนะครับที่จะใช้นะครับในขั้นตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็จะเหมือนกับการสลักนะครับแต่ว่าเราใช้สิวดุลนะครับในการสลักซึ่งในสลักเราก็สลักในช่วงในเส้นของลวดลายนะครับเส้นของลวดลายนะครับเราก็สลักไปนะครับเราก็จะสังเกตว่าในการดุลหรือในขั้นตอนนี้เวลาเราสลักลงไปนะครับทำให้แผ่นทองแดงมันยุบตัวลงนะครับเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการดุลนะครับเป็นกระบวนการดุลแต่ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าการเดินเส้นดุลนะครับเราก็สลักไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดินน้ำมันจะมีความนิ่มและก็ทำให้แผ่นทองแดงซึ่งเราเผาแล้วมันมีการยืดหยุ่นนะครับการยืดหยุ่นได้ง่ายนะครับทำให้มันก็จะยืดลงไปนะครับมันก็จะยืดลวดลายลงไป

ไปนะครับนี่เราก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหัวตัวลายนะครับเราก็ใช้สิวหัวมนนะครับเดินลงไปเพื่อให้มันมีความสูงในขั้นตอนนี้เราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของยอดลายนะครับเรื่องของยอดลายนะครับเรื่องของยอดลายและเรื่องของตัวลายนะครับเราต้องสลักให้ครบถ้วนนะครับทั้งรายละเอียดของตัวลายนะครับเขาเรียกว่าการสลักให้ครบถ้วนนะครับมีทั้งยอดลายนะครับมียอดลายมีตัวบากลายนะครับเราก็สลักไปนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ที่เราใช้สิวดุลนะครับเราให้ชิดเส้นที่เราสลักด้านหน้าให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เราก็จะทำไปตลอดทั้งแผ่นนะครับไปตลอดทั้งลวดลายนะครับงานชิ้นนี้นะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราสลักเมื่อกี้เราสลักแล้วก็มีความนูนนะครับของแผ่นทองแดงซึ่งนูนไปข้างหน้าแล้วนะครับเราก็จะมาใช้สิวดุลนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการดุลด้วยสีดินน้ำมันนะครับโดยที่เราใช้สิวหัวร่มนะครับจะมีหัวร่ม แล้วก็สิวหัวน็อตนะครับในการดุลนะครับเราก็ทำวิธีการดุลนะครับเราดุลให้มันนูนขึ้นนะครับนูนนะครับนูนขึ้นแล้วก็เราก็จะใช้สิวรูปลายนะครับ สิวรูปลายที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราก็จะมาลูบลวดลายนะครับเบาๆนะครับเพื่อให้แยกมิติของตัวลายนะขั้นตอนนี้เราก็จะเริ่มแยกมิติแล้วนะครับแยกมิติของตัวลายนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เราก็จะทำให้ทั่วทั้งแผ่นของตัวลายเราจะเห็นในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เราก็จะไปเผาทำความสะอาดแล้วก็เราก็จะเอาไปติดชันนะครับทำในขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราไปเผาทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอาไปติดแผ่นชันนะครับติดแผ่นชันเรียบร้อยนะครับทำไมเราดุลด้วยดินน้ำมันแล้วทำไมเราถึงมาติดชันอีกนะครับไอ้นี้ก็คือในเมื่อเราดุลด้วยดินน้ำมันนะครับทำให้การยืดตัวมันก็ยืดโดยภาพรวมนะครับยืดยืดยืดแล้วก็มีความนูนนะครับที่ไม่ค่อยคมชัดนะครับเราก็เลยต้องเอามาติดชันนะครับมาติดชันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะมาเดินเส้นแล้วก็รูปลายเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแต่ลวดลายมันจะนิ่งจะคงที่จะมีความคมชัดมากขึ้นอ่ะเรามาทำกันเลยนะครับซิลที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นซิลดุลเหมือนกันนะครับซิลดุลเหมือนกันเราก็จะเดินเส้นนะครับตามขอบมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะเดินเส้นตามขอบนะครับที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของตัวยอดลายนะครับตัวหางไหลนะครับเพราะฉะนั้นหางไหลมันจะมีความเล็กความเรียวความพริ้วมันมีความสวยงามอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องนะครับก็เรียกว่าต้องขยายใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อให้ลวดลายมันก็เรียกว่าลวดลายมันบวมกว่าเดิมนิดนึงเพื่อเวลาเราไปทําในขั้นตอนต่อไปเวลาเราลูบลายนะครับมันก็จะเห็นจะได้มีความพริ้วมากขึ้นนะครับขั้นตอนนี้มันมีเคล็ดลับอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็

จะใช้สิวหัวมนตัวเล็กนะครับเรามาจิกตรงช่วงปลายลายนะครับช่วงปลายลายนะครับอ่ะเราก็จะมาจิกช่วงปลายลายเพื่อให้มีความนูนนะครับตามยอดลายนะครับตัวบากลายนะครับเพื่อมีความนูนตรงนี้พอมันนูนข้างหน้านะครับเวลาเราลูบลายด้านหน้านะครับมันก็จะทำให้ยอดลายดันสูงขึ้นแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นนะครับในขั้นตอนนี้ลวดลายนะครับเราก็จะเดินแล้วก็จะลูบแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเช็คความสูงต่ำของตัวลายนะครับเราใช้ดินน้ำมันนะครับดินน้ำมันนะที่ใช้นะครับจะใช้เป็นดินน้ำมันสีดำนะครับในการกดลวดลายเพราะว่าสีอื่นจริงแล้วสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีดำนะครับเราก็จะมองเห็นชัดเจนมากกว่าสีอื่นนะครับเราก็กดไปนะครับเวลาเราดุลเสร็จดุลไปนะครับเราก็จะกดดูลวดลายนะครับลวดลายว่ามีความชัดเจนไหมยังไงนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะมองดูจากด้านหน้าได้นะครับเราก็จะดูตัวลายที่ดินน้ำมันนะครับอันนี้คือการเช็คถ้าลวดลายที่เราดุลแล้วสมบูรณ์นะครับเราก็ไปเผานะครับก็เผานะครับเผาไว้สุกแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาชันนะครับหยอดลงบนร่องนะครับตัวลายด้านหลังนะครับให้เต็มนะครับหยอดให้เต็มแล้วก็เราก็จะได้ไปทำขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการลูบลายนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราดุลด้านหลังเสร็จแล้วด้วยชันนะครับเราก็ไปเผาความสะอาดทำความสะอาดแล้วก็เราหยอดชันด้านหลังแล้วก็แปะเหมือนชันเหมือนเดิมเพื่อจะใช้ในการลูบลายนะครับเราหลังจากที่เรารอให้ชันมันเย็นนะครับในขั้นตอนการลูบลายก็คือเราต้องรอให้ชันเย็นเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นชันอุ่นๆเวลาเราไปตกแต่งตัวลายหรือเราไปลูบลายทำให้ลวดลายเรายุบได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้เย็นสนิทเลยนะครับในการรูปลายอ่ะเราไปรูปลายกันนะครับสิวในรูปลายนะครับเราก็จะใช้สิวสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมตัวกลางตัวใหญ่นะครับแล้วก็สิวหัวมนนะครับเรามาดูว่าเราทำไมถึงเราใช้สิวหัวมนนี้นะครับเพราะสิวหัวมนนี้ในการตกแต่งลวดลายนะครับของยอดหางไหลให้มีความพลิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหางไหลที่เราว่าพลิ้วขนาดไหนนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของยอดหางไหลนี้นะครับนะครับจริงแล้วมันเป็นเทคนิคการที่ทำได้ง่ายๆนะครับโดยใช้สิวหัวมนนะครับเราก็ลูบเข้าไปตามร่องตามโค้งของตัวลายอยู่แล้วนะครับเราก็นะครับเราก็ความโค้งของตัวลายนะครับด้วยความถนัดเราก็พลิกข้างไปนะครับเราจะดูว่าโครงสร้างหรือเส้นของการสะบัดของยอดหางไหลนะครับแนวเส้นมันจะโค้งนะครับโค้งพลิ้วนะครับเราก็จะเก็บลวดลายไปนะครับแล้วก็ใช้สิวรูปนะครับเราก็ใช้สิวรูปเราจะเห็นว่าไอ้สิวหัวมนตัวเล็กที่เราดุลนะครับมันจะเป็นตุ่มตรงปลายลายนะครับเป็นตรงปลายลายนะครับเราก็ใช้สิวหัวร่มนะครับก็กดไปก่อนนะครับ
เพื่อตกแต่งตัวลายให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับยอดตัวลายมันก็จะนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับเพื่อความสวยงามในการรูปลายตัวนี้เราก็จะต้องนะครับแยกสัดส่วนนะครับสูงต่ำแยกระดับบนล่างนะครับของตัวลายด้วยนะครับแยกเพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของงานสลักดุลนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งพื้นผิวนะครับเราก็จะใช้สิวรูปลายนะครับรูปลายทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็จะไปทำในขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เรารูปลายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำไปเผาให้สุกแล้วก็ไปล้างด้วยกรดกรรมฐานนะครับล้างด้วยกรดกรรมฐานเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปทำขั้นตอนต่อไปก็คือเราสามารถจะเอาชิ้นงานชิ้นนี้นะครับมาที่มีความสวยงามของเรานะครับเอาไปรมดำนะครับทำสีผิวนะครับรมดำแล้วก็ไปทำสีต่างๆได้หรือเราจะเอาไปชุบหรือเราจะเอาไปประกอบตกแต่งกับงานชิ้นอื่นก็ได้นะครับทีนี้กระบวนการรมดำนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้น เราก็สามารถจะไปดูได้นะครับในวิธีการรมดำนะครับแล้วก็วิชานี้นะครับเป็นงานสลักดุลพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานหลักๆเลยนะครับในการที่จะสร้างงานเครื่องโลหะรูปพรรณหรืองานช่างทองหลวงซึ่งสามารถเอาไปต่อยอดและก็เป็นอาชีพสร้างรายได้ในงานพุทธศิลป์ในงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในงานแค่งานพุทธศิลป์อย่างเดียวนะครับก็เราสามารถจะเอาไปต่อยอดได้หลายๆอย่างอย่างเช่นตกแต่งเครื่องทรงพระนะครับเครื่องเศียรพระงานตกแต่งลวดลายตามผนังนะครับกรอบประตูหน้าต่างกรอบกระจกนะครับแล้วก็งานที่ใช้ในครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างงานการสร้างอาชีพนะครับด้วยงานสลักดุลพื้นฐานนะครับนักเรียนก่อนจะจบงานสลักดุลพื้นฐานในเรื่องของการสลักดุลกนก3ตัวนะครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือฝึกฝนนะครับมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเราอย่าลืมพื้นฐานเราอย่าลืมรากหญ้าเราอย่าลืมเทคนิคต่างๆที่เป็นพื้นฐานตรงนี้นะครับที่เราได้เรียนไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นพื้นฐานส่วนนักเรียนจะไปดัดแปลงหรือจะไปพลิกแพลงในการทำงานก็แล้วแต่ของนักเรียนแต่ที่สำคัญการฝึกฝนนะครับสำคัญที่สุดเพื่อสร้างประสบการณ์และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวนักเรียนเองนะครับเพราะฉะนั้นจงร่วมกันอนุรักษ์งานสลักดุลให้คงอยู่ต่อไปนะครับต้องช่วยกันนะครับ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่ง

0: สกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ1ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลลิเมตร

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
1: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในระบบตอนนี้เราได้ทำสุญญากาศได้

0: 30นิ้วปลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสแล้วถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุด

นะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

ดีค่ะพบกับครูไหมนะขวัญจันจำรัด EP 2นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP แรกในการทำพอร์ตโฟลิโอได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ครูไหมสอนไปบ้างหรือยังคะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนกับ EP 2นะคะซึ่งสิ่งที่เราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะคือการตกแต่งรูปตัวเองนี่ตัวอย่างประมาณนี้นะคะนี่คือการตกแต่งรูปตัวเองเพื่อใช้ในการเป็นพอร์ตงานเพื่อใช้ในการลง Facebook Instagram หรือโซเชียลมีเดียต่างๆที่มีความแตกต่างจากรูปถ่ายปกติทั่วไปนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเลือกรูปซึ่งของครูไหมได้เลือกรูปนี้ไว้นะคะแต่นักเรียนอาจจะไปเลือกรูปของตัวเองได้นะคะเป็นรูปภาพของตัวเองที่จะใช้ในการตกแต่งเมื่อเลือกรูปได้นะคะแล้วแต่นะคะว่าเราจะเลือกรูปสไตล์ไหนก็ได้อาจจะเป็นรูปหน้าตรงรูปข้างหรือว่ารูปถ่ายเต็มตัวก็ได้แล้วแต่นะคะหลังจากนั้น